พระนางยโสธราก็รีบปรีเข้ามาเฝ้าจับข้อพระบาททั้งสองของพระองค์กลิ้งเกลือกพระเศียรที่หลังพระบาทแล้วถวายบังคมพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงพรรณนาความจงรักภักดีของพระนางยโสธราที่มีต่อพระพุทธองค์ว่าตั้งแต่ทรงผนวดพระนางยโสธราก็ทรงกระทำดุจเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำทุกประการพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าจันทกินนอนชาดกอันเป็นเรื่องราวความจงรักภักดีของพระนางในชาติที่พระนางและพระพุทธองค์เกิดเป็นคู่กินรีและกินนอนเพื่อบรรเทาความโศกเศร้าเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระนางก็ทรงบรรลุเป็นพระโสดาบันวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรม1ค่ำเดือน6วันโปรดพระ

0: ราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535

0: กาชาติไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาติไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
1: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานเพื่อคัดของสภากาชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้

0: เกียรติที่ได้การเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการเสด็จท่านเดินเยือนมหาราชครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกยินดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้และก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
1: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถารทรงทัก

0: ดื่มได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: ออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งดีด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยใบหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดคือละเอียดละเอียดจะถ้าไม่เจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เฉยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: พระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาคภูมิใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตร

เหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะส่งฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกศิลป์ไทยตลอด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและขัดล้างไข่ยุงลาย
2: 5ป.1 ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
3: ป.1 ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตาข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางพัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
2: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำกู้7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
3: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
2: ์ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
3: ป.5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
2: และอย่าลืมเห็มหนึ่งขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
4: หมู่เฮาผู้คนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
2: ไข้เลือดออกหูก่อนหูตันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
5: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับชาวต่างชาติที่สำรองห้องล่วงหน้าก่อนเข้าพักในโรงแรมมักจะพูดว่าอย่างไรครับเขามักจะใช้คำใดคำหนึ่งใน2คำนี้ครับคือ reserve หรือ book ครับ reserve หรือ book ทั้ง2คำหมายถึงสำรองหรือจองและมักจะบอกว่า I have reserved a room หรือ I have booked a room อีกครั้งหนึ่งครับ I have reserved a room หรือ I have booked a roomความหมายก็คือผมสำรองห้องไว้แล้วเพราะว่า room หมายถึงห้อง reserve กับ book เป็นกริยานะครับทั้งคู่แต่ถ้าเป็นคำนามนะครับเราจะใช้ reservation กับ booking reservation กับ booking เขาจึงอาจจะพูดว่า I have a reservation หรือ I have a booking I have a reservation หรือ I have a bookingผมทำการสำรองห้องไว้แล้วนอกจากนี้แล้วก็ยังอาจจะพูดว่า I have made a reservation หรือ booking ครับเพราะ to make a reservation หรือ booking หมายถึงทำการจองห้องคงต้องจำว่า reserve กับ book คือจองและ reservation กับ booking คือการจองไม่น่าจะมีปัญหาผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจช้าเป็นการนานเป็นคุณจะทำการสิ่งใดให้ถี่ถ้วนต้องใคร่ครวญถูกผิดค่อยคิดอ่านอย่ารีบเร่งเร็วนักจักเสียงานท่านสอนว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการสอนให้ทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนแม้จะเสียเวลานานๆก็ดีกว่าทำลวกๆให้เสร็จๆไป

ำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์กุลค่ะ

0: เรื่องหรืออวดเก่งที่สระน้ำกว้างใหญ่แห่งมีน้ำใสสะอาดเต็มสระทีมีอาหารสำหรับปลานานาชนิดอย่างเหลือเฟือในสระดังกล่าวยังมีปลาอาศัยอยู่มากต่อมากทั้งปลาช่อนปลาหมอปลาสลิดแล้วก็ปลาอื่นๆในจำนวนปลาเหล่านี้ก็ยังมีลูกปลาช่อนตัวไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าปลื้ที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่ามันว่ายน้ำได้เร็วกว่าปลาอื่นๆในสระนั่นเองหรือจึงภูมิใจในตำแหน่งนี้เหลือเกินทุกวันปลื้จะว่ายน้ำปรูดปราดตัดหน้าตัวโน้นแซงหน้าตัวนี้แสดงความอวดเก่งอยู่เป็นประจำจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งตกลงมาอย่างนั้นน้ำในสระมีปริมาณสูงขึ้นสูงขึ้นในที่สุดน้ำก็เอ่อล้นออกไปนอกสระท่วมเข้าไปตามไปถึงบ้านของผู้คนแถบนั้นปลาตัวโตต่างก็เตือนลูกหลานให้ระมัดระวังตัวให้มากอันตรายจากผู้คนน่ะมีมากแม่ของปรือก็เช่นเดียวกันนางเอ่ยตักเตือนปรือด้วยน้ำเสียงที่ห่วงใหญ่ยิ่งนัก
1: ลูกปรือหนูอย่าว่ายไปที่ขอบสระที่น้ำกำลังล้นออกไปข้างนอกชนะลูกนะประเดี๋ยวคนเขาจะจับไปกินเป็นอาหารซะรู้ไหมลูก
2: โธ่แม่ฮะปรือสักอย่างหนึ่งไม่มีใครจับปรือทันหรอกฮะปรือว่ายน้ำแค่นิดเดียวก็พุ่งลงสระไปแล้วล่ะฮะแม่แม่อย่าห่วงปรือเลยฮะหรือเคยว่ายตอนน้ำล้นอย่างนี้หรอกบ่อยไม่เห็นเป็นอะไรสักทีนึงสบายใจได้เลยครับแม่หายห่วงหายห่วงครับ
1: อย่าประมาทนักเลยลูกแม่รู้ไหมปลาที่ประมาททั้งหลายนะมันจะถูกจับไปเป็นอาหารของคนมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่แล้วนะลูก
2: หรือไม่ได้ประมาทหรอกฮะแม่หรือระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะนะ
0: แต่พอแม่เผลอก็ว่ายน้ำออกไปยังขอบสระจนผู้เป็นแม่ตาไม่ทันหรือเห็นลูกปลาตัวเล็กๆที่เกิดมาใหม่มากมายต่างก็พากันลอยไปตามน้ำและก็ลอยออกนอกสระไปเรื่อยๆหรือนึกสนุกขึ้นมาจึงว่ายตามออกไปบ้างสำหรับหรือไม่มีทางที่จะตามหลังใครแล้วหรือพุ่งแซงไปข้างหน้าลูกปลาพวกนั้นทันทีไม่นานนักหรือก็ไปอยู่บนถนนซึ่งเป็นตรอกเล็กๆมีน้ำท่วมขังสูงลิบฝูงปลาหลากหลายต่างก็ว่ายอยู่ไปมาปรือพบปลาหมอแก่เข้าตัวหนึ่งโดยบังเอิญแกเห็นปรือว่ายชวัดเฉวียนอยู่ข้างหน้าก็ร้องทักด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงเป็นใยต่อปลาตัวเล็ก
3: นี่เจ้าหนูอย่าว่ายเล่นอยู่นี่เลยนะแต่เดี๋ยวคนเขาจะจับเอาไปกินหรอก
2: อ้าวถ้าไม่ว่ายอยู่แถวนี้แล้วจะให้ไปว่ายอยู่แถวไหนล่ะลุง
3: ก็ว่ายไปซ่อนตัวตรงสนามหญ้ารกๆนั่นยังไงเล่าหญ้ารกอย่างนั้นคนเขาช้อนเราไม่ค่อยจะได้รกตรงนี้ดับน้ำมันตื้นคนเขาเห็นเราง่ายรู้ไหมเจ้าหนู
2: เจ้าเอ้ยลุงครับหรือสักอย่างหนึ่งไม่มีใครจับได้หรอกฮะลุงว่ายไปก่อนเถอะหรือว่ายน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทันลุงแล้วนะสบายมากนะลุง
0: ปลาหมอแก่เห็นหรือไม่เชื่อฟังก็ไม่อยากจะตอแยให้เมื่อยปากว่ายน้ำจากไปในทันทีแล้วก็ชักชวนลูกปลาตัวอื่นๆให้ว่ายไปซ่อนตัวอยู่ในสนามหญ้าและในทันใดนั้นเองก็มีเด็กชายคนหนึ่งสวมรองเท้าบูทกันน้ำอย่างดีถือสวิงช้อนปลาอันเล็กๆเดินอย่างเงียบๆเข้าไปยังฝูงปลาทั้งหลายปลาตัวอื่นๆพอเห็นน้ำกระเพื่อมเล็กน้อยก็รู้ว่าภัยอันตรายกำลังจะมาถึงตัวรีบว่ายหนีไปหมดเ

0: แต่เพียงหรือตัวเดียวเท่านั้นที่ยังคงลอยตัวช้าๆโบกครีบโบกหางอย่างสำราญใจเด็กชายเห็นปรือไม่หนีก็ดีใจรีบย่องเข้าไปใกล้ๆค่อยๆจุ่มสลิงลงไปในน้ำอย่างช้าๆทะเลจนลึกมากแล้วเขาก็ตวัดสลิงขึ้นทันทีรอดไปได้อย่างดีเพราะว่าเขารู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังมีภัยอันตรายจึงคอยระวังตัวอยู่ทุกวินาทีถึงโอกาสตอนหลุดพ้นจากสวิงของเด็กชายก็รีบว่ายเข้าไปในสนามหญ้าอย่างรวดเร็วหรือว่ายไปพบปลาหมอแก่เขาอีกคนหนึ่งถึงแม้ว่าใจจะยังเต้นระทึกต่อเหตุการณ์เมื่อครู่แต่ก็ยังไม่วายที่จะคุยโวโอ้อวดถึงความเก่งกาจของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
1: ปลื้มแน่ไหมล่ะครับก็บอกแล้วไงไม่มีใครจับปลื้มได้ทันหรอกนะปลื้มสักอย่างนะ
2: เอ็งเก่งมากแต่ระวังให้ดีนะประมาทเช่นเจ้าสักวันเขาคงจะจับเจ้าได้แน่ๆเลย
0: ปลื้มไม่สนใจคำเตือนของปลาหมอแก่แม้แต่น้อยได้แต่ว่ายออกไปยังที่เดิมเพื่อหลอกล่อเด็กชายคนนั้นเล่นจนเด็กชายคนนั้นอารมณ์เสียแต่ก็ช้อนปลื้มไม่ได้สักทีนึงในที่สุดเขาก็เลิกสนใจปลื้มแต่หันไปช้อนลูกปลาตัวอื่นแทนลูกปลาตัวเล็กๆ เหล่านั้นว่ายน้ำช้าจึงถูกช้อนได้โดยง่ายดายฝนยังตกอีกหลายวันน้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆหรือก็ยังว่ายน้ำไปมาอย่างสนุกสนานไม่ได้หลบซ่อนตัวอย่างปลาตัวใหญ่ๆคนจึงเห็นปลื้มได้ชัดเจนเด็กๆหลายคนพยายามที่จะช้อนปลื้มแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จหลายวันต่อมาฝนหยุดตกน้ำค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือน้ำไม่มากนักฝูงปลาต่างก็พยายามที่จะหาทางว่ายกลับไปยังสระใหญ่ที่เคยอาศัยอยู่บางตัวก็ว่ายออกไปทางท่อระบายน้ำมุ่งสู่ห้วยและลำคลองบางตัวก็เลยไปยังแม่น้ำไกลออกไปจากที่เดิมเป็นอันมากปลาหมอแก่จึงชวนปลื้มว่ายไปด้วยกัน
2: นี่เจ้าหนูเรารีบไปกันเถอะประเดี๋ยวน้ำแห้งหมดเราจะไปไม่ได้นะ
1: โธ่ลุงครับจะรีบไปทำไมกันฮะท่อระบายน้ำอยู่ใกล้แค่นี้แค่นี้เองอะหรือว่ายปลาดเดียวก็ว่ายลงท่อไปแล้วล่ะฮะ
2: ถ้าน้ำมันแห้งเจ้าจะว่ายลงท่อได้ยังไงล่ะ
1: เฮ้ยนะลุงว่ายไปก่อนเถอะปลื้มเล่าว่ายพรวดเดียวก็ทันลุงแล้วปลื้มสักอย่างนึง
0: ปลาหมอแก่สายหน้าอย่างเอื้อมระอาแถมเหนื่อยใจกับความอวดเก่งของปลื้มแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรได้ได้แต่ว่ายจากไปแต่เพียงลำพังเท่านั้นในที่สุดปลาตัวโตต่างก็ว่ายหนีออกไปจากตรอกแห่งนั้นเกือบหมดน้ำก็แห้งลงทุกวันทุกวันจนกลายเป็นน้ำขังในแอ่งปลาบางตัวที่ทำตัวประมาทก็ต้องเกยตื้นอยู่ตามที่แห้งๆรอวันตายหรือรอให้คนมาจับไปทำอาหารประมาทเหมือนปลื้มไม่มีผิดปลื้มเองก็ติดอยู่ในแอ่งน้ำเช่นกันมีน้ำขังอยู่นิดเดียวไม่พอให้ปลื้มว่ายน้ำปรูดปราดไปมาเหมือนอย่างแต่ก่อนอีกแล้วปลื้มรู้สึกเสียใจที่ไม่เชื่อฟังปลาหมอแก่ตัวนั้นและไม่ยอมเชื่อฟังคำพูดของแม่ที่คอยตักเตือนตลอดเวลาถ้าปรือเชื่อลุงปลาหมอกับเชื่อแม่ปรือก็คงจะไม่ต้องมาว่ายน้ำจอมแจ๋งอยู่ในแอ่งน้ำที่เกลื่อนแห้งอย่างนี้เป็นแน่เวลาผ่านไปอีกหลายวันน้ำในแอ่งนั้นก็แห้งลงเรื่อยๆจนในที่สุดน้ำก็แห้งสนิทจนปลื้มว่ายไปไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากนอนนิ่งอ้าปากพะงาบพะงาบรอความตายอยู่แต่เพียงอย่างเดียวในตอนนี้ปลื้มไม่รู้สึกสนุกสนานเลยแม้แต่น้อยปลื้มกำลังคิดถึงสระน้ำที่กว้างใหญ่ซึ่งเคยว่ายเคียงคู่กับพ่อและแม่และก็น้องๆหรือแม้แต่กับเพื่อนๆตอนนี้ปลื้มไม่มี

0: หรือก็คงจะได้ว่ายน้ำอยู่ในสระน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างสนุกสนานเป็นแน่แต่นี่เป็นเพราะว่าปรือหัวดื้ออวดเก่งไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ปรือจึงต้องมานอนรอความตายในแอ่งน้ำที่แห้งขอดเช่นนี้แต่เพียงผู้เดียวท่านใดนั้นมีสุนัขตัวหนึ่งวิ่งผ่านมามันเห็นปรือนอนหายใจรวยรินอยู่ในแอ่งน้ำที่แห้งผากมันจึงตรงเข้าไปหาทันทีแล้วส่งเสียงเห่าอย่างดีอกดีใจเจ้าสุนัขกำลังมันเขี้ยวอยากจะขย้ำปรือให้ตายคาเขี้ยวเล็บของมันเสียเหลือเกินแต่แล้วเจ้าสุนัขก็เปลี่ยนใจกะจะฆ่าปรือไปอวดนายของมันยังจะดีซะกว่าที่มันทำร้ายเองปรือเห็นดังนั้นจึงร้องโวยวายขึ้นด้วยน้ำเสียงแหบ
1: ๆอย่านะอย่างับจะน่าจะหมาเกเรเห็นหรือเปล่าเนี่ยฉันกำลังจะตายอยู่แล้ว
2: ทำไมต้องตายด้วยล่ะ
1: แล้วมันน้ำแห้งหมดแล้วนะสิไม่มีน้ำปลาก็ต้องตายไปยังไงเล่า
2: เอ๊เจ้าจะตายหรือเป็นก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับข้านี่นะข้ามีหน้าที่ข้าจะไปอวดนายของข้าเท่านี้ข้าก็มีความสุขแล้วจบปลาเอ้ย
1: อย่าทำอย่างนั้นเลยนะพาฉันไปส่งแม่น้ำทีเถอะฉันขอร้องแล้วนะนะ
2: เสียใจพาจะไปลงแม่น้ำแล้วข้าจะได้อะไรเล่า
1: ก็ได้ความดียังไงเล่า
2: ไม่เอาความดีกินไม่ได้ข้าจะไปให้นายของข้ายังจะดีซะกว่าเป็นไหนเผลอๆก็อาจจะเอาเจ้าทำอาหารแล้วก็แบ่งให้ข้ากินด้วยอร่อยจะตายไป
1: อย่านะอย่าข้าฉันอยู่นะช่วยด้วย
0: ปรือวิ่งทุรนทุรายอยู่ในอ่างน้ำแห้งเจ้าสุนัขตัวร้ายก็พยายามที่จะฆ่าปรือให้ได้มันส่งเสียงเห่าดังสนั่นเด็กชายคนหนึ่งวิ่งไปตามเสียงเห่าของเจ้าสุนัขตัวร้ายพอเห็นเจ้าสุนัขกำลังจะงับลูกปลาช่อนตัวหนึ่งจึงไล่สุนัขหนีไปเขาจึงจับปรือขึ้นมาอย่างง่ายดายย่อนลงในกระป๋องน้ำที่เตรียมเอาไว้ปรือรอดตายแล้วปรือสะบัดหางไหวๆว่ายน้ำไปมาในกระป๋องอย่างมีความสุขเด็กชายพาปรือวิ่งกลับไปบ้านในทันทีแล้วก็เอาปรือไปอวดกับแม่ของตน
3: แม่ฮะผมจับปลาได้ตัวหนึ่งผมจะเลี้ยงเอาไว้ในตู้ปลาของผมนี่ไงฮะแม
4: ่ตายละนี่มันลูกปลาช่อนนี่นาลูกเลี้ยงมันไม่ได้หรอก
3: ทำไมล่ะฮะ
4: พวกมันดุนะสิลูกตอนนี้มันยังตัวเล็กอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่พอมันโตขึ้นมาแล้วก็มันจะดุแล้วก็จะกัดปลาเงินปลาทองสวยๆของลูกตายหมดนะจ๊ะ
3: พอมันโตแล้วก็จับมันแยกใส่ในอกตั้งหากสิฮะแม่
4: อย่าเลยลูกตัวมันน่ะโตมากรู้ไหมมันชอบอยู่ในท้องร่องแถวในสวนของเราน่ะถ้าลูกจับมันมาเลี้ยงในโอ่งมันก็จะไม่สบายเอาไปปล่อยในสระดีกว่านะนะลูกนะลูกนะ
3: เสียดายจังเลยฮะแม่เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกคะผมจะเอามันไปปล่อยเดี๋ยวนี้ละฮะ
0: เด็กชายคนนั้นนำปรือไปปล่อยในสระอย่างที่ปรือเคยอยู่ตามเดิมนี่ถ้าปรือพูดภาษาคนได้ปรือก็คงจะขอบคุณเขาอย่างที่สุดเลยล่ะพอลงไปในสระน้ำปรือก็ว่ายน้ำปรูดปราดอย่างมีความสุขแต่ปรือไม่ได้ว่ายน้ำอวดใครๆอีกแล้วปรือพยายามว่ายน้ำตามหาครอบครัวของมันต่างหากว่ายไปมาไม่นานนักก็พบกับแม่และก็ลุงปลาหมอตัวเก่าลุงปลาหมอกำลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับปรือให้แม่ฟังเรื่องที่แกเคยชวนให้ปรือว่ายกลับมาที่สระแห่งนี้แต่ปรือไม่ยอมมาลุงปลาหมอแกคงคิดว่าปรือแห้งตายไปแล้วแม่เสียใจมากเอาแต่ร้องไห้ท่าเดียวเมื่อลุงปลาหมอเล่าจบปรือรีบว่ายน้ำเร็วจีเข้าไปหาแม่พอแม่เห็นปรือปลอดภัยกลับมาแม่ดีใจเป็นอันมากปรือจึงเล่าเรื่องต่างๆให้แม่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบ
5: ที่ถ้าแม่ของเด็กคนนั้นน่ะเขาไม่ยอมให้ลูกชายเอาปรือมาปล่อยลงสระแล้วก็ป่านนี้ปรือคงไม่ได้กลับมาหาแม่แล้วก็พวกเราอีกแล้วสินะลูก
1: จริงด้วยครับแม่เด็กคนนั้นดีจริงๆเขาเชื่อฟังแม่ทุกอย่างไม่ดื้อรั้นเหมือนปรือ
2: แล้วก็ไม่อวดเก่งเหมือนเจ้าด้วย เกือบตายแล้วไม่ล่ะเจ้าลูกตาน้อยหืม
1: ต่อไปเนี้ยหรือจะไม่อวดแกอีกแล้วล่ะฮะลุงปลาหมอหรือว่ายน้ำเร็วก็จริงแต่หรือจะไม่ประมาทอีกละหรือจะจดจำคำสั่งสอนของแม่แล้วก็ลุงปลาหมอจนตลอดไปเลยครับ

จบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมนัญชยาสัมวิวัฒน์ค่ะอยู่ชั้นป.4/1โรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์ชื่อเล่นชื่อน้องเจนค่ะวันนี้หนูมาทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่สนุกมากเลยค่ะขอเชิญเพื่อนๆมาวัดสังฆทานธรรมด้วยกันนะคะ

ที่ขอคนอยู่หลังก็มีหน้าที่รอคนสอพลอก็มีหน้าที่เรียจากก่อนเรื่องหน้าที่ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงวุฒิตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊กอยู่โรงเรียนอัสสัม

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาร้อยอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนเท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 น.พิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุปราสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดย

0: ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วม

0: คุณได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชี

0: ผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: หลวงปู่สังวาลเนี่ยสิ้นที่วัดสังฆทานนะเอาไปเอาไปโรงพยาบาลสิ้นสังฆทานโยมผู้ใหญ่บ้านใหม่บอกไปแจ้งสุนิบัติสิแจ้งมรณะให้คนไปแจ้งก็ไม่รู้อะไรคนไปแจ้งคนไปแจ้งก็เลยไปแจ้งอายมไปแจ้งผู้ใหญ่ใหม่ผู้ใหญ่ใหม่มันก็ลงทะเบียนเป็นทะเบียนบ้านเลยพอหนังสือพิมพ์โทรทัศน์มันมาดูบอกหลวงพ่อสนองว่าแย่งศพมาจากบ้านไปลงทะเบียนเป็นมุงพ่อใหญ่หลวงพ่อสังวาลมรณะที่บ้านใครก็ไม่รู้แต่จริงเลขที่วัดลงผิดกรรมของเราไหมโดนด่าฟรีเลย โดนด่าฟรีเลยหาไปแย่งศพมาจากบ้านใครก็ไม่รู้เป็นไปได้นะกรรมเป็นไปได้นะไม่ใช่ใครเราญาติญาติเราด่าเราอีกหาว่าเราไปแย่งศพมาจากบ้านใครต้องเป็นกรรมนะไม่มีกรรมจะเข้าใจผิดได้ไงกรรมแต่มาไม่บอกเองว่ากรรมอะไรที่จะมาทำบอกโยมก็ขำตายใช่ไหมกรรมนี่มันตามมาทุกชาติเนี่ยเห็นว่าบารมีแล้วเนี่ยจะสร้างไปพ้นไปได้เหมือนต้นไม้โยมมันขึ้นแข่งกันไหมโยมมันขึ้นแข่งกันไหมไอ้ต้นไหนขึ้นไม่ได้ต้นเตี้ยเลยไหมเนี่ยมีเนี่ยขึ้นไม่ได้ตายมันก็มีโยมแต่ต้นขึ้นได้ไหมมันขึ้นเลยนี่บารมีมันดีนะมันต้องแข็งแรงต้องเข้มแข็งต้องขึ้นไปให้มันถึงฟ้าโยมนะต้นไม้เนี่ยเหมือนคนมีบารมีไอ้ต้นไหนบารมีน้อยได้กินปุ๋ยน้อยมีกำลังน้อยก็เหี่ยวลงโอ้เพราะขี้เกียจไม่มีความแข็งแกร่งไม่มีความพร้อมในตัวเองความอดทนไม่พออาหารไม่พอก็เลยไม่โตอาตมาเอาต้นลานมาปลูกอะชอบต้นลานโยมเอามาปลูกอะมันไม่ยอมโตมันอยู่ในป่าโอ้ต้นใหญ่จริงๆเพราะมันสู้ต้นไม้อื่นไม่ได้ถ้าอยู่ในป่าบารมีมันดีนะป่าไม้ลานพออยู่นี้มันสู้ป่าบารมีต้นไม้อื่นเหมือนนะต้นไม้มันก็มีบารมีนะโยมนะมันทำอะไรโยมทำให้โลกเย็นมันมีประโยชน์หมดเนี่ยโลกเนี่ยถ้ามองประโยชน์นะปัญหานี่ก็ดีนะคนกลัวปัญหาใช่ไหมโยมคนกลัวปัญหาไม่ดีคนไม่กลัวปัญหาดีเพราะปัญหาได้ทำให้มีทางแก้ทางออกทำให้ปัญญาเกิดปัญหานี่มีทุกคนไหมมีทุกคนเลยแก้ได้ไหมแก้ได้ทุกคนแก้ไม่ได้ก็มีเพราะไม่เข้าใจปัญหาแล้วก็ไม่สู้กับปัญหาดังนั้นว่าธรรมะนั่นเลยนะธรรมะเนี่ยปัญหาคือธรรมะท่านปัญหาเนี่ยเหมือนข้อสอบโยมเหมือนเด็กเข้าโรงเรียนข้อสอบปัญหาที่

ตอบยากใครตอบได้เขาหลังเจอปัญหาง่ายๆโอ้กลายเป็นอาจารย์เขาเลยแม่เนี่ยแม่พ่อเนี่ยเป็นคนที่ตอบปัญหายากมาแล้วครูบาอาจารย์ตอบปัญหายากมาแล้วพ่อแม่นี่ก็ถือว่าเป็นปัณฑิตานัญจะนะเป็นบัณฑิตที่สอนเราได้แม่พ่อแม่ผ่านลายโยมลูกไม่เคยผ่านอย่างผู้ชายนี่ไม่เคยเป็นแม่ไม่รู้เลยว่าปวดท้องออกลูกเป็นยังไงกุมท้องเป็นไงไหมปัญหานี้แม่รู้คนเดียวลูกสาวก็ยังไม่รู้ยังไม่แต่งงานแม่นี่บอกทุกคนนี้มีใครต่อสู้ได้นอกจากแม่ใครนี่ไม่เก่งเท่าแม่เลือดทุกหยดนี่รวมให้ลูกหมดเลยเงินทองทุกบาทสตางค์ยกให้ลูกหมดเลยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยรวมมาจากพ่อกับแม่นี่รวมให้ลูกคนเดียวปัญหาที่แก้ไม่ได้นะแต่พ่อแม่แก้ได้แก้ได้หมดเลยนะแก้ให้ลูกได้24ชั่วโมงยอมลองเอาลูกยอมไปให้คนอื่นเลี้ยงให้ดีเท่ากับแม่สิไม่มีนะตอนนั้นถึงว่าโอ้โหคนที่แก้ปัญหาเรื่องเป็นแม่พ่อเราแก้เป็นแก้ให้เราเป็นคนมาได้เก่งน่าดูเลยมีคนอื่นมามีคนอื่นจริงๆไม่มาให้เรานะถึงเอาคนอื่นมาให้ทุกข์เรานะเพื่อนเราที่เอาทุกข์มาให้เรานะสามีเอาทุกข์มาให้เรานะภรรยาเอาทุกข์มาให้นะเพื่อนเอาทุกข์แต่แม่พ่อนี่ไม่เคยให้ทุกข์ลูกเลยปัญหาทุกข์แก้ได้หมดเลยแต่ของตัวเองแก้ไม่ได้กูยอมทุกข์อยู่คนเดียวพ่อแม่ของลูกกูแก้ได้เลยนะแต่ของตัวเองแก้ไม่ได้ยอมทุกพ่อก็ยอมทุกแต่ทุกเพื่อลูกโอ้โหอ้าวคิดว่าพ่อแม่ไม่ยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่ไหมถ้าพูดอย่างนี้โอ้โหเงินทองไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับพ่อแม่เลยงั้นเงินทองเนี่ยไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญคุณถึงว่าเงินทองมาแลกชีวิตคนไม่ได้มาซื้อไอ้พวกอามิสบูชาได้ซื้อลาบซื้อยศซื้อชื่อเสียงซื้ออามิสสิ่งจ้างเงินวันถือได้ซื้อเพื่อนไม่ใช่มิตรแท้ซื้อได้แต่เพื่อนแท้ซื้อด้วยเงินไม่ได้ซื้อความดีไม่ได้มันถือว่าปัญหาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่แก้เป็นครูบาอาจารย์นี่ถือว่าสุดยอดถ้าไม่มีหลวงปู่สังวาลเนี่ยตรงนี้เราไม่มีนะไม่มีหลวงปู่สังวาลไม่มีแผ่นดินตรงนี้นะโยมนะถือท่านไม่มาสร้างโยมมาเอาหลวงปู่สังวาลมาอยู่บอกไม่ได้มาอยู่จริงแต่หลวงปู่สังวาลท่านให้เรามาให้เรามีความคิดที่มาทำอะไรตรงนี้ได้สำคัญนะไม่ใช่ไม่สำคัญแต่มันไม่สำคัญสำหรับคนอื่นไงแต่มันสำคัญสำหรับที่เราคิดถึงไงเหมือนพ่อแม่เนี่ยมันไม่สำคัญสำหรับลูกหรอกแต่ลูกไม่เห็นพ่อแม่แต่แม่บอกลูกฉันทิ้งไม่ได้ฉันทิ้งลูกฉันไม่ได้ฉันตายซะก่อนแต่ลูกบอกไม่เป็นไรแม่แก่แล้วตายก็ตายซะฉันทิ้งลูกฉันไม่ได้ฉันทิ้งผัวฉันไม่ได้ฉันทิ้งเพื่อนอยู่นะลูกมันทิ้งได้แต่พ่อแม่ฉันทิ้งไม่ได้ให้ฉันตายซะก่อนทำไมจะมารู้อ่ะพูดเหมือนมีลูกก็แม่จะมาเข้าใจแม่ตัวเองไงเพราะแม่คิดอย่างนี้กับเราแม่คิดอย่างนี้กับเราพ่อคิดอย่างนี้กับเราคิดกับลูกนี้มันจะต้องตายแทนลูกแต่มาถามแม่
ยากตายก่อนลูกก็อยากให้ลูกตายก่อนมุไม่เอาตายก่อนลูกไม่อยากเห็นลูกตายถามแม่ไม่อยากเห็นลูกตายขอตายก่อนแต่ว่าก็ไม่อยากตายง่ายอยากจะให้ลูกได้ชมความสุขของลูกไม่อยากดูไม่อยากอยู่ไม่อยากเอาเห็นความสูญเสียของลูกเพื่อนที่ดีก็เหมือนกันเพื่อนที่ดีก็อยากเห็นความสุขของเพื่อนมิตรที่ดียอมเห็นความสุขของมิตรแต่ไม่อยากเห็นทุกข์ของมิตรแต่เพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยอยากเห็นความทุกข์ของมิตรแต่ไม่อยากเห็นความสุขของมิตรโอ้โหยูนิตเต็มแผ่นดินเลยเพราะอะไรขาดคุณธรรมขาดเมตตาดังนั้นเราจึงเห็นคุณของคนเราจึงเกิดจากคุณของคนคนเนี่ยคนนี่มีคุณเยอะนะคนนี่แม้พระพุทธเจ้ายกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐนะถือจะเลือกที่เกิดไม่ได้แต่ว่าเป็นมนุษย์นี่ประเสริฐมาเป็นพุทธเจ้ามาเป็นพระอรหันต์มาเป็นพระปัจเจกพุทธมนุษย์เนี่ยเป็นคนมาสร้างโลกมาเป็นคนทำให้โลกนี้สวยสดงดงามให้มีอะไรเต็มโลกได้ที่จริงแล้วมันเป็นยุคของพวกเรานะยุคเนี้ยเป็นยุคของมาสร้างบารมีจึงมีพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งวันนี้เทศน์ไม่ต้องตั้งนโมนะพุทธเจ้ามียุคหนึ่งเนี่ยจึงจะเกิดพุทธเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยยากมากท่านบอกว่ามนุษย์นี่ก็เกิดยากแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นพุทธเจ้านี่ยากกว่ามนุษย์นับไม่ถ้วนเลยคนจึงว่าทำไมจึงมีพุทธเจ้าเนี่ยทำไมจึงมีโพธิสัตว์ล่ะเพราะโรคเนี้ยต้องมีคนอย่างพุทธเจ้าอย่างโพธิสัตว์โรคจึงจะเป็นสุขถ้าเป็นมนุษย์อย่างเดียวไม่มีความสุขมนุษย์นี่เกิดแล้วเห็นแก่ตัวอย่างน้อยก็แค่เห็นแค่ครอบครัวเดียวกันแต่ถ้าโพธิสัตว์เนี่ยจะจ่ายแจกความสุขให้ทั่วโลกเลยจะไม่เลือกที่รักมากที่ชังจะไม่เลือกชั้นวรรณะคนจนคนมีง่อยเปี้ยเสียขาจะเป็นสัตว์ก็แผ่เมตตาให้ถึงให้มีความสุขแต่เหมือนพระพุทธเจ้าเกิดทีเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดทีเนี่ยเขาเรียกว่าไฟนรกดับไฟนรกดับสวรรค์สะเทือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีก็ไฟนรกดับสวรรค์สะเทือนแผ่นดินไหวพระเจ้าแสดงธรรมเทศนาจบก็ไฟนรกดับสวรรค์ก็สะเทือนสาธุคนถึงภูมิมายันพรหมโลกพอนิพพานทิ้งโอ้โหเศร้าโศกไปถึงพรหมโลกเลยถึงว่าพุทธเจ้าเป็นผู้อัศจรรย์ที่สุดในโลกนี่สิ่งมหัศจรรย์ที่เรายกย่องได้เต็มปากไอ้สิ่งมหัศจรรย์ที่พวกกำลังก็ยกย่องที่จะมาแกะใส่ถุนด้วยนะก็มาแกะไอ้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอาตมาย่อมาแกะไว้ต้นไม้อ่ะมันอัศจรรย์สำหรับคนไม่มีธรรมะคนที่ยังไม่มีแก่นสารคนที่ยังไม่มีรัตนตรัยนั่นน่ะอาตมาไว้ให้ดูเนี่ยคนที่ยังไม่มีรัตนตรัยจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นอัศจรรย์จะต้องไปเที่ยวให้เจอต้องไปให้พบแต่จะมาไปก็จำมาก็มาแกะไว้ใต้ถุนชลาเนี่ยโยมไปดูกันนะสิ่งอัศจรรย์ของมนุษย์ที่ยังไม่มีรัตนตรัยแต่มนุษย์ที่มีรัตนตรัยแล้วเนี่ยเห็นสิ่งอัศจรรย์ดู
สามอย่างเท่านั้นเองตามพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงเพราะไม่มีใครทำได้อย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้าทำได้นะเกิดมาแล้วก็เสียสละทรัพย์สมบัติอันแสนสุขแสนสบายอย่างที่ไม่มีใครเหมือนมีดีทุกอย่างเลยพุทธเจ้าเนาะมีสหชาติมีทุกคนดีหมดเลยพระองค์ไม่มีของตั้งแต่เกิดมาถึงเกิดมาพระบิดาก็สร้างสระบกรณีไว้จะกินจะอาบปลูกบัวทุกอย่างไว้ให้เล่นชมซึ่งสมัยนี้สมัยนั้นเรื่องสระว่ายน้ำบ้านเรายังไม่มีเนาะมีแต่สระกินน้ำอย่างเดียวสระวัดแต่นั้นพอพระพุทธเจ้าเกิดได้ไม่กี่วันเจ็ดขวบก็สร้างสระเลยสร้างปราสาทสามฤดูเลยกินได้เล่นได้มีเพื่อนเป็นพันนี่คือพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดมาจากสร้างบารมีเกิดมาชั้นดุสิตลงมาเกิดก็รู้ว่าพระองค์จะมาเป็นพุทธเจ้าแต่วิสัยของมนุษย์ก็ต้องมีความสุขแบบโลกนี่เมื่อพระเจ้าครบมีความสุขไม่เคยเห็นคนแก่ไม่เคยเห็นคนเจ็บไม่เคยเห็นคนตายอยู่บนสวรรค์ท่านดุสิตก็มีแต่ความสุขอย่างเดียวเสวยแต่ทิพย์สมบัติหอมหวนดนตรีดีสีที่เป่าก็มีแต่ทิพย์มีแต่ความสุขแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เคยเจอความทุกข์เลย29ปีมีแต่คนพูดเพราะหมดเลยไอ้มึงโกก็ไม่มีแต่ข้าวกับมอมเอารู้ว่าพระองค์เจ้าชาติตะต่อไปจะได้เป็นพุทธเจ้าหรือไม่ก็เป็นเจ้าจักรพรรดิทุกคนยอมให้เป็นนายมาเลยแม้แต่พ่อยังต้องยกมือไหว้เลยตอนที่เกิดมานั้นก็ฤาษีชดินที่มีฌานสมาบัติแก่กล้าเข้ามาไหว้บอกว่าขอชมบารมีขอดูฝ่าเท้าพอดูฝ่าเท้าก็ลอยบิดาจะให้ไหว้พุทธเจ้าเกิดมาชาติสุดท้ายเนี่ยไหว้ใครไม่ได้บารมีนี่สูงสุดแล้วไหว้ใครไม่ได้ไหว้คนนั้นจะวิบัติอ่ะก็เลยบารมีพุทธเจ้าก็ลอยขึ้นไปเหยียบบนชฎาฤาษีฤาษีก็ร้องไห้พ่อก็ตกใจยกมือไหว้ลูกลูกทำไมอัศจรรย์ตัวนิดเดียวลอยไปเหยียบบนชฎาฤาษีฤาษีนี่เก่งกล้าสามารถขนาดนี้คนทั้งเมืองนับถือมีฤทธิ์มีเดชทำไมจึงลูกเราไปเหยียบชฎาซะแล้วยกมือไหว้ฤาษีก็ร้องไห้ร้องไห้ทำไมลูกเราทำอะไรท่านไม่สบายเปล่าเราอายุร้อยกว่าปีแล้วเสียดายเราไม่ได้ฟังธรรมซะแล้วเขาจะเป็นพุทธเจ้าพระองค์จะเสด็จมาเป็นพุทธเจ้าถ้าเราได้ฟังธรรมเราก็จะไปนิพพานได้นี่เราไม่ได้ฟังธรรมเราก็ติดอารมณ์ฌานก็ต้องไปเกิดเป็นในสันยิสัตตพรหมซึ่งเรียกพรหมลูกฟักพรหมสรบไม่รับฟังใครเป็นโมหะไปก็เลยร้องไห้แต่ก็ดีใจว่าได้ชมพระบารมีว่าคนจะเป็นพุทธเจ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้เองฝ่าเท้าก็เสมอมีกงจักรมีรูปสัตว์ต่างๆเต็มฝ่าเท้าเลยฝ่ามือก็เสมอช่องอัศจรรย์เขาเห็นความฤาษีเห็นความอัศจรรย์ตั้งแต่เกิดเลย
แค่4วัน

3วันสี่วันเห็นความสัจจันทร์แล้วเขาเรียกว่าคนผู้มีปัญญามีญาณเนี่ยย่อมมองอะไรลึกซึ้งทะลุไปถึงอนาคตย้อนอดีตได้แต่ว่าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ติดฌานพอ7 วันไงพอสวรรคตก็7 วันพระมารดานะบุญเต็มนี่เขาเรียกว่าตายด้วยบุญเต็มบางคนบอกโอ้ยอายุ20 กว่ามันตายซะแล้วลูกมันเกิดมันก็ตายเลยบุญมันเต็มหรือเปล่าแต่นางสิริมหามายาเนี่ยบุญเต็มเพราะปรารถนามาเกิดเนี่ยทุกชาติทุกญาติเนี่ยขอได้เกิดเป็นแม่พุทธเจ้าในชาติสุดท้ายได้เกิดตอนก่อนหน้านั้นก็เกิดเป็นนางพุทธดีอยู่บนดาวดึงเป็นมเหสีพระอินทร์แต่ขอพรพระอินทร์มาเกิดเป็นแม่พระเวสสันดรนะชื่อพุทธดีเหมือนกันบุญเต็มแล้วลงมาจากดาวดึงชื่อพุทธดีลงมาเกิดเป็นมารดาพระเวสสันดรก็ขอชื่อพุทธดีชื่อเก่าพอมาชาติตายจากชาติพุทธดีแม่พระเวสสันดรก็ได้มาร่วมทำทานกับพระเวสสันดรก็ไปเกิดบนดุสิตก็รอมาเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าพอลงมาเกิดก็เป็นผู้หญิงที่เบญจกัลยาณีสิริมหางามเหมือนที่ตัวเองปรารถนาเหมือนกันเป็นเบญจกัลยาณีนี่คือบุญเต็มคนบุญเต็มจะไม่ผิดหวังในเรื่องความรักไม่ผิดหวังในเรื่องลาภจักราละลาภยศจะผ่านพวกนี้หมดเพราะบุญเต็มบารมีเต็มนะผู้บุญเต็มกับบารมีเต็มมันก็เหมือนกันนะนี่คือคนบุญเต็มนะโยมพ่อก็บุญเต็มเป็นสุโธทนะก็มาจากพระเจ้ากรุงศรชัยบุญเต็มบุญเต็มมาเลยพระพุทธเจ้าเราก็บุญเต็มเพราะอะไรเพราะเกิดมาแล้วไม่คิดว่าชาตินี้เป็นของเราคิดว่าชีวิตนี้มาอาศัยโลกนี้นานแล้วโลกนี้เรามาอาศัยหลายครั้งแล้วนับไม่ถ้วนแล้วแต่มาอาศัยแบบไหนเนี่ยแต่ชาติเนี้ยอาศัยมาเป็นมนุษย์ก็จะได้ไปก็คือบุญอย่างเดียวโลกนี้เราเอาไปไม่ได้มันคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจะมาทะเลาะกันไม่ได้นะทะเลาะก็ได้สิ่งไม่ดีดังนั้นนี่ว่านี่คือโลกสมมุติโลกที่เรามาแสดงโลกสมมุติโลกไม่ได้จีรังยั่งยืนอยู่ยาวนานเป็นกฎเป็นกับอะไรโลกนั้นยืนกับเราจริงแต่ตัวเราไม่ยืนอยู่กับโลกเพราะสังขารเรามันไม่เที่ยงมันแปรปรวนอยู่ทุกวันทีนี้พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้อัศจรรย์พระมารดาอายุบุญเต็มปุ๊บก็สวรรคตไปเฉยเพราะนางถืออุโบสถแล้วพอท้องพระพุทธเจ้าเนี่ยถืออุโบสถก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนชั้นดุสิตเป็นผู้ชายมีบริวารนับคณานับมีวิมานมีรัตนีงดงามหล่องามเทพบุตรที่งดงามกายพระบุญเต็มจริงเป็นผู้ชายเลยโอ้เรามันนั่งร้องไห้เพราะผู้ชายบุญเราไม่เต็มผู้ชายบุญไม่เต็มก็มันนั่งร้องไห้เพราะผู้หญิงทิ้งเราโอ้บุญไม่เต็มร้องไห้กันจังเลยใช่ไหมแล้วไม่ทำบุญร้องไห้นั่นแหละแล้วไม่เข้าวัดจะหาความ

สมหวังให้ได้ไม่ได้ให้คุณร้องไห้คุณฆ่าตัวตายอยู่จากห้ารอชาติก็ไม่สมหวังให้คุณไปเผาบ้านเขาไปฆ่าเขาอีกสักกี่ชาติก็ไม่สมหวังความแค้นนั้นไม่หมดมีแต่แค้นมากขึ้นมีแต่เสียใจมากขึ้นมีแต่เศร้าโศกมากขึ้นแต่ถ้าบุญเต็มนะโยมเขาด่าเราก็เราบุญเต็มแล้วเขาด่าเราไม่โกรธเขานินทาเราไม่เสียใจเราพยายามทำใจเราให้เต็มแผ่เมตตาเขาให้ได้แผ่ความแค้นหายไปความไม่ว่าพอบุญเราเต็มปุ๊บเนี่ยก็เหมือนนางสิริมหามายาต้องชื่อว่าสิริมหามายาสิริแปลว่างามมายาเป็นผู้มีความงดงามไปเกิดเป็นเทพประบุตรก็เทวดาก็โอ้แม่พุทธเจ้ามาเกิดแล้วเนาะเป็นเทพบุตรไปแล้วพระเจ้าก็รู้ว่าเราต้องไปโปรดมารดาเราเพราะทำให้เราเกิดไปก็พาให้เทวดาหมื่นโลกธาตุมาฟังธรรมที่บนดาวดึงพระพุทธเจ้าไม่ไปโปรดที่ชั้นดุสิตนะชั้นดุสิตนี่มีธรรมสภาซึ่งคนที่ไปเกิดชั้นดุสิตเนี่ยพวกฉลาดทั้งนั้นเลยพวกที่มีธรรมะฉลาดไปเกิดแต่ว่าพระองค์ไม่พระองค์ลงมาแสดงธรรมที่สภาธรรมสภาของดาวดึงเพราะเป็นศูนย์กลางของเทวดาจะมาฟังธรรมก็ได้หมื่นโลกธาตุก็เชิญพระมารดาในอดีตก็เป็นเทพบุตรมาทุกคนเอ้าดูสิมันพระพุทธมารดาของพุทธเจ้าจะงามแค่ไหนมาทีไรก็ไม่เจอผู้หญิงทั้งทีบอกนั่นน่ะนั่งอยู่ใกล้พุทธเจ้าเทวดาที่งดงามเหลืองอร่ามนั่นสุขใจเลยนั่นน่ะแม่นั่นน่ะแม่แม่ในอดีตเป็นพ่อเป็นผู้ชายฟังธรรมอย่างสงบจบไตรมาส3เดือนสำเร็จเป็นโสดาบันเลยก็ขอบใจลูกว่ามาโปรดให้บรรลุธรรมก็อีกไม่พ้นจากก็ไปนิพพานนู่นอนาคาพรหมสุทาวาสพรหมไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และชาติสุดท้ายคือเป็นเทวดาเพราะอะไรบุญเต็มดังนั้นพุทธเจ้าจึงอัศจรรย์นะโหคนเราเนี่ยมีบุญนะที่มารู้เรื่องพุทธเจ้าคนมีบุญนะที่มาฟังธรรมพุทธเจ้าเทวดาเขามีบุญจริงๆได้ฟังธรรมพุทธเจ้าเขาบรรลุง่ายกว่าเราเทวดาตอนที่ฟังธรรมพุทธเจ้าจบแล้วบางคนก็เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์สมัยก่อนโสดาบันสกิทาคานาคาก็เปลี่ยนร่างนั่นเองเปลี่ยนร่างพัฒนาชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งครั้งเหมือนเกิดดับแต่ว่าโสดาบันสกิทาคาของมนุษย์เนี่ยยังเป็นคนเดิมอรหันต์เป็นคนเดิมแต่ว่าอรหันต์ของเทวดาเนี่ยถ้าถือว่าเทวดาที่เป็นภูมิมาจาตุมยามาดาวดึงเทวดา6ชั้นหรือพระพรหมเนี่ยพอฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุเป็นโสดาบันก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าบรรลุพระอรหันต์ปุ๊บเนี่ยเทวดาก็จะปุ๊บนิพพานทันทีเลยนิพพานเลยนะนิพพานณบัดนั้นเลยนิพพานนี่ไม่นิพพานแต่เฉพาะตัวเองนะวิมานทุกอย่างก็นิพพานด้วยเลยนิพพานก็นิพพานด้วยเป็นพรหมก็นิพพานก็คือเหมือนกับไฟดับ
ไม่มีเกิดเยอะอีกเลยดังนั้นต้องเข้าใจว่านิพพานของพุทธเจ้าที่สอนนะพวกเทวดาหมื่นโลกท่านฟังถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ดับเหมือนกับไฟที่อยู่ในอากาศดับหายไปเลยเขาเรียกสลายรูปนามสลายขันห้าไม่กลับมาเกิดอีกแล้วไม่มีปรากฏที่ใดทั้งหมดไม่มีวิมานไม่มีชั้นไม่มีชั้นนั้นชั้นนี้ไม่มีแสงสีคือนิพพานคือจิตว่างกิเลสก็ไม่มีเกิดเลยนี่คือนิพพานแท้จริงคือบรมสุขคือไม่มีทุกข์อีกต่อไปถ้าเกิดยังมีปรุงแต่งอยู่ถ้ายังมีวิมานก็ยังสวยนี่ยังมีความปรุงแต่งยังมีอุปาทานมีสัญญามีความจำมีสังขารมีความคิดความนึกอยู่ฉะนั้นนิพพานในการฟังธรรมพุทธเจ้าที่เขานิพพานบนพรหมบนเทวดาคือดับไปเลยดับทุกไปเลยเพราะมีขันธ์ห้าทุกไปไอ้ผมพูดให้ฟังจะงงกันใหญ่ว่าเนี่ยงงไหมโยมเหรองงไหมจ๊ะ งงไหมไม่งงนะแล้วเชื่อไหมเนี่ยว่าที่พ่อพูดนี่เป็นนิพพานจริงๆแต่อย่าเชื่อนะพิจารณาเองนะเดี๋ยวตายเป็นเทวดาก็รู้เองเทวดาเขาเชื่อเทวดาที่ฟังพระเจ้าเขาเข้าใจแต่มนุษย์พุทธเจ้าจึงไม่เทศเรื่องนี้ให้ฟังจึงไปเทศบนดาวดึงไงเพราะปัญญาไม่ละเอียดอ่อนเพราะอินทรีย์ยังอ่อนอยู่อ้าวเข้าใจนิพพานไหมอย่างนี้โยมต้องเอาข้าวไปให้พุทธเจ้ากินไหมให้ได้ไหมโอ้นิพพานต้องเอาข้าวไปกินเหรอแต่บนสวรรค์ไม่มีนาทำทำไงนะโยมเห็นนี้ค่าปุ๋ยก็แพงด้วยนี่โลกสมมุติแล้วนี่มันโลกสมมุตินิพพานสมมุตินั่นมันวิมุตินิพพานจริงๆนิพพานของจิตนี่เราไม่เข้าใจศาสนาก็แล้วว่าอะไรเป็นของจริงไม่จริงเทวดาเนี่ย15วันของทิพย์เนี่ย100วันมนุษย์เท่ากับ1วันของเทวดา1วันเทวดา100วันของเทวดาเท่ากับ1วันของนรก100วันของมนุษย์เนี่ยเท่ากับ1วันของเทวดาเทวดา15วันทิพย์จึงกินอาหารทิพย์ทีหนึ่งอาหารทิพย์เนี่ยอาหารที่มีบุญอย่างไรจะได้กินอย่างนั้นทิพย์เนี่ยอาหารอทิพย์ที่กินแล้วไม่โหยไม่หิวพุทธเจ้าก็ได้ทานพระอรหันต์ทำไมก่อนได้ทานเยอะอย่างพระธุดงค์ในบิณฑบาตในป่าเงี้ยโคนไม้เงี้ยอย่างพวกที่มาบารมีที่หลงป่าแล้วอยู่ในป่าเนี่ยต้องมีเทวดาอาหารทิพย์ให้กินเพราะนั้นจะอยู่ได้นานอย่างกับหนุ่มที่ในป่าเนี่ยอดก็ไม่ได้กินอาหารต้องสองปีก็เทวดาก็เอานมทิพย์กับน้ำทิพย์มาให้กินก็อยู่ได้ร่างกายก็แข็งแรงเหมือนมนุษย์นี่แหละแข็งแรงกว่าด้วยเพราะมันเป็นอาหารบุญฉะนั้นเทวดา15วันกินทิ้งพระพรหมไม่กินเลยโยมพระพรหมนี่ทุกชั้นไม่กินพระพรหมมีตั้ง9ชั้นพระพรหมไม่กินเพราะเสวยปีติสุขเอตคตาอิ่มสบายมีความสุขมากกว่าติดสุขมากกว่าเทวดาเทวดาเนี่ยยังหมดบุญหมดความสุขเมื่อ
กินบุญไป15 วันแล้วก็พอหมดอายุนั้นก็จะหิวถ้าไม่กินก็ตายเหมือนกันแต่เทวดาก็ต้องมีอาหารทิพย์กินอีกแต่พระพรหมเนี่ยเมื่อได้ทำสมาธิถึงขั้นพรหมแล้วเนี่ยเมื่อตายจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยก็ไม่กินอาหารเลยจนกว่าจะหมดอายุไขมาเกิดเป็นอะไรก็มาเกิดถ้าไม่สำเร็จเป็นโสดาบันตะกิทาคานาคาขอไปไม่เกิดเป็นอนาคาพรหมก็เป็นถ้าเป็นพรหมโลกีก็กลับมาเกิดได้ทุกชั้นแม้แต่นรกก็ลงได้แต่ถ้าเป็นพรหมอนาคาพรหมแล้วเนี่ยก็ไม่กลับมาเกิดไปนิพพานเลยก็วับดับนิพพานวิมานกับกายนั้นก็ดับไปทำไมวิมานพรหมจึงยาวเป็นร้อยยอดพันยอดหรอก็ความเคลื่อนไหวเขาเร็วอ่ะเขาไม่ได้เดินอย่างเราอ่ะเห็นไหมเพียงแต่คิดแป๊บเดียวก็ถึงตรงโน้นคิดแป๊บเดียวก็ถึงตรงนี้ความเลยว่าในโลกของทิพย์เนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมันไม่ครับแคบเหมือนบ้านเรามันเหมือนมนุษย์เพราะความเคลื่อนไหวของเทวดาและพรหมเขาไวเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเดินอย่างเราเป็นเม็ดเป็นกิโลเพราะเคลื่อนไหวด้วยจิตด้วยพลังฌานด้วยพลังบุญด้วยพลังทิพย์มันจึงไหวอย่างเสื้อผ้านุ่งห่มเนี่ยของเราต้องไปซักไปสวมมาใช่ไหมอย่างก็พลังบุญทิพย์เนี่ยพอเรานึกถึงบุญอันนี้ที่เราจะอยากจะสวมใส่ก็จะเป็นผ้าเพชรนิลจินดาสวมใส่เป็นผ้าทิพย์ก็มาปุ๊บมาเห็นเลยอ้อนี่เสื้อผ้าเราตกแต่งสวยแล้วสำเร็จด้วยใจถ้าใจคนนั้นมีบุญมากมีพลังบุญมากก็จะต้องการเสื้อผ้าอะไรที่มันสวยงามกว่าคนอื่นมันก็จะปรากฏมาแม้เป็นผลที่ตัวเองทำนั้นอธิษฐานเนี่ยที่ทำจิตใจมีสมาธิในการให้ทานรักษาศีลเจริญพรนี่จิตของเราที่สร้างตรงนี้มันถึงจะไปได้ตรงนั้นเพราะนั้นต้องเข้าใจคำว่านิพพานนะไม่ใช่จะเข้าไปถวายพระไตรนิพพานนะเห็นไหมที่บนหลวงพ่อโตมีไหมมีข้าวถวายไหมโยมหลวงพ่อต้องหลายองค์อ่ะกระดูกเป็นพระธาตุมันอ่ะนั่นไปนิพพานมาแล้ววับไปแล้วแต่คุณธรรมอัศจรรย์เหมือนพุทธเจ้าบอกว่าเคยเล่าแล้วอีกขอเล่าย้ำบอกว่าสิ่งที่แทนท่านได้ในอายุตัวท่านอยู่ได้เนี่ยคือธรรมวินัยแต่สิ่งที่เมื่อท่านสิ้นไปแล้วสิ่งที่แทนท่านคือธรรมวินัยพระสงฆ์จะเป็นตัวแทนแต่ตอนที่ท่านอยู่เนี่ยทำรูปเหมือนก็ไม่ได้ทำใจดีก็ไม่ได้สิ่งที่แทนท่านคือต้นโพก็พระโมคคัลลาก็เลยไปเอาต้นโพมาจากพุทธยามาปลูกให้อนนท์ปลูกพระเจนที่โกศลก็เลยมาเพาะให้พระอนนท์ปลูกก็เลยพอพุทธเจ้ามาอยู่ก็ไปไหว้ต้นโพเหมือนไหว้พุทธเจ้าหาคิดถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกนี่คือตัวแทนนี่คือธรรมะที่พุทธเจ้าว่าคือสิ่งที่สมมุติเท่ากับพุทธเจ้าแต่ว่าศาสนาสีไม่ตายบอกพุทธเจ้าบอกอนนท์สีไม่ตายเนี่ยเขาเจริญกับเรานะศาสนาพระสีไม่ตายเจริญกับเรามากมายเรานี่มันกุลยุคของเรานี่มันยุคกุลยุคยุคแย่งกันกินแย่งกันใช้คนมีทั้งบุญทั้งบาปเหมือนดอกบัวสีเรายุคของเราเนี่ยกุลยุคปัญญายุคคนมีทุกข์มากแต่ฉลาดธรรมเทศนาของพุทธเจ้ายุคเนี้ยจะแสดงมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เพราะแสดงให้คนฟังด้วยปัญญาแต่ยุคของศาสนายุคของศาสนาสีไม่ใจเนี่ยไม่ต้องใช้ปัญญาเ
ขาใช้ตัววิริยะ

ศรัทธาเนี่ยบารมีเขาเต็มมากกับเราเขาสร้างมา16กสงไขยกำไรแสนมากับเนี่ยเขาจะไม่ต้องแสดงธรรมอะไรเลยแล้วก็ไม่มีพระไตรปิฎกด้วยแต่อายุคนอยู่ต้อง 40,000 ปีนะศาสนาเขาเนี่ยอยู่ 40,000 ปีพอพุทธเจ้าพระสียะสียะเมตไตรนิพพานปุ๊บศาสนาก็สูญเลยแต่ว่าคนทั้งโลกนับถือกันหมดเลยเพราะอะไรเพราะบุญคนยุคนั้นที่ไปเกิดนะบุญเต็มหมดเลยพ่อแม่มีศีล5ศีล8หมดคนที่มีศีล8มีอุโบสถสร้างบารมีแล้วจึงจะไปเกิดในยุคพระสีเมตไตรคนไม่มีศีลธรรมไม่ได้ไปเกิดแล้วแม้อัตคัดในการทำมาหากินทุกอย่างทุกอย่างมีพร้อมให้หมดเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มของกินของใช้เกิดในยุคนั้นฝนก็ตก15วันตกทิ้งไม่แรงลมจะทำให้ฝนตกบอกว่ามันแผ่นดินก็ปูไปด้วยเพชรนินจินดาไม่ต้องไปตกแต่งเลยตกแต่งนั่นคือเป็นผลบุญตัวเองนะเพชรนินจินดาแต่อาหารการกินก็สมบูรณ์จะนึกจะกินตรงไหนก็ได้กินเหมือนครึ่งมนุษย์ครึ่งเทวดานี่เขาเรียกบุญเต็มพระสีเมตไตรก็ไม่ได้ไปไม่ได้หนีออกบวชอย่างเรานะเรานี่มันเป็นยุคของคนที่ยังหวงแหนยังต่อสู้ยังไม่เข้าใจบุญแต่ยุคของเรานั้นยุคของพระสีเมตไตรนั้นขี่ช้างออกบวชหลังบ้านตัวเองที่โคนต้นไทร7วันนั่งสมาธิ7ทำบำเพ็ญ7วันบรรลุเป็นพุทธเจ้าเลยและไม่ได้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์ยุคนั้นไม่มีกษัตริย์เพราะพราหมณ์เจริญเพราะพราหมณ์นี่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่กินเหล้าเมายามันจะหลับเหรอกล้องมันจะหลับแล้วถ้ามันตกก็สนุกเลยนะงานนี้กลับไปนอนบ้านได้แน่เดี๋ยวแล้วก็พอท่านสำเร็จแล้วเนี่ยไม่มีพยามารไม่มีอะไรไปเทศนาที่ไหนไม่มีใครถามปัญหาบอกว่าธรรมวินัยธรรมะที่เราตรัสรู้เห็นอริยสี่มรรคองค์8เนี่ยเป็นทางสว่างสงบดีที่สุดแล้วเราได้เห็นแล้วว่ามันสว่างสงบปราศจากโลกกฎหลงขอให้ท่านน้อมใจทำตรงนี้ท่านก็ได้นิพพานทุกคนฟังเสร็จแล้วก็ไปนิพพานมาเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์กันได้คุณธรรมกันหมดท่านจะแสดงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวก็จะสำเร็จกันมากมายไม่มีดอกบัวสีเหล่ามีดอกบัวสีสองเหล่าไปเกิดไม่มีคนหัวดื้อไม่มีคนอกตัญญูไม่คนมีไม่อิจฉาไม่ฆ่าฟันไม่ทุบตีกันไม่ทะเลาะเบาแวงกันไม่ต้องมีโรงมีศาลไม่ต้องมีเจ้าแผ่นดินมาปกครองเพราะมีคุณธรรมมีศีลธรรมปกครองทุกคนเกิดมามีศีล5ศีล8หมดเลยยุคโกศีไม่ตายแล้วอยู่ได้ต้อง 40,000 ปีจึงตายตายก็ไม่เสียใจยุคของพระศรีไม่ตายเนี่ยก็ได้เกิดจึงคุ้มมันนะอาจจะบอกคุ้มอะไรจะตายจะถึงทั้ง 40,000 ปีเลยแล้วมีความสุขมากเขาบอกหญิงชายหน้าตาเหมือนกันแบบสวยงามเหมือนกันออกไปนอกบ้านเนี่ยถ้าอยู่เยอะๆตามกันไม่ได้สวยทุกคนหล่อทุกคนแต่กลับเข้าบ้านรู้อ๋อสงสัยจะจำกลิ่นนึงกล่าวกับบ้านอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนคนเป็นแฝดเลยงามเหมือนเทพบุตรเทพธิดาเพราะพวกนี้เขาทำบุญไว้พุทธเจ้านางงามสุดทุกองค์เลยแต่คนที่เกิดในยุคนั้นก็งามหมดพระงามสิ่งงามทำไปก่อนคือได้บุญเต็มไปเกิดนะโยมโอ้อย่าเสียใจเลยนะใครเป็นอะไรอย่าเสียใจเลยบุญยังไม่เต็มใช่ไหมเสียใจไหมพวกเนี้ยหายเสียใจเลยเนาะแสดงคนที่ยังไม่ได้อะไรเนี่ยบุญยังไม่เต็ม
นี่คือยุคพระศรีไม่ได้บอกมามือนึกกันนึกสงสารพระพุทธเจ้านะท่านอุตส่าห์มาโปรดคนยุคนี้นะพระศรีไม่ตายบอกไม่เอาหรอกฉันไม่มาเกิดยุคนี้ฉันเอาไม่ฉันไม่ไหวแล้วพระศรีไม่ตายไม่เอาพวกเราเป็นสาวกนะไม่เอาคนยุคนี้เป็นสาวกโยมข้ามไปเลยฉันรอก่อนเหมือนกับขึ้นรถเหมือนรอรถเนี่ยกูไม่เอาคันนี้กูไม่ขึ้นหรอกกูรอรถคล้ายเหมือนคือเลือกได้เนี่ยพระศรีอะไรแต่พระศรีไม่ได้เนี่ยสร้างบารมีมาก่อนพระพุทธเจ้า16อสงไขยนะแต่พระเจ้าได้สร้าง4อสงไขยสร้างมาก่อนแต่ไม่เอายุคนี้คือใครเป็นพุทธเจ้าในปรารถนาได้นะเช่นคิดว่าจะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยคิดมาตั้งนานกว่าจะคิดไปก็พยายามสร้างไปนะนักเข้าก็บารมีก็อยากจะช่วยคนอยากจะไปนิพพานกันเยอะๆพอไปถึงอาสงไขยที่บารมีตัวเองเต็มเนี่ยคุยเจ้าพยากรเลยคราวนี้เอาละไม่เกิดเป็นกระเทยไม่เกิดเป็นหญิงไม่เกิดเป็นคนบ้าใบ้พิกลพิการไม่เกิดเป็นคนขอทานไม่เกิดเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ใหญ่เกินช้างไม่เล็กเกินนกกระจอกแล้วก็ไม่ลงนรกอเวจีแล้วก็ไม่เกิดเป็นพรหมอสัญญิสัตตพรหมแล้วเกิดมาก็จะเป็นคนอยู่ตั้งอยู่ในศีลธรรมกตัญญูรู้คุณคราวนี้พวกนี้จะเกิดเป็นคนมีบุญเลยคนนี้มีบุญเขาเรียกโพธิสัตว์ไอ้นี่มันมาฟังธรรมแล้วมันมาหรือมันมาเชียร์ธรรมหรือมันมากวนธรรมทำไมเยอะก็ควรทำเหมือนกันนะมันโดนไอ้พวกนี้มันกลัวมากเลยนี่แต่แล้วก็คนที่สุดเนี่ยท่านก็เลือกปรารถนาเลือกชื่อได้ตั้งชื่อตัวเองได้นะพวกเราตั้งพ่อแม่ตั้งเห็นไหมแต่พุทธเจ้าเนี่ยตั้งชื่อตัวเองนะพุทธเจ้าแต่พระองค์เนี่ยพระเจ้าชัยสิทธะเนี่ยปรารถนาว่าข้าพเจ้าในเกิดในเป็นพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอชื่อว่าสิทธะชอบชื่อนี้แล้วก็ไปไหว้พระไปทำอะไรก็อธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นพุทธเจ้าได้ต้นโพต้นโพจะเป็นต้นโพที่ข้าพเจ้าตรัสรู้ก็ปรารถนาขอข้าพเจ้าขอตัดรูใต้ต้นโพข้าพเจ้าขอชื่อเจ้าชายจิตตะข้าพเจ้าขอชื่อสมณะโคดมอะไรอย่างนี้ปรารถนามันต้องเสียสงไข่ชื่อเนี่ยตั้งมานานนะดูสิพวกเราต้องให้พ่อแม่ตั้งแต่พระเจ้าตั้งเองต้นโพที่ตัดรูก็ปรารถนาเองพระศรีเมตไตรข้าพเจ้าขอปรารถนาต่อไม่ค่อยดีข้าพเจ้าขอปรารถนาชื่อพระศรีเมตไตรไพเราะมากเลยนะพุทธเจ้าเรานี่เป็นพุทธเจ้าซึ่งเราชอบมากเลยนะง่ายดีเหมือนท่านบอกไปก่อนละฉันไม่ยืดเยื้อใครอะไปเกิดกับยุคเนี้ยยุคคนที่ไม่มีใครอยากเกิดด้วยเนี่ยยุคเราในพุทธเจ้าไม่อยากเกิดด้วยนะเพราะมันเพราะมีทุกรสชาตินะโยมมีทั้งคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยมีหลายลัทธิมีหลายนิกายมีคนที่ในยุคที่คนแย่งกันกินแย่งกันใช้น่าสงสารพุทธเจ้ากับสงสารคนยุคนี้
จึงมาขอเกิดเป็นพุทธเจ้าช่วยคนยุคนี้อย่างนี้ผ่านแล้วก็ขออยู่และคนยุคนี้ก็เอาเหรออายุแค่80ปีเอา80ปีก็เอาถ้าเป็นพุทธเจ้าในยุคอิยมวิริยะทิกะล่ะอายุ 40,000 ปีพุทธเจ้าบอกไม่เอาเอาพุทธศาสนา 5,000 ปีพอพระศรีไม่ใจเอาประณีตมาเลยต้องงามต้องสวยต้องเน้นทุกอย่างต้นไม้ก็ต้องสวยต้นทรายก็ต้องย้อยมาใบเต็มพุทธเจ้านั่งอยู่คนต้นทรายแต่ดูใบย้อยคลุมโหสมัยนั้นคงงามมากนะโยมนั่งสำเร็จอยู่สว่างอยู่ที่คนเลยแล้วรัศมีก็มากมายแต่พระพุทธเจ้ามีลักษณะเหมือนกันหมดเลยโยมแต่ว่าใหญ่สูงต่างกันอายุต่างกันแต่พระลักษณะงดงามเท่ากันนี่คือตั้งชื่อตัวเองได้แล้วก็ปรารถนาที่จะตรัสรู้ได้แล้วสิ่งที่มาเกิดพร้อมก็สหชาติ7อย่างแต่พระเจ้าเอาม้าเป็นเครื่องนำทางไปบวชไปตรัสรู้แต่สียะไม่ได้บอกไม่เอาหรอกฉันเอาแค่7วันตรัสรู้ก็ไม่ต้องขี่ม้าหนีพี่น้องไปทั้งข้ามประเทศเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ม้าเร็วพระเจ้าต้องใช้ม้าเร็วเกิดพร้อมกันนะสิ่งที่เกิดพร้อมพระเจ้าคือสหชาติต้นโพมากันตกะกุรุทายีซึ่งเป็นอมะกุรุทายีที่เป็นถ้าเป็นนั่นก็เรียกว่าเป็นมหาทหารเอกคู่ใจตายแทนได้แล้วก็พิมพาคู่บุญพระอนนท์อุปถากแล้วก็คุ้มทองทั้ง4ทิศต้นโพ7อย่างแต่ว่าสิยาแม่ตายนะขอต้นไทรเอาช้างอาจารย์ไหแล้วก็คู่บุญก็คือมเหสีท่านนี่ท่านไม่ได้กล่าวว่าชื่ออะไรแล้วก็มีลูกด้วยคนหนึ่งนะแล้วก็จะออกบวชแบบเดียวกันแล้วก็นี่คือบุญเต็มไปนี้สร้างบารมีจนเต็มจะได้อย่างนี้ดังนั้นคนเราจึงมีบุญต่างกันไงศีล5จึงต่างกับศีล8สมาธิจึงเป็นลำดับไงคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปฐมฌานตติยฌานทุติยฌานนั้นถึงว่าเวลาจิตตรงดับเกิดตรงไหนตรงนั้นก็เป็นบารมีตัวเองเมื่อเราทำทานน่ะเราปีติมากเลยบุญมากปีติน้อยก็บุญน้อยแล้วบุญนั้นทำไปแล้วมีความสุขอยู่เรื่อยนั่นน่ะบุญมากเหมือนทำสมาธิสงบแล้วก็สงบอยู่เรื่อยนั่นก็ถือบุญมากเดินจงกรมก็สงบนั่งสมาธิก็สงบพิจารณาอะไรก็เห็นตามความเป็นจริงก็นี่แต่จิตใจเราไม่หงุดหงิดไม่ขี้โมโหโทโสไม่คิดอิจฉาริษยาใครไม่หาเรื่องให้ใครเดือดร้อนตัวเองก็ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนี่คือเรียกว่าบุญเข้ามาทำให้เรามีความสุขสงบดังนั้นคนที่เสียสละให้ตัวเองได้เช่นวันนี้เราเสียสละให้ตัวเองได้และเสียสละให้คนอื่นได้คนที่จะสร้างบารมีมันก็เสียสละสิ่งความสุขของตัวเองออกไปแต่บางคนคิดว่าเป็นความสุขอยู่บ้านคิดว่าความสุขกูไม่ไปวัดลำบากเป็นทุกข์หารู้ไหมว่านั่นน่ะคือสละบุญออกไปแล้วกูไม่ไปแล้วกูอยู่บ้านน่ะทุกข์ตรงนั้นน่ะหาแต่เรื่องวุ่นวายใจทั้งวันน่ะแต่พอสุดไอ้คนที่มาวัดน่ะคือนั่นเสียสละแต่ตัวเองนั่นเสียสละวัดกูอยู่บ้านดีกว่าไม่มีอะไรเลยจะหาความสุขก็ไม่ใช่มีสุขหรอกใจไม่เคยสงบเลย
ให้คนมาวัดนี่กลับสละได้เพราะไอ้ความสุขของบ้านมันสุขแค่อาศัยพักผ่อนหลับนอนกินอยู่ท่านเองแต่มันไม่ใช่สงบใจได้เลยไอ้ตัวนี้ที่วัดมันหรือมันคับแคบเหลือเกินหรือมันไม่สะดวกในการกินเดินแน่นอนแต่เหมือนว่าเราไม่ได้ยึดถืออะไรเป็นของเราเหมือนใจเราก็ว่างไปจากกันอยู่ตรงนี้สบายใจความปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นของเราเยอะเลยเราอยู่บ้านอะไรเป็นของกูหมดเลยใช่ไหมขึ้นกระไดของกูหมดแล้วกระไดของกูลูกหลานได้ยินเสียงอะไรเป็นของกูหมดฟังวิทยุดูโทรทัศน์หมดนี่ของกูกันเนี่ยทั้งไม่ใช่เลยดังนั้นพอจิตของเราเนี่ยเติมให้เต็มเขาจะเข้าใจว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีอัศจรรย์นี่เล่าแค่พุทธเจ้าเกิดมานี่หาใครเหมือนไม่ได้และพระองค์ไม่เคยเลยมดตรงยุงตรงไม่เคยบี้เคยตกพระองค์ไม่เคยคิดเบียดเบียนใครเลยนี่อัศจรรย์ไหมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดด่าใครไม่เคยคิดว่าใครไม่คิดให้ร้ายใครเพราะจิตของท่านมาจากที่สูงอ่ะมีแต่เมตตาเต็มมาแล้วหัวใจเต็มมาแล้วแม่นี่เต็มแม่นี่แม่พอได้ลูกคนนี้ปุ๊บฝันดีแล้วว่าลูกแล้วลูกเราจะมาเป็นพุทธเจ้าพอเกิดมาเห็นว่าเป็นพุทธเจ้าแน่นอนนางนี่รู้เลยว่าลูกเราเป็นพุทธเจ้าเพราะตัวเองปรารถนาเป็นแม่พุทธเจ้า7 วันก็สวรรคตไปเลยนั่นคือบุญเต็มเสียใจกันทั้งเมืองแต่ว่าคนที่ไม่เสียใจคือใครคือสิริมหามายาวะเราหมดหน้าที่แล้วเราไม่อยู่แล้วเราอธิษฐานมาแค่นี้เพราะเราไม่อยากจะอยู่แล้วมนุษย์นี่ไม่มีอะไรขอได้แม่เป็นพุทธเจ้าสมหวังแล้วแต่เรานี่ตายไม่ได้รอให้หลานมันโตก่อนลูกมันสำเร็จแล้วมันยังมีหลานต่ออีกไม่ได้ตายไม่ได้โอ้อธิษฐานแรงกล้ามากเลยโยมถ้ายังเต็ดถ้าฉันออกมาลูก7 วันนี่ฉันนอนตาไม่หลับแน่เลยเดี๋ยวผัวจะไปมีเมียใหม่เอาลูกฉันทิ้งแม่เลยตายแน่นะตายไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นผีมาเฝ้าบ้านหนึ่งมั้งบุญไม่เต็มนะเพราะรู้ว่าลูกเราไม่มีบุญเนี่ยเราลงท้องมาออกลูกที่7 วันเราตายลองดูสิห่วงไหมโยมโหนอนกายตาไม่หลับแน่เลยเชื่อว่าลูกกูต้องมีผัวเมียใหม่แน่เลยใช่ไหมและลูกกูต้องถูกกำพร้าลำบากแน่เลยคิดหนึ่งอกุศลขึ้นทันทีเลยนะแต่เปล่านางสีมหามายานั้นลูกฉันมีบุญความมาเกิดก็ฝันดีแล้วว่าเป็นช้างเผือกมาจากเขาสุกลทรนั่นโน่นเขาสูงลอยมาถือดอกโกมุตวนทักกินาวัดช้างเผือกงามขาวของหายเข้าไปท้องสะดุ้งตื่นรู้ว่าฉันจะได้ลูกมีบุญก็ตัวเองปรารถนาเป็นแม่พระพุทธเจ้ารู้ดีก็7 วันก็ไปได้แล้วโยมบอกไม่ได้หรอกหลานจะไม่โตถ้าอายุยังน้อยก็ลูกฉันยังเรียนไม่จบเรียนจบแล้วลูกฉันยังทำงานไม่ได้โอ้ลูกฉันจะเป็นสาวไม่แต่งงานตายพอลูกเลยมีลูกอีกโอ้หลานจะไม่โตตายไม่ได้มันต้องไปเกิดโน้น40,000 ปีนะโยมถึงจะพอนะ80 ปีมันทำงานไม่เสร็จน่ะสร้างวัดสังฆทานไม่เสร็จน่ะตายไม่ได้เหมือนกันน่ะแต่มันจะตายคงต้องตายใช่ไหมจะห้ามได้ไงหลวงพ่อบอกตายไม่ได้สังฆทานน่ะตายแล้วเสร็จเลยวิญญาณเขาไม่มีเงินจ่าย

ค่าไฟค่าเช่าโทรทัศน์ก็ไม่มีเงินจ่ายหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีค่ากระดาษตายแล้วเสร็จเลยสังฆทานไม่มีค่าจ่ายตายไปได้โยมอาจจะพูดว่าหลวงพ่อตายไม่ได้มากกว่ามั้งแต่ถ้ามันหมดลมมันก็ต้องตายได้เนาะจะไปคิดว่าตายไม่ได้มันต้องตายเพราะอายุเรามาน้อยมากอายุเรามันไม่นานเลยมันจะไม่ตายไม่รู้ไปแต่ว่าเราก็ต้องเร่งทำความเพียรเร่งทำบุญก็เร่งทำความเพียรอาตมาก็ดีใจนะสมัยก่อนเราเดินจงกรมกันเนี่ยเออเดินแค่เนี้ยคนต้อง

แล้วเดินจงกรมกันเนี่ยเออได้เดินแค่นี้คนทั้งประเทศเดินแค่นี้ทีนี้โอ้เดินกันทั้งโลกเลยตอนนี้เพราะมีโทรทัศน์มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคงมีคนแอบเดินกับโทรทัศน์บ้างอ่ะเออนั่งสมาธินี่ก็ถือว่าเราได้ช่วยคนให้สงบเหมือนกันนี่คือแก้ปัญหาโยมที่เราทำเนี่ยพุทธเจ้าท่านแก้ปัญหาอย่างนี้แก้ปัญหาโลกแตกเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ถือศีลห้าเท่านี้คือการแก้ปัญหาของโลกเนี่ยปัญหาทุกอย่างแก้ตรงนี้จบพระพุทธเจ้าก็ให้แก้อย่างนี้พระเจ้าไม่ได้ไปแก้ทะเลาะกันนะโยมนะไม่ได้ขึ้นลงขึ้นศาลนะเออพระเจ้าให้แก้อย่างนี้ปัญหาแก้ที่ใจปัญหาแก้ที่ศีลสมาธิปัญญาปัญหาแก้อยู่ที่ธรรมะมีหรือเปล่าคนไหนไม่มีธรรมะนะใจมันก็หาเรื่องตัวเองเดือดร้อนตลอดคนไหนสงบก็หาความสงบให้คนตัวเองให้คนอื่นคนไหนไม่สงบก็เชื่อไปว่าคนโน้นไปชวนคนนี้ทะเลาะนี่คือไม่สงบฉะนั้นปัญหานี่แก้ที่ใจแต่ถ้าช่วยคนอื่นอย่างพระเจ้าโศกช่วยคนอื่นก็ถือศีลอุโบสถเลยเองปฏิบัติได้ปุ๊บก็จะชวนประชาชนทำตามกันทั้งประเทศเลยไม่พอแถมมาชวนคนไทยทั้งประเทศอีกไม่มาเองให้พระอรหันต์มาสององค์ต้นโพมาพระไตรปิฎกมาถวายเรือสำเภามาคนไม่ได้มาพระองค์เดียวนะโยมมาทั้งให้ทั้งเรือสำเภาแต่เขากล่าวว่าพระโสณอุตตระแต่พระเจ้าทรงถวายมาหมดเลยให้ทุกอย่างของเมืองอินเดียมาล่องทะเลมาคนอินเดียจึงได้มาอยู่เมืองไทยอ่ะให้พุทธศาสนามันต้อง 2,000 กว่าปีให้ไปตั้ง9สายฉะนั้นจึงว่าพวกเราเนี่ยต้องทำบุญให้เต็มที่ใจเนี่ยแล้วเราจะไม่ผิดหวังจะไม่รุ่มๆดอนๆก็ต้องเสียสละนะเสียสละชีวิตเรามีเวลาก็ต้องเสียสละเสียสละให้ใครไม่ได้ก็ให้พ่อให้แม่ให้มีเวลาให้กับพ่อแม่บ้างให้แก่ตัวเองบ้างแล้วก็ทำใจก็อภัยทานธรรมทานอย่าไปเกลียดใครอย่าไปโกรธใครอย่าพยาบาทพยายามมันโกรธนั่นห้ามไม่ได้แต่ต้องพยายามอภัยให้ได้ที่สุดแล้วเนี่ยคนเราเมื่อห้ามความโกรธไม่ได้ก็ใครยอมผัวเมียโกรธกันก็โกรธกันทุกวันแล้วเขาพอแก้ตัวอภัยกันไม่ได้ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าสมัยก่อนเขาอยู่กันยังมีความสุขกันนะเพราะเขามีเมตตามีการอภัยเขามองซึ้งกันไปที่ใจกันเองดังนั้นวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นวิเศษเป็นธรรมะถึงว่าสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในโลกแล้วเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเทวดาได้รับความสุขมากกว่ามนุษย์เพราะเทวดาได้สื่อพระพุทธเจ้าได้เร็วกว่าเทวดาอินพรหมเนี่ยเขาได้รับผลมากจากพระพุทธเจ้ามากที่สุดมนุษย์เนี่ยมันบรรลุไปก็นับไม่ถ้วนจริงแต่เทวดาน่ะมากมายเพราะสื่อพระพุทธเจ้าได้ทุกเวลาก็สื่อกับพระอรหันต์ได้ทุกเวลาแปลนี้ว่ามีพระสงฆ์โลกนี้ถ้าไม่มีพระสงฆ์วัดก็เกิดขึ้นไม่ได้ศาสนาก็หายไปแล้วพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นตัวปัญหาทำให้บ้านเมืองยากจนนะมียุคหนึ่งไม่ต้องบอกยุคไหนเขาเริ่มจะเก็บภาษีวัดบอกพระรวยทำให้บ้านเมืองยากจนคือผมมองพระหนึ่งแง่กาฝากทั้งคมเลยบอกโอ้โหนี่มันนรกคุ้มไหนมาเกิดไปพวกนี้คิดผิดนะพระนี่ทำให้เกิดศาสนาเกิดบ้านเมืองเพราะพระเจ้าโศกเนี่ยปกครองบ้านเมืองไม่มีความสุขแล้วมีพระหันมาแสดงธรรมให้ฟัง

แล้วก็แสดงฤทธิ์ให้ดูพระเจ้าตรัสอย่างนั้นข้าพเจ้าเชื่อแล้วจะปฏิบัติตามพระพุทธองค์เอาศาสนามาปฏิบัติหมดเลยไม่เอาเลยทิ้งไตรเพศไตรภูมิตำราที่เรียนมาทิ้งหมดเอาตำราแค่ศีล8เท่านั้นเองถือศีล8ศีล5อยู่ได้นั้นแล้วก็ชวนแล้วที่สุดแล้วพระเจ้าโศกก็ทำให้คนในอินเดียรักท่านหมดเลยเสด็จไปที่ไหนไม่ต้องมีไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เลยไปอยู่คนโพนี่ไม่ใช่กองทัพเลยแกกลับไปเถอะทหารกลับไปเถอะอยู่กับฉันเพียงส่งข้าวส่งน้ำนั่นนั้นกลับไปฉันไม่มีศัตรูแล้วฉันอยู่พระพุทธเจ้าแล้วอยู่คนโพบอกอยู่กับพระพุทธเจ้ากลับมาพระเมสีบอกโหพระเจ้าโศกหลงต้นโพมากกว่าเราเอายาเบื่อไปใส่ต้นโพเลยตายเลยต้นโพก็ใบร่วงหมดพอใบร่วงหมดพระเจ้าโศกโหเรานี่คนบาปหนาเนาะฆ่าคนไว้เยอะมาอยู่ต้นโพยังตายเลยบอกงั้นเราบาปหนาตายตรงนี้ถ้าต้นโพไม่งอกมาใหม่ตายตรงนี้อธิษฐานพระเจ้าโศกคนใจเด็ดไม่กินเลยยอมตายพอหลายวันก็ความเรื่องลือมาถึงมเหสีเมืองปัตตนะถ้าตรงนี้วัดตรงๆก็ประมาณ100กว่ากิโลจากต้นโพนะตอนอยู่อุทยาจะมาไปเอารถไปเที่ยวตอนเช้าไปธุระก็100กิโลก็เมสีก็บอกมาสารภาพเลยพระองค์อย่าตายไม่ได้ประชาชนทุกคนยังรักกลัวพระองค์อยู่ต้นโพนี้ไม่ตายเพราะว่าพระองค์บาปหนาหรอกกระหม่อมฉันเป็นคนทำเองขอพระองค์ลงโทษกระหม่อมฉันตายแทนใช้คนใช้ยาพิษมาใส่โอ้ยเหรอหมดโกรธแล้วอย่างนั้นก็ดีแล้วเธอก็ไม่มีโทษอะไรหรอกไปเอาน้ำมาไปรีดน้ำนมวัวมาเป็นร้อยตัวแล้วเอามาเทราดอธิษฐานขอให้งอกงามเถอะต้นโพก็แตกหน่อขึ้นมาพระเจ้าโศกก็ให้ทำกำแพงล้อมเลยให้ทหารดูแลนะห้ามใครเข้ามาใกล้ในนี้ต่อไปนอกจากพวกเราไปก็เอานอนั้นมาเพาะเลยคนนี้ก็มาส่งมาที่ลังกามาไทยมานี่ไงนี่คือพระเจ้าโศกคิดว่านี่ทางแก้ของมนุษย์ตัณหาแก้ตรงนี้เองโอ้โหฆ่าคนมาเป็นพระเจ้าโศกลบมาต้อง20กว่าปีลบไม่เคยทำให้บ้านเมืองสงบแต่พระเจ้าโศกไปนั่งอยู่คนต้นโพบ้านเมืองสงบมันคงจะไม่ใช่รัฐศาสตร์ละมั้งมันธรรมศาสตร์ไม่ใช่รัฐศาสตร์ไม่ใช่การปกครองแต่พระเจ้าพระโศกทิ้งรัฐศาสตร์เอาธรรมศาสตร์มาเป็นรัฐศาสตร์เอามาประยุกต์ปกครองคนอินเดียสมัยนั้นดีมาถึง1,000ปีพระถังกำจังไปบอกโอ้โหคนอินเดียน่ารักไม่เหมือนเมืองจีนเมืองจีนไม่รู้เรื่องศาสนาไปบ้านไหนต้อนรับเชื้อเชิญด้วยดอกไม้ของหอมให้พักให้กินให้อยู่ได้ทุกเดินตั้งแต่ทุกแห่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ประสูตินิพพานเมืองสาวัตถีจะไปหมดเลยบอกจะเจริญรุ่งเรืองคนดีหมดเลยพระต่างกันจังไม่ต้องมีเงินเลยสักบาทเดียวไปที่ไหนได้กินบ้านนั้นบินทบาทมาขายได้กินเมื่อ1,000ปีเจริญมานะศาสนาไม่ใช่เป็นกาฝากศาสนานี่ทำให้โลกเจริญมาเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็เริ่มแหละนี่มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออะไรคิดโชเฟอร์ใช่นั้นอาตมาอยู่ที่พุทธยา
แกไปนิมนต์ให้มาสวดพระไตรปิฎกกับแกมีเมียเป็นคนเมียชื่อหวังโมเมียเป็นคนชาวภรรยาเป็นคนภูฐานวันนั้นมาที่เนี่ยมากับพระมานิมนต์ให้เราไปสวดพระไตรปิฎกเดือนธันวาลงทุนปีละ20 ล้านเศรษฐีอเมริกาลงทุนมา4 ปีละนิมนต์ให้พระไปสวดพระไตรปิฎกให้ปีละ20 ล้าน20 ล้านไม่ทำอะไรโยมมาสวดพระไตรปิฎกเดียวค่ากินค่าอยู่ค่ารถไฟค่าเครื่องบินนิมนต์ท่านสมเด็จวัดอะไรปากน้ำไปปีที่แล้วไปไม่ได้มีเงินนี่คนเขาเรียกคนบุญเต็มภรรยาก็อายุสักจะร่วม40เลยมั้งเป็นคนเชื้อสายลูกครึ่งเป็นคนภูฐานก็อเมริกันภรรยาก็ใจบุญสามีก็ไปอยู่พุทธยา3 เดือนไม่ได้ทำอะไรเนาะไปนั่งไปเดินอยู่นั่นเองรวยบุญเนี่ยแล้วปีนึงก็เอาเงินเนี่ยให้ไปสวดปีละ20 ล้านแต่ก่อนให้พระลังกาจัดตอนนี้ให้พระไทยจัดแหละพระไทยก็จะรวยแล้วคนนี้มีมนต์ให้เราไปสวดบอกไม่ไปแล้ววันเราก็ต้องสวดมันที่5 ธันวาเงินมีมนต์ไปเทศบอกได้มีเทศได้2 วันทีแรกว่าจะเดินเนี่ยอาตมาก็ว่าพอวันกลางเดือน12แล้วจะเดินจะพาโยมไปเดินธรรมยาตาไง700 กิโลก็เลยแกมานิมนต์ก็เลยว่าเอางั้นเดินจากวันสวดเสร็จแล้วก็เดินแกบอกน่าจะเดินด้วยแกศรัทธามากคนผู้หญิงคนนี้ก็มีเงินแล้วไม่ได้ทำอะไรเพราะเขาคนมีธรรมะมีความสุขคือการไปเที่ยววัดให้ทำบุญอยากทำบุญใหญ่เยอะๆทำไงไม่ได้เงิน20 ล้านทำไงก็จัดสวดพระไตรปิฎก9 คืน 9 วันที่จริงเราเนี่ยเราก็ไม่ใช่9 คืน 9 วันนะโยมนะเราทำวิญญาณเนี่ยเทศ24 ชั่วโมงมาตั้งกี่ปีนะโยม5 ปีนะแล้วนี่ก็ทรทัศน์นี่ก็สวดไม่ใช่สวด9 คืน 9 วันสวดเป็นปีนะโยมนะสวดเย็นสวดเช้าเนี่ยนี่ก็เหมือนนี่ก็อานิสงส์แรงนะแล้วไม่ใช่สวดที่เดียวนี่สวดทักได้ทุกวัดทุกบ้านตอนนี้เปิดอินเทอร์เน็ตก็สวดไปทั่วโลกนี่ไม่ต้องลงทุน20 ล้านนับไม่ถ้วนสลึงเดียวก็นับไม่ถ้วนทุกคนเป็นเจ้าของหมดได้มากนะนี่การเผยแพร่นี่ก็เคยแกก็บอกอยากเผยแพร่คนอินเดียรู้บอกคนอินเดียอย่างเดียวก็ต้องคนอินเดียมันจะเชื่อทางไงโยมต้องทำให้ทุกข์เยอะๆมันเชื่อขึ้นรถไปนะพวกเราขึ้นรถไปสักกี่พันคนมันก็ไปไหนไปเที่ยวไหนกันวะเนี่ยเหลืองอลัมหมดเนี่ยสงสัยไปช้อปปิ้งอยู่ไหนกันมั้งมันก็ไม่ทายนะแต่โหเดินเนี่ยเราเดินตากแดดมันเดินกันไปเนี่ยมันยกมือไหว้มันมากราบเท้าหาว่าเรามีบุญน่ะเดินลำบากกับมันเนี่ยมันจึงยอมยกมือไหว้นี่คือคนอินเดียถ้าไปสวดเลยมันก็บำเพ็ญสวดได้มากกว่าเราอีกมีพระองค์หนึ่งไปอยู่พุทธยายมไม่กินข้าวกินแต่ผักหญ้าเยอะกินหมดโอ้คนเดียศรัทธาหมดเลย กินหญ้ากินอะไรกินก็ไม่เถอะโอ้กูทำไม่ได้กูศรัทธามากอะไรเงี้ยถ้าจะเผยแพร่คนเดียศรัทธาต้องประหลาดวันนั้นเจอโอ้โหมาเราเห็นแล้วมาแล้วเดินอุ้ยอุ้ยมันนู่นอ่ะเราบอกเกี้ยมท้องเกี้ยมกล้องพระชีเปื่อยมาแล้วเดินมามีทายกเดินล้อมมา
เราก็บอกเราก็แกล้งคุยทวงนะเพื่อจะถ่ายรูปที่เพื่อเอาอะไรขนนกยุงอ่ะบังที่จะมันหน่อยเพราะเขาไม่มีเสื้อผ้าไงสององค์ตอนนั้นลูกบริวารเดินมาเราเดิน700กิโลเขาเดินเป็น1,000กิโลเลยโยมเดินเท้าเปล่าด้วยตัวอ้วนพุงพุ้ยเลยเขาไม่กินเนื้อสัตว์นะของใต้ดินห้ามกินเดินตัวดำเมี่ยมเลยมาแล้วก็ยืนคุยไปไหนเงินนี้เขาคุยเขาพูดเร็วเขาไปเดลีมาเงินนี้เขาก็จะรีบไปนะทางเราก็ถ่ายรูปใหญ่เลยถ่ายอะไรก็ถ่ายไอ้จูนะ เขาก็เปิดให้ถ่ายเนาะเขาไม่อายเขาสำเร็จแล้วอ่ะถ่ายไอ้พวกจังกล้องมือมันไม่ถึงเลยนะมันตื่นเต้นหรือเปล่ารู้มันถ่ายพระถ่ายได้ดีกว่าผลสุดก็เลยนั่นคือคนอินเดียเขากราบนั่นคือการเดินนั่นคือเผยแพร่นิยมนะไปที่ไหนคนก็จะแห่มาทำบุญเงินเอาข้าวมาทำบุญเอาไม่มากใส่ฝ่ามือก็กินเสร็จแล้วก็ล้างมือเข้าไปเลยนอนคืนเดียวไปที่อื่นจะนอนได้แค่3คืนแล้วเงินทองให้ก็ไม่เอาถ้าให้ก็ลูกศิษย์ไม่มีไม่รู้จะไม่เอาอะไรทั้งหมดกินมื้อเดียวนั่นคนอินเดียเขาจะทำแบบนั้นลำบากถ้าคนไหนถ้าจะทำผมไม่เคยตัดเลยน้ำไม่เคยอาบเลยหูนี่บุญมากคนนี้เคร่งไม่เคยกินเนื้อจัดเลยกินแต่หญ้าเนี่ยโอ้โหนี่ยอดเลยเนี่ยสู้ควายได้ควายกลัวเลยนะอ้าวนี่คนอินเดียเขาคิดอย่างนั้นนะแกก็คิดว่าจะสวดมนต์ก็ดีเนี่ยแต่เราก็คิดแบบแผงๆของเราไปอ่ะว่าเนี่ยอินเดียเขาเชื่ออย่างนี้เหตุผลเขาเป็นอย่างนี้ก็เลยเจอบ่อยบางครั้งไปเจอนอนอยู่ข้างทางคนบ้าเลยไม่นอนนึกออกไม่ใช่บ้าชีเปลือยนอนแล้วนึกคนบ้ามาเราชอบนอนแก้ผ้าข้างทางใช่ไหมพอไปถึงอินเดียเราก็นึกคนบ้าอุ้ยไม่ใช่นี่พวกชีเปลือยนอนกับญาติมีความสุขเพราะคนมันไม่มีสมบัติเราก็จะคิดอะไรมากโยมก็แค่กินเพื่อรอตายนั่นเองอนาคตไม่มีอะไรแต่พระเจ้าบอกว่าเป็นอัตตกิรามัฏฐานโยคกิรามัฏฐานคือทรมานร่างกายให้ตายอย่างทรมานมันจะไปทุกข์ตอนเวลาจะตายเวทนามันจะครอบงำพวกที่ปฏิบัติไม่มีสติสมาธิตามพระเจ้ามันจะเวทนาครอบงำมันจะหลงที่ตัวเองทำไว้แล้วก็จะเอานิมิตนั้นไปจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระธรรมเจ้าไม่เห็นพระสงฆ์มันจะมีภาพลวงตาแต่ถ้าคนเห็นทุกข์โดยถูกต้องไปพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลานั่งปวดที่ไหนก็หนดทุกข์ตรงนั้นเนี่ยแล้วพอเปลี่ยนเอาทุกข์นั้นดับไปเอาทุกข์ไม่เที่ยงมานั่งแล้วก็ทุกข์อีกเห็นว่าโอ้ทุกข์จริงๆนะร่างกายเราเนี่ยนั่งสัก7วันเห็นทุกข์ไม่มีอะไรทุกข์เกินกว่าเราและไม่มีใครเป็นคนทำให้เราเป็นทุกข์ในโลกนี้ในโลกหน้าไม่มีใครเป็นคนสร้างให้เราเป็นคนสร้างเองเห็นทุกข์ในตัวเราก็เชื่อกรรมเชื่อเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือจิตของเราขันธ์5ของเราความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราก็เบาอันนี้คือเรื่องไม่หลงเวทนาไม่ครอบงำสามารถพ้นจากความทุกข์ความยึดมั่นได้วันนี้วันอะไรโยมไม่ต้องอธิบายนะ
โอ้ดูโทรทัศน์เดี๋ยวเย็นๆก็เปิดจัดสรุปประทุน

ทานแต่ไม่ได้ปฏิบัตินี่คือไม่รู้ถือจะรู้ปฏิบัติจะรู้พุทธประวัติยังไงเมื่อก่อนเราเคยเป็นนักเรียนนะเรียนพุทธประวัติจบเนี่ยวันนี้ตัดจะรู้พระสูตรนิพพานเรียนจบแต่เราไม่รู้จริงๆนะเพราะไม่เคยปฏิบัติแต่พอมานั่งสมาธิเดินนำสติจึงได้รู้โอ้นี่พุทธศาสนาหัวใจพุทธศาสนาอยู่ตรงปฏิบัตินี่เองให้อ่านพระไตรปิฎกจบก็ไม่รู้นะเพราะไม่สงบไม่เคยรู้จิตตัวเองมันก็หลงนะหลงว่าตัวเองรู้ต้องปฏิบัติแล้วเนี่ยรู้จิตเองว่าสงบไม่สงบรู้ในยบทสี่ยืนรู้จักสงบไม่สงบรู้จักทุกข์และสุขของใจเนี่ยดีชั่วของใจเมื่อตามรู้ทันจิตของเราได้เนี่ยนั่นคือจะรู้จักความสงบแล้วจะรู้จักความสุขแล้วจะรู้จักศาสนานั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าอัศจรรย์นะพระธรรมคำสอนอัศจรรย์พระสงฆ์อัศจรรย์นี่เราชาติเราเนี่ยอยู่ได้ศาสนาเมืองไทยเราจึงเป็นเมืองอัศจรรย์ก็ว่าได้นะแต่เราไม่ยกย่องให้อัศจรรย์เองอ้าวไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครไม่เคยคอมมิวนิสต์จะมายึดให้หมดก็ยึดไม่ได้เมืองไทยทำอะไรนี่ร้ายกลายเป็นดีหมดเลยมีชาติมีกษัตริย์กษัตริย์มีวัดวาอารามที่ดีมั่นคงนั้นเมืองไทยเรานี่ความจริงแล้วมีความพร้อมมากกว่าประเทศอื่นสังคมเราเนี่ยน่าอยู่มากแต่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมกันเราไม่ปฏิบัติธรรมก็ได้แบบเนี้ยดอกบัวสีเหลาเนี่ยดอกบัวสีเหลาก็อยู่สระเดียวนะแต่ไม่อยากได้ไก่อยู่ในเข่งคำว่าไก่อยู่ในเข่งจิตเกินไม่เอาเราไม่ใช่ไก่เนาะเราเป็นมนุษย์แยกแยะอะไรเป็นอะไรดีอะไรไม่ดีเราไม่ใช่มาหาเรื่องทะเลาะกันมาอิจฉาไอ้ที่เสียแล้วทำยังไงเหมือนอย่างสมัยก่อนชวนคนไปปฏิบัติชวนคนไปวัดเขาชวนคนให้ไปเขาชวนเรื่องศาสนาเนี่ยเขาชวนไปหาพระพุทธเจ้าเขาชวนคนไปนั่งกรรมฐานเพราะคนนั่งกรรมฐานพระพุทธเจ้าเราบรรลุโสดาบันกันมากมายเนี่ยคนจะเป็นสมาธิทิหมดเลยแล้วพอโสดาบันเกิดขึ้นเยอะเนี่ยจะมีลูกหลานกระจายออกไปสู่สังคมเนี่ยสังคมจะไม่มีโจรมีขโมยเลยแล้วจะไม่มีคนจนเลยฉะนั้นเมื่อพันปีเนี่ยที่ว่าประทังกำจังไปเมืองอีเดียวคนเจริญกว่าโลกอื่นเพราะอะไรเพราะสังคมตอนนั้นเป็นสมาธิกันทั้งประเทศเลยนี่เราก็น่าจะทำได้นะเพราะเรานี่มีความพร้อมเมื่อประเทศเราในชาติศาสนามากษัตริย์เนี่ยน่าจะเป็นให้เป็นสมาธิละจักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลและพระตะปามาสเนี่ยทำให้คนละตัวตนดิอย่าคิดว่าเราเนี่ยเก่งอย่าคิดว่าเรารู้อย่าคิดว่าเราวิเศษว่าเราเนี่ยไม่ใช่กายเรากายของพ่อแม่ให้มาและกายเนี่ยอาศัยสร้างบารมีต่อไปมันก็ต้องผุพังเน่าเปื่อยกายเป็นดินฝังไว้ในโลกนี้แต่สิ่งที่เอาไปได้คือสติในปัญญาสมาธินี่บุญเท่านั้นที่เราทำในกายเนี้ยพิจารณาในกายนี้เอาสิ่งนี้ไปเท่านั้นก็ได้ว่าไม่ได้เอาหินไปกายนี่เหมือนภูเขาใจนี่ก็เหมือนเมื่อสกัดภูเขาไปแล้วก็เหลือเพชรเม็ดเดียวเราไม่เอาภูเขาไปเราเอาแค่เพชรเม็ดเดียวก็เหมือนกายนี่ก็เหมือนภูเขาไม่เอาไปไม่ได้มันหนักมันทุกข์ก็คือเอาไปเพียงจิตที่เป็นกุศลมหากุศลที่เราสะสม

0: ปัญญาบารมีไว้นั่นเองก็เอาตรงนี้ไปอย่าคิดตรงอื่นไปไม่ได้นะหลงจึงได้บอกว่าเมื่อกี้เข้าใจเลยเธอว่าเทวดานิพพานน่ะวับเลยไม่มีวิมานก็แสดงว่ามนุษย์ที่เข้านิพพานก็ไม่ต่างกับเทวดาและพรหมใช่ไหมพระเจ้าไม่ต่างกันแต่คุณธรรมสิ่งเหล่านี้ยังเหลืออยู่คู่โลกเป็นสัจจะคือสัจจะเหมือนสัจจะพยานุคุ้มพยานุคุ้มคือพระพุทธเจ้าเราแต่จริงมันต้องเป็นกลับนะแต่คาถานี้ใครเอามาเสกมาเป่ามาทำยันแขวนบ้านไฟไม่ไหม้อ่ะแต่ก่อนหลวงพ่อมุ้ยเขาชอบทำยันนกคุ้มหลวงพ่อมุ้ยเป็นผู้ชายยะนะใครเอาไปก็ไปแปะที่บ้านไฟไหม้บ้านอื่นใครบ้านไหนมียันนกคุ้มไฟไม่ไหม้ถ้าจะอยู่ได้กลับมึงแค่เอารูปนกคุ้มเขียนยันเป็นนั่นแหละก็ติดไฟไม่ไหม้กันหรือพญาปลาช่อนเนี่ยพอสวดไปแล้วฝนจะตกภายใน7วันอยู่ได้กลับหนึ่งทำไมนี้ใครตั้งสมาธิสวดก็ฝนตกแต่ต้องแรงนะต้องร้อนนะตายไปแล้วคนสวดตายนะแต่สัจจะนี่อยู่ได้กลับหนึ่งเหมือนคุณแม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยตายไปแล้วนะเราผู้รูปมาบูชาแล้วเอาสิ่งอะไรของแกมาระลึกถึงคุณเนี่ยเวลามีทุกข์มีภัยเหตุอันตรายแม่มาคุ้มครองเราได้คุณอยู่ได้อย่างเมื่อเราระลึกถึงคุณเนี่ยเป็นของไม่มีตัวตนแต่ว่ามีพลังเข้ามาทำให้เกิดอนุภาพได้จึงกลายมาเป็นอวิชชาถ้าเป็นอวิชชาไปคนถือพี่ๆก็เป็นเครื่องรางของขลังเป็นเดรัจฉานวิชาไปแต่ถ้าถือถูกก็เป็นพุทธคุณธรรมคุณทางคุณเป็นคุณบิดามารดาเอาคุณมานึกถึงความดีเอาละนะเวลาหมดแล้วโยมดูเวลาหลวงพ่อเทศยาวไปแล้วก็สามโมงเดี๋ยวจะรอทองสักหน่อยหนึ่งทองสักหน่อยก็สักกิโลนะหน่อยของเรานะก็ค่อยๆเติมกิโลนี่อย่างนี้มันหลายตังค์เลยนะ700,000ละมั้ง700,000-800,000ก็ไปเติมหลวงพ่อโตให้เต็มหลวงพ่อโตเอาไว้ที่เราก็มองไม่มีใครกราบอ่ะเอาไปไว้ที่หลวงพ่อโตเราจะได้บุญมีพลังมากกว่างามมากกว่าเขาบอกสร้างพระเนี่ยทำให้สวยทำให้เป็นทองไปเกิดชั้นหน้าตัวเราก็จะเกลี้ยงค้าใครไปสร้างพระดำระวังเกิดชั้นหน้าเป็นคนดำเลยนี่ดำเลื่อมเลยบอกว่าไงดำอันนี้ส่งสร้างพระดำไว้อย่าไปสร้างนะพระดำนะปิดทองให้หมดนะโยมนะอ้าวบางคนบอกขลังดีเอาขลังเป็นคนขลังก็ต้องไม่หล่อละคนนี้ตายเลยเป็นผู้ชายขลังก็ชั่วแล้วนะผู้หญิงขลังตัวดำเปื่อยเขาไม่อยากได้เลยฟันก็ดำตาก็ดำเล็บก็ดำนะมือดับนะท่านช่างพุทธรูปบอกไอ้สงสูงสุดก็คือทำด้วยทองนะทำด้วยทองลองมาเป็นเงินนาคเงินแล้วเรานี่ทำสูงสุดคือเป็นพระทองคำข้าในส่งมากแต่ทำไม่เสร็จนี่มันจะมีทองครึ่งตัวดิ เราว่าเขาตัวเองจะโดนเองต้องทำให้เสร็จก่อนตายโยมนะรอให้เสร็จ จมันเสร็จแล้วใจเราเสร็จแล้วก็เสร็จมีค่ามากในองค์หลวงพ่อโตเนี่ยมีค่าเพราะทองต้องร้อยร่วม200กิโลละเพชรก็เยอะแยะเลยรวมแล้วเพชรนินจินดาเนี่ยเป็น40ล้านหลวงพ่อโตนะไม่อยากบอกเลยโยมจะมาปล้นเอาคนอย่างนี้มันทำบาปไม่เต็มที่มันเลยเอาที่วัดดีกว่าบาปเต็มที่ดิขโมยของพระนี่มันบาปแรงดิแล้วพวกนี้ตายไม่ไปไหนตายก็วนเวียนอยู่เนี่ยคนให้เนี่ยมันชนะการให้ทั้งปวงคนให้ได้นะศัตรูคนให้จะเป็นผู้ชนะอยู่คนที่เอาลักของเขาโกงเขาเอาเปรียบคนเนี้ยเวลาฝันแพ้เขาเลยยมแพ้นะเวลาฝันแล้วฝันแพ้เขาแล้วตื่นมาชนะเขาตลอดเนี่ยแต่คนผู้ให้เนี่ยตอนตื่นเนี่ยเหมือนยอมเขาทุกอย่างแต่เวลาฝันแล้วโหจิตมีอำนาจมากเลยเห็นอะไรนี่กำหนดปุ๊บแพ้หมดเลยจิตมีอำนาจมากนี่ตายไปจิตจะมีอำนาจมากชนะตั้งแต่ยังไม่ตายผีสางมาขอทุนบุญเนี่ยฉะนั้นก็ต้องมีพลังจิตด้วยการให้ด้วยการทำบารมีให้เต็มวันนี้เป็นวันตรงกับวันวิสาขะซึ่งคนไทยทั่วคนไทยและคนพุทธทั่วโลกก็ถือว่าเป็นวันสำคัญแห่งโลกแต่ที่จริงเราถือว่าเป็นวันอัศจรรย์ของโลกที่มีพระเจ้าเกิดและตรัสรู้แล้วก็นิพพานถือว่าไม่มีวันไหนที่อัศจรรย์เท่ากับวันนี้ในโลกทั้งสามนี้ทั้งมนุษย์และเทวดาก็เป็นวันอัศจรรย์คือวันตรัสรู้วันประสูติตรัสรู้พระนิพพานถือว่าเป็นวันอัศจรรย์ของเราวันนี้เราก็ได้มาร่วมเป็นกุศลกันครบแล้วแล้วก็ได้ทำบุญให้แก่หลวงปู่สังวานซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เมื่อเช้านี้พอท่านสิ้นวันนี้ตอนเช้ามืดตีสามครึ่งก็ทำบุญให้ท่านไปแล้วก็เราก็ได้ทำอะไรที่ค้างคาใจให้บรรลุไปบุญกุศลทั้งหลายนี่เราก็ร่วมรู้โมทนากันแล้วก็สุดท้ายก็ขอให้แก่ทุกคนที่ฟังวิทยุแล้วก็ดูรายการทีวี SBB TVพุทธภูมิแล้วก็ที่ชาวโลกทั่วคนไทยทั่วไปที่ดูทางอินเทอร์เน็ตก็ขอให้มีพลังใจที่จะทำสร้างบารมีให้เต็มจะได้มีความสุขแล้วก็มีความร่มเย็นในชีวิตของตัวเองแล้วก็สุดท้ายก็ขอให้บารมีทั้งหมดที่เราทำเนี่ยจงไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์มาครบ60ปีแล้วก็บรมพระราชินีบรมราชานุวงศ์ขอให้มีบุญเต็มให้เป็นพลังให้อยู่สุขร่มเย็นให้ปราศจากศัตรูมูมานทั้งหลายที่คิดร้ายต่อราชบัลลังก์ก็ขอให้เลิกคิดแต่ขอให้เลิกคิดให้กลายมาเป็นมิตรไปคนไทยที่เป็นศัตรูกันคิดจะทำร้ายกันคิดจะแตกแยกก็ขอให้บุญเต็มบุญนี้จงไปเต็มในหัวใจเขาให้เขาเลิกคิดให้หันหน้ากลับมาเมตตาสงสารตั้งอยู่ในหลักธรรมปฏิบัติพุทธเจ้าเป็นสมาธิฐิมีคุณธรรมพระโสดาบันเนี่ย ึงละตัวตนได้ก็ขอให้พลังนี้จงกลับเกิดมาแก่คนไทยทุกคนจงมีความรักใคร่สามัคคีเกิดพลังพลังเงียบเงียบคือสมาธิเงียบคือสมาธิศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือพลังเงียบจงเข้าไปถึงจิตใจทุกคนแล้วบ้านเมืองก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขสงบทั่วหน้ากันธรรมะก็สมควรแก่เราเขายุติไว้จะเพียงเท่านี
1: ้ก็วันนี้ก็เป็นมงคลที่ทางบริษัทได้จัดงานทำบุญเนื่องครบรอบเท่าไหร่30ปีบริษัทนานาประการจำกัดก็ทางคุณอุดมเป็นผู้จัดการก็ส่วนหนึ่งที่ได้อุปถัมภ์เรื่องศาสนามาตลอดทั้งหลายแห่งจะเป็นหลวงพ่อสังวานก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ผู้นำที่พวกเราเป็นลูกศิษย์ท่านและคุณอุดมก็ไปอุปการะอุปถัมภ์ท่านตลอดมาหลายๆวัดเราก็คงไม่นับค่าถึงเรื่องเงินทองนับค่าถึงเรื่องการเสียสละเพราะคนเราก็ต้องมีการเสียสละจะทำงานทุกอย่างก็ต้องเสียสละแล้วก็ใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งเรื่องการเสียสละก็คือความเพียรคนเราถ้าไม่มีความเพียรทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะท้อถอยชีวิตก็อยู่กับที่บางคนก็ถอยหลังก็มีไม่ก้าวหน้าก็มีบางทีคนเรามีโอกาสเช่นเรียนหนังสือเห็นหนังสือบางคนมีโอกาสพ่อแม่ส่งให้เรียนแต่มาท้อถอยไม่อยากเรียนเพราะความเพียรไม่มีความอดทนไม่มีก็เรียนคือครึ่งกลางก็ไปไม่สูงสุดเพราะสุดพอโตแล้วอนาคตก็ต่างกับคนที่ขยันเรียนคนที่ขยันเรียนเขาก็มีอนาคตได้รู้โลกกว้างขึ้นมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ประสบการณ์มากขึ้นโอกาสที่จะเป็นผู้นำโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองก็ไปสู่สังคมที่โลกกว้างแล้วก็นำตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ก็ตั้งกับคนที่มีโอกาสแล้วไม่ขยันไม่อดทนไม่ต่อสู้ก็อ่อนแอฉะนั้นคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นคำสั่งสอนที่สัจธรรมที่สอนให้คนต่อสู้ไม่อ่อนแอและเข้มแข็งแล้วก็เสียสละคนเราก็ต้องมีสังคมสังคมนี้ถือว่าเป็นปริญญาใบหนึ่งอยู่ร่วมกันโดยความรักความสามัคคีอยู่ด้วยกันการให้การเสียสละการไม่เห็นแก่ตัวทำยากใบปริญญาเนี่ยพูดกันแล้วปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยก็จบกันเต็มแผ่นดินเยอะแยะแต่ก็บางคนไม่มีสังคมบางคนไม่มีความรู้แต่มีสังคมมีพวกมีคนรักเป็นที่รักของคนมากไปที่ไหนคนก็รักไปที่ไหนคนก็เชื้อเชิญไปที่ไหนคนก็ต้อนรับนี่คือคนที่มีสังคมที่เข้ากับทุกคนได้เพราะใจเสียสละฉะนั้นโลกทุกวันนี้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโลกอยู่คนเดียวไม่ได้โลกต้องมีสังคมบางทีคนเราทำงานอยู่ตรงนี้ไม่สนิทกับใครแต่ไปสนิทกับที่อื่นคนที่อื่นก็ทำงานตรงนั้นไม่สนิทกับใครไปสนิทกับที่อื่นนั่นเขาเรียกว่าสังคมไม่พอดีไอ้ที่ในร่วมงานไม่สังคมด้วยไม่คุยด้วยไม่สังสรรค์ด้วยเลยเราไม่รู้เขาไม่รู้เราก็เลยงานก็ไม่ก้าวหน้างานก็ไม่ประสานฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการในทุกวันนี้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่าง ญาติ

0: พื่อนอย่างมิตรอย่างผู้รักผู้ให้และคนเรามีโอกาสจะสร้างบารมีได้ทุกวันบารมีทุกวันนี่ก็คือการเป็นคนที่มีน้ำใจคนมีน้ำใจเนี่ยคนเราไปรักกันตอนตายไม่ได้บางคนเนี่ยทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันผัวเมียทะเลาะกันญาติทะเลาะกันแต่พอเราตายแล้วโหถือดอกไม้ทุบเทียนไปขอขมาคนแรกเลยไปรักกันวันตายไปเสียใจกันวันตายแต่ตอนดีๆไม่ให้กันอันนี้ก็ขาดโอกาสที่ดีที่งามฉะนั้นถึงการทำงานเนี่ยมันต้องสนุกผู้กระทำงานในชีวิตของเราเนี่ยต้องทำงานให้สนุกทำงานให้มีทีมแล้วก็จะมีความสุขมากเลยชีวิตจะไม่เบื่อหน่ายเหมือนเราอยู่กันคุยกันสองคนเนี่ยคุยกันสนุกเนี่ยคุยกับคนสิบคนไม่สนุกฉะนั้นคนเราคุยกันสองคนสนุกแสดงว่านี่คือการอยู่กันยังมีความสุขแต่ถ้าคุยกันทุกคนแล้วมีความเข้าใจแล้วก็มีความสุขนี่ว่าสังคมนี้น่าอยู่เพราะนั้นสังคมของพระพุทธเจ้าไงพุทธเจ้าเอาคนมาทุกระดับเลยเป็นคนจนขอทานก็เอาเจ้าไปดินก็เอาเศรษฐีก็เอาราชนักปราชญ์ราชบัณฑิตมารวมทำสมาธิด้วยกันมาฝังธรรมด้วยการทำสมาธิมารวมมันเหมือนว่าแผ่นดินเอามาปั้นนะเอามาขยำให้เหนียวจะแผ่นดินที่ไหนก็ช่างอะเอาขยำมาให้เหนียวแล้วก็จนตีให้ละเอียดแล้วก็มาปั้นเป็นช่วยโถโอชามทำเป็นผนึกให้เป็นถ้วยแล้วเป็นชามกลายเป็นมีความใช้ได้แล้วก็ละเอียดแล้วก็ดูแล้วก็สมบูรณ์ชีวิตคนเราก็พุทธเจ้าท่านให้เป็นอย่างนั้นไม่คนคิดแตกแยกทำให้คนเนี่ยมองค่าของคนเนี่ยให้สูงกว่าที่จะมองว่าคนนั้นต่ำกว่าเราคนนั้นสูงกว่าเราคือมองคนเนี่ยมันเสมอเดียวกันว่าชีวิตคนเราจะเกิดมาได้เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะเกิดมาได้แต่ชีวิตเนี่ยยากแล้วก็จะรักษาชีวิตไว้ให้สมบูรณ์เนี่ยยากไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยไม่ให้พิกลไม่พิการไม่ให้บกพร่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและยิ่งเรามีลูกมีสามีมีภรรยามีคนใกล้ชิดเราจะรักษาคนคนนั้นให้สมบูรณ์อีกก็ยากฉะนั้นชีวิตจึงมีค่าอย่ามองประมาทว่าชีวิตคนไม่มีค่าพระนี่ก็มองคนอย่างนั้นไปมองคนขอทานก็มีค่าเท่ากับเศรษฐีเพราะคนเขาทานเขารักเขาอิ่มหนึ่งก็ชีวิตเขาเหมือนบาทหนึ่งก็ชีวิตเขาเขาถือว่าวันนี้ได้กินข้าวมื้อหนึ่งนี้คือเขารอดแต่เศรษฐีไม่ได้คิดอย่างนั้นเศรษฐีว่าวันนี้ฉันได้เป็นล้านล้านถือว่าฉันมีความสุขฉันอยู่รอดถ้าได้น้อยฉันอยู่ไม่รอดเศรษฐีไม่ได้คิดถึงข้าวอิ่มเดียวชีวิตเขาต้องมีเงินมากๆจึงอยู่รอดต้องหักดอกหักใช้จ่ายแล้วเดือนนี้ต้องเหลือหมดใช้ดอกใช้หนี้เขาหมดเนี่ยจึงอยู่รอดแต่คนขอทานคิดไงคนขอทานว่าวันนี้ฉันได้เท่าเมื่อวานนี้ฉันก็ซื้อข้าวกินได้ทั้งสามมื้อวันนี้ฉันอยู่รอดเท่าเมื่อวานนี้ได้สองมื้อวันนี้ได้มื้อเดียวก็ยังอยู่รอดเขาคิดแค่นี้เองแต่มีค่าไหมชีวิตไปซื้อเขาบอกว่าคุณจนเนี่ยคุณจนมากคุณขอทานคุณไม่มีค่าชีวิตฉันจะให้เงินคุณล้านหนึ่งคุณไม่เอาล้านหนึ่งเอาสักร้อยละสักสิบล้านก็ได้ฉันขอแขนคุณสักข้างขอตาสักดวงให้ไหมมีค่าไหมเขาบอกว่าถ้าเขาจะขอทานเขาก็ไม่ให้อวัยวะของเขาเขาขอทานกินไปวันๆหนึ่งก็ดีกว่าก็มีค่าชีวิตเขามีค่าจะเอาแต่ชีวิตแค่จะว่าอวัยวะส่วนหนึ่งเขาก็มีค่าเขาก็ไม่ให้ฉะนั้นคนเราต้องมองว่าคนนี่มีค่าเท่ากันจะจนจะมีจะรวยจะสวยจะขี้เหร่จะฉลาดจะโง่จะบ้าจะไม่ก็มีค่าเท่ากันไม่มีใครว่าใครราคามากกว่ากัน ไอ้ที่ว่ามากกว่ามันน้อยนี่เราสมมติตัวเองเราสมมติสังคมเองว่าอันนั้นมันมีค่ามากอันนี้มีค่ามากใช่ไหมดินเนี่ยขุดมาคันรถหนึ่งค่าเท่านี้เองเอามาคันรถมีค่าแค่พันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเกิดไปเอาดินตรงนั้นมามันมีค่ามันมีแร่ขึ้นมาทำไงโอ้ราคาเท่าไหร่ถ้ามีทองเท่าไหร่ถ้ามีเงินเท่าไหร่มีเพชรมีนินเท่าไหร่ราคาก็มันเป็นดินแต่มันมีค่าแหละเพราะเราสมมติมันเป็นโน่นเป็นนี่ถ้ามันไม่เป็นโน่นเป็นนี่มาแปลเป็นอย่างอื่นก็มีค่าอีกเอามาปั้นเอามาฉาบอะไรก็มีค่านี่คือค่าที่เราสมมติให้มันแต่ตัวมันเองไม่กำหนดเลยไม่เหมือนคนนะคนนี่เกิดมาแล้วมีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินทั้งหมดคนที่ยังมีค่ามากที่สุดก็คือคนที่มีคุณธรรมคุณธรรมที่มองคนเป็นคนดีเหมือนกันหมดคนที่มีคุณธรรมที่มองคนเหมือนกันนั่นแหละคนดีที่สุดแต่คนที่มองคนโน้นแย่กับเราคนนี้เลวกับเราคนเราดีคนนั้นไม่มีค่าเท่าไหร่มีค่าเพียงไปบูชาแค่ทรัพย์สินเงินทองรับยศสรรเสริญค่าพวกนี้เอาไปไม่ได้แต่ค่าของคุณธรรมความดีเนี่ยมีค่าสูงสุดในโลกนี้เรานักศึกษาเราระดับที่มาทำงานระดับนี้มีมันสมองแล้วก็ต้องให้มันสมองอันเนี้ยใช้ค่าของสมองค่าของชีวิตเนี่ยให้มองอะไรมันดีแล้วก็จะมีความสุขคนเราถ้ามองอะไรที่มันเป็นค่าของความดีกันทุกคนเนี่ยโลกมันก็จะมีความสดใสมีความสุขแล้วคนเนี่ยมันทุกข์กระจายตัวเองชอบหาเรื่องคนโน้นชอบบ่าคนนี้ไปติคนโน้นคนนี้รู้สึกวันหนึ่งได้หาเรื่องอะไม่มีความสุขบางคนถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าฉันทำงานได้สำเร็จทำงานได้สบายทำงานได้แบบเรียบร้อยรู้สึกวันนี้มีความสุขบางคนมีความสุขกับตัวเองด้วยการทำงานให้เสร็จบางคนมีความสุขด้วยการไปพูดคนโน้นว่าคนนี้คิดอะไรต่ออะไรที่มันไม่ดีกับเป็นความสุขความสุขที่จริงเนี่ยพุทธเจ้าบอกต้องสงบด้วยลมหายใจอยู่ลมหายใจอย่างสงบเช่นหายใจเข้าก็สงบหายใจออกก็สงบหายใจเข้าก็สบายใจหายใจออกก็สบายใจกินเดินนั่งนอนก็ดูใจตัวเองว่าเราสบายใจก็คือนั่นคือความสุขคือความสงบอยู่กับตรงนี้ก็ถือว่านี่แหละชีวิตเท่านี้พอนะอันนี้พอมันต้องพออยู่ที่ใจก็ถือว่าบริษัทก็อาศัยธรรมะนะยังที่อาศัยธรรมะอยู่บริษัทนี้ก็ต้องอาศัยคนมีธรรมะอาศัยธรรมะอยู่กันยังมีความสุขความเจริญไม่มีคนกินเหล้าเสพติดทางการพนันเสพติดทางการน้ำเมาเป็นคนที่ตั้งใจทำมาหากินอยู่กับครอบครัวให้ร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็ถือว่าทุกคนประพฤติตัวอย่างนี้ก็เป็นชีวิตที่ดีก็นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีก็ชีวิตก็จะไม่ลำบากก็ถือว่าเป็นบุญของพวกโยมนะวันนี้อาตมาก็ได้แต่คุยเรื่องของค่าของคนนะค่าของคนก็ทุกคนก็มีค่าแล้วก็ให้ดีใจว่าเรามาเกิดอยู่ในโลกใบนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างความดีสร้างบารมีที่จะทำได้ทุกอย่างไม่มีใครด้อยค่ากันก็ทำงานได้ไปสัมผัสกับคนที่เขาอยู่บ้านนอกนะอยู่บ้านนอกที่ทำมาอยู่นะเขาตีหินได้วันละ100-200บางวันก็ตีไม่ได้หินไม่แตกหินแตกไม่ตรงเขาก็จนผูกหมันขายหมันก็ไม่มีราคาผูกข้าวโพดก็แล้งถึงปีอาตมาก็ต้องเอาผ้าเสื้อผ้าหยกยาพวกผ้าห่มกันหนาวกันนอนไปแจกหุ้ยเขาดีใจดีใจมากเลยยังเหมือนพวกโยมซื้อเสื้อตัวโยมก็ดีใจเพราะเงินตัวเอง ทำไม่ได้พักแรงแต่เขานั้นไม่ใช่อย่างนั้นผ้าที่เราไปแจกเขาเนี่ยเอาผ้าดีๆไปแจกเขาพอไปเขาดีใจเขาข่มเลยแจกปุ๊บเขาข่มเลยยิ้มเลยทั้งผัวตัวเมียตัวบางบ้านท้ายๆที่จะมาแจกไม่พอแจกสองคนตอนนึกเขาก็ต้องข่มกันสองคนบางทีบ้านหนึ่งหลายคนพอบ้านสุดท้ายนี่ลูกด้วยเมียด้วยผัวด้วยผ้าผืนเดียวเรานี่รู้กันใจว่าเขาไม่สมหวังแต่ยังน้อยเขาก็ยังได้ผ้าห่มไปแต่ถ้าบ้านต้นๆที่เราแจกเนี่ยห่มคนทุกคนจะยิ้มใส่เสื้อเลยเสื้อเนี่ยให้ใส่เลยใส่ไม่อายเลยใส่กันเลยนี่เขามีความสุขตรงที่เขาได้เขาจนก็จะไปดูถูกว่าเขาไม่มีค่าเขาก็มีค่าชีวิตเขามีค่ามากแล้วให้ไปไหนเขาไม่ไปเขาอยู่ตรงนั้นเกิดตรงนั้นตายนะแต่นี่ถึงว่าเขามีบุญแค่นั้นต้องตีหินขายคิดดูสิที่เราสบายแค่ไหนโยมไปตีเราก็อดตายใช่ไหมอย่างพวกเราไปตีหินอดตายพวกเขาไม่อดตายเพราะเขาอดทนกว่าเราเขาเกิดมาตรงนั้นใช่ไหมอย่างพวกเรานี่ไม่ต้องแค่ตกงานก็จะตายแล้วคิดจะผูกโดดตึกตายแล้วใช่ไหมแค่เงินเดือนไม่พอก็เอาทุกข์แล้วจะตายแล้วอย่างไรเมื่อวานนะเมื่อคืนแค่ขัดคอกันหน่อยเดียวไปเที่ยวสนุกกลับมาโดดสะพานลอยตายเลยจอดรถโดดตายผู้ชายใจน้อยใช่ไหมเขาอดทนกว่าเราคนที่บ้านนอกเนี่ยเนี่ยพวกเรานี่หนาวก็ไม่หนาวมีเสื้อผ้าใส่เยอะแยะอันนั้นก็ถ้าใครมีก็ไปแบ่งกันนะเพราะทำไมยังรับอยู่เอาไปฝากคนอุดมไปกันนะถ้าจะเอาเสื้อผ้าเก่าก็ซักให้ดีนะซักไปถ้าอยากจะคิดว่าเขาอยากได้ของใหม่แล้วก็ซื้อใหม่ๆสักเด็กๆก็เยอะเลยเด็กๆตัวเล็กก็เยอะมาดูเด็กกรุงเทพแล้วเขามีบุญไปดูเด็กมันนอกใสอยู่นั่นเนี่ยหมามันสาวมาทำมาเลี้ยงสุนัขตอนเช้ามันสั่นโอ้โหมันไม่สบายหรือเปล่ามันสั่นสุนัขมันหนาวอ่ะทำมาก็เลยบอกว่าไปซื้อเสื้อให้สุนัขคนละตัวโอ้สุนัขมันใส่เสื้อมันรอแล้วมันยิ้มดีใจนะมันดีใจมันรู้มันได้การอุ่นได้ใส่มาคนละตัวเสื้อสุนัขที่ปักช่องขายดีกรุงเทพคงไม่มีใครใส่มันร้อนมันหนาวธรรมดาก็ต้องซื้อแจกมาตัวละตัวไอ้ตัวไหนขนมากก็ไม่ให้มันเพราะมันมีผ้ามันมีขนดีอยู่แล้วไอ้ตัวหนึ่งอาจจะเจียนเนี่ยธรรมดาไม่ให้มันเพราะขนมันยาวเป็นหมามาจากเยอรมันหมาตัวนี้นะหมาตัวเนี้ยอาตมาไปเที่ยวที่บริษัทเนี่ยบริษัทนี่เขาเลี้ยงไก่ไอ้หมาเนี่ยไปกินไก่หมาตัวเนี้ยเป็นหมาพันธุ์ดีเขามาขอผสมเลยเขาโกรธหมาตัวนี้เขาปล่อยให้หมานี่หิวเลยพร้อมคนเราพอไม่ได้กินนะนะขนมันก็ขาวหมดเลยมันไปมันก็เห่าบอกไอ้เจ้าของไอ้เนี่ยหมาตัวนี้มันร้ายอย่างนั้นนี่เราก็เลยบอกเราก็รักหมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลวงพ่อเอาหมาไหมพร้อมขาอ่อนแหละตัวขาเอาแต่โยมต้องจับจุงไปให้ตมาไปส่งสถานีตำรวจไปให้ตำรวจฝึกหน่อยแล้วไปถึงที่ตำรวจฝึกตมาบอกจ้างตำรวจเดือนละ 4,000 ช่วยจิตย้ายนะถ่ายย้ายหน่อยนะไปฝึกให้มันรู้เรื่องหน่อยนะตั้งบัดนั้นนะพอได้เดือนมันจำตมาได้มันดีใจเลยมันดีใจธรรมะก็ปึกเสร็จแล้วธรรมะก็กลับมาเลี้ยงกลับมาเลี้ยงนะใครจับวัวไม่ได้มันกัดเลยนะเจ้าของจับได้คนอื่นห้ามจับห้ามถือหัวเหลือเกินใครถือหัวแล้วไอ้หมานี่ฉลาดทำไมต้องถือหัวทั้งที่มึงก็หมดตะภาพแล้วนะเพราะจะไม่อยู่กับเราเจ้าของใหม่มาหาเรายกครอบครัวขับรถมาลูกสองคนลูกสาวคนลูกชายคนตัวเล็กๆประมาณนี้พอมานะมันเห่าเลยไม่ขาจับมันจะกัดเจ้าของเดิมเข้าใกล้ไม่ได้แต่กับลูกสองคนมันไม่ว่าอะไร ไอ้เจ้าของไอ้หมาเนรคุณไอ้หมาเนรคุณเขาเลี้ยงมาตั้งเล็กมากเลยเราว่าหมาเนี่ยไม่เนรคุณคนมันเนรคุณหมาเออก็เลี้ยงดีๆปล่อยให้มันอดมันหิวจะตายเพราะที่สุดพอเรามาเลี้ยงเนี่ยอ้วนขนนี่สวยเลยเป็นหมาพันธุ์อย่างดีเลยไอ้ที่ขนขาวก็ดำมันโอ้ยหมาสวยนี่แต่อยู่สภาพตอนมันอดเหมือนหมาพิการเพราะที่สุด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุดพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขาเฝ้าหลงชมงมโคมอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติและเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของพระเจ้าปายาสีอุบาสกอยู่นะครับแต่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการ

ก็ยังเป็นเรื่องของพระเจ้าปายาสีอุบาสกอยู่นะครับแต่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการกระทำบุญกระทำทานกันนี่นะครับระหว่างพระเจ้าปายาสีผู้ทรงเป็นเจ้าของทานและอุตรมานพผู้กระทำหน้าที่ถวายทานผลการกระทำบุญของท่านทั้งสองนี้จะมีผลต่างกันอย่างไรปายาสีเทพบุตรเมื่อจะให้พวกพ่อค้ารู้จักตนจึงกล่าวตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาชื่อเสรีสกะเป็นผู้รักษาทางกันดารคุ้มครองทะเลทรายตามเทวบัญชาคือคำสั่งของท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณนะครับจึงดูแลรักษาประเทศนี้อยู่พวกพ่อค้าถามถึงกรรมของเทพบุตรนั้นว่าวิมานนี้ท่านได้ตามความปรารถนาหรือเกิดขึ้นตามฤดูกาลท่านทำเองหรือเทวดาทั้งหลายมอบให้ท่านได้วิมานอันเป็นที่ชอบใจนี้มาอย่างไรปายาสีเทพบุตรได้ตอบปฏิเสธทั้ง4ประการที่ถูกพวกพ่อค้าถามจึงอ้างถึงบุญเท่านั้นโดยกล่าวตอบว่าวิมานนี้มีใช่ข้าพเจ้าได้ตามความปรารถนามิใช่เกิดขึ้นตามฤดูกาลมิใช่ข้าพเจ้าทำเองมิใช่เทวดาทั้งหลายมอบให้วิมานอันเป็นที่ชอบใจนี้ข้าพเจ้าได้มาด้วยบุญกรรมที่ดีงามของตนพวกพ่อค้าได้ฟังคำตอบแล้วจึงถามว่าอะไรเป็นวัดและพรหมจรรย์ของท่านนี้เป็นผลแห่งบุญอะไรที่ท่านสั่งสมไว้ดีแล้วท่านได้วิมานนี้มาอย่างไรปายาสีเทพบุตรเมื่อจะแสดงตนและบุญที่ได้สั่งสมไว้จึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีนามว่าปายาสีเมื่อครั้งเสวยสมบัติก็หมายถึงเป็นเจ้าเมืองเสตัพพยะอยู่ในแว่นแคว้นโกศลข้าพเจ้าเป็นนัตถิกะทิฏฐิคือมีความเห็นผิดว่าไม่มีบาปและบุญเป็นคนตรณีมีธรรมะอันหยาบช้าต่ำทรามมีปกติกล่าวว่าตายแล้วขาดศูนย์ได้มีสมณะนามว่ากุมารกสปะเป็นพหูสูตรคือเป็นผู้ได้ฟังและเล่าเรียนมากเป็นผู้เลิศในทางกล่าวธรรมะได้วิจิตพิสดารหรือไพเราะท่านได้แสดงธรรมะโปรดข้าพเจ้าในครั้งนั้นได้เปลื้องข้าพเจ้าจากความเห็นผิดที่เป็นข้าศึกในใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ฟังธรรมกถาของท่านแล้วได้ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักสิ่งของของเขาสันโดษยินดีด้วยภรรยาของตนงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาข้อนั้นเป็นวัดและเป็นพรหมจรรย์ของข้าพเจ้านี้เป็นผลแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสั่งสมไว้ดีแล้ววิมานนี้ข้าพเจ้าได้มาด้วยบุญกรรมที่ดีงามนั้นพวกพ่อค้าได้เห็นปายาสีเทพบุตรและวิมานนั้นชัดแจ้งจึงเชื่อผลแห่งกรรมคือการกระทำดีเมื่อจะประกาศความเชื่อในผลแห่งกรรมของตนจึงกล่าวว่าได้ยินว่าคนทั้งหลายที่มีปัญญาพูดแต่คำจริงคำของบัณฑิตทั้งหลายจึงไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่นคนทำบุญจะไปในที่ใดๆย่อมได้ของที่น่ารักใคร่ตามความปรารถนาบันเทิงใจอยู่ในที่นั้นๆความเศร้าโศกความร่ำไรการเบียดเบียนการจองเวร

0: และการเกิดเรื่องเลวร้ายมีอยู่ในที่ใดๆคนทำบาปก็ย่อมไปในที่นั้นๆย่อมไม่พ้นทุกขติ
1: คำว่าทุกขตินี้ก็หมายถึงสถานที่ที่เราตายไปเกิดแล้วเนี่ยมีแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจหรือหมายถึงนรกฉะนั้นเมื่อคนทำบาปแล้วเนี่ย
0: ย่อมไม่พ้นทุกขติไปได้ไม่ว่าในการไหนๆ
1: เมื่อพวกเขากำลังพูดกันดังนี้เปลือกฝักจามจุรีที่แก่จัดก็หลุดจากขั้วหล่นจากต้นจามจุรีที่อยู่ใกล้ประตูวิมานด้วยเหตุนั้นปายาสิเทพบุตรและเทพบุตรบริวารก็เสียใจพวกพ่อค้าเห็นอย่างนั้นจึงถามว่าดูก่อนพ่อกุมารเพราะเหตุไรหนอตัวท่านและเทพบริวารของท่านจึงมีความเสียใจดุจคนหลงไหลฟั่นเฟือนในชั่วครู่นี้เหมือนน้ำถูกกวนให้คุณปายาสิเทพบุตรได้ฟังดังนั้นแล้วกล่าวตอบว่าดูก่อนพ่อค้าทั้งหลายฝ่าไม้จามจุรีทิพย์เหล่านี้มีกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่ววิมานนี้มีใช่แต่เท่านั้นป่าไม้จามจุรีนี้ยังกำจัดความมืดได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพอล่วงไปร้อยปีเปลือกฝักจำของต้นจามจุรีเหล่านี้จะแตกออกเป็นซีกๆเป็นอันรู้กันว่า100ปีของมนุษย์ล่วงไปแล้วดูก่อนพ่อค้าทั้งหลายตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดอยู่ในเทวดาหมู่นี้จักดำรงอยู่ในวิมานนี้500ปีทิพย์แล้วจึงจุติคำว่าจุติก็แปลว่าเคลื่อนหรือตายเพราะสิ้นบุญเพราะสิ้นอายุข้าพเจ้าสยบซบเซาเพราะความโศกนั้นพวกพ่อค้าพากันพูดปลอบโยนปายาสิเทพบุตรว่าท่านใดวิมานอันไม่มีที่เปรียบได้ในเวลานานเมื่อท่านเป็นเช่นนั้นจะเศร้าโศกไปทำไมส่วนคนที่มีบุญน้อยได้เข้าอยู่ในวิมานนี้ไม่นานจึงควรเศร้าโศกแน่แท้มิใช่หรือในอรรถกถาอธิบายว่าใครๆก็ตามที่มีอายุน้อยมีบุญน้อยควรจะเศร้าโศกเพราะกลัวตายแต่เทพบุตรเช่นท่านพรั่งพร้อมด้วยอานุภาพอันเป็นทิพย์มีอายุถึง500ปีทิพย์คิดเป็นปีมนุษย์ได้ถึง9ล้านปีอย่างนี้ไม่ควรเศร้าโศกเลยปายาสิเทพบุตรสบายใจด้วยคำปลอบโยนเพียงเท่านั้นเองรับคำของพวกพ่อค้าเหล่านั้นเมื่อจะชี้แจงแก่พวกพ่อค้าจึงกล่าวว่าดูก่อนพ่อค้าทั้งหลายข้อที่พวกท่านกล่าววาจาน่ารักตักเตือนข้าพเจ้าสมควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องคุ้มครองพวกท่านขอพวกท่านจงไปยังสถานที่ที่พวกท่านประสงค์โดยสวัสดิภาพเถิดพวกพ่อค้าเมื่อจะประกาศความกตัญญูก็กล่าวว่าพวกข้าพเจ้ามีความต้องการทรัพย์ปรารถนากำไรจึงพากันไปสินธุประเทศและที่โสวีระประเทศพวกข้าพเจ้าขอบวงสรวงท่านขอให้ปฏิญาณไว้แก่ท่านถ้าพวกข้าพเจ้าได้ทรัพย์สมความปรารถนาพวกข้าพเจ้าจักบูชาปายาสิเทพบุตรอย่างโอฬารคืออย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวเทพบุตรปายาสิ ปฏิเสธการบูชาและชักชวนพวกพ่อค้าในสิ่งที่ควรทำว่าพวกท่านอย่าบูชาต้นจามจุรีเลยสิ่งที่พวกท่านพูดถึงทั้งหมดจักมีแก่พวกท่านขอพวกท่านจงงดเว้นจากการกระทำที่เป็นบาปทั้งหลายและจงตั้งใจประกอบในธรรมะสุจริตเถิดเมื่อเทพบุตรจะสงเคราะห์ผู้ใดทั้งประสงค์จากรักษาและป้องกันพ่อค้าเหล่านั้นไว้จึงระบุเกียรติคุณของอุบาสกผู้นั้นและแนะนำอุบาสกแก่พวกพ่อค้าเหล่านั้นโดยกล่าวว่าในหมู่พ่อค้าเกวียนนี้มีอุบาสกผู้เป็นพหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลและข้อปฏิบัติอันดีมีศรัทธามีการเสียสละแบ่งปันมีศีลเป็นที่รักมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นผู้สันโดษคำว่าสันโดษนี่แปลว่ายินดีสิ่งที่หาได้ด้วยความเพียรไม่โลภไม่ริษยาใครแล้วก็ไม่รังแกใครไม่โกงใครจะหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหาได้เท่าไรเอาเท่านั้นตามความสามารถตามกำลังของตนเป็นผู้มีความรู้ไม่พูดเท็จทั้งรู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่พูดส่อเสียดยุโยงให้เขาแตกกันพูดวาจาอ่อนหวานน่ารักมีความเคารพมีความยำเกรงมีความอ่อนน้อมไม่เป็นคนทำบาปเป็นผู้บริสุทธิ์ในอธิศีลคำว่าอธิศีลนี่ก็หมายถึงศีลที่รักษาอย่างอุกฤษเป็นคนเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมมีความประพฤติบริสุทธิ์เขาแสวงหาสมบัติทั้งหลายเพื่อเลี้ยงดูมารดาบิดามิใช่เพื่อเลี้ยงดูตนเองเมื่อมารดาบิดาของเขาล่วงลับไปแล้วเป็นผู้น้อมไปในเนกขัมมะคือการออกจากกามหรือการออกบวชนะครับเนกขัมมะนี่มีความหมายดังนั้นจากประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็หมายถึงการประพฤติธรรมอันประเสริฐเป็นคนตรงไม่คดโกงไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่พูดมีเล่ห์ไหนเขาเป็นผู้ทำแต่กรรมดีตั้งอยู่ในธรรมะเช่นนี้จะพึงได้ความทุกข์อย่างไรเล่าเพราะวาสุกผู้นั้นเป็นต้นเหตุข้าพเจ้าจึงได้แสดงตนให้ปรากฏให้เห็นดูก่อนพ่อค้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงได้เห็นเราถ้าไม่มีวาสุกผู้นี้พวกท่านก็จักมืดมนดุดคนตาบอดหลงเข้าไปในป่าจักเป็นเท่าฐานไปอันคนอื่นทอดทิ้งสัตว์บุรุษหมายถึงการทอดทิ้งอุบาสกผู้นี้นะคำว่าสัตว์บุรุษนี้ก็หมายถึงคนมีศีลธรรมอันคนอื่นทอดทิ้งสัตว์บุรุษนั้นทำได้ง่ายการคบหาสัตว์บุรุษนำความสุขมาให้พวกค้าอยากรู้ว่าอุบาสกที่เทพบุตรพูดถึงเป็นใครก็ถามว่าข้าแต่เทวดาอุบาสกนั้นคือใครทำงานอะไรเขาชื่ออะไรมีตระกูลอะไรท่านมาที่นี้เพื่ออนุเคราะห์อุบาสกคนใดแม้พวกข้าพเจ้าต้องการจะเห็นอุบาสกคนนั้นท่านรักอุบาสกคนใดก็เป็นลาภของอุบาสกคนนั้นเทพบุตรจักพูดถึงอุบาสกนั้นโดยชื่อและนามสกุลจึงกล่าวว่าผู้ใดเป็นกัลบกคำว่ากัลบกก็คือช่างตัดผมมีชื่อว่าสัมภวะ อาศัยการปัดผมเลี้ยงชีพเขาเป็นคนรับใช้ของพวกท่านท่านทั้งหลายจงรู้จักบุรุษนั้นว่าเป็นอุบาสกพวกท่านอย่าได้ดูหมิ่นอุบาสกนั้นด้วยว่าอุบาสกนั้นมีศีลบริสุทธิ์ดีเป็นคนประพฤติวัดปฏิบัติดีอยู่ในศีลพ่อค้าทั้งหลายรู้จักอุบาสกนั้นแล้วกล่าวว่าข้าแต่เทวดาพวกข้าพเจ้ารู้จักช่างตัดผมคนที่ท่านพูดถึงแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นเช่นนี้เลยคือไม่รู้ว่าเขาเป็นคนรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ข้าแต่เทวดาพวกข้าพเจ้าได้ฟังคำของท่านแล้วจักบูชาอุบาสกนั้นอย่างยิ่งใหญ่เทพบุตรจะยกพ่อค้าเหล่านั้นขึ้นวิมานของตนแล้วสั่งสอนจึงกล่าวว่ามนุษย์ทั้งหมดในที่นี้ไม่ว่าคนหนุ่มคนแก่หรือคนปานกลางทั้งหมดจงขึ้นวิมานของคนตรณีจงดูผลของบุญทั้งหลายเหตุที่ปายาสิเทพบุตรได้พูดถึงวิมานของคนตรณีก็คือท่านพูดถึงตัวของท่านเองซึ่งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่ตอนที่ท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นั้นท่านเป็นคนตรณีที่เหนียวมากไม่เคยบริจาคทานไม่เคยกระทำบุญเลยเพราะอะไรเพราะท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดว่าสัตว์ที่กระทำบุญกุศลหรือกระทำบาปย่อมไม่มีผลเมื่อท่านเห็นว่าการกระทำบุญกระทำบาปไม่มีผลเนี่ยท่านก็เลยไม่กระทำอันนั้นเป็นความเห็นผิดนะครับความเห็นผิดถ้ามีอยู่ในจิตของท่านผู้ใดแล้วก็นับว่าท่านผู้นั้นจะต้องได้รับผลของกรรมชั่วที่ตัวกระทำอย่างร้ายแรงที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อจิตของเราเห็นผิดแล้วเนี่ยจิตก็จะใช้ให้กายกระทำบาปได้อย่างถึงที่สุดเช่นบางคนเราจะเห็นได้ว่าเขาสามารถฆ่าพ่อแม่ได้ฆ่าพระอรหันต์ได้กระทำบาปถึงที่สุดเรียกที่เรียกอนันตริยกรรมเป็นบาปอันหนักที่สุดเมื่อคนทำอนันตริยกรรมแล้วมีทางเดียวที่เขาจะไปก็คือตกนรกอเวจีหรือมิฉะนั้นก็โลกันตนรกโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนอกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เนี่ยถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำร้ายพ่อแม่ถึงหนักที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องไปในโลกันตนรกในโลกันตนรกเนี่ยท่านบอกว่ามืดมิดมากมองไม่เห็นอะไรเลยขนาดที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์เพื่อทรงเปิดโลกให้โลกมนุษย์เห็นนรกเห็นสวรรค์นรกเห็นมนุษย์เห็นสวรรค์สวรรค์ก็เห็นมนุษย์เห็นนรกที่อื่นเขาสว่างหมดแต่โลกันตรกท่านอุปมาว่าเหมือนกับฟ้าแลบแป๊บเดียวสว่างประยุกต์เดียวเท่านั้นแล้วก็มืดมิดไปอย่างเดิมอีกนี่เป็นนรกที่สำหรับลงทันแก่ผู้เป็นคนอกตัญญูต่อพ่อต่อแม่นะครับถ้าใครคิดอกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ของตนก็พึงรู้จักที่ไปของตนไว้เลยว่าโลกันตนรกนี้เป็นนรกขุมหนึ่งที่จะรอรับท่านหรืออย่างน้อยท่านก็ต้องไปลงนรกอเวจีนั่นแหละครับที่ท่านพระเทวทัตกำลังไปตกอยู่ในปัจจุบันนี้คำว่าอเวจีก็คือว่าไฟจะลุกไหม้อยู่ไม่มีวันส่างซาไม่มีวันดับไม่มีระหว่างเลยไหม้ติดต่อกันอยู่อย่างนั้นเองคือเผาลนสัตว์นรกให้รุ่มร้อนอยู่ไม่มีเวลาส่างซาเลยฉะนั้นผู้กระทำบาปที่เป็นอกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ท่านก็พึงสำนึกเถิดว่าท่านจะต้องได้รับบาปหนักที่สุดถ้าคนคิดได้ก็ควรจะกลับใจกลับตัวเสียนะครับแล้วก็กราบขอขมาต่อคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะกระทำผิดพลั้งไป อาจจะพูดดุด่าว่ากล่าวท่านบ้างหรือบางคนเคยกระทำร้ายต่อคุณพ่อคุณแม่ก็หาดอกไม้ธูปเทียนมากราบขอเข้ามาท่านเถิดกราบเท้าท่านเพื่อให้ท่านอภัยให้แก่เราเปลี่ยนใจซะเถอะครับอย่าต้องรอไปถึงให้นรกเปลี่ยนใจเราเลยคนเรามีจิตใจที่เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็นับว่าเป็นผู้ประเสริฐแล้วนะครับคำว่ามนุษย์ตามที่รู้กันก็ว่าหมายถึงผู้มีใจสูงแต่คำว่ามีใจสูงในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่ามนุษย์นี่มีใจอยู่ในที่สูงนะใจนั้นมีศีลธรรมครับจึงจะชื่อว่ามนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มีศีลธรรมก็อาจจะต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานก็ได้ร่างกายเป็นมนุษย์จริงแต่จิตใจหยาบช้าต่ำสามกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานบางประเภทอย่างช้างเนี่ยยังสามารถที่จะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้มีความสุขได้ช้างซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานยังมีสำนึกในการที่จะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วเราเป็นมนุษย์เนี่ยจะไม่มีความคิดในเรื่องนี้บ้างเชียวหรืออย่างไรหรือว่าจะปล่อยให้ลงไปสู่อเวจีมหานรกกันอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดไว้พิจารณาสำหรับคนที่อาจจะคิดผิดไปก็เปลี่ยนใจเสียใหม่ได้นะครับเพราะว่าใจเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปรับเปลี่ยนพระองค์คลีมานจากมหาโจรผู้ยิ่งใหญ่โด่งดังที่สุดแม้แต่พระราชายังทรงหวาดกลัวเลยพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของพระองค์คลีมานให้กลับมาเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาได้เพราะจิตใจมนุษย์เราเนี่ยถ้ารู้จักปรับเปลี่ยนก็ปรับเปลี่ยนได้นอกจากบางคนที่จะดื้อรั้นดันทุรังไม่ยอมปรับเปลี่ยนคือเห็นว่าผิดแล้วก็ผิดต่อไปเหมือนบุคคลที่ว่ากินเหล้ามานานแล้วคนไปแนะนำให้เลิกก็จะพูดตะแบงไปว่าไม่ได้ลงทุนมานานแล้วเลิกเดี๋ยวจะขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการพูดแบบเอาข้างเขาถูนะครับฉะนั้นเรื่องคาถาที่ปายาสีเทพบุตรกับพวกพ่อค้าสนทนากันนั้นพระธรรมสังฆาจารย์คืออาจารย์ผู้รวบรวมพระธรรมวินัยทั้งหลายได้รจนาคำรจนาก็คือแต่งหรือประพันธ์คาถาเหล่านี้ไว้ในที่สุดว่าพ่อค้าเหล่านั้นทั้งหมดต่างพากันเข้าห้อมล้อมช่างกระบกนั้นพากันขึ้นสู่วิมานดังวิมานของพระอินทร์ในดาวดึงสวรรค์ด้วยการกล่าวว่าเราจะขึ้นก่อนเราจะขึ้นก่อนคือต่างคนต่างก็อยากจะขึ้นก่อนแหละพ่อค้าเหล่านั้นทั้งหมดต่างได้ชิงกันประกาศความเป็นอุบาสกของตนของตนอีกทั้งได้งดเว้นการฆ่าสัตว์และเบียดเบียนสัตว์งดเว้นจากการลักขโมยจากการโกงกันยินดีเฉพาะภรรยาของตนงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาครั้นพ่อค้าทั้งหมดต่างประกาศตนเป็นอุบาสกแล้วบันเทิงอยู่ในวิมานอันเป็นเทพฤทธิ์หนึ่งๆเขาไม่ค่อยมาอยู่กันในวิมานยังมีความสุขเลยตอนนี้อาศัยวิมานของปายาสิเทพบุตรครับพวกพ่อค้าได้รับอนุญาตจากปายาสิเทพบุตรก็พากันไปพ่อค้าเหล่านั้นมีความต้องการอยากจะได้ทรัพย์นะครับพ่อค้าโดยทั่วไปก็มุ่งหวังที่จะได้ทรัพย์แล้วก็ปรารถนาอีกอย่างหนึ่งเป็นยอดของการค้าขายก็คือกำไรพวกพ่อค้านี้ก็ปรารถนากำไรเพราะถ้าซื้อทุนขายทุนได้บุญแรงก็จริงแต่ว่าก็ไม่สามารถจะเป็นอยู่ได้เพราะเมื่อซื้อทุนขายทุนเท่าทุนเนี่ยไอ้ต้นทุนที่เราต้องบริโภคเข้าไปมันก็เป็นส่วนที่ขาดทุนฉะนั้นพวกพ่อค้าก็จึงหากำไรถ้าได้กำไรมานั่นจึงถือว่าการทำหน้าที่ค้าขายสมบูรณ์แล้วเว้นไว้แต่ว่าจะได้มากหรือน้อยเท่านั้นกำไรเป็นยอดปรารถนาของพวกพ่อค้าฉะนั้นพวกพ่อค้าจึงพากันไปถึงสินธุประเทศและโสวีระประเทศ พยายามค้าขายตามความปรารถนา

หาของตนของตนคือใครมีสินค้าอะไรก็นำสินค้าของตนนั้นออกไปขายในสถานที่ต่างๆและผลปรากฏว่าการค้าขายของพวกพ่อค้าเหล่านั้นก็ได้ทรัพย์มากมายสมประสงค์แล้วพากันกลับมายังปาตลิบุตรดังเดิมด้วยความปลอดภัยคำว่าปาตลิบุตรนี่ก็หมายถึงเมืองมคธนั่นนะครับและเมื่อเขากลับมาถึงปาตลิบุตรแล้วก็กลับไปที่เรือนของตนโดยความสวัสดีพรั่งพร้อมด้วยบุตรและภรรยาก็มีความเพลิดเพลินปราบปลื้มดีใจชื่นใจได้ทำการบูชาอย่างยิ่งแก่เสรีสกะคือปายาสิคือมาตั้งใจบูชาปายาสิเทพบุตรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีจิตใจของพวกพ่อค้าเหมือนกันว่าแม้แต่ปายาสิเทพบุตรไม่ต้องการที่จะให้กระทำการบูชาท่านขอให้บูชาแก่อุบาสกที่มีชื่อว่าสัมภวะนันเถิดเพราะว่าเขาเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่เลี้ยงดูพ่อแม่อยู่ไม่ใช่เป็นคนเหลวไหลแม้จะมีอาชีพเป็นช่างกระบอกก็ตามแต่การประพฤติปฏิบัติดีของเขาเป็นเครื่องเชิดชูให้เป็นที่รู้กันว่าเป็นคนดีฉะนั้นคนดีจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ได้รับการต้อนรับจากบุคคลที่เป็นคนดีเหมือนกันซึ่งความเป็นคนดีนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับถ้าไปอยู่ในหมู่ของผู้ร้ายเนี่ยพวกผู้ร้ายที่เขาจับกลุ่มก็ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วพวกคนร้ายเขาก็ไม่ค่อยนิยมคนดีเท่าไหร่หรอกครับเพราะเขาเป็นผู้ร้ายเขาก็ต้องการคบค้าสมาคมกับคนที่มีความร้ายเหมือนกับเขาฉะนั้นคนดีเข้าไปอยู่ด้วยนี่ก็จะอยู่ลำบากฉะนั้นจึงมีคำพังเพยโบราณว่าเมื่อเข้าเมืองตาหลิวก็จงหลิวตาตามคือให้รู้จักกระทำตนให้ลู่ไปตามลมให้ได้เพราะถ้าไปทวนลมอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาคิดที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายแล้วเราจะไปเอาเรือไปขวางน้ำที่กำลังเชี่ยวอยู่เนี่ยมันคงขวางไม่ได้หรอกครับเรือเราก็พังแน่หรือไม่ตัวเราก็อาจจะถูกเรือทับเอาก็ได้ฉะนั้นแม้ว่าปายาสิเทพบุตรจะไม่ต้องการให้พวกพ่อค้าเนี่ยมาบูชาท่านแต่ขอให้บูชาอุบาสกนั่นแต่ด้วยความสำนึกที่พวกพ่อค้ารอดปลอดภัยมาไปทำการค้าขายได้กำไรมาสมความปรารถนาก็เลยไม่ลืมเทพบุตรช่วยกันสร้างเทวาลัยเทวาลัยก็คือสถานที่สมมติว่าเป็นที่อยู่ของเทวดาชื่อเสรีสกะการคบกับสัตว์บุรุษมีประโยชน์เช่นนี้การคบกับผู้มีคุณธรรมมีประโยชน์มากพ่อค้าทั้งปวงได้รับประโยชน์และมีความสุขเพราะคบอุบาสกเพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่เป็นคำอธิบายของพระสังฆากาจารย์นะครับก็ต้องการที่จะอธิบายให้เราได้เข้าถึงความเป็นจริงว่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมานั้นก็เป็นการกระทำดีทั้งสองฝ่ายทางเทพบุตรที่มีชื่อว่าปายาสิและพวกพ่อค้าตลอดกระทั่งอุบาสกที่มีชื่อว่าสัมภวะเมื่อบุคคลทั้งหมดหวนกลับมาตั้งใจกระทำกรรมดีกันเนี่ยคือพระเจ้าปายาสิหรือปายาสิเทพบุตรท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่มีคุณธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิ
นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงแล้วและได้กระทำคุณงามความดีจนได้มาเกิดเป็นเทพบุตรนี้นั่นเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็สัมภวะอุบาสกที่เป็นช่างกระบกท่านก็เป็นคนดีอีกคนหนึ่งที่ไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ทำการค้าขายนั้นฉะนั้นเมื่อเทพบุตรได้แนะนำให้เห็นว่าที่ท่านมาครั้งนี้ไม่ใช่มาเพื่อพวกพ่อค้านะมาเพราะต้องการจะช่วยสัมภวะอุบาสกที่เป็นช่างกระบกเป็นผู้ที่มีคุณธรรมน่าจะช่วยเหลือน่าจะได้รับการอนุเคราะห์จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ชักนำให้พวกพ่อค้าทั้งหมดเห็นดีเห็นงามไปตามที่ปายาสิเทพบุตรเนี่ยบอกว่าที่ท่านมาเนี่ยมาเพื่อจะช่วยอุบาสกเพราะเขาเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์เป็นผู้เลี้ยงชีพด้วยอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ได้หวังที่จะให้ตนเองมีความสุขความทำรานใจอะไรมุ่งหวังอย่างเดียวคือจะเลี้ยงมารดาบิดาให้ได้รับความสุขความสบายนั่นเองจึงเป็นเหตุหนึ่งทำให้พวกพ่อค้าปฏิญาณตนเป็นอุบาสกไปตามๆกันอันนี้ก็น่าจะเป็นผลดีอีกประการหนึ่งนะที่เราจะเห็นได้ว่าเพราะการประพฤติดีปฏิบัติชอบที่พวกพ่อค้าเหล่านั้นปฏิญาณตนเป็นอุบาสกและก็ตั้งใจสมาทานศีล5จึงช่วยให้การทำมาค้าขายเป็นไปอย่างสะดวกสบายราบรื่นและได้ผลกำไรตามความมุ่งหวังที่ตั้งใจมาทำการค้าขายนั้นฝ่ายสัมภวะอุบาสกคือช่างกระบกเรียนคาถาคือคำประพันธ์ที่ดำเนินไปโดยคำโต้ตอบของปายาสิเทพบุตรกับพ่อค้าเหล่านั้นโดยทำนองที่ได้ฟังนั้นและได้บอกกล่าวแก่พระเถระทั้งหลายส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าปายาสิเทพบุตรกล่าวกับสัมภวะเถระก็คือเหตุที่มีคำกล่าวอย่างนี้ก็เนื่องจากสัมภวะอุบาสกที่เป็นช่างกระบกเนี่ยท่านมีเจตนาที่ไม่ได้มุ่งหวังจะมามีชีวิตอยู่ในคฤหัสถ์หาความสุขความสำราญในชีวิตคฤหัสถ์หรอกท่านหารายได้มาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ของท่านแล้วพอคุณพ่อคุณแม่ของท่านสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยท่านก็ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาครับนี่เป็นเจตนาที่ท่านตั้งของท่านเอาไว้อย่างนี้ฉะนั้นการเป็นไปที่ปรากฏตามเรื่องราวว่าปายาสิเทพบุตรกล่าวกับสัมภวะเถระคือคาถาทั้งหมดนั่นนะที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นอันหนึ่งว่าเพราะพระสัมภวาระเถระพระสัมภวะเถระได้กล่าวกับปายาสิเทพบุตรครับและพระเถระทั้งหลายมีพระยศเถระเป็นประธานได้ยกเรื่องนั้นขึ้นสู่สังคายนาในคราวสังคายนาครั้งที่สองและตามเรื่องก็ได้กล่าวว่าสัมภวะอุบาสกได้ออกบวชในเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วและได้ดำรงอริยคุณอยู่ในพระอรหัตตผลความว่าอรหัตผลเนี่ยก็หมายถึงผลคือเป็นผู้เข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานหมายถึงเป็นผู้ที่ไกลจากข้าศึกคือกิเลสแล้วและได้เป็นพระอรหันต์ก็เป็นอันว่าชีวประวัติของพระเจ้าปายาสิอุบาสกจบเพียงเท่านี้แล้วก็พอดีกับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วก่อนจากกันก็อยากจะขอกลอนมาเป็นของฝากท่านผู้ฟังก่อนจากกันสักกลอนหนึ่งในหัวข้อกลอนที่ว่า
เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเป็นหรือเลือกทำได้การกำเนิดเกิดกายเป็นชายหญิงกรรมเป็นสิ่งสั่งบังคับกำกับไว้เราจึงต้องถูกกรรมนำพาไปเลือกไม่ได้ดังใจปองตามต้องการเมื่อเกิดแล้วเราสามารถอาจเลือกเฟ้นเลือกจะเป็นเลือกทำได้ในทุกด้านใช้ปัญญามาตรองมองเหตุการณ์เลือกทำงานที่ดีมีศีลธรรมท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการก็สิ้นสุดแล้วก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับThank you.

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เมื่อวานก็ได้มีการทอดพระป่านะสร้างทางเดินเนาะเข้าทางเดินไปสู่เมรุไปสู่เมนนะคะของทางวัดสังฆทานศาลาธรรมสังเวชเมื่อวานก็ได้มีการทอดพระป่ารวมทั้งพระป่าทองคำพระป่าหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะคะนะเราก็ได้บุญไปแล้ววันนี้ก็ยังมีหลายๆบุญนะเพราะว่าปัจจัยตรงนี้ถือว่ามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะปัจจัย4นะสละที่พวกเราร่วมกันสละทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทางวัดสังฆทานจะต้องนำไปจัดสรรในการปรับปรุงเสนาสนะต่างๆนะที่ก็ผ่านการมาหลาย10ปีนะก็ต้องชำรุดทรุดโทรมไปตามการถนนเข้าเมนก็พังนะก็ทรุดนะเวลาเราเดินไปหลายท่านก็ต้องมองดีๆนะเพราะว่าถ้ามองไม่ดีก็สะดุดนะทำให้บาดเจ็บได้ตอนนี้ลานธรรมถือว่าเป็นรูปเป็นร่างดีงามนะคะก็ได้จากศรัทธาสาธุชนพวกเรานี่แหละร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการปรับปรุงเสนาสนะต่างๆนะก็ขณะนี้นะคะองค์แสดงธรรมพระอาจารย์ติเรกอัตระโคท่านก็ได้มาที่ลานธรรมและขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วท่านใดที่ยังเดินไปเดินมานะคะเราก็นั่งที่ให้เรียบร้อยเตรียมตัวกายวาจาใจของเรารับฟังธรรมที่ครูบาอาจารย์ได้ชี้แนะไปประพฤติปฏิบัติกันเดี๋ยวเราจะได้เตรียมตัวกราบพระกันค่ะ
2: ครับก็สวัสดีครับทุกท่านเมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว

ครับนะครับเชิญเข้าสู่ลานธรรมท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำมาที่ลานธรรมได้เลยนะครับและก็อัญเชิญเทพธิดานางฟ้าเทพบุตรทุกท่านนะครับเชิญเข้าสู่วิหารธรรมเพื่อจะทำธรรมปฏิบัติธรรมนะครับและวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยสำหรับทุกท่านก็ได้มาประกอบบุญบารมีกันตั้งแต่วันจันทร์ที่25เป็นต้นมาจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลครับทุกท่านนะครับครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับที่ลานธรรมพร้อมแล้วเชิญทุกท่านคู่เข่ากราบองค์แสดงธรรมนะครับ

สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบเจริญทุกท่านนั่งพระเพียบลงกราบต่อจากนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

0: ปราชักข้าชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปาชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเคมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยหลวงพ่อสามารถสมาธิโกขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสขอความเจริญในธรรมกับนักบวชในขัมมะทุกคนทุกท่านตลอดจนญาติโยมที่มาจากทางที่บ้านก็ดีนะหรือว่าได้มีโอกาสได้รับชมทางการถ่ายทอดก็ดีนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะต่อจากวันวิสาขบูชานะทางวัดสังฆทานก็ยังมีกิจกรรมนะวันนี้นะช่วงเวลากลางวันภาคค่ำภาคบ่ายเนี่ยก็จะมีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะอัญเชิญกลับสู่ประดิษฐานที่โบสถ์แก้วนะทางวัดสังฆทานนะก็เป็นเรื่องที่พวกเราได้บำเพ็ญนะประพฤติปฏิบัติบูชากันนะในวันวิสาขบูชาโดยมีพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนนะเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านก็ได้เดินทางไปประเทศศรีลังกาแล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่วัดสังฆทานนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ตรงกับวันวิสาขะนะพวกเราก็ได้ปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะนิมนต์พระครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมพวกเราก็ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัตินะได้กราบสักการะนะมีการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุนะเป็นสิ่งที่พวกเราได้กระทำขึ้นนะด้วยการบูชาอันสูงสุดนะบูชาด้วยการดอกไม้ของหอมบูชาด้วยการถวายผ้าไตรสังฆพันธ์บูชาด้วยการที่เราเอากายวาจาใจมาฟังธรรมมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมนะเป็นบุญที่เราได้สร้างขึ้นนะฝนตกบ้างก็มีแดดออกก็มีนะร้อนก็มีนะแต่จิตใจก็ไม่หวั่นไหวนะจิตใจมาก็มีบุญเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งฝนตกแล้วก็หาที่ร่มแดดออกแล้วก็หาที่บังนะอากาศร้อนแล้วก็ยังทำใจให้เย็นได้นะความหมายก็คือว่าโลกใบเนี้ยถ้าเราอยู่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานะเราก็อยู่กับโลกด้วยความลำบากเพราะความเป็นจริงโลกนี้มีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าเราเห็นโลกใบนี้เป็นอย่างนี้ลองใช้สติใช้ปัญญาลองโยนิโสมนสิการเพ่งเพียรพิจารณาดูกายตัวเราเป็นอย่างนั้นไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราทุกอย่างกาย32เนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเรามีอะไรเป็นของเที่ยงมีไหมสักอย่างหนึ่งสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นร่างกายของเราเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดเนี่ย กาย32เป็นของไม่เที่ยงแน่นอนกาย32ไม่เที่ยงแล้วยังเป็นทุกข์อีกเมื่อเป็นทุกข์แล้วเราควรยึดมั่นถือมั่นไหมกายที่เรามีอยู่ก็ดีกายของผู้อื่นก็ดีกายที่กายออกไปในอนาคตก็ดีหรือในย้อนไปในอดีตก็ดีร่างกายของมนุษย์เนี่ย 2,000 กว่าปีกับวันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนหรือไม่เหมือนธรรมะของพระเจ้านั้นอากาลิโกไม่จำกัดการ2,000 กว่าปีพระองค์ทรงแสดงธรรมไว้ในเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์มาวันนี้ถ้าเราปฏิบัติเราก็เห็นธรรมะของพระองค์ว่าอยู่ในกายเราสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าเราเห็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันเราก็มีธรรมะอยู่ในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมงั้นธรรมในที่เนี้ยก็คือกายเรานี่แหละเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นตั้งแต่เกิดมามีอะไรเที่ยงบ้างเด็กในท้องก็ไม่เที่ยงโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่เที่ยงเวลานี้แก่เฒ่าชราก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวไม่นานถ้าเป็นขี้เถ้าหมดลมเมื่อไหร่ก็เอาไปเผาไม่มีเราจะไปยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรสักอย่างหนึ่งมีไหมงั้นคำสอนของพระเจ้านั้นนำมาปฏิบัติได้ทุกคนนะถึงแม้พระองค์ตรัสรู้ปรินิพพานไปแล้ว 2,000 กว่าปีในวันวิสาขะเนี่ยแต่ธรรมะของพระองค์ก็ยังอยู่ในตัวเราอยู่ในใจเราทุกคนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมดังนั้นผู้ใดที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาก็เห็นธรรมทุกวันในใจก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันในใจก็มีพระธรรมเจ้าอยู่ทุกวันในใจก็มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ทุกวันใจของเราก็เห็นธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่เป็นประจำพระองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้กับปัจจวัคคีย์ทั้ง5นะคือพระธรรมจักรกับปตนสูตรพระอัญญาโกฏัญญะได้ฟังธรรมได้น้อมมาปฏิบัติธรรมนะในมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนะมักมีองค์8นะองค์อัญญาโกฏัญญะได้ฟังก็น้อมมาเห็นยังปิญจิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาเกิดพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาพรรษาแรกเลยที่พระองค์ตรัสรู้แล้วไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันจึงเกิดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระธรรมเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์เจ้าเกิดขึ้นแล้วณป่าอิสิปตนมฤคทายวันณเวลานั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5องค์5ท่านเนี่ยได้มาเป็นพระอรหันต์นะด้วยบทอนัตตลักขณสูตรก็เรื่องขันธ์5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์และที่สุดก็เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกเนี่ย5องค์พระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกเป็นบรมศาสดาเกิดขึ้นครั้งแรกเลยด้วยการที่แสดงอนัตตลักขณสูตรเรื่องขันธ์5ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนมากที่สุดแสดงมากที่สุดในจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์ในระยะเวลา45พรรษาสัทธาเทวะมนุษย์สาหนังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทรงแสดงขันธ์5มากที่สุดในจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์ฉะนั้นพวกเราก็อยู่ในหลักที่เรามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็ควรที่จะมีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมว่าพระองค์ทรงแสดงเรื่องอะไร ก็เรื่องขันธ์ 5ในตัวเราทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนึกเสมอคิดเสมอว่าชีวิตเราเนี่ยมีบุญมีวาสนาได้มาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมเจอพระสงฆ์ได้มาประพฤติปฏิบัติก็ขอให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมให้มีจิตใจของเราเข้าถึงธรรมก็ขอให้เรามีสติมีสมาธิถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วเราก็ไม่สามารถนะเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเรามีคำถามอยู่ว่าอะไรมาปิดบังทำให้เราไม่เห็นไม่เห็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่เห็นอะไรที่เป็นทุกข์แล้วก็ไม่เห็นอะไรที่เราจะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยมีอะไรทำให้เราปิดบังใจเราถึงขนาดนั้นสิ่งนั้นก็คือตัณหาตัณหาคือความทะยานอยากมาปิดบังใจเราสิ่งนั้นก็คือความประมาทประมาทในที่นี้คือไม่มีสติมีแต่ความโลภโกรธหลงมาปิดบังใจเราฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมว่าไม่แปลกโลกใบนี้ทั้งใบนะพระเจ้าแสดงธรรมแล้วคนที่จะมีดวงตาเห็นธรรมนั้นคนนั้นต้องมีสติคนนั้นต้องมีสมาธิคนนั้นต้องมีปัญญาถ้าไม่นั้นแล้วสิ่งที่มาปิดบังดวงใจเขาก็มีอยู่ท่วมท้นเลยคือตัณหาแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีใจเราก็ถูกตัณหาปิดบังความทะยานอยากถูกอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราและที่สุดแล้วก็ถูกความประมาทไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าไม่เคยเห็นว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ดังนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงอนัตตลกนัสสูตรให้กับบรรจุคีทั้ง5ได้เป็นพลานเกิดขึ้นในโลกนะเป็นที่ประจักษ์นะคนทั้งโลกก็รู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่นำความสุขให้กับคนทั้งประเทศได้นะเพราะว่าไม่เบียดเบียนนะมีศีลมีสมาธิมีสติมีปัญญาไปที่ไหนวันวิสาขะคนทั้งประเทศทำบุญกันหมดทุกวัดมีจัดกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้ญาติโยมมาให้ทานให้ญาติโยมมาเวียนเทียนให้ญาติโยมมารักษาศีลให้ญาติโยมมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมคนทั้งประเทศนะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดหรือว่าวัดใดวัดหนึ่งคนทั้งประเทศเลยเห็นประโยชน์ของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เห็นประโยชน์ของการที่เราได้เกิดมาเป็นคนที่มีบุญวาสนาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมเจอพระสงฆ์ 2,000 กว่าปีแล้วเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ประจักษ์แล้วก็พิสูจน์ได้แล้วก็ทนต่อการพิสูจน์แต่วันนี้สาระสำคัญที่จะมาแสดงให้ฟังเรื่องที่จะเกิดขึ้นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพรรษาแรกที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้เป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยพระองค์ก็ยังประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณาสีณเวลานั้นยังไม่มีวัดนะยังเป็นป่าถ้าใครเคยไปที่พาราณาสีจะไปเห็นสถูปนะสถูปซึ่งพระองค์ได้แสดงเมขะสถูปแสดงพระธรรมจักรกับปฐมสูตรเนี่ยก็จะไปสักการะไปเวียนเทียนกันไปสวดพระธรรมจักรกับปฐมสูตรกันไประลึกถึงพระธรรมที่พระองค์แสดงครั้งแรกแต่ยังมีอีกสถูปหนึ่งซึ่งไปแล้วนะคนที่เคยไปก็ดีพระก็ดีก็จะสาธยายว่ามีอยู่สถูปหนึ่งคือยัสสะทัสสูยถาสถูปเนี่ยก็คือระลึกถึงพระยัสสะองค์แรกเป็นองค์ที่6ต่อจากปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะเป็นเศรษฐีอยู่ที่เมืองพาราณสีมีฐานะร่ำรวยมีประสาท3ฤดูหน้าหนาวก็ไม่หนาวหน้าร้อนก็ไม่ร้อนหน้าฝนก็ไม่เปียก มีฐานะร่ำรวยจะกินจะนอนก็มีคนรับใช้ดูแลขับกล่อมร้องรำให้ฟังมีอยู่วันหนึ่งยัจกุลบุตรเศรษฐีคนเนี้ยก็เพลิดเพลินกับการได้เห็นได้ยินได้ฟังก็หลับไปก่อนหลับแต่หัวค่ำเลยพวกที่มาบรรเลงมาขับกล่อมนะเห็นเจ้านายหลับก็ขับกล่อมบรรเลงเต้นไปก็ไม่มีใครดูไม่มีใครฟังไม่มีใครให้รางวัลก็เลยถือโอกาสพักผ่อนนอนหลับกันบ้างต่างคนต่างก็นอนกันไปณเวลานั้นยัสสกุลบุตรนั้นพอใกล้จะสว่างก็รู้สึกตัวขึ้นมาก่อนใครก็ตื่นมาตื่นมาก็เห็นผู้คนที่เป็นคนรับใช้อยู่รอบข้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยนอนหลับกันยังไม่สว่างตอนนั้นยังไม่สว่างยังนอนหลับกันบางคนน้ำลายไหลบางคนก็ละเมอบางคนก็กัดฟันบางคนก็ไม่สำรวมผ้าผ่อนก็หลุดก็มียัสสกุลบุตรณเวลานั้นมันก็ยังไม่สว่างนะมันก็เห็นลางๆเห็นเป็นซากศพเหมือนเกลื่อนเหมือนกับสึนามิถ้าใครเคยไปกับหลวงพ่อสามารถนะจะไปเห็นศพที่มากมายที่ภาคใต้สึนามิเนี่ยมีความรู้สึกเห็นแล้วก็สังเวชขึ้นมาชั้นใดก็ชั้นนั้นยัสสกุลบุตรนั้นก็เห็นก็เหมือนกับซากศพมากมายนอนเกลื่อนแหละท่าทางอาการก็เหมือนกับไม่สำรวมดูแล้วก็เกิดละอาเบื่อหน่ายขึ้นมาร้องเลยนะยัสสกุลบุตรถึงกระเป่งอุทานร้องว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอประโยคนี้โยมมันยังอยู่ในใจของคนทุกคนไหมณเวลานี้ณขนาดนี้ทุกผู้ทุกนามไปอยู่ที่ไหนก็ขัดข้องไปอยู่ที่ไหนก็วุ่นวายที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอถ้าโยมไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องคงไม่มาวัดหรอกก็จะมามั่นใจคนที่มาวัดน่ะไปเจอข้างนอกแล้ววุ่นวายขัดข้องมีแต่เรื่องไม่เรื่องเล็กก็เรื่องใหญ่ไม่เรื่องมากก็เรื่องน้อยสารพัดเรื่องนะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็ยังเป็นเรื่องได้นะอะไรที่เป็นเรื่องแล้วก็ไม่จบสักทีนึงมันก็ยังอยู่ในสิ่งที่เราต้องเป็นทุกข์วุ่นวายขัดข้องอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีเลยนะว่าโลกนี้จะไม่มีเรื่องเรื่องไม่ดีก็เป็นเรื่องเรื่องดีก็เป็นเรื่องตลอดเวลาที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบรูปเสียงกลิ่น

สัมผัสธรรมารมณ์แล้วต้องมีเรื่องตาเห็นอะไรพอใจไม่พอใจต้องมีหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจต้องมีจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเกิดอารมณ์ความพอใจไม่พอใจต้องมีเกิดความวุ่นวายเกิดความขัดข้องแน่นอนโลกทั้งใบเป็นอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นของในโลกเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างอื่นไม่มีหรอกเป็นของไม่เที่ยงยอมว่าจริงไหมสิ่งใดๆในโลกล้วนอนิจจังน่ะเป็นคาถาดับทุกข์ได้นะเวลาเราเป็นทุกข์ขึ้นมาท่องคาถานี่ว่าสิ่งใดๆในโลกล้วนอนิจจังมันก็ไม่มีอะไรไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์แล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่น

วลาเราเป็นทุกข์ขึ้นมาท่องคาถานี่ว่าสิ่งใดๆในโลกล้วนอนิจจังมันก็ไม่มีอะไรไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์แล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะคนทั้งโลกเนี่ยวุ่นวายขัดข้องเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์แล้วเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ฉะนั้นธรรมะของคารวะเนี่ยของคฤหัสถ์จำไว้ก็ดี4ข้อจำเอาไว้ก็ดีนะเอาไปปฏิบัติ4ข้อเป็นคุณธรรมของคารวะที่ดีข้อที่1ต้องขยันนะเป็นคารวะต้องขยันนะขี้เกียจไม่ได้ข้อที่2ต้องมีเมตตามีลาภแล้วได้หาเงินหาทองแล้วแบ่งปันให้ลาภให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้หมู่ญาติหมู่บริวารเพื่อนฝูงให้มีความสุขนี่ข้อที่2ข้อที่3แล้วได้ลาภแล้วให้แบ่งปันแล้วอย่าเหลือกลอยอย่าเหลือกลอยก็หมายความว่าอย่าประมาทนะคิดว่ามีแล้วไม่แก่คิดแล้วมีแล้วไม่เจ็บคิดแล้วมีแล้วไม่ตายคิดแล้วมีแล้วจะเอาไปได้อย่าเหลืองลอยอย่าประมาทและข้อที่4เมื่อสูญเสียทุกอย่างไปแล้วจะเป็นทรัพย์สินก็ดีเงินทองก็ดีคนที่เรารักก็ดีอย่าได้เสียใจ4ข้อเนี้ยเป็นคุณธรรมของคฤหัสถ์ที่ดีที่คนเข้าวัดคนฟังธรรมแล้วควรจะมีไว้ประจำใจตลอดชีวิตที่เรามีลมหายใจข้อที่1ต้องขยันข้อที่2ต้องมีเมตตาต่อบิดามารดาต่อญาติมิตรต่อบริวารข้อที่3อย่าหลงลอยมีแล้วอย่ายึดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานะและข้อสุดท้ายเมื่อสูญเสียทุกอย่างจะเป็นคนรักก็ดีเงินทองก็ดีพ่อแม่ก็ดีหรือตัวเราก็ดีเราก็จะไม่เสียกำลังใจนะเราจะไม่ประมาท4ข้อนี้นำไปปฏิบัติระหว่างนั้นยสกุลบุตรนั้นก็อุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอสวมรองเท้าทองคำเดินออกมาจากนอกบ้านเดินไปก็ยังลำเพิงอยู่นะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินไปถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะก็เห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเวลานั้นเดินเสด็จเดินจงกรมยัสสกุลบุตรนั้นเห็นอาการสำรวมก็ถอดรองเท้าทองคำเดินเข้าไปกราบหมอบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพระสุรเสียงที่เมตตาที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาฟังธรรมเถอะยัสสกุลบุตรได้ยินพระสุรเสียงที่มีเมตตาทรงเป่งว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องให้มาฟังธรรมเถอะยัสสกุลบุตรนั้นก็ตั้งใจฟังณเวลานั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมแสดงธรรมต่อจากปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยต่อนะนี่ไม่ใช่เป็นนักบวชเป็นพราหมณ์เป็นเศรษฐีเป็นคฤหัสถ์ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเป็นนักบวชนะเป็นฤาษีนะแต่นี้พระเจ้าแสดงธรรมให้กับชาวบ้านน่ะแล้วก็เป็นพราหมณ์ด้วยนะไม่ใช่เป็นถือพุทธด้วยยังไม่มีพระพุทธเจ้าเลยยังไม่มีพระธรรมยังไม่มีพระสงฆ์เลยยังไม่รู้จักเลยครั้งแรกเลยที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยบุคคลเนี่ยเป็นยัสสกุลบุตรมีความวุ่นวายมีความขัดข้องอยู่ในใจไม่รู้จักพระพุทธเจ้าด้วยนะครั้งแรกเลยที่ได้ฟังธรรมพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมอนุบุพพิกถาทั้ง5ครั้งแรกให้กับยัสสกุลบุตรว่ายัสสะคนที่จะไม่วุ่นวายคนที่ไม่ขัดข้องนะควรจะให้ทานคนที่ให้ทานจะหมดความวุ่นวายจะหมดความขัดข้องทุกวันนี้มีความวุ่นวายมีความขัดข้องเพราะคนในโลกนี้ใจแคบให้ใครก็ไม่ได้โกรธใครนะให้อภัยเขายังไม่ได้เลยนะของไม่ดียังให้เขาไม่ได้นะความโกรธมาอยู่ในใจเราให้อภัยเขาของไม่ดีในใจเราก็หมดไปแล้วก็มีความสุขให้ไม่ได้วุ่นวายเจอเขาเนี่ยวุ่นวายเลยเจอคนที่เราโกรธนี่วุ่นวายขัดข้องแน่นอนกินไม่ได้เลยนะเห็นหน้าคนโกรธ

นั่งใกล้ๆเนี่ยของอร่อยอร่อยเนี่ยเกินไม่ลงเห็นหน้าเข้ามาเจอตรงหน้าเนี่ยใจนี่ร้อนเป็นไฟขึ้นมาเลยวุ่นวายเลยขัดข้องเลยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสิ่งที่จะนำความวุ่นวายขัดข้องหมดไปได้คือการให้ให้ทุกคนมีความสุขเราก็ไม่วุ่นวายพูดดีกับทุกคนทำดีกับทุกคนคิดดีกับทุกคนความวุ่นวายก็หมดไปความขัดข้องก็หมดไปในหัวจิตหัวใจก็มีแต่การให้เนี่ยจะมีทุกข์มีความวุ่นวายขัดข้องเกิดจากไหนลองค้นหาดูลองคิดดูว่าที่เราวุ่นวายขัดข้องเนี่ยในใจเราขาดอะไรไปอย่างไหมขาดคำว่าให้ไหมถ้าลองหมดคำหมดตัวตนหมดทิฐิหมดมานะให้ไปหมดเนี่ยคนที่เราโกรธเราก็รักให้อภัยเขาเหมือนพระพุทธเจ้าโปรดพระราหุลอย่างไรก็โปรดพระเทวทัตเท่ากันรักพระราหุลอย่างไรก็รักพระเทวทัตเท่ากันไม่โกรธหรอกก็ให้อภัยฉะนั้นวันนี้เราก็นึกในใจว่าเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้เข้าหาพระพุทธเจ้าเราควรที่จะมีความสุขไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องคำว่าให้อย่าได้หมดไปจากใจเราให้สิ่งที่ดีกับพ่อแม่ให้สิ่งที่ดีกับพี่น้องให้สิ่งใดๆกับทุกคนในโลกเนี่ยให้ด้วยความเมตตามีความสุขคนที่ให้ก็คือคนชนะใจตัวเองนั่นเองคนที่ให้ไม่เป็นก็แพ้ใจในตัวเองเมื่อแพ้ใจตัวเองแล้วจะหาความสุขความไม่วุ่นวายไม่มีฉะนั้นพอเป็นผู้ให้แล้วเป็นคนที่เรียกว่าจิตใจสูงมีบารมีแล้วเริ่มแก้ปัญหาเปราะแรกยัสสะเธอจะไม่วุ่นวายเธอจะไม่ขัดข้องต่อเมื่อเธอมีศีลณเวลานั้นพระองค์พูดกับยัสสะกุลบุตรยังไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคำว่าศีลในที่นี้ก็คือปกติไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นคนในโลกนี้ที่วุ่นวายที่ขัดข้องเรื่องเดียวข้อเดียวคือคนไม่มีศีลชอบฆ่าเนี่ยโลกทั้งใบก็ขัดข้องวุ่นวายชอบขโมยเนี่ยชอบโกงเนี่ยที่ไหนจะมีความสุขที่ไหนจะมีความสงบก็มีแต่ความวุ่นวายความขัดข้องลองถามใจเราดูนะว่าเราเป็นคนอย่างนั้นไหมมีไหมมีถ้าเราลองมีศีลดูนะเราจะไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องลองค้นดูว่าพระองค์สั่งสอนเรื่องเนี้ยว่าจะถ้าเธอมีศีลเธอจะไม่ขัดข้องเธอจะไม่วุ่นวายไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนเองไม่โกงใครไม่เอาของคนอื่นที่เจ้าของไม่อนุญาตเก็บได้ก็คืนเขาไม่โลภว่างั้นเถอะยัสสะกุลบุตรเธออย่าไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นทุกวันนี้คนในโลกนี้วุ่นวายขัดข้องสามีภรรยาหย่าร้างกันขาดศีลใช่ไหมสามีมีภรรยาใหม่ภรรยามีสามีใหม่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เข้าวัดไปมีคู่มีครองพ่อแม่ก็หนักใจนะรับผิดชอบไม่ไหวเอาหลานมาให้เลี้ยงอีกวุ่นวายไหมขัดข้องไหมโดยเฉพาะศีลข้อที่4ไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่นินทาไม่เพ้อเจ้อคนในโลกเนี่ยวุ่นวายขัดข้องเพราะเรื่องวาจาเนี่ยพูดจนเรียกว่าเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็พูดจนดับไฟไม่ได้เลยหลวงพ่อสนองกตปัญญามาสร้างวัดสังฆทานแห่งเนี้ยเวลาวันพระวันวิสาขะท่านจะเป็นประธานลงปฏิโมกข์เนี่ยเมื่อลงปฏิโมกข์เสร็จท่านจะให้โอวาทว่าที่เนี้ยวัดสังฆทานเนี่ยให้ทุกคนพูดเหมือนกันเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กอย่ามาพูดนะอย่าไปว่าคนนั้นไม่ดีคิดคนนั้นไม่ดีหาว่าคนนั้นไม่ดีอย่ามาพูดนะเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กอย่ามาพูดนะให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนมีศีลทุกคนก็ทำดีแล้วทุกคนก็มีเจตนาดีแล้วแต่ที่เขาไม่ดีเขากำลังแก้ไขมีปรับปรุงอย่ามาพูดเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็อย่ามาพูดท่านเห็นทุกคนที่มาเนี่ยเป็นญาติท่านหมดนะที่มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีมาใกล้มาไกลมาอยู่นานเพิ่งมาก็ดีท่านเห็นว่าดีหมดอ่ะอย่ามาอ้างอย่ามาร้องอย่ามาขอว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีมาอ้างมาร้องพูดนินทาพูดให้ร้ายพออย่ามาพูด
เรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็อย่ามาพูดวัดสังฆทานก็จึงเป็นวัดที่มีพระมีโยมมาปฏิบัติอย่างที่โยมเห็นมาแล้วก็มาอีกมาแล้วก็ช่วยกันมาแล้วก็ช่วยกันปฏิบัติไม่ระแวงใครให้ระวังใจกับระวังวาจาเท่านั้นเองไอ้วาจาจะพูดได้นะก็ต้องใจพูดนี่แหละถ้าเดินมีสตินั่งมีสติคิดนึกมีสติก็แก้ปัญหาได้แล้วถ้าแก้ปัญหาที่วาจาที่ใจเราได้เรื่องก็จบงั้นมุสาวาทาเวรามีคนเราเนี่ยอยู่ที่บ้านทนไม่ได้ไม่ได้ทนใครหรอกวาจาที่เปล่งออกมาเสียงกระทบหูเนี่ยมันร้อนเป็นเฟืองเป็นไฟมันแหลมทิ่มแทงไปถึงหัวจิตหัวใจใครจะอยู่ได้ก็ลองดูนะลองเอาศีลไปรักษาใจดูอะไรที่เราจะพูดก็ไม่ต้องพูดก็ได้อะไรคำหยาบคำนินทาคำโกหกออกจากปากเราเนี่ยวุ่นวายแน่ขัดข้องแน่ให้เรามีสตินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วปิดวาจาไว้ก่อนมีนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมเรามาถามพระเจ้าว่าจะกั้นเอาอะไรมาปิดกั้นความทยานอยากเหตุให้เกิดปัญหาได้มีไหมถามพระพุทธเจ้ามีไหมชื่ออชิตตะก็ถามมีไหมพระองค์อะไรที่มาปิดกั้นนะปัญหาอุปสรรคความวุ่นวายนะเหตุให้เกิดตัณหานะมีไหมบอกมีอชิตตะก็ถามอะไรล่ะสิ่งนั้นก็คือสติฉะนั้นมาว่าสังฆทานหลวงพ่อสนองก็ย้ำจังเลยนะแก้ปัญหาได้ต้องมีสติเท่านั้นน่ะนั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกมีสติรับประทานอาหารมีสตินั่งสมาธิเจริญสติเดินจงกรมเจริญสติทั้งวันทั้งคืนตลอดระยะเวลา50กว่าปีที่สร้างวัดสังฆทานเนี่ยก็พูดเรื่องเดียวเรื่องสติเท่านั้นน่ะให้โยมมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสติเท่านั้นเลยแก้ปัญหาอยู่ที่นี่ก็ไม่วุ่นวายกลับบ้านก็ไม่วุ่นวายเพราะฉะนั้นพอคนมีศีลคนนั้นมีสติแน่นอนวาจาก็ไม่ก่อเรื่องไม่ก่อปัญหาแล้วที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอและจากกุลบุตรอุทานว่าเนี่ยตนเองก็ไม่สำรวมไปถือว่าเป็นเศรษฐีก็มีเครื่องดื่มดื่มแล้วก็มึนเมาก็มีไปดูการละเล่นขับร้องเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสก็มัวเมาพงศ์ก็ลองมีศีลดูไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องแน่ยศศักดิ์กุลบุตรเป็นคนที่มีปัญญานะฟังทุกข้อน้อมมาทุกข้อว่าจริงนะที่วุ่นวายไม่ใช่ข้างนอกโลกใบนี้ไม่เคยวุ่นวายที่วุ่นวายคือใจเราเท่านั้นเองที่วุ่นวายใจเราไม่มีศีลไม่มีธรรมโลกนี้จึงวุ่นวายเพราะโลกนี้ไม่เที่ยงอยู่แล้วโลกนี้เป็นทุกข์อยู่แล้วและโลกนี้เราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราไม่เห็นเองว่าใจเราวุ่นวายไปหาว่าโลกวุ่นวายโลกก็มีกลางวันโลกอันนี้ก็มีกลางคืนมันก็หมุนอยู่อย่างเนี้ยเช้ามาเดี๋ยวก็กลางวันพอค่ำมาเดี๋ยวก็มืดพอหมุนอย่างเนี้ยไม่คือจะจบเลยเป็นวัฏฏะเสื่อมเนื่องมาอย่างนี้ตลอดกาลนานจะวุ่นวายขัดข้องมาจากไหนไอ้ที่ขัดข้องที่วุ่นวายก็คือใจเรานี่เองเวลาตากผ้าฝนตกเราก็ว่าฝนตกไม่ดีนะเวลาเราจะนอนแดดออกเราหาว่าแดดไม่ดีนอนแล้วก็ร้อนความเป็นจริงไม่ใช่หรอกนะโลกมันก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกแต่ใจเราจะเอาอะไรล่ะพอเอาอะไรไม่ได้ดังใจก็หาว่าโลกไม่ดีถ้าเราคิดได้เรามีสติมีปัญญาก็เห็นจริงนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคุณเป็นประโยชน์โลกนี้ไม่เคยวุ่นวายโลกนี้ไม่ขัดข้องถ้าเรามีทานมีศีลศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นของเยี่ยมในโลกในโลกใบนี้ไม่มีอะไรมีค่าไปมากกว่าศีลเลยนะศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นของเยี่ยมในโลกศีเลนะสุคติยันติเราเกิดมาเพราะบุญถ้าเรามีศีลเราจะไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติแต่ถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยวุ่นวายแล้วไม่มีศีลเนี่ยเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียโกโหกเก่าคำหยาบเสพของเบิ่นหมองเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วประมาทไปสู่อบายอบายภูมิเป
็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกเกิดมาชิดวุ่นวายไม่พอยังไปลำบากอีกในที่สุดฉะนั้นลองคิดดูว่าศีลเป็นของเยี่ยมในโลกขนาดไหนนำพาให้เราไปถึงความพ้นทุกข์ได้ศีลนั้นเปรียบเหมือนกับคุณธรรมทุกอย่างเมื่อมีศีลแล้วเกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิก็เกิดปัญญาฉะนั้นศีลเนี่ยเปรียบเหมือนมารดาของกุศลบทความดีทั้งหมดเลยนะมีศีลแล้วพูดก็ดีมีศีลแล้วทำก็ดีมีศีลแล้วใจก็ดีอย่างครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านน่ะอายุ60 70 80คนก็ไปกราบไปไหว้ใกล้แค่ไหนก็ไปศีลเนี่ยมีอนุภาพหอมทวนลมได้ดอกไม้ของหอมสิ่งใดๆในโลกหอมทวนลมไม่ได้คนจะประดิษฐ์ประดาเครื่องหอมอะไรมาสิ่งนั้นจะหอมแค่ไหนก็ทวนลมไม่ได้แต่ศีลเนี่ยสามารถหอมทวนลมได้หอมไปถึงบนชั้นฟ้าพรหมโลกเลยเทวดาอินพรหมก็ยังมากราบมาไหว้พระพุทธเจ้าแต่นั้นผู้ใดมีศีลผู้นั้นก็ถือว่าเกิดมาชาตินี้ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องยัสสะกุลบุตรก็รู้ว่าโอ้ที่ไม่วุ่นวายเนี่ยต้องมีทานมีศีลอนุบุคคถาทั้ง5ข้อที่3ก็คือสักขะคถาก็คือการมีทานมีศีลนั้นเหมือนกับให้ความสุขให้กับตัวเองผลบุญที่ตนทําไว้นั้นให้จำกัดความว่าสวรรค์สวรรค์นี้ไม่มีทุกข์หรอกเพราะคนที่ขึ้นสวรรค์ได้มีแต่คุณธรรมความดีกายกรรมวจีกรรมทำแต่ความดีมีหิริโอตตัปปะไม่ทำบาปต่อหน้าแล้วก็รับหลังใจเขาสูงเมื่อตายไปแล้วใจเขาก็จึงเป็นเทวดางั้นสักขะเนี่ยก็คือว่าเราไม่ต้องกลัวหรอกนะที่ว่าเราจะไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องเนี่ยถ้าเรามีทานมีศีลเราก็อยู่ในมนุษย์เนี่ยไม่ขัดข้องไม่วุ่นวายแน่นอนเหมือนอยู่บนสวรรค์ตาก็เป็นบุญหูก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญอนุบุพิกถาข้อที่4ก็เห็นโทษของกามโทษของกามนี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้ที่พระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ก็เรื่องเดียวก็เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ฉะนั้นพระองค์ก็เห็นว่าทุกข์ในโลกเนี่ยเกิดจากกามตัณหานี่เองพระองค์ก็ชี้ว่าเนี่ยโทษของกามเนี่ยเราอย่าไปติดอย่าไปยึดอย่าไปหลงลองถามใจเราดูว่าเราติดไหมยึดไหมหลงไหมตาเห็นรูปเนี่ยหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสติดในรูปรสกลิ่นเสียงไหมติดในสามีภรรยาไหมติดในลูกในหลานไหมติดในทรัพย์สมบัติไหมหลงในตัวในตนของเราไหมว่าตัวเราของเราหลงไหมฉะนั้นกามตัณหาเนี่ยที่พระองค์วันนี้ให้ระวังนะเกิดเป็นมนุษย์มีทานแล้วมีศีลแล้วเชื่อเรื่องผลของกรรมแล้วให้ระวังโทษของกามตัณหาโทษของกามตัณหาเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อสมรวมที่วัดเขาสัพพัดดีเคยแสดงธรรมไว้ที่เนี่ยท่านสอนว่าคนที่ติดอยู่ในกามตัณหานะไม่เห็นโทษนะคนคนเนี้ยเขาหลงเขามีความสุขเท่าเส้นผมแต่มีทุกข์เท่าภูเขาคนในโลกเนี้ยมีสุขเท่าเส้นผมแต่มีทุกข์เท่าภูเขาแต่แปลกอย่างหนึ่งเส้นผมบังภูเขาได้พอเราเอาเส้นผมออกจะเห็นภูเขาทั้งลูกเป็นกองแห่งทุกข์เลยลองค้นหาดูว่าคำสอนนี้จริงไหมว่าที่เรามีทุกข์ทั้งหมดเกิดจากกามตัณหาทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เรื่องเอ่ยนะที่เราเป็นทุกข์เนี่ยในโลกนี้ไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครบันดาลไม่ได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นหมู่มาที่ไหนผจญเราให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้ไม่มีให้เชื่อเถอะว่าเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือผลของเราติดอยู่ในกามตัณหาในใจเรานั่นปิดบังเราแล้วเราก็ไปก่อกรรมติดอยู่ในราคะติดอยู่ในความลุ่มหลงในความพอใจเหมือนกับเส้นผมบังภูเขาเอาเส้นผมออกแค่นั้นภูเขากองทั้งลูกเลยที่เรามีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานมีครอบมีครัวมีเรื่องมีราวเนี่ยวุ่นวายขัดข้องเนี่ยมันเรื่องเดียวเรื่องแรกเลยคือเรื่องกามตัณหาในใจเราลองคิดดูว่าจริงไหมลองคิดดูเราทุกคนกองอยู่จมอยู่กองทุกมีภูเขาทั้งลูกอยู่แล้ว
พ่อก็ดีแม่ก็ดีลูกก็มีสามีก็มีหนี้สินก็มี

ความแก่ความเจ็บก็ตายไปก็อยู่ในตัวเราหมดแต่ความทุกข์ดังนั้นพระองค์ให้เห็นโทษของกามตัณหาและข้อสุดท้ายพระองค์ให้ระลึกถึงเนกขัมมะอนิสงส์เนกขัมมะอนิสงส์ก็คือพวกญาติโยมที่มาถือศีลเนกขัมมะเนี่ยหลวงพ่อสนองกตปัญโญก็เอาคำสอนที่พระองค์ทรงสั่งสอนอนุบุพพิกถาทั้ง5เนี่ยเอามาให้เรามาปฏิบัติให้ออกจากกามให้ออกจากพยาบาทให้ออกจากการไม่เบียดเบียนเอาคำสอนของพระเจ้าที่พระองค์แสดงไว้กับยัสสกุลบุตรเอามาปฏิบัติณวัดสังฆทานแห่งนี้ให้ทุกคนเป็นนักบวชเนกขัมมะรำลีออกจากกามออกจากบ้านจากเรือนรำลีจะไม่พยาบาทไม่โกรธไม่เขียดไม่อาฆาตรำลีที่จะไม่เบียดเบียนใครนกมดตัวหนึ่งยุงตัวหนึ่งเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดแม้แต่ในใจเราเราก็ไม่คิดจะไปเบียดเบียนใครเขาไม่ดีเราก็ให้อภัยเขาเป็นอนิสงส์ของการที่ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องอย่างที่ผ่านมาว่าสังฆทานเมื่อวานเนี่ยคนมามากมายวุ่นวายไหมไม่วุ่นวายขัดข้องไหมฝนตกแดดออกไม่ขัดข้องไม่วุ่นวายเพราะทุกคนไม่เบียดเบียนกันหนักนิดเบาหน่อยก็ถือว่าเรามาร่วมบุญกันมีเมตตาอยู่ด้วยความสุขความสงบพอยัสสกุลบุตรได้ฟังธรรมอนุบุพพิกถาทั้ง5แล้วมีจิตใจสงบระงับเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมเชื่อเรื่องบาปเรื่องเหตุของการเกิดทุกข์แล้วก็ใจก็สงบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอริยสัจ4ที่พระองค์ตรัสรู้ทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยคือกามตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหาควรละนิโรธควรดับทุกข์จาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาลโยไม่ไปผัวพันกับตัณหาเหล่านั้นและที่สุดพระองค์ก็ทรงแสดงอริยมรรคองค์8นะศีลสมาธิปัญญาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิณเวลานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสว่างพอดีเลยมาตั้งใกล้ๆสว่างพอฟังธรรมอนุบุพพิกถาทั้ง5จบอริยสัจ4นะสว่างพอดียัสสกุลบุตรตาก็สว่างใจก็สว่างได้ดวงตาเห็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่ต่างอะไรกับพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมนะครั้งแรกมาแล้วน้อมมาปฏิบัติน้อมมาโยนิโสมนสิการพิจารณาเพ่งเพียรแล้วเห็นคุณเห็นประโยชน์อนุบุพพิกถาทั้ง5พร้อมด้วยอริยสัจ4จนกระทั่งเป็นพระโสดาบันสว่างพอดีแม่กับพ่อก็เปิดดูห้องนอนเอาหายไปแล้วลูกชายลองตะโกนหาก็ไม่เจอพ่อก็รีบตามมาถึงวัดป่าอิสิปตนฤคทายวันก็เห็นรองเท้าทองคำก็มั่นใจว่าลูกอยู่ในวัดแน่แล้วเวลายังไม่เป็นวัดหรอกเป็นป่าก็เดินเข้าไปเห็นพระองค์กำลังประทับอยู่ก็ทูลถามว่าหม่อมฉันมหาลูกชายยัสสกุลบุตรบอกถ้านั่งตรงนี้จะเห็นให้ฟังธรรมก่อนแต่ความเป็นจริงก็อยู่ข้างหลังนี่เองก็ฟังธรรมก่อนพระเจ้าก็ทรงแสดงอนุบุพพิกถาทั้ง5อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แสดงอริยสัจ4อีกครั้งหนึ่งบิดาคือพ่อของยัสสกุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเช่นกันณเวลานั้นครั้งเนี้ยครั้งที่2ที่พระองค์แสดงอนุบุพพิกถาทั้ง5อริยสัจ4ครั้งที่2เนี่ยยัสสกุลบุตรได้เป็นพระอรหันต์วันนั้นเลยเป็นพระอรหันต์ต่อจากปาโชกีทั้ง5เกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็จึงบรรเทาให้พ่อกับลูกเจอกันบันดาลให้พ่อกับลูกได้เห็นกันละพ่อก็ได้เป็นพระโสดาบันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาก็มีปิติก็ส่งสัญญาณให้ลูกกลับลูกก็เป็นพระอรหันต์แล้วไม่สามารถกลับไปครองเรือนไปอยู่บ้านได้แล้วออกจากบ้านจากเรือนปรารถนาที่จะเป็นสาวกของพระเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างรู้ว่าบัดนี้ควรเหลือที่จะให้ยัสสกุลบุตรที่มีคุณธรรมสิ้นอาสวะไม่ติดอยู่ในกามคุณทั้งหลายไม่ติดอยู่ในทิฏฐิทั้งหลายไม่ติดอยู่ในภาวะที่ยึดมั่นถือมั่นและควรเหลือที่จะกลับไปอยู่ที่บ้านของเรือนบิดาไม่ควร

0: ถ้าไม่อย่างนั้นก็ให้ยัสสกุลบุตรเนี่ยเป็นสาวกยัสสกุลบุตรก็จึงขอบวชเป็นองค์ที่6เป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นส่วนบิดานั้นก็ขอนิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยนิมนต์พระยัสสกุลบุตรด้วยให้กลับไปที่บ้านโปรดมารดาแล้วก็อดีตภรรยาด้วยณเวลานั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปโปรดทั้งอดีตภรรยาของยัสสะแล้วก็มารดาของพระยัสสะแล้วก็แสดงธรรมอนุบุพพิกถาทั้ง5อริยสัจ4อีกครั้งหนึ่งณเวลานั้นมารดาก็คือแม่อดีตภรรยาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเกิดขึ้นฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเนี่ยเกิดจากยัสสกุลบุตรนี่แหละบิดาคืออุบาสกคนแรกมารดาและอดีตภรรยาก็เป็นอุบาสิกาคู่แรกของโลกฉะนั้นในโลกใบนี้ที่เกิดเรื่องราวที่มีอุบาสกอุบาสิกาเกิดจากปาอิสิปตนะมฤคทายวันเกิดจากยัสสกุลบุตรพาพ่อพาแม่พาภรรยาเข้าวัดมีศีลมีธรรมและบรรลุธรรมเกิดขึ้นในโลกแล้วก็มีการกิจนิมนต์ครั้งแรกเลยที่มีพระเนี่ยเข้าไปในบ้านเกิดขึ้นจนกระทั่งทุกวันเนี่ยที่มีการนิมนต์พระไปบ้านก็เกิดจากธรรมเนียมของบิดาของยัสสกุลบุตรว่าการที่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้กับสังคมให้กับครอบครัวให้กับคนทั้งประเทศได้เป็นเรื่องราวที่มีมาตั้ง 2,000 กว่าปีพิสูจน์ได้แล้วก็สามารถทนต่อการพิสูจน์ว่าคนเราจะไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องต้องมีการให้ทานมีการรักษาศีลต้องเชื่อของกรรมเราทำดีพูดดีมีศีลแล้วความสุขแน่นอนแล้วต้องเชื่อด้วยว่าผลของการที่เราติดอยู่ในกามคุณเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การที่เรามาบวชในขมะเนี่ยเป็นทางออกจากทุกข์แน่นอนนั้นมาวันนี้นะก็เป็นการแสดงธรรมต่อจากวันวิสาขะนะให้พวกเราได้รู้ได้เห็นว่าพวกเราในโชคดีนะเกิดมาแล้วเราก็ยังได้มีโอกาสผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมก็ขอให้เราเห็นธรรมเหมือนครับพระโจคีทั้ง5ที่พระองค์ทรงแสดงในเรื่องขันธ์5ว่าสิ่งใดเป็นทุกข์นะเพราะสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละจึงเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นขันธ์5รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์เราไม่ควรยึดขันธ์5ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่ใช่ขันธ์5เรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ในเวลานี้เราก็มีโอกาสได้ฟังได้ฟังคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุบุพพิกถาทั้ง5ขอให้เรานำไปปฏิบัติเราไม่เคยให้ทานเราต้องให้ทานเราไม่เคยรักษาศีลต้องรักษาศีลให้เชื่อว่าผลของการให้ทานรักษาศีลนั้นนำความสุขมาให้ให้เรารู้จักคำว่าโทษของกามคุณที่เรามีทุกข์มีภัยชั่วกาลนานก็เพราะกามตัณหานี่เองในใจเรานี่เองห่อหุ้มใจเราไว้ขอให้เราระลึกถึงเนกขัมมะในการที่คิดจะออกบวชออกจากทุกข์นั่นเองออกจากกามคุณออกจากพยาบาทออกจากการไม่เบียดเบียนและที่สุดแล้วก็ขอให้เราได้ข้อถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาละชนี
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทนา
2: น้อมกราบในความเมตตาของพระอาจารย์ติเรกอัตระโคที่ได้เมตตาให้ธรรมะในวันนี้นะเราหนองก็นำสิ่งที่ท่านได้ชี้แนะไปประพฤติปฏิบัติกันนะคะ
3: สบายเลยเหร
2: อเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะท่านใดที่มีเครื่องสังฆทานนะคะจะได้ถวายสังฆทานกันนะคะขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
2: ค่ะเรียนเชิญนะคะท่านใดที่มีสังฆทานนะแล้วก็บูชาธรรมครูบาอาจารย์ก็เรียนเชิญได้ค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์วิสาขบูชานะวันนี้เปิดโอกาสให้สาธุชนทุกท่านนะจากทิศทั้ง4มีโอกาสได้ทรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุนะคะอีก1วันนะที่วัดสังฆทานค่ะซึ่งวัดสังฆทานก็มีกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์นะเมตตามาแสดงธรรมและยังมีโอกาสได้สวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วย ท่านใดที่จะร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานนะในกิจกรรมบุญต่างๆหรือว่าสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานก็สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีวัดสังฆทานธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704ค่ะก็สามารถร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานได้เช่นกันส่วนในการจัดรถนะไปเข้าคอร์สในงานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดสังฆทานมีการจัดรถบัสฟรีในวันที่25-21มิถุนายนสามารถมาลงชื่อสมัครได้ที่ลานธรรมรวมทั้งคอร์สสมาธิต่างๆของทางวัดสังฆทานสว่างใจนะในช่วงเสาร์ที่2และคอร์สซิโนไทย22-28มิถุนายนนะก็มาลงชื่อได้เช่นกันหรือว่าสมัคร0926698821 0926698821ในวันที่21มิถุนายนวัดสังฆทานมีการจัดรถบัสไปร่วมมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลก็มาท่านไหนที่จะไปร่วมงานบุญตรงนี้นะคะก็มาจองได้ที่แม่ชีสมศรีค่าเดินทางท่านละ400บาทรถออกในเวลา 4:30 ค่ะก็เป็นกิจกรรมบุญของทางวัดสังฆทานนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะวัดสังฆทานมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในวันเสาร์วันพระวันอาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมที่ลานธรรมในเวลา 11:00 นมีการแสดงธรรมนะก็สามารถรับฟังและรับชมผ่านสื่อธรรมะเว็บไซต์ของทางวัดสังฆทานนะคะฟังธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่เราได้มีธรรมะรักษาใจเราไม่มีโอกาสเดินทางมาวัดสังฆทานเราเปิดสถานีวิทยุนะคะก็สามารถรับฟังแล้วก็รับธรรมะที่ครูบาอาจารย์นะคะได้ชี้แนะให้พวกเราได้มีโอกาสฟังได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสบังสุกุลและกรวดน้ำรับพรค่ะ

0: ใช
1: ่ครับต่อไปพระอาจารย์ก็จะบังสกุลและให้พรนะครับ
2: ต่อจากนี้ไปพระจะบังสกุลนะโยมก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยนะคำบังสกุลนั่นก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเป็นการเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดปัญญาเหมือนกันเมื่อสักครู่ได้ฟังธรรมยศกุลบุตรไปแล้วเนี่ยโยมมีคำถามอยู่ในใจไหมว่าทำไมยศกุลบุตรเนี่ยทำไมมีอนิสงส์ฟังธรรมครั้งเดียวได้เป็นพระอรหันต์เหตุผลอะไรกรรมอันใดถึงส่งผลได้ไวขนาดนี้ในใจมีคำถามไหมถ้ามีคำถามเราจะเฉลยให้ฟังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัสสกุลบุตรเนี่ยไม่ได้สร้างบุญชาติเดียวหรอกสร้างบุญมามากมายมีอยู่ชาติหนึ่งท่านไปเห็นหญิงท้องแก่ตายอย่างอุจจารก็นึกถึงแม่ตัวเองว่าคนเป็นแม่เป็นหญิงเนี่ยไม่น่าอุจจารให้คนเข้ามาเห็นภาพไม่ดีก็มีเจตนาที่บริสุทธิ์ปรารถนาที่จะชาปนกิจหรือว่าเอาศพหญิงท้องแก่นี้เอาไปเผาเอาไปประชาให้หายอุจจารจะได้ไม่มีใครดูถูกหรือว่าว่ากล่าวรังเกียจใดๆก็จึงมีความประสงค์บอกเพื่อนอีก45คนว่าเออเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนแม่เราเขาเนี่ยป่วยด้วยมีท้องอยู่ในครรภ์ก็ตายด้วยนะก็ไม่สมควรอยู่ในสภาพนี้พวกเราให้เรามีน้ำใจนำหญิงท้องแก่ศพไม่มีญาติเนี่ยเอาไปเผาดีกว่าอันนี้สงอันนี้นี่เองนะเป็นเหตุให้ยัสสกุลบุตรได้เห็นบริวารนอนเกลื่อนกลาดเหมือนกับศพอสุภะสัญญาก็ดีอนิจจสัญญาก็ดีความไม่เที่ยงก็ดีความไม่สวยไม่งามก็ดีปรากฏขึ้นมีอนิสงส์มาชาติปัจจุบันเนี่ยได้สร้างสมมาได้มาพบพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็จึงแสดงอนุบุพพิกถาทั้ง5พร้อมด้วยอริยสัจ4ได้เป็นพระอรหันต์องค์ที่6ฉะนั้นการบังสกุลเนี่ยก็เหมือนกับกรรมฐานเมื่อไรก็ตามที่เรานึกถึงผู้ตายแล้วเราจะมีสติขึ้นมาทันทีว่าร่างกายสังขารแตกดับได้แต่ความดีหาแตกดับไม่เราเห็นชื่อสังขารเราชื่อของความดีเหล่านี้แล้วเหมือนกับเป็นกรรมฐานสอนเราว่าเราเองก็ต้องตายเราก็ไม่ควรประมาทนะควรที่จะให้ทานรักษาศีลควรที่จะออกบวชควรที่จะรู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นอานิสงส์ติดตามเราไปผู้ตายก็ได้บุญผู้ที่เรามาแล้วนึกถึงคนที่มีพระคุณกับเราคือตัวเราเองก็ได้บุญฉะนั้นการบังสกุลนี้ก็คือการปฏิบัตินะให้เราระลึกถึงความตายและความตายนี้ไม่ได้ทำร้ายเราหรอกก็เป็นปกติอยู่แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราไม่ยึดมั่นถือมั่นตรงกันข้ามเขาให้คุณให้ประโยชน์ให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาจากนี้ไปเราก็บังสกุลแล้วก็พิจารณาตามอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไปละงาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
2: จากนี้ไปเราก็ทำใจให้สงบสักพักหนึ่งนะให้เรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจให้เรามีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจให้เรามีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเป็นกรรมฐานที่หลวงปู่สังวาลเขมโกเนี่ยมีความภาคความเพียรนะสอนสั่งพระก็ดีสอนญาติโยมก็ดีให้มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเวลานี้ที่เรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมก็เพราะเรามีสตินั่นเองมีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็นำเอาร่างกายพ่อแม่ผู้มีพระคุณเราก็ตอบแทนด้วยการปฏิบัติท่านมาไม่ได้ท่านจากไปแล้ว ร่างกายเลือดเนื้อของเราก็เป็นของท่านชีวิตของเราก็เป็นของท่านลมหายใจก็เป็นของท่านผลบุญที่เรารักษาศีลทำสมาธิเกิดปัญญาก็เป็นของท่านบุญที่เราทำใส่ท่าใส่ธรรมนั้นก็เป็นของท่านดังนั้นเลิกถึงบุญแล้วเราก็เชื่อได้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นเชื้อของความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ลงลับไปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายหมู่เปรตอสุรกาย

0: รดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความรำลึกทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโซที่พวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: ครับกราบรับรางวัลที่3ครั้งกราบกราบกราบครับในวันนี้การแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ติเลกอัตตารโขในวันหยุดชดเชยก็ได้จบลงนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชทุกๆท่านและท่านชายและหญิงนะครับเที่ยงครึ่งกลับมาที่ลานธรรมเพื่อจะทำบัพติศมาข้างวันและยืนสมาธิก่อนที่จะไปพักตามระยะสายนั้นกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งเตรียมตัวครับเดี๋ยวก่อนยังไม่ทันได้บอกรีบจังนิวรณ์นี่เอาต่อไปพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุแปลว่าคนตามระยะสายนะครับแล้วกลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งไปสมาสวดมนต์พระกลางวันและหยุดสมาธินะครับก็ผมก็ขอขอบคุณญาติธรรมที่ให้ยาแก้หวัดมานะครับก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพหมดโรคหมดภัยนะครับขอสาธุกับทุกๆท่านด้วย
1: ค่ะแล้วก็นำ
0: ไม่จะบอก
1: ค่ะก็นะคะมีหลายท่านสอบถามกันมานะคะในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับสู่อุโบสถแก้วเวลาเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็ยังไม่เป็นการยืนยันนะคะว่าจะอัญเชิญในเวลากี่โมงนะคะเดี๋ยวเราก็คอยฟังเสียงสัญญาณนะคะของทางวัดสังฆทานติ้งหน่องนะเป็นเสียงตามสายก็จะบอกให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านนะคะที่เดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานในช่วงสัปดาห์วิสาขบูชานะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมบุญนะซึ่งก็สิ้นสุดแล้วนะวันนี้นะคะก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนำคำที่พระอาจารย์ติเลกนะคะไปประพฤติปฏิบัติไปต่อยอดกันเรามีโอกาสฟังธรรมแล้วให้มันฝังอยู่ในจิตนะฝังอยู่ในใจของเราคอยเตือนตัวเรานะผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นองค์พระตถาคตนะ
2: ประกาศรายชื่อ
1: นะวันนี้ก็เนาะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะเจริญในธรรมก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ชื่อต่อนะคะ
3: อนุโมทนาบุญในนามของคุณจันสุดาด่านเก่านะคะท่านร่วมทุกบุญ399บาทในนามของคุณสิทธิชัยเพชรวิเศษและคุณแม่นะคะคุณพยาวเพชรวิเศษร่วมทุกบุญ100บาทคุณเบญจพรสุขเจริญค่ะร่วมบุญน้ำไฟ100ค่ะในนามของนางสาวนาพัชนันทองแก้วท่านร่วมทุกบุญ100บาทเดี๋ยวแม่จุฬามณีนะคะเดี๋ยวไปจองรถให้เนาะเดี๋ยวท่านต้องรับบัตรที่นั่งรถเนาะเดี๋ยวไปติดต่อแม่สีให้นะคะอนุโมทนาบุญทุกท่านไปในโอกาสนี้ค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรม1ค่ำเดือน6

วันแรมหนึ่งค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันที่2ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้ทรงธรรมตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คือเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครพร้อมภิกษุสงฆ์จำนวน 20,000 รูปเมื่อประชาชนในพระนครเห็นพระพุทธองค์เสด็จบิณฑบาตจากบ้านนี้ไปบ้านโน้นก็โจทย์ขานพระแพร่สะพัดออกไปว่าพระราชโอรสสิทธัตถะเที่ยวขอข้าวกินเมื่อพระนางยโสธราพระพุทธชายาได้ยินเข้าก็นำความขึ้นทูลให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จไปขอก้อนข้าวผู้อื่นพระเจ้าสุทโธทนะทรงฟังดังนั้นก็รู้สึกสลดใจจึงเสด็จไปตรัสตัดพ้อกับพระพุทธเจ้าว่าภิกษุจำนวนเท่านี้ทำไมพระองค์จะถวายบิณฑบาตให้ไม่ได้ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดเที่ยวขออาหารผู้อื่นเช่นนี้เหตุใดจึงต้องทำให้อับอายด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบว่าวงกษัตริย์นี้เป็นวงของพระเจ้าสุทโธทนะส่วนวงของพระองค์และพระพุทธเจ้าทั้งหลายชื่อว่าพุทธวงศ์มีพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนหน้าอาทิพระทีปังกรพระโกณฑัญญะเป็นต้นประเพณีของพุทธวงศ์ย่อมเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตเท่านั้นระหว่างที่ประทับยืนอยู่นั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติยอมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อกล่าวพระคาถาจบพระเจ้าสุทโธทนะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันจากนั้นทรงรับบาตรของพระพุทธเจ้ามาแล้วเสด็จนำพระพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่ปราสาทเมื่อถึงในราชวังพระองค์ก็ทรงถวายเลี้ยงด้วยของเคี้ยวอันประณีตหลังจากฉันเสร็จพระพุทธเจ้าก็ตรัสพระคาถาคล้ายเดิมอีกครั้งเมื่อกล่าวจบพระพุทธบิดาทรงบรรลุเป็นพระสักทาคามีส่วนพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระมารดาเลี้ยงของพระพุทธองค์ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจากนั้นนางสนมทั้งปวงก็มาถวายบังคมพระพุทธเจ้ายกเว้นก็แต่พระนางยโสธราแม้คนทั้งหลายจะกราบทูลขอให้พระนางเสด็จไปถวายบังคมแต่พระนางกลับตรัสว่าถ้าความดีของเรามีอยู่พระลูกเจ้าก็จักเสด็จมาหาเราเองเมื่อนั้นเราจึงจะถวายบังคมแล้วก็ไม่ได้เสด็จไปหลังจากพระญาติเข้าเฝ้าครบแล้วพระพุทธเจ้าทรงให้พระราชบิดารับบาตรแล้วเสด็จไปตำหนักของพระนางยโสธราพร้อมพระอัครสาวกทั้งสองแล้วตรัสกับพระอัครสาวกว่าไม่ว่าพระนางยโสธราจะเข้ามาถวายบังคมอย่างไรก็ไม่ต้องห้ามเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนพระแท่นพระนางยโสธราก็รีบปรีเข้ามาเฝ้าจับข้อพระบาททั้งสองของพระองค์กลิ้งเกลือกพระเศียรที่หลังพระบาทแล้วถวายบังคมพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงพรรณนาความจงรักภักดี
ของพระนางยโสธราที่มีต่อพระพุทธองค์ว่าตั้งแต่ทรงผนวดพระนางยโสธราก็ทรงกระทำดุจเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำทุกประการพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าจันทากินนอนชาดกอันเป็นเรื่องราวความจงรักภักดีของพระนางในชาติที่พระนางและพระพุทธองค์เกิดเป็นคู่กินรีและกินนอนเพื่อบรรเทาความโศกเศร้าเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระนางก็ทรงบรรลุเป็นพระโสดาบันวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรม1ค่ำเดือน6วันโปรดพระญาติบรรลุธรรม

0: ชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณ

0: ใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
1: รัชกาลที่10เนี่ย

0: สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
1: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
0: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
2: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
3: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปียวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
4: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เด็กฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนและก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่น

0: ประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่สองอีกนะครับเป็นครูรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สองสำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทาน กรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้อยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเราถ
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะ

ยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพเจ็ดวันเจ็ดคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือนหกฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติเจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้น

เรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิต

แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินถ้านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องใช้ความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่

คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วันใจคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่
บางคนนี่ยืนยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินมันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะ
บางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปี
สร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนี้พุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเรา
เทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้

0: รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็เรียกธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะ คนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งถิ่นกันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยมันภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์เนี่ยในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วมีองว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูก หัวใจปอดตับไตน้อย

จะใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมโกเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียวสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

กลับเมืองเหนือเครือเคร้าวไวยธรรมหลังจากที่ได้กราบลาเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตแล้วจึงได้ออกเดินทางจากบ้านหนองผือนาในสกลนครแล้วก็ไปพักอยู่บ้านหนองโดกออกจากพันนานิคมไปพังโคนไปสว่างแดนดินเข้าอุดรไปขอนแก่นไปโคราชสระบุรีลพบุรีบ้านมีตากฟ้าท่าตะโกนครสวรรค์ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพิษณุโลกไปสุโขทัยศรีสัชนาลัยอำเภอลองแม่ทะลำปางลำพูนเชียงใหม่แล้วเข้าพักอยู่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่จำพรรษาอยู่วัดเจดีย์หลวงนับเฉพาะวันออกเดินทางได้45วันจากวัดของเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่บ้านหนองผือนาในสกลนครจนถึงเมืองเชียงใหม่วัดเจดีย์หลวงวันพักมิได้นับพัก2วัน3วันมากสุดสัปดาห์หนึ่งแล้วก็เดินทางไปเดินช่วงบ่ายไปหาค่ำมืดเดินไปตามทางรถไฟช่วงนี้เดือนแจ้งเดินตอนกลางคืนได้สบายอากาศดีไม่มีแดดเดินไปได้ตามสบายไปกับพุทโธซ้ายขวาเดินไปเรื่อยเหนื่อยก็แวะพักขอบิณฑบาตฉันกับพวกทำการรักษาทางรถไฟคนตีอีเตอร์เหล็กสลักรางรถไฟชาวบ้านใกล้เคียงระแวกนั้นท่านไม่กลัวคนเหรอเขาถามไม่กลัวถ้ากลัวคนก็ไม่ได้กินข้าวน่ะสินิมนต์สวัสดีครับเจริญพรในปีพุทธศักราช2491ถึง2492เมื่ออายุได้38 39ปี

สองปีนั้นอยู่จำพรรษาที่วัดเจดีย์หลวงแต่หน้าแล้งก็ออกเจริญภาวนารอบตัวเวียงไปตามวัดต่างๆในเวียงของเชียงใหม่กลับคืนเมืองเชียงใหม่ปีพุทธศักราช2491อายุได้38ปีพรรษาที่9อยู่จำพรรษาที่วัดเจดีย์หลวงพรรษาที่10ก็อยู่เจดีย์หลวงในพรรษาที่9รับหน้าที่เทศธรรมสั่งสอนศรัทธาให้รู้จักการภาวนาในพรรษานี้เวลาเทศก็เน้นการปฏิบัติชี้แจงในรูปนามธาตุขันธ์อายตนะยึดเอาคำเทศนาของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทวัดบรมนิวาสเสาะหาหนังสือที่เพิ่นแต่งมาอ่านเอาเทศธรรมเรื่องกายนครมาท่องจนขึ้นใจพิจารณาจนพอรู้พอเข้าใจแล้วนำไปประยุกต์เทศนาชี้แจงแนะนำชาวศรัทธาเขาก็พอใจยินดีมาฟังมาปฏิบัติกันจนเต็มอุโบสถหลายคนก็ได้รับผลการปฏิบัติหลายคนก็ได้แนวทางได้รู้ได้เข้าใจเราก็ออกตัวว่าอาตมาไม่ใช่พระนักเทศศึกษาเล่าเรียนการปริยัติก็เล่าเรียนศึกษามาน้อยตั้งใจมาแต่การปฏิบัติขอญาติพี่น้องทั้งหลายจงฟังเอาแต่ส่วนที่เป็นสาระนำไปปฏิบัติให้ได้เน้อส่วนที่ไม่ชอบใจก็ละคืนเสียข้าวของเครื่องให้ทานก็ไหลมาเทมาเราก็มอบให้ท่านเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้เอาไปบริหารเราไม่เกี่ยวข้องอันใดได้แต่สอนให้ศรัทธาเขารู้จักการภาวนาเอาแนวธรรมของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีและแนวของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตตั้งเป็นหลักไว้แล้วสอนเขาไปตามเรื่องเทศนาธรรมเรื่องกายนครของเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์กายนครกุมภูปมังกายมิมังวิทิตวานครูปมังจิตตมิทังทะเกตวาโยเททะมารังปัญญาวุฒเณชิตังจะรักเขอนิเวสโนสิยาติบัดนี้จะรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในพุทธภาษิตซึ่งมีมาในคัมภีร์พระธรรมบทเพื่อให้สำเร็จประโยชน์การฟังธรรมแด่พุทธบริษัทตามสมควรแก่อารัพพสมัยเนื้อความตามพุทธภาษิตซึ่งได้ยกขึ้นเป็นอุเทศนั้นว่ากุมภูปมังกายมิมังวิทิตวาบุคคลพึงรู้แจ้งซึ่งสกลกายของตนนี้ว่าเป็นของไม่คงทนสักปานใดเปรียบด้วยภาชนะคือหม้ออันบุคคลทำขึ้นจากดินเหนียวฉะนั้นอธิบายว่าธรรมดาภาชนะอันบุคคลทำขึ้นด้วยดินเหนียวจะเล็กใหญ่สุกดิบตื้นลึกหนาบางขนาดไหนไม่ว่าย่อมจะมีความแตกดับความทำลายเป็นที่สุดฉันใดถึงแม้สกลกายซึ่งนิยมว่าเป็นของของเรานี้จะเล็กใหญ่อ้วนผอมสูงต่ำดำขาวปึกแผ่นแน่นหนาหรือบอบบางประการใดก็ตามคงจะมีความแตกความทำลายเป็นที่สุดฉันนั้นนครูปมังจิตตมิทังทะเกตวาแล้วพึงตั้งจิตนี้ไว้ภายในสกุลกายอันประกอบด้วยทวารทั้ง9ซึ่งมีอาการควรเปรียบด้วยพระนครอันมั่นคงพรักพร้อมด้วยประตูหอรบครบบริบูรณ์สมควรจะรับข้าศึกได้อธิบายว่าเจ้าผู้ครองนครก็ดีแม่ทัพก็ดีเมื่อใดพระนครอันมั่นคงพร้อมได้ค่ายคูประตูหอรบเช่นนั้นเมื่อมีข้าศึกปัจจามิตรมาติดพระนครก็ควรออกรบกับข้าศึกถ้าเสียท่วงทีแก่ข้าศึกลงก็ให้กลับเข้าพระนครรักษาประตูหอรบไว้ให้มั่นคงแล้วเข้าพักผ่อนทักแกล้วทหาร
บำรุงกำลังสุรโยธาให้บริบูรณ์ขึ้นเป็นที่แล้วก็ให้ออกรบบ่อยๆอย่าปล่อยให้ข้าศึกมีกำลังเมื่อมีชัยได้แขวงของปรปักษ์แล้วก็ให้ตั้งกองรักษาอย่าให้เสียท่วงทีได้แล้วอย่ายินดีอยู่แต่เพียงเท่านั้นให้เร่งรีบรบชิงชัยจนได้ตลอดอาณาจักรของปัจจามิตรข้ออุปมาอันนี้แลมีฉันใดพระโยคาวจรผู้เห็นโทษในวัฏฏสงสารเมื่อได้สกลกายบริบูรณ์พรักพร้อมด้วยทวารทั้งหกมีจักษุทวารเป็นต้นอันพ้นเสียแล้วจากพิบัติคือใบ้บ้าบอดหนวกชื่อว่าเป็นอันได้พระนครอันดีโยเทถมารังปัญญาวุเทนะเมื่อเห็นว่าตนได้พระนครอันดีเช่นนั้นก็พึงตั้งหน้ารบกับด้วยมารกิเลสด้วยอาวุธคือวิปัสสนาญาณเมื่อเห็นว่ากิเลสมีกำลังกล้าสู้ไม่ไหวก็ให้เข้าภายในพระนครพักผ่อนบำรุงตรุณวิปัสสนาคือสมาธิกิจให้มีกำลังกล้าแล้วออกรบบ่อยๆชิตันจะรักเขอนิเวสโนสิยาเมื่อรบชนะได้เพียงใดก็ให้ตั้งสังวรอินทรีย์รักษาไว้อย่าให้เสียแก่ข้าศึกอีกแต่อย่ายินดีอยู่แต่เพียงเท่านั้นข้อสำคัญคือพระนิพพานเป็นสถานอันข้าศึกรักษาอยู่โดยรอบชื่อว่าอาณาเขตแห่งปรปักษ์เราจะต้องตั้งใจหักเอาให้จงได้จึงจะเป็นผู้พ้นภัยมีชัยชนะไม่มีข้าศึกที่จะต่อต้านปานประหนึ่งว่ามรมมาจากกพัฒน์ดิราชมีอุปมาเช่นเดียวกันกับสุรโยธาอันชนะอาณาจักรของปรปักษ์เช่นนั้นบัดนี้จักอธิบายที่ว่ากายนครซึ่งว่ามีข้าศึกตั้งอยู่โดยรอบข้าศึกนั้นใช่อื่นได้แก่อุปกิเลสซึ่งเข้าทำใจให้ขุ่นมัว16ประการคือโมโหความหลงไม่รู้จักดีและชั่ว1อหิริกังความไม่ละอายต่อกรรมอันเป็นบาป1อโนตตัปปังความไม่สะดุ้งหวาดเสียวต่อกรรมอันเป็นบาป1โลโภความละโมบเพ่งอยากได้พัสดุของท่านผู้อื่น1ทิฏฐิความเห็นวิปราชผิดจากทางชอบธรรม1มาโนความถือตนว่าตนดีกว่าผู้อื่น1อิจฉาความริษยาไม่อยากให้ผู้อื่นดีกว่าตน1มัจฉาริยังความตระหนี่หวงแหนวัตถุซึ่งเป็นของมีอยู่แห่งตนเกินประมาณ1กุกุจจังความรำคาญใจ1ผีหนังความง่วงเหงา1มิตรทังความหลับ1วิจิกิจฉาความไม่แน่ใจ1มัคโขความกรบเกลื่อนคุมของท่าน1ปราโสความอวดตน1มายาความล่อลวงเขา1สาเถยยังความปิดโทษของตน1เหล่านี้หรือจะชี้อกุศลเจตสิก14ก็มีอาการดุจเดียวกันชื่อว่ากิเลสมารทั้งสิ้นเพราะอกุศลธรรมเหล่านี้เมื่อเข้าสัมปยุตกับจิตผู้ใดแล้วย่อมทำจิตให้เศร้าหมองขุ่นมัวเมื่อสงบไม่ได้เพียงจิตแล้วก็จะซ่านออกมาภายนอกทำให้กายวิการบ้างวจีการบ้างแสดงให้โลกเห็นว่าประพฤติตนไม่สมควรจะต้องได้รับโทษต่างๆยังต่ำที่สุดมีครหานินทาติเตียนเป็นต้นยังสูงได้รับราชทัณฑ์มีจำคุกและประหารชีวิตเป็นต้นอาจจะทำบุคคลผู้รู้อำนาจของตนให้เสียหายได้อย่างนี้จึงชื่อว่ามาโรมานกิเลสมานเหล่านี้จะว่าเป็นของมีอยู่ประจำตนทีเดียวก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีในตนทีเดียวก็ไม่ชอบเมื่อจะเกิดต้องอาศัยเหตุคือผัสสะมีอวิชชาเป็นปัจจัย
ส่วนสัมผัสสะนั้นถ้ามีอวิชชาเป็นปัจจัยก็ไม่เกิดอกุศลเจตสิกเหล่านั้นได้เพราะเหตุนั้นถึงท่านผู้ชำระมารได้แล้วทั้งหลายผัสสะทั้งหกมีจักขุสัมผัสเป็นต้นยังมีแต่ว่าวิชาเป็นปัจจัยเสียแล้วอกุศลเจตสิกจะเข้าสัมปยุตกับจิตของท่านไม่ได้จิตของท่านจึงผ่องใสอยู่เสมอผู้ตั้งใจจะรักษากายนครให้ราบคาบอยู่เย็นเป็นสุขก็จะตั้งหน้ารบฆ่าศึกคือมารกิเลสเหล่านี้ไม่ให้เข้าอาศัยพระนครได้วิธีรบนั้นก็ไม่ยากคือให้ปราบผลมารชั้นต่ำชั้นเลวด้วยอาวุธคือศีลให้ปราบผลมารชั้นกลางด้วยอาวุธคือสมาธิให้ปราบจอมพลของมารคือตัวอุปธิด้วยอาวุธคือปัญญาสนามรบก็คือประตูพระนครทั้งหกแห่งคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เองการจะยิงอาวุธทั้งสามประเภทนั้นก็เล็งศูนย์ให้ตรงคือตัวสติสัมปชัญญะอย่าให้เสียลูกและดินเปล่าคือความไม่แน่นอนเท่านี้ก็จะชนะข้าศึกคือมารกิเลสได้เพราะกิเลสเหล่านี้มีกำลังอันน้อยสู้พระอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ถ้าจะเทียบอีกชั้นหนึ่งมารกิเลสนี้เท่ากับพวกปล้นก็ว่าได้เพราะมันข่มเหงได้แต่ชั้นพวกที่โง่เขลาปราศจากสติเท่านั้นถ้าไปถึงท่านที่มีสติสัมปชัญญะแล้วมันก็ไม่มีอำนาจอะไรยังมีข้าศึกอีกประเภทหนึ่งอันพวกเราจะพึงหน้าวิตกอย่างยิ่งคือชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความป่วยไข้มรณะความตายข้าศึกสี่กองนี้เท่ากับแวดล้อมเราอยู่โดยรอบนักปราชญ์ทั้งหลายในโลกซึ่งนิยมกันว่าผู้มีปัญญาแท้จริงมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานที่จะหลีกออกจากเคหปฐานละสุขสมบัติกามารมณ์ประพฤติพรตพรหมจรรย์เสียได้ก็เพราะเห็นโทษว่าตนตกอยู่ในที่ล้อมแห่งข้าศึกทั้งสี่กองเหล่านี้ถ้าเราเพ่งดูความจริงให้ชัดใจแล้วก็จะเห็นชาติความเกิดเป็นตัวทุกข์เพราะเป็นฐานที่ตั้งแห่งความแก่ความเจ็บไข้ความตายและความเศร้าโศกคร่ำครวญทนยากลำบากคับแค้นอัดอั้นตันใจเต็มไปอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็เพราะชาติทุกนี้เองเป็นเหตุชราความแก่นี้เล่าก็เป็นตัวทุกข์สำคัญส่วนหนึ่งเพราะความแก่เจริญหนักขึ้นก็แสดงกายวิการต่างๆคือตามืดหูหนักฟันหักแก้มตอกมีกำลังอันทุพพลภาพจะประกอบกิจการงานใดๆย่อมข้องขัดตัดความต้องการเสียทั่วไปได้รับทุกโทมนัสอุปายาตต่างๆเหล่านี้ก็เพราะชราทุกข์เป็นเหตุส่วนพยาธิความป่วยไข้นี้เล่าก็เป็นตัวทุกข์สำคัญอีกโสดหนึ่งเพราะทุกขเวทนาที่จะปรากฏขึ้นในสกุลกายมีปวดหัวเจ็บท้องและร้อนหนาวเป็นต้นได้รับทุกโทมนัสอุปายาตต่างๆก็เพราะพยาธิความป่วยไข้เป็นต้นเหตุส่วนมรณะความตายนั้นเล่าก็เป็นตัวทุกข์สำคัญอีกโสดหนึ่งเหมือนกันเพราะชีวิตร่างกายจิตใจเป็นของรักความเป็นอยู่ได้เสมอไปย่อมเป็นที่พอใจทั่วกันความตายเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอย่างเอกเพราะสิ่งที่ไม่พอใจมามีขึ้นก็เป็นหน้าที่จะต้องทุกข์โทมนัสคับแค้นใจอยู่เองเพราะเหตุนั้นมรณะคือความตายจึงเป็นตัวทุกส่วนหนึ่งดังนี้ถ้าจะว่าไปตามความเป็นจริงทุกทั้งสี่กองนี้ต้องนับว่าเป็นมรดกตกมาแต่บิดามารดาตรงทีเดียวความจริงบิดามารดาท่านก็ไม่ชอบท่านชอบแต่เกิดเท่านั้นส่วนแก่ไข้เจ็บตายท่านเกลียดที่สุดแต่ฉะไหน
จึงต้องมอบให้แก่เราด้วยน่าพิศวงนักหนา

จะว่าท่านรักเราที่สุดก็ชอบเพราะท่านทำนุบำรุงเลี้ยงดูเรามาอย่างประณีตที่สุดถ้าจะว่าท่านเกลียดเราที่สุดก็ชอบเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าความแก่ไข้เจ็บตายมีมาเพราะความเกิดต่างว่าบุรุษคนหนึ่งเป็นขี้เรื้อนกุดถังรู้อยู่ว่าถ้าเรามีภรรยาเกิดบุตรขึ้นก็คงจะเป็นขี้เรื้อนกุดถังเช่นตัวเราเป็นแน่เราทนวิบากรับผลของกรรมจำเพาะแต่ตัวคนเดียวให้สิ้นเรื่องไปดีกว่าอย่าให้โรคนี้ไปติดต่อกับบุตรอีกเลยคิดอย่างนี้สู้ทนไม่มีภรรยาไม่ให้โรคนั้นติดต่อได้ถ้าเช่นนั้นควรชมได้ว่าเป็นผู้คิดดีคิดชอบไม่ใช่หรือก็โรคคือความแก่ไข้เจ็บตายนี้จะมีร้ายกว่าโรคกุดถังอีกหรือจะว่าบิดามารดาโง่หรือฉลาดก็ตามใจว่าแต่เฉพาะตัวของเราเองดีกว่าคือว่าเราจะยอมให้มรดกอันชั่วร้ายซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้แก่บุตรหรือไม่เพราะส่วนบิดามารดาเป็นอดีตเสียแล้วไม่มีทางที่จะแก้ไขได้แต่ส่วนตัวของเราเป็นปัจจุบันมีทางจะแก้ไขได้ข้อนี้ควรผู้มีปัญญาจะพึงตรึกตรองหรือจะเห็นไปว่าถ้าพร้อมใจกันไม่มีสามีภรรยาเสียด้วยกันหมดจะได้ใครสืบประเพณีต่อไปเล่าข้อนี้ไม่ควรปรารภจะไปตรงกับสุภาษิตโบราณว่าเกี่ยวหญ้ามุงทุ่งคือเราไม่สามารถเกี่ยวหญ้าเพื่อมามุงเป็นหลังคาให้ครอบคลุมทุ่งนาทั้งทุ่งได้นักปราชญ์ทั้งหลายผู้เห็นภายในวัฏฏะท่านย่อมคิดเฉพาะตนเท่านั้นถึงแม้โลกเขาร้องไห้เศร้าโศกทั่วไปท่านไม่ยอมร้องไห้เศร้าโศกคนเดียวก็แต่เกิดแก่เก็บตายนี้เองเป็นตัววัฏฏะทุกข์บัดนี้เราชื่อว่าถูกล้อมอยู่แล้วไม่ใช่หรือก็ความเกิดเป็นเบื้องต้นเราเกิดมาเสียแล้วความตายเป็นเบื้องปลายความแก่ความป่วยไข้แนบอยู่สองข้างเราจะออกทางไหนท่านทั้งหลายผู้เห็นโทษแห่งวัฏฏะทุกนี้ต่างคนต่างคิดหาทางออกจึงเกิดมีความเห็นต่างๆกันพวกหนึ่งชื่อว่าสัสตาสยะเห็นว่าความเกิดเป็นความเที่ยงเคยเกิดเป็นอะไรก็จะต้องเกิดเป็นสิ่งนั้นร่ำไปแต่ตัวก็ไม่พ้นตายอีกพวกหนึ่งชื่อว่าอุเฉทาสยะเห็นว่าตายแล้วสูญความรู้ความคิดที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้เป็นแสงของดินน้ำไฟลมที่ประชุมกันอยู่นี้เท่านั้นถ้าธาตุทั้งสี่แตกจากกันเสียแล้วความรู้ความคิดก็ดับไปหมดชื่อว่าอุเฉททิฐิแต่ตัวก็จะต้องตายอีกพวกหนึ่งชื่อว่าอนุโลมิขันตยาสยะมีความเห็นไม่แน่นอนตามเขาไปอย่างนั้นเองจะเห็นว่าตายแล้วต้องเกิดอีกก็ไม่แน่จะเห็นว่าตายแล้วสูญไปก็ไม่แน่อดทนไปตามเขาอย่างนั้นเองชื่อว่าอนุโลมิกทิฏฐิแต่ตัวก็จะต้องตายเจ้าทิฏฐิทั้งสามนี้ออกจากที่ล้อมไม่ได้ต้องยอมตายชื่อว่าตายในที่ล้อมตายในห่วงตายในสมมุติจึงชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งชื่อว่ายถาภูตยานาสยะมีความเห็นตามความเป็นจริงอย่างไรคือในเบื้องต้นเมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยเห็นว่าความเกิดเป็นอดีตคือเกิดมาเสียแล้วส่วนความแก่ความป่วยไข้ความตายนั้นเป็นอนาคตคือยังมาไม่ถึงตัวซึ่งไม่มีเกิดแก่ป่วยไข้เจ็บตายนี้เป็นปัจจุบันจึงเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาสามความเกิดซึ่งเป็นอดีตเป็นกามตัณหาตัวที่เป็นปัจจุบันซึ่งไม่มีเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นภวตัณหาเมื่อตรองได้ความชัดว่าตัวของเราตกอยู่ในอำนาจของตัณหาทั้งสามแน่นอนตัณหาทั้งสามนี้ท่านให้ชื่อว่าสมุทัยอริยสัจเพราะไม่รู้จักเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นตัวสมุทัยนี้เองเกิดแก่เจ็บตาย

ึงกลายเป็นทุกขอริยสัจขึ้นเมื่อตรวจตรองจนรู้จักหน้าตาของทุกข์และสมุทัยจนชัดใจแล้วก็จะต้องค้นหาทางละทางวางหาทางปล่อยหาทางออกจากตัณหานั้นจะละจะวางจะปล่อยจะออกทางไหนโบราณท่านว่าขึ้นต้นไม้สุดยอดแล้วจะไปทางใดก็ได้ความว่าขึ้นทางใดก็ต้องลงทางนั้นมาทางใดก็ต้องกลับทางนั้นอันตัวของเรานี้มาทางเกิดแก่เจ็บตายชะนี้แล้วจะออกทางอื่นไม่ได้ต้องออกทางเกิดแก่เจ็บตายนี้เองจึงจะตรงเมื่อความแน่นอนเกิดขึ้นแก่ใจชะนี้แล้วจะต้องตรง

นี้เองจึงจะตรงเมื่อความแน่นอนเกิดขึ้นแก่ใจชนิดแล้วจะต้องตรวจดูความเกิดคำที่ว่าชาติความเกิดนี้จะหมายความเอาเป็นแน่ลงในเวลาใดทำไมจึงจะขีดลงได้ว่านี่แหละชื่อว่าชาติความเกิดเมื่อไม่เข้าใจให้ระลึกถึงปฏิจจสมุปบาทธรรมที่ว่าภวปัจจยาชาติภพเป็นปัจจัยแก่ชาติดังนี้คำที่ว่าภพนั้นก็คือความเป็นความมีแห่งสกลกายอันนี้เองเมื่อสกลกายมีอยู่ก็ชื่อว่ามีภพเมื่อมีภพเป็นแดนเกิดอยู่แล้วชาติก็ต้องหมายเอาที่ภพนี้เองก็จะเห็นได้ว่าเราเป็นตัวภพตัวชาติเมื่อภพปรากฏอยู่เพียงใดชาติก็ย่อมปรากฏอยู่เพียงนั้นที่เราบริโภคอาหารคือผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นต้นก็คือบำรุงชาติความเกิดนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าเราเกิดอยู่เสมอทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อชาติความเกิดที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นของจริงนี้ปรากฏชัดขึ้นแก่ใจของเราได้ในการใดชาติความเกิดซึ่งเป็นอดีตซึ่งตนเคยเข้าใจมาแต่ก่อนนั้นก็จะดับไปในการนั้นเมื่อเห็นชาติความเกิดซึ่งเป็นปัจจุบันโดยชัดเจนได้แล้วก็จะเห็นชราความแก่พยาธิความป่วยไข้มรณะความตายซึ่งเป็นปัจจุบันอยู่ด้วยกันมีด้วยกันพลัดพรากจากกันไม่ได้เมื่อความเห็นอันนี้ชัดใจแล้วส่วนชราพยาธิมรณะซึ่งเคยเข้าใจว่าเป็นอนาคตนั้นก็จะดับไปยังเหลืออยู่แต่ชาติชราพยาธิมรณะซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นตัวมรรคอาการที่เห็นว่าชาติชราพยาธิมรณะเป็นอดีตบ้างเป็นอนาคตบ้างและเห็นตัวของเราเป็นปัจจุบันว่างจากชาติชราพยาธิมรณะด้วยนั้นแลเป็นทุกข์ด้วยเป็นสมุทัยด้วยอาการที่เห็นชาติชราพยาธิมรณะเป็นปัจจุบันธรรมคือเป็นตัวเราหรือตัวเราเป็นชาติชราพยาธิมรณะตรงทีเดียวนั่นแลเป็นนิโรธด้วยเป็นมรรคด้วยเมื่อมรรคภาวนาอัญโยคาวจรเจ้าได้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นเต็มที่เป็นศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิขึ้นได้ในการใดญาณทัศนะเป็นเครื่องวินิจฉัยว่านี่โลกนี่ธรรมนี่สมมุตินี่บัญญัติก็จะปรากฏขึ้นแก่โยคาวจรเจ้าในการนั้นคือบรรลุวิมุตติธรรมนั่นเองชื่อว่าท่านออกจากชาติชราพยาธิมรณะได้โดยดีด้วยวิชาและวิมุตติด้วยอาการอย่างนี้ท่านจึงมีนามว่าเขมีผู้เกษมจากโยคะอเวรีผู้หาเวรไม่ได้อภโยผู้หาภัยไม่ได้ปันทิโตติปวุจจตินักปราชญ์ในโลกจึงให้เกียรติคุณแก่ท่านจำพวกนั้นว่าบัณฑิตบัณฑิตดังนี้ท่านจำพวกนี้ชื่อว่ายะถาภูตยานาสยะคือออกจากที่ล้อมแห่งข้าศึกด้วยญาณทัศนะคือตัวยะถาภูตยานเป็นผู้ออกตัวได้ไม่ยอมตายในสมมุติเพราะเหตุฉะนั้นจึงเป็นผู้สมควรนักหนาอันพวกเราทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทจะพึงดำเนินตามแต่พึงเข้าใจว่าทางหนีทางสู้เหล่านี้จะปรากฏขึ้นได้ต้องอาศัยกิจญาณคือปฏิบัติตัวภาเวตัพพธรรมเป็นได้ต้องอาศัยกิจญาณคือปฏิบัติตัวภาเวตัพพธรรมเป็นมรรคภาวนาได้แก่การทำให้พระอัฏฐังคิกมรรคบริบูรณ์ขึ้นเต็มที่แก่ตนเป็นข้อสำคัญได้บรรยายในพุทธภาษิตคาถาแสดงกายนครตามพุทธภาษิตและอัตโนมัตยาธิบายพอเป็นทางแห่งความดำริแก่พุทธบริษัทโดยสังคิ

ตนัยด้วยประการฉะนี้ข้อความข้างต้นที่ได้แสดงมานี้นำมาจากเทศนาธรรมเรื่องกายนครของเจ้าพระคุณพระอุบาลีผู้นูปมาจารย์จันสิริจันโทขึ้นลงเมืองเหนือกับอีสานได้3เที่ยวแต่ละเที่ยวก็เดินนับไม้หมอนรถไฟเริ่มแต่ตะพานหินเขตจังหวัดพิจิตรมีอยู่เที่ยวหนึ่งจากลพบุรีขึ้นไปจนถึงเมืองเชียงใหม่ผู้ข้าลงมาเยี่ยมบ้านในปีพุทธศักราช2489ช่วงหลังเสร็จสิ้นสงครามมหาเอเชียบูรพาใหม่ๆทางการบ้านเมืองก็วุ่นวายกองทัพก็ปลดทหารคือทหารที่เข้ากับพวกอเมริกาแล้วมาเข้ากับพวกญี่ปุ่นไปไหนก็มีแต่พวกทหารเขาก็เดินกันเป็นหมู่ๆเราก็เดินลงมาถนนหนทางรางรถไฟก็ถูกทำลายเป็นระยะระยะก็ซ่อมแซมบำรุงพวกเฉลยศึกญี่ปุ่นก็เห็นอยู่หลายพวกทหารบางกลุ่มก็คุยกันว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันหนอบ้านก็ไม่มีทหารก็ไม่ได้เป็นเขาว่าต่อสู้ทำการรบเพื่อการปลดประจำการในปีพุทธศักราช2475ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทเอาเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตขึ้นไปยับยั้งอยู่วัดเจดีย์หลวงในตำแหน่งพระอุปัชฌาย์แล้วเจ้าอาวาสว่าการวัดยังได้สั่งคำชับว่าท่านมั่นเห็นตัวเองแล้วแต่ไม่แก้ในตัวเองแล้วจะได้กังวลกับผมเพราะผมอายุมากแล้วผมรักษากายวาจาใจของผมได้ถึงสุขแล้วท่านเจ้าคุณพระอุบาลีดำริแล้วท่านก็กลับลงวัดบรมนิวาสเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็อยู่กับท่านอาจารย์ลีธรรมทโรจำพรรษาวัดเจดีย์หลวงทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์บวชให้หลวงตาปรัชเกตวันนโกก็เป็นอันสนองเจตนาของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีเต็มแบบสมบูรณ์พอออกพรรษาก็หนีขึ้นไปเมืองพร้าวท่านอาจารย์ลีตามไม่ทันเสาะหาไม่ปะไม่เห็นท่านอาจารย์แหวนสุกินโนลงไปเฝ้าพยาบาลท่านเจ้าคุณพระอุบาลีที่อาพาธแข้งหักตามคำของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยปกติธรรมของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตนั้นและตามคำของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีก็แสดงว่ายังไม่จบแจ้งในธรรมชั้นยอดอีกอย่างเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตนั้นชอบสงบไม่ต้องการงานอันยุ่งยากไม่ต้องการคุกคีกับหมู่คณะจึงได้หนีขึ้นเมืองพร้าวหลบตัวอยู่ป่าหินผายองห้วยงูแม่ดอกคำป่าเมี่ยงไม่เอาท่านอาจารย์ลีธรรมทโรไปด้วยท่านอาจารย์แหวนสุจินโนเล่าให้ฟังอีกว่าเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลบหลีกไปแก้ไขตนเองแต่ยังติดอยู่กับคู่บำเพ็ญบารมีที่เคยร่วมสร้างดีชั่วด้วยกันมายังติดขัดอยู่ในใจต้องเสาะหาแล้วสงเคราะห์ปลดเปลื้องสิ่งนี้ก่อนจึงจะหลุดไปได้สมกับคำที่ท่านเจ้าคุณอุบาลีว่าเห็นตัวเองแล้วแต่ยังไม่เห็นแจ้งในตัวจนในที่สุดเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเสาะหาไปเห็นได้อยู่บ้านแม่กอยเป็นสาวเฒ่าสร้างเสนาสนะถวายเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพิ่นแก้ไขทั้งกายหยาบจิตหยาบและแก้ไขทั้งกายละเอียดจิตละเอียดสงเคราะห์สาวเฒ่าคนนั้นจนได้อนาคามีแล้วตัวเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็แก้ไขตนเองจนแจ้งในตนเองว่าตนเป็นธรรมธรรมเป็นตนได้อันนี้ท่านอาจารย์น้อยสุภโรผู้อยู่ด้วยในพรรษานั้นเล่าให้ฟังท่านอาจารย์น้อยรูปนี้เป็นคนบ้านนาผักบุ้งตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือเป็นญาติของท่านอาจารย์เทศรังสีอยู่จำพรรษากับเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตบ้านแม่กอนเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตสอนให้เพ่งพิจารณากายทั้งส่วนอสุภะส่วนธาตุส่วนปฏิกูล
ส่วนอุคคหะส่วนปฏิภาคสอนให้รู้สุขทุกข์สอนให้รู้จักจิตและสอนให้รู้พิจารณาธรรมจำแนกแต่อาการหยาบจนละเอียดด้วยอาการแห่งขันจนเห็นเป็นพระไตรลักษณญาณจนที่สุดได้ญาณปลดวางพ้นไปได้เจดีย์หลวงสร้างในยุคสมัยของพญาแสนเมืองมาผู้เป็นเจ้าครองเมืองตนที่7นับแต่พญามังรายมาสร้างยังไม่แล้วเสร็จก็สวรรคตไปเสียเจ้าสามฝั่งแกนกับแม่พากันสร้างต่อมาจึงแล้วเสร็จชาวบ้านเขาเรียกว่ากูหลวงต่อมาในยุคสมัยของพระเจ้าอติโลกราชตนที่9สร้างเสริมเจดีย์ใหม่สร้างอยู่4ปีจึงเรียบร้อยกว้าง56เมตรสูง95เมตรแล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเชียงรายมาไว้มุกด้านตะวันออกของเจดีย์พระแก้วมรกตมาอยู่เชียงใหม่นาน80ปีจนถึงเจ้าครองเมืองตนสุดท้ายเป็นเจ้าแม่จิรประภาตนที่15เจดีย์ก็พังยอดหักลงมาเหลือครึ่งองค์ก่อนที่พม่าจะเข้ายึดครองเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่แต่เดิมก่อนนั้นมีพวกลัวอยู่มาก่อนเป็นผู้คนดั้งเดิมก่อร่างสร้างเมืองอยู่มาก่อนเวียงเจ็ดลิ้นเวียงสวนดอกเวียงนกบุรีเวียงละครเวียงเขลางเวียงละพูนชนหมู่นี้เขาอยากได้กษัตริย์ผู้มีบุญมาอยู่บ้านครองเมืองเลยลงไปขอกษัตริย์จากเมืองลพบุรีหรือเมืองละโวละโวเป็นชนกลุ่มเจ้านายเป็นผู้ครองเมืองพวกละวาข่าชาวบุญเป็นราชรองก็ตกลงให้เจ้าแม่จามเทวีเมืองระโวขึ้นมาครองเมืองเพราะรู้ได้แล้วว่าลูกในท้องเป็นลูกชายสององค์แน่นอนขึ้นมาถึงเมืองรำพูนก็คลอดราชบุตรออกมาเป็นชายแท้องค์ออกมาก่อนพออายุได้14ปีก็ให้ครองเมืองแต่รำพูนขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตเมืองฉานเมืองเชียงตุงองค์ออกมาหลังให้ครองเมืองแต่ลำปางลงมาต่อเขตลพบุรีไปตะวันตกไปตะวันออกสืบต่อกษัตริย์ราชวงศ์กันมา500กว่าปีกษัตริย์บ้านเมืองปกครองอ่อนแอแตกแยกหัวเมืองกันไปพญามังรายปู่เจ้าลาวจกอยู่ต้นน้ำตกเวียงเชียงรายตั้งตนได้ก่อนจึงได้มายึดครองหาริพุนชัยอยู่ลำพูนแล้วก็ย้ายไปอยู่เวียงกุมกามแล้วก็มาสร้างเวียงเชียงใหม่กับเชื้อญาติสายโลหิตเดียวกันคือพญางำเมืองเจ้าเมืองพะเยาพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยเป็นมิตรเป็นญาติจะไม่รบต่อสู้หรือรุกรานกันแต่จะร่วมกันป้องกันพวกพม่าม่านระเมงให้ชื่อว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่แต่ก่อนนั้นเขาเรียกเชิงดอยอ้อยช้างเป็นที่เลี้ยงช้างพระที่นั่งของเจ้าแม่จามเทวีเป็นดินสูงทางตะวันตกและเนินลาดไปตะวันออกมีน้ำแม่ระมิงไหลผ่านดินเรียบกว้างน้ำท่าอากาศสบายฤาษีก็บอกว่าน้ำแม่ระมิงนี้เป็นน้ำที่ไหลมาจากต้นน้ำตรงที่แต่ก่อนนั้นองค์พระพุทธเจ้าทรงสงน้ำที่อ่างสลุงแล้วก็ไหลลงมาจึงถือว่าเป็นมงคลที่จริงนั้นก็เป็นมงคลมาแต่ก่อนเก่าหลายชั่วพุทธะมาแล้วพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ผ่านเมืองเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางท่านอาจารย์ตื้ออจรธรรมโมว่าอ่างสลุงเพิ่นเห็นมาแล้วอยู่บนดอยหลวงเชียงดาวจริงอย่างฤาษีแต่ก่อนว่าพระพุทธเจ้าเคยมาส่งน้ำไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าโคตมะองค์นี้องค์เดียวหลายองค์ที่ตรัสรู้มาแล้วก็เคยผ่านมาชาวเมืองเชียงใหม่เขามีงานบุญประเพณีแปลกหลายอย่างหลายประการช่วงที่หนาวสุดเดือนยี่ก็งานทานหลัวหิงไฟพระเจ้ายิ่งทางอำเภอแม่แจ่มยิ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าที่อื่น
เขาจะก่อกองไฟฟืนก็ลอกเปลือกไม้ออกทาขมิ้นตากให้แห้งและเอาไปสุมไฟหน้าอุโบสถเปิดประตูสิมให้กว้างแล้วสุมไฟบูชาให้พระเจ้าได้อบอุ่นเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นก็เปลี่ยนบริขาร8ให้พระเจ้าใหม่ทานข้าวล้นบาทปีหนึ่งได้ร่วมงานกับเขาอยู่วัดป่าแดดสุดขีดหนาวปีนั้นงานบุพผาชาติงานสงกรานต์เข้าอินทขีนชนกว่างยี่เป็งลอยกระทงปล่อยโคมไฟคนแม่เหี้ยก็เลี้ยงผีแสะพวกนี้เป็นพวกขาลัวขาละวะสืบประเพณีเลี้ยงผีของเขาไว้พวกชนกว่างก็เลาะริมน้ำปิงตีนตะพานนวรัตน์เขาไปเสาะหาซื้อกว่างแต่ขายบ้านนอกตัวละหลายบาทเอามาเลี้ยงใส่ท่อนอ้อยให้มันกินอ้อยอยู่หลายวันแล้วเอาตัวเมียอยู่กลางลำอ้อยเอาตัวผู้สองตัวมาให้ดมก้นตัวเมียและเอาตัวเมียหนีไปปลายลำอ้อยก็เอากวางจับปล่อยให้มันคลานมาหาที่ตัวเมียแต่พอมาไม่เห็นตัวเมียมันก็ชนกันดันกันไปดันกันมาเด็กน้อยคนใหญ่ร้องเฮกันจั่งจั่งลงพนันกันปลายฝนต้นหนาวชนกวางหนาวแท้ก็ทานหลัวสุมไฟผิงพระเจ้าเด็กน้อยคนใหญ่พวกผู้ชายพากันไปเสาะหาแมงกว่างมาขายตั้งแต่ราคาต่ำๆจนหลายบาทเป็นหมื่นเป็นแสนขี้เล่นสนุกสนานงานบุพชาติดอกไม้บานก็จัดอยู่สวนโบกหาดแห่รอบเมืองประกวดนางสาวงามเมืองเชียงใหม่หลังปีใหม่ฝรั่งปีใหม่ไทยงานลอยกระทงปล่อยผีขโมดเล่นยี่เป็งปล่อยโคมไฟบูชาพระเจ้าเขาว่าปล่อยเคราะห์ปล่อยเข็นปล่อยทุกข์ปล่อยโศกปล่อยละทิ้งขี้ซวยของไม่ดีไปกับโคมลอยไปกับกระทงโอ้งานยี่เป็งนี้ก็เป็นงานละเล่นหนึ่งละของคนเชียงใหม่เอาต้นกล้วยต้นอ้อยก้านมะพร้าวดอกไม้โคมไฟก่อธาตุทรายจุดผางประทีปถวายข้าวมัทุปายาส49ก้อนกับพระพุทธรูปแต่ตี4ตี5พอแจ้งวันใหม่ก็ถวายทานกับพระสงฆ์อุทิศบุญอุทิศกุศลแก่ผีพ่อผีแม่บรรพบุรุษพอใกล้ค่ำก็ตามประทีปต้นประทีปปลายเป็นการบูชาพระเจ้าปล่อยโคมไฟลอยเป็นขโมดประเพณีสงกรานต์เดือน5เมษาปาเวณีปีใหม่คนเมืองรดน้ำดำหัวเป็นงานใหญ่ของชาวล้านนารื่นเริงสนุกสนาน13เมษาวันสังขารล่องใกล้แจ้งจุดประทัดยิงปืนยิงสรุดตุ้มตั้มตุ้มตั้มเพื่อขับไล่ความเฒ่าแก่ชราโรคภัยไข้เจ็บตัวเสนียดจันไรแจ้งมาก็เก็บกวาดบ้านเรือนทำความสะอาดโต๊ะหมู่หิ้งพระรถสงน้ำพระน้ำผีบ้านผีเฮือนน้ำขมิ้นส้มปล่อยใส่สรุงคำสรุงเงิน14เมษาวันเนาวันนี้ห้ามว่าห้ามด่าห้ามโกหกมุสาวาทห้ามมาให้ด่าว่าทะเลาะวิวาททำขนมจ๊อกขนมเทียนห่อสามเหลี่ยมอย่างบุญข้าวศาสตร์ของบ้านเราทำข้าวแตนข้าวปาดข้าววิตูเตรียมของไปให้ทานอยู่วัด15เมษาวันพญาวันวันนี้เป็นวันต้นปีศักราชถือว่าสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ไปทำบุญให้ทานก่อการกุศลทานขันข้าวคนเฒ่าคนแก่ทานช่อทานตุงก่อธาตุทรายรถสงน้ำพระเจ้าสงน้ำพระธาตุตกค่ำแห่ไม้คำโพสีสรีคำชูไม้คำโพเชื่อว่าเป็นการคำจุนพระศาสนาเอาไม้ง่ามไปคำกิ่งง่าโพไว้ไม่ใช่ไม้ง่ามเฉยๆแต่ถากแกะเปลือกออกทาขมิ้นปิดกระดาษเงินกระดาษทองถ้าเป็นไม้ใหญ่ก็แกะสลักลวดลายเอาหมอนรองง่ามไม้และคำง่าโพขึ้นไปไม่ให้ห้อยย้อยลงมางานปีใหม่ของชาวเชียงใหม่นี้เอาแท้ๆล่ะขนทรายเข้าวัดเข้าตอกดอกไม้ขมิ้นส้มปล่อยธูปเทียนหมากพลูบุหรี่ขี้โย
เสื้อผ้าสิ้นทรง

ผ้าผวยซวยซาวขาวม้าเอามาให้ทานอยู่วัดแล้วก็ไปรดน้ำดำหัวขอบุญขอพรจากคนเฒ่าอุ้ยเฒ่าทั้งหลายเอาเสื้อผ้าของอยู่ของกินที่คนเฒ่าชอบไปให้ไปปั่นเข้าหาครูบาอาจารย์กราบไหว้ได้พรและอีกอย่างชุมนุมกันกินแกงขนุนคนน้อยคนหนุ่มก็รดน้ำสาดน้ำเล่นน้ำกัน7วัน10วันเล่นน้ำคูเมืองผู้ข้าอยู่เจดีย์หลวงพฤษภามิถุนางานเขาเลี้ยงอินทขีนไหว้เสาอินทขีนบูชาเสาหลักสะดือเมืองเริ่มหน้าฝนตกใหม่เขาก็จัดงานกันละจัดงานกันอยู่7วันแรม13ค่ำเป็นต้นไปขอฟ้าขอฝนเพาะปลูกข้าวกล้านาดีสมโภชบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขแห่พระเจ้าฝนแสนหารอบตัวเวียงให้ผู้คนรถสงเอาดอกไม้เข้าตอกธูปเทียนบูชาแล้วกลับเข้าวัดนิมนต์พระเนนไปสวดมนต์พุทธมนต์เอาพระเจ้าฝนแสนหาเข้าไว้เอาพระเจ้าฝนแสนหาเป็นพุทธรูปคันธาราชกับพระรำพึงทองสำริดของเจ้าราชบุตรวงตะวันณเชียงใหม่เอามาไว้เสาอินทขีนเป็นเสาหลักเมืองของพญามังรายเอาดินอิฐซากเจดีย์เก่าหลายที่หลายแห่งมาก่อถือปูนติดกระจกสีปิดทองสูงไม่ถึงครึ่งเมตรหรอกประมาณ 51-52 นิ้วนี่แหละเจ้ากาวิละเอามาไว้เจดีย์หลวงจัดงานบวงสรวงบูชาพวกยักษ์กุมพันเสื้อบ้านทรงเมืองมีซอสรึงฟ้อนหอกฟ้อนดาบสังเวยเทพาอารักษ์เสื้อบ้านทรงเมืองใส่ขันดอกบูชาแต่ก่อนแท้เอาเนื้อสัตว์มาสังเวยต่อมาเอาของหวานมาบูชาต่อมาเอาดอกไม้มาบูชาใส่ดอกไม้ให้ครบทุกขันดอกมีมหรสพครบงานสมโภชตลอดงานคนเฒ่าคนแก่หนุ่มสาวมาใส่ขันดอกบูชากราบไหว้ถือขวัญได้กำลังใจรวมจิตรวมใจคนเชียงใหม่หากปล่อยปละละเลยบ้านเมืองจะพินาศลงจมเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นงานไหว้อินทขีนบูชากุมพันธ์เขาจัดขึ้นทุกปีสืบกันมาแต่ยุคสมัยพญามังรายเสาะหาที่สร้างเวียงหลังจากกระทำสัตย์ปฏิญาณกับสุโขทัยพระร่วงกับพระยางำเมืองพะเยาว่าจะเป็นมิตรไมตรีไม่สู้รบกันแต่จะขยายอาณาเขตร่วมกันระมัดระวังพวกพม่าพวกลัวพวกเขมรพวกแขกมิให้บุกรุกเขาเสาะหาที่ตั้งเวียงไปเห็นซากเวียงเก่าของพวกลัวคือพวกละโวละวาหมู่นี้สืบแต่ยุคสมัยเจ้าแม่จามเทวีก่อนหน้านั้นอีกทำให้พวกไพร่พลจัดการถากถางทำความสะอาดบริเวณนั้นไปปะเอารูปกุมพันธ์และเสาอินทขีนจึงร้องเป่าประกาศแก่ชนพวกรั้วว่าใครรู้จักว่ารูปปั้นปูนนี้เป็นรูปอะไรเสานี้เป็นเสาอะไรเมื่อพวกรั้วคนเฒ่าคนแก่ผู้สืบกันมากราบทูลว่าเป็นเสาสะดือบ้านสะดือเมืองหาพ่อเจ้าต้องการความเจริญรุ่งเรืองอยู่ร่มเย็นเป็นร่มสุขก็ให้เส้นพรีกุมพันตนผู้เป็นใหญ่และเสาอินทขีนนี้ทุกๆปีเถิดเขาสืบมาหลายปีก่อนๆนั้นเส้นไหว้ได้สัตว์หลายตัวต่อมาทางการห้ามจึงเปลี่ยนมาเป็นเส้นไหว้ด้วยของหวานเข้าตอกดอกไม้เสียมากกว่าหัวหมูหัวไก่มีอยู่ปีหนึ่งเขาว่าอยู่เราก็นั่งภาวนาที่กุฏิที่พักเห็นพวกยักษ์พวกคนทันมารับของไหว้เส้นไหว้จากผู้คนมาแล้วก็เข้ามาหามากราบไหว้เราก็ถามเขาว่ามากันมากน้อยเท่าใดเขาว่าวันละ 60,000 คนเป็นพวกไหนเขาว่าเป็นพวกเทพยักษ์และบริวารคนทันมาเพื่อประโยชน์อันใดมนุษย์เรียกร้องขอให้มาก็มาจะทำร้ายมนุษย์ไหมไม่มาทำความสวัสดีแก่มนุษย์มาอย่างนี้ทุกปีไหมมาอย่างนี้แต่เปลี่ยนให้หมู่ใหม่มาใครเป็นหัวหน้าของพวกสูท่านพญาเวสสุวรรณใครเป็นผู้บัญชาให้สูเจ้ามานี่ท่านกุมพันลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่สอง

เอาละสู่เจ้าไปเถอะอ้าวรับพรเสียก่อนเราก็ให้พรอายุวัฒโกเขาก็ยกมือไหว้ถอยหลังออกไป3ก้าวก็ยกมือไหว้ถอยหลังออกไป3ก้าวปทักขิณาเวียนรอบแล้วก็ไปในที่ที่เขากำลังกราบไหว้เริ่มนับแต่พญามังรายมาได้กษัตริย์สืบเวียงอยู่18องค์แล้วพม่าบุเรงนองเข้ามายึดพวกม่านตาขาวต้องเป็นศัตรูแท้ๆละกับเชียงใหม่จนที่สุดพระเจ้าตากสินขับไล่ออกไปจนหมดต่อมารัชกาลที่หนึ่งยกเอาพระยากาวิละขึ้นเป็นเจ้าครองเมืองจนมาถึงยุครัชกาลที่ห้าจัดการปกครองแบบมณฑลให้ชื่อว่าพายัพเปลี่ยนจากนพบุรีศรีนครพิงดินแดนล้านนามาเป็นภาคเหนือพายัพเอาเจ้าแม่ดารารัศมีมาเป็นอัครชายาเป็นชายาคนที่ห้าของรัชกาลที่ห้าขึ้นไปภาวนาอยู่ฝางก็เห็นบ้านเก่าเมืองแก่อำเภอสารพีอำเภอพร้าวเวียงกุมกามวังตาลก็เป็นบ้านเก่าเมืองแก่ไปพิจารณาดูจึงรู้ไว้ได้ว่ากูนี้มันเกิดมันตายไปทั่วหมดแผ่นดินเมืองเหนือนี้โดยเฉพาะเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายเอาเฉพาะใบหน้าที่เกิดมาเป็นมนุษย์เลียงๆกันไปก็ล้นออกไปเขตจังหวัดอื่นทำมาทั้งหมดดีชั่วไม่เข้าใจจนมารู้จักได้ในชีวิตนี้อีกก็สลดสังเวชใจกับการเกิดการตายปีพุทธศักราช2492อายุได้39ปีพรรษาที่10เสาะหาภาวนาตามวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ในเวียงรอบเวียงอยู่ตามรอบคูเมืองประตูเมืองแจงเมืองตีนดอยสุเทพห้วยแก้วผาลาดขึ้นไปจนถึงปุยบ้านมงภายในเวียงก็พักอยู่หลายวัดวัดกู่เต้าวัดสวนดอกวัดพระสิงห์วัดม้าต่างวัดพวกหงวัดพันเต่าวัดแสนฝางวัดอุโมงค์วัดฝ่ายมหานิกายวัดฝ่ายธรรมยุทธเราอยู่เจดีย์หลวงแต่ปีที่แล้วอยู่นานไปผู้คนก็รู้จักมักคุ้นมาคุยมาหาอยู่จนไม่มีเวลาเจริญภาวนาเดี๋ยวคนนั้นมาคุยเดี๋ยวคนนี้มาคุยขอลาเจ้าวัดหรือเจ้าอาวาสวัดว่าผมจะออกไปหาภาวนาแล้วเน้อท่านสมภารเอ๋ยจะไปที่ไหนขอไปเรื่อยๆครับเอาอย่างนี้นะผมจะออกหนังสือรับรองให้ท่านจามเสาะหาภาวนาตามวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่มาอยู่เมืองเหนือแล้วให้รู้จักเหตุผลประวัติศาสตร์ของเมืองเหนือว่าแล้วเพื่อนก็เขียนว่าพระจามมหาปุญโญเป็นพระลูกวัดสังกัดวัดเจดีหลวงขอความอนุเคราะห์ต่อท่านเจ้าวัดทุกวัดแล้วก็ลงชื่อของเพิ่นกำกับพอเราไปพักวัดไหนถ้าก็ถามหาหนังสือรับรองก็เอาให้ดูบางวัดก็ให้พักอยู่ด้วยนานบางวัดถามเราว่าเป็นธรรมยุตก็ไม่อยากให้พักแต่พอเราไม่ไปจุ่นจ้านทำความเดือดร้อนให้เขาก็ให้พักอยู่ด้วยตามที่พักหลับนอนหากมีใครเอาข้าวของมาให้ทานเราก็สละให้วัดให้เจ้าอาวาสวัดนั้นเสียให้พระเนนนั้นเสียตรุษสงกรานต์เมืองเชียงใหม่เขาจะอัญเชิญพระพุทธสีหิงแห่ไปตามถนนรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชารถสงนามชาวเมืองเขาเรียกว่าพระสิงห์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนั่งสมาธิเอาฝ่าพระบาทงายขึ้นทั้งสองข้างผู้ข้าไปภาวนาอยู่วันหนึ่งข้างวิหารลายดอกเทวดามาบอกว่าท่านอาจารย์อยากรู้จักพระสิงห์มาจากไหนเหรอครับผมจะเล่าให้ฟังพระปฏิมาเจ้าองค์นี้นะครับกษัตริย์เมืองลังกาให้หล่อสร้างเพื่อเป็นการตอบแทนที่พระร่วงเมืองสุโขทัยเอาพุทธศาสนาไปคืนเผยแพร่ไว้ที่ลังกาแล้วเมืองลังกาก็ให้พระปฏิมาเจ้าองค์นี้ตอบแทนมาล่องน้ำทะเลมาขึ้นจากน้ำทะเลเมืองนครศรีธรรมราชและเอาขึ้นมาไว้สุโขทัยและไปอยู่พิษณุโลกไปอยู่กรุงศรีอยุธยาขึ้นมาอยู่กำแพงเพชร
จ้ามหาพรหมเอาไปไว้เมืองเชียงรายเจ้าชายเทศฐาเอาไปเวียงจันทร์และเอามาคืนไว้เมืองเชียงใหม่พระนารายณ์เมืองกรุงศรีอยุธยาเอาลงไปไว้กรุงศรีอยุธยาอีกสุดท้ายทหารเชียงใหม่ไปกับกองทัพพม่าจึงขอกับพวกพม่าว่าเป็นพระประจำเมืองเชียงใหม่ขอเอากลับคืนเชียงใหม่จึงเอาไว้อยู่วัดนี้แต่ก่อนแท้ตามประวัติเขาว่าวัดพระสิงห์สร้างในยุคสมัยของพญาผาอยู่ลูกชายของพญาคำฟูถามเจ้าวัดว่าพระสิงห์เป็นมาอย่างไรก็ตอบไม่ได้ไปเสาะหาหนังสือมาให้อ่านบอกแต่ว่าหน้าตัก31นิ้วสูง51นิ้วไปขอพักกับวัดเชียงมั่นรู้จักได้ว่าเป็นบ้านพักชั่วคราวขณะที่กำลังก่อสร้างเมืองเชียงใหม่พญามังรายย้ายมาแต่เวียงกุมกามและมาตั้งปางพักอยู่วัดนี้สร้างวัดนี้ขึ้นมาเป็นวัดแรกจารึกอักษรเอาไว้เอาพระแก้วขาวมาจากเมืองลำพูนขึ้นมาไว้วัดนี้เขาเรียกว่าพระเสตังคมณีพระปางมารวิชัยศิลปะเมืองละโวเจ้าแม่จามเทวีเป็นผู้เอาขึ้นมาเมื่อคราวขึ้นมาครองเมืองลำพูนหริพุนชัยพญามังรายไปเอามาและมาตั้งประกาศเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเชียงใหม่พระแก้วขาวนี้มีอยู่สามองค์ขนาดต่างกันที่เจ้าแม่จามเทวีเป็นผู้เอาขึ้นมาองค์หนึ่งเอาไว้ลำพูนองค์หนึ่งเอาไว้ลำปางองค์หนึ่งเจ้าแม่จามเทวีเพิ่นเอาไว้เป็นพระกราบไหว้ประจำตัวเพิ่นตกมายุคสมัยนี้อยู่ลำปางสององค์ผู้ข้าไปเห็นมาอยู่วัดลำปางหลวงคราวไปพักกับเขาพุทธศักราช2501อยู่จำพรรษาวัดเจดีย์หลวงในหน้าฝนหรืออยู่ในหน้าแล้งในบางปีหรือบางครั้งก็รับนิมนต์เข้าไปเทศธรรมอยู่วัดเจดีย์หลวงมันมีเครื่องดึงดูดอยู่อย่างหนึ่งคือได้เที่ยวบิณฑบาตโปรดรวมผู้หญิงพวกนางคณิกาหมู่หนึ่งวนเวียนเที่ยวไปบิณฑบาตกับพวกเขาอยู่หลายปีพวกเขาเป็นแม่กะหรี่นางคณิกาอยู่ด้วยกันหลายคนมีอยู่คนหนึ่งที่ชอบทำบุญใส่บาตรขอนิมนต์เจ้าขอให้มารับบาตรกับโยมที่นี่ทุกวันเนอะเจ้าวันใดมาได้ก็จะมาหากวันใดย้ายออกไปอยู่ขาบ้านนอกต่างอำเภอก็จะไม่ได้มาแต่จะบอกล่วงหน้าไว้ก็แล้วกันท่านขาดเขินอันใดขอให้บอกโยมนะเจ้าเจริญพรโยมคนนี้รูปร่างงดงามองอาจท่าทางนิ้วมือนิ้วเท้ากิริยามารยาทการพูดจาเหมาะเจาะไปเสียทุกอย่างผิวขาวสะอาดการนุ่งห่มก็เรียบร้อยใส่บาตรให้เราทุกวันบางวันก็ปลาปิ้งไก่ปิ้งน้ำพริกผักลวกผลไม้ข้าวหวานจะได้ครบทุกวันต้มก็มีแกงก็มีใส่บาตรให้เราสลับสับเปลี่ยนกันไปได้ครบข้าวหวานผลไม้ข้าวนึ่งสุกบางวันก็เป็นข้าวหุงเขาเห็นหน้าเราตั้งแต่วันแรกแล้วก็ขอนิมนต์ตลอดหลายวันต่อมาก็ถามว่าสุมาเตะท่านสูบบุหรี่หรือไม่ไม่สูบเมี่ยงละเจ้าบ่อมขี้โยบ่เอามากบ่เคี้ยวเอาแต่ข้าวกับน้ำเท่านั้นก็พอแล้วเป็นพระธุดงค์อยู่เขาอยู่ป่าให้ภาระกังวลมีน้อยของใช้อย่างอื่นล่ะขายอะหยังพ่องพอได้ใช้เอ้าวันต่อมาเอาผ้าเช็ดหน้าใส่บาตรให้เอาผ้าเช็ดตัวให้เอาของด้านนี้มาให้ทุกวันบางวันก็ว่าจ้าง300ถีบใส่ของให้ไปส่งให้ถึงวัดเขาจัดหาของด้านนี้ให้เอายามาให้เวลาที่เราออกไปบิณฑบาตพอถึงบ้านที่พักของเขาแล้วก็หยุดยืนรอท่าอยู่ข้างนอกรั้วเขาจะเปิดประตูให้แล้วเอาเก้าอี้มาตั้งให้เรานั่งแล้วใส่บาตรเอาของมาถวายทำอย่างนั้นเกือบทุกวันจนได้บอกว่าโยมเอ๋ยบริขารข้าวของเครื่องใช้ก็มีครบครันแล้วพอได้อยู่ได้ใช้ขอให้โยมพักไว้ก่อนจะมารับแต่อาหารบิณฑบาตเท่านี้ก็พอควรแล้วการทำบุญให้ทานของโยมก็นับว่ามากพอควรแล้วมิใช่อาตมารังเกียจอะไรหรอก
แต่มันเป็นภาระในการดูแลรักษาเพราะที่ใช้จริงๆก็ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองโยมอยู่ที่นี่จะหาตู้เจ้าดีๆอย่างนี้มีน้อยขอให้ได้ทำบุญตะเจ้าเพราะอยู่แต่ที่ภายในนี้หาโอกาสได้ยากมากในพรรษาไปรับบาตรให้เขาทุกวันนอกพรรษาจะไปที่อื่นก็บอกลาเขาเขาก็ว่าท่านกลับมาวันใดก็ขอให้มารับบาตรที่นี่ได้ทุกวันทันทีหรือจะขาดอะไรใช้สอยหากไม่มาเองก็ขอให้ส่งคนมาบอกให้ด้วยเถิดเจ้าเจริญพรมารู้จักได้ในภายหลังว่าโยมนางคณิกาคนนี้เป็นพวกชนชั้นเชื้อเจ้าเมืองเชียงตุงหนีพวกอังกฤษหลบมาอยู่เมืองเชียงใหม่ไม่มีช่องทางที่จะหาอยู่หากินก็เลยรวมเอาพวกผู้หญิงมาเป็นแม่หากินหญิงงามเมืองแต่ตัวเขานั้นเป็นหัวหน้าหมู่ผู้หญิงทั้งหลายพวกเจ้านายเมืองเชียงใหม่เศรษฐีมีเงินคนร่ำรวยมักจะมาเที่ยวกันแต่ผู้ข้าไม่ได้ไปเห็นกับตาหรอกเขามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งพระเนรรูปอื่นเขาไม่ใส่ใจไม่ใส่บาตรให้ใส่ให้แต่ผู้ข้าแล้วก็ปิดประตูบ้านทันทีพระเนรหมู่อื่นก็ได้แต่มองต่อมาอีกหลายปีจึงได้โอกาสเหมาะได้ถามเขาว่าโยมมาแต่เชียงตุงหรือเจ้าท่านรู้จักจะไหนพิจารณาจากตัวของโยมจากนั้นเขาจึงได้เล่าให้ฟังว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ญาติชาติตระกูลถูกพวกอังกฤษรังควานรังแกพวกผู้หญิงทั้งหลายพ่อแม่จึงได้ส่งมาให้อยู่กับญาติทั้งเมืองเชียงใหม่จึงได้มาทำมาหากินอยู่ที่นี่และญาติชาติตระกูลก็เคยได้ทำบุญให้ทานกับพระธุดงค์ขกรรมฐานมาก่อนพอโยมเห็นท่านแต่ทีแรกก็รู้จักได้ว่าไม่ใช่พระเนรของบ้านนี้เมืองนี้จึงยินดีพอใจกับท่านอายุของผู้ข้าก็จะเข้า40แต่อายุของโยมสาวคนนั้นอายุใกล้ๆ30แต่ก็ยังเหมือนกับสาวน้อยสาวจีอยู่จิตใจของผู้ข้าก็ไม่ได้นึกไปทางกามราคะแต่อย่างใดลึกๆภายในมีเมตตาเอ็นดูเขาเหมือนกับน้องสาวเหมือนกับลูกสาวในภายหลังจึงได้พิจารณาอยู่นานหลายปีจึงรู้จักได้ว่าโยมแม่หญิงงามเมืองคนนี้เมื่อชาติที่แล้วเกิดเป็นน้องสาวของเจ้าแสนเมืองมาช่วยเหลือพี่ชายในการสร้างวัดวาอารามอยู่หลายวัดตายไปได้ไปอยู่สวรรค์แล้วจุติลงมาเกิดเมืองเชียงตุงและเป็นพระบุพกรรมความชั่วที่ไปยั่วยวนเอากับพระเนนแต่เมื่อชีวิตนั้นแต่ไม่ถึงกับได้เสียกันกับพระกับเนนเพียงแต่เป็นเหตุให้พระเนนลาสิกขากันไปเท่านั้นมาชีวิตนี้ตัวเองจึงต้องโทษตกต่ำมาเป็นหญิงคณิกาผู้ข้าก็ไปโปรดเอาอยู่หลายปีจนในที่สุดได้ข่าวว่าป่วยเป็นโรคอหิวาตายตอนที่ป่วยนั้นผู้ข้าก็ไม่รู้จักมารู้จักตอนที่ว่าตายแล้วทำศพเรียบร้อยไปแล้วไปบิณฑบาตก็มีแต่พวกหมู่บริวารของเขามาใส่แทน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13

0: มิถุนายน 2569 เวลา 7 นาฬิกา สาธุชนตักบาตรข้าวสวย เวลา 8 นาฬิกา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา เวลา 9 นาฬิกา ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เวลา 11 นาฬิกา พิธีเททอง หล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถ หล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุปราสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองมัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐ์ชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา12นาฬิการ่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี 710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408447 4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

รื่องแนวทางการเข้าใจเข้าถึงความเป็นหมู่เป็นคณะความเป็นหมู่เป็นคณะนี่ก็เป็นสิ่งที่นำพาซึ่งความสุขแล้วก็ความสงบแล้วก็ความเจริญเราอยู่ได้หมู่คณะไม่ได้อยู่ด้วยคนเดียวที่เราสร้างกันมาได้เนี่ยก็สร้างพระหมู่คณะเป็นผู้สร้างจึงเกิดขึ้นสังฆทานเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องสร้างอะไรไม่ต้องทำอะไรก็อยู่ในเฉพาะ ส่วนน้อยแต่นี่ที่เกิดขึ้นที่เกิดโบสถ์ศาลาขึ้นกุฏิสถานที่กว้างขวางขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ามีเหตุคือพระบวชมากญาติโยมมาปฏิบัติกันมากก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สถานที่นี้เกิดความเจริญขึ้นมาทางวัตถุอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เพราะว่ามีพระมาบวชกันมากมีพระมาปฏิบัติกันมากถ้าบวชปีหนึ่งองค์สององค์ก็ไม่อยากไปทำมันไม่รู้จะไปสร้างยังไงแต่ก็โยมก็มาเข้าวัดแค่คนสองคนดูโบสถ์สดกันบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องสร้างที่พักที่อาศัยอะไรมากมายที่ทำก็ทำเพื่อคนหมู่มากจึงได้เกิดวัตถุอันนี้ขึ้นมาแต่เจตนาคือต้องการให้คนเนี่ยมีโอกาสได้มาปฏิบัติมีโอกาสได้มาศึกษาธรรมะงั้นถ้าเราไม่ทำตรงนี้เราก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนคนในเมืองนนท์คนกรุงเทพก็ ไม่มีสถานที่ปฏิบัติเท่าไหร่ฉะนั้นจึงว่าวัดสังฆทานจึงเป็นวัดที่รองรับของคนที่ต้องการปฏิบัติคนต้องการบวชที่จริงเราไม่สร้างก็ได้เราไม่ต้องสร้างก็ได้แต่ว่าก็ไม่มีที่หลบฟ้าหลบฝนชื่อว่าสังฆทานเนี่ยก็สมก็ชื่อว่าสังฆทานเพราะว่าแบ่งปันกันพระสงฆ์ก็ไม่มีส่วนของใครของมันพระสงฆ์ก็ให้ได้ราบสการะมาจะได้ปัจจัยมาก็ดียุกยารักษาโรคก็ดีบาตรจีวรก็ดีของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้มาก็มาเป็นของกลางก็เป็นสังฆทานก็เลยว่าวัดสังฆทานนี่ก็เป็นส่วนกลางที่ไว้ให้แก่พระสงฆ์เหมือนอย่างที่เรามาวัดเนี่ยทุกคนก็เป็นผู้มีส่วนร่วมได้บุญด้วยกันได้สร้างด้วยกันคนสร้างก็ได้นิสงส์เยอะได้นิสงส์มากเพราะว่าคนใช้มากได้ตรงนี้เองตรงที่พระใช้มากคนได้มากก็เลยได้อานิสงส์ตรงได้มากเหมือนกับรถนั่นแหละเหมือนรถแท็กซี่รถเมย์เงี้ยซื้อแล้วเอามาวิ่งเงี้ยคนขึ้นเยอะได้วิ่งทั้งวันก็เลยได้รายได้เยอะมีรายได้ที่จะมาเจือจุนค่ารถนั้นให้สมบูรณ์ให้เหลือแต่ถ้าซื้อมารถใหญ่ก็ดีรถเล็กก็ดีแต่ไม่ได้วิ่งมากคนก็ไม่ขึ้นมากก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรลงทุนแล้วก็ขาดทุนเหมือนเช่นเดียวกันนะเหมือนรถเหมือนเรือเท่าจะคนไม่ขึ้น
ไม่ได้วิ่งบ่อยก็ไม่เสียดาย เสียดายรถนั้นเสียดายเงินทองอันนั้นนี่ก็เหมือนกันวัดก็เหมือนกันถ้าเราทำซิจนใหญ่โตแต่ไม่มีใครมาบวชเลยไม่มีใครมาปฏิบัติเลยก็เสียดายมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยดังนั้นจึงว่านี่ก็เหมือนรถเนี่ยถึงเราจะเป็นคันเล็กคันใหญ่แต่คนขึ้นมากขึ้นเต็มทุกเที่ยวแล้วก็วิ่งทั้งวันมันก็คุ้มคนเจ้าของรถก็คุ้มดีใจพวกเราก็เหมือนเป็นเจ้าของรถเจ้าของวัดได้มาร่วมสร้างใครมาประพฤติปฏิบัติเท่าไรเราก็ยิ่งดีใจท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราคิดถึงขอเราห่วงใยซึ่งกันและกันตรงนี้ไม่ใช่ท่านมาแล้วเราทุกข์ใจท่านไปแล้วเราดีใจไปเถอะก็ดีคน คนเป็นอย่างนั้นคนก็ต้องคนดีก็ต้องเป็นคนที่ว่าไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็ให้เจ้าของบ้านเขาสบายใจไปอยู่ที่ไหนเจ้าของบ้านเขาไม่ขับอกขับใจช่วยทำไมจึงไม่ขับอกขับใจเพราะว่าไม่ได้นิ่งดูดายช่วยทำโน่นช่วยทำนี่เขามีงานกิจการอะไรในบ้านนั้นในวัดนั้นก็ช่วยดูแลทุกอย่างไม่ได้นิ่งดูดายนี่ก็คนมีนิสัยจึงว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าเมื่ออยู่เจ้าของบ้านก็สบายใจพอจากไปเจ้าของบ้านก็คิดถึงคนดีเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็เกะกะอะลานเป็นคนไม่เอาอะไรไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เป็นประโยชน์ต่อบ้านใครวัดใครเป็นคนเห็นกับตัวเป็นคนเห็นก็ได้เป็นคนเห็นก็กินเป็นคนเห็นก็นอนไม่เอาอะไรเขาสวดมนต์ภาวนาข้าก็จะนอนไม่เอาไม่ช่วยไม่สงเคราะห์แถมทำให้วัดให้บ้านเขารกซะอีกอันนี้อยู่ก็เป็นภาระทางใจอยู่ก็ไม่สบายใจเจ้าของบ้านก็ไม่สบายใจจากไปเขาก็ไม่คิดถึงเอ้ยไปเถอะเถอะอยู่นานคงจะแย่เนี่ยเจ้าของบ้านไล่ทุกวันไล่ในใจก็มีคนสองประเภทประเภทหนึ่งก็อยู่แล้วเขาก็ดีใจจากไปเขาก็คิดถึงบ่นถึงว่าแหมเมื่อไรจะมาอีกนะคนเนี้ยเป็นคนดีเข้ากับเราได้เป็นคนไม่นิ่งนอนเลยทำอะไรทำได้หมดเนี่ยเจ้าของบ้านก็ดีใจว่าเขามาอยู่กับเราแล้วดีจากไปก็คิดถึงอยากให้มาใหม่นี่คนประเภทดีทั้งนอกไปทั้งในไอ้ประเภทที่อยู่ที่ไหนก็เขาก็เบื่อเมื่อไรจะกลับไปสักทีเมื่อไรจะไปสักทีเอาไปแล้วเอ้ยอย่ากลับมาอีกเลยประเภทนี้ก็แย่เราเป็นคนประเภทนั้นไม่ได้นะประเภทสุดท้ายไม่ได้ต้องประเภทที่หนึ่งอยู่ที่ไหนก็ให้เขารักใคร่ไปก็ให้เขาคิดถึงเราก็ต้องมองตัวเราว่าเราเป็นคนประเภทไหนมันมีคนเรานะมันมีทั้งสองประเภทคนขี้เกียจสิคนขี้เกียจเห็นกันได้เนี่ย

อยู่ที่ไหนก็เขาก็ลำบากเจ้าของบ้านเขาก็ลำบากขี้เกียจเนี่ยคนขี้เกียจเนี่ยไม่มีใครอยากได้อยู่ก็ลำบากใจไปเถอะเถอะดีขี้เกียจด้วยไม่เพราะว่าแถมสกปรกอีกโอ้โหสองชั้นเลยขี้เกียจด้วยสกปรกด้วยกินข้าวก็ไม่ล้างชามนอนก็ไม่เก็บที่นุ้งมุ้งหมอนแถมปล่อยอะไรให้รกอีกเข้าห้องน้ำก็ไม่ล้างทำอะไรก็สกปรกไม่ช่วยอันนี้ประเภทนี้อยู่ที่ไหนคน

ล้างทำอะไรก็สกปรกไม่ช่วยอันนี้ประเภทนี้อยู่ที่ไหนคนเขาก็เบื่อไม่อยากได้ประเภทลกบ้านลกวัดแต่คนเราถ้ามีนิสัยเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยไม่ขี้เกียจเนี่ยไม่สกปรกเนี่ยใครๆก็อยากได้จะเรียกคนมีคนเดียวดีก็มีสิบคนเนี่ยคนขยันคนไม่ขี้เกียจเนี่ยคนสะอาดเนี่ยไอ้คนที่ขี้เกียจเนี่ยสกปรกเนี่ยมีสิบคนจะว่าจะมีคนสิบคนแล้วมีคนเดียวก็เท่ากับมีคนเป็นสิบสิบคนทำให้ลกอันนี้เราก็ต้องพัฒนาใจเราพัฒนาตัวเราจะไม่เป็นภาระให้แก่ใครไปอยู่ที่ไหนก็ต้องดูใจตัวเราแล้วก็เกรงใจเจ้าของบ้านที่โบราณว่าอยู่บ้านเขาไม่ให้นิ่งดูดายปั้นหัวปั้นขวาให้ลูกเขาเล่นโบราณเขาสอนลูกสอนหลานนะพอจากไปอย่าไปเที่ยวบ้านคนอื่นเขาบอกเลยเออลูกไปนะอยู่บ้านเขาจะนิ่งดูดายนะปั้นหัวปั้นขวาให้ลูกเขาเล่นเนี่ยเขามีความหมายเขาสอนลูกสอนหลานเราไม่ให้เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เป็นคนงอมืองอเท้าช่วยได้ช่วยทำได้ทำก็สอนให้เสียสละมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยฉะนั้นเราก็ต้องวัดตัวเองตรงนี้มาวัดให้ต้องวัดตัวเองว่าอย่าให้เจ้าของบ้านเขารังเกียจแล้วก็ให้เจ้าของบ้านเขาสบายใจมันก็เป็นผลสะท้อนนะคนเราเนี่ยพอไอ้ขี้เกียจแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเขาชอบหรอกสกปรกกับขี้เกียจเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เป็นภาระต่อสังคมไม่ช่วยใครได้เคยมีนะเคยมีทั้งพระทั้งโยมเนี่ยพวกขี้เกียจเคยมาอยู่มันจะเป็นคนโรคจิตละมั้งพวกขี้เกียจเนี่ยอยากจะได้เงินอยากจะได้งานอยากจะได้กินสบายนอนสบายแต่ไม่ช่วยใครทำอะไรเลยบางคนเนี่ยแม่ขี้เกียจไม่ตันน้ำยังไม่อยากอาบเลยฝันก็ไม่อยากจะแปลงขี้เกียจขนาดนั้นผ้าก็ไม่อยากจะซักแต่อยากจะสวยอยากจะมีผ้าสวยๆอยากจะมีเงินใช้อยากจะมีเงินแต่งตัวแต่ว่าขี้เกียจอาบน้ำขี้เกียจปัดกวาดเช็ดถูอันนั้นเรียกว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ขอให้ขยันเถอะจะไม่เป็นคนลกบ้านใครเลยจะไม่เป็นคนลกวัดใครเลยขอให้ขยันสะอาดแล้วก็ให้มีแล้วให้อย่าไปโฉ่งฉางไม่ใช่ไปหยิบอันไหนแตกอันนั้นน่ะโหบางคนนี่อยากจะช่วยก่อนนะหยิบอะไรก็แตกอันนั้นหยิบอะไรก็หล่นนะก็เรียกคนตีนห่างมือห่างคนตีนห่างมือห่างเนี่ยไม่เจริญไม่เกิดประโยชน์หลวงพ่อองค์หนึ่งนะท่านเป็นพระสมัยก่อนนะท่านเป็นพระพอบวชพรรษานี่พระก็มาบวชกันเยอะทุกคนก็มาขอให้หลวงพ่อศึกให้เลยจะได้ร่ำรวยจะได้ไปทำมาหากินเจริญให้หลวงพ่อดูให้ว่าศึกไปแล้วจะดีไหมหลวงพ่อท่านแอบดูตั้งแต่ยังไม่ศึกแอบดูพระพวกนี้หมดดูพอศึกเวลาท่านก็ไม่ว่าอะไรเอาไปเถอะไอ้ลูกศิษย์ก็ถามมาหลวงพ่อพระองค์นี้จะรวยไหมเนี่ยศึกไปเนี่ยอันนี้ไม่รวยเลยคนนี้อ้าวพ่อรู้ไงมันไม่รวยแล้วแต่พระองค์นี้จะรวยไหมนี่รวยอันนี้พอกินอันนี้เหลือกินอันนี้ไม่พอกินพอหลวงพ่อรู้ไงก็กูรอยดูรอยตีนมันหมดแล้วอ้าวหลวงพ่อเขาดูหลายมือไม่รู้นี่พ่อดูกูดูหลายตีนดูรอยตีนหลวงพ่อพระแอบดูรอยตีนก็คงจะเห็นหมดนะนิสัยนะว่านิสัยยังไงแต่ท่านเอาเครื่องวัดตรงรอยตีนอย่างเดียวปกติของท่านเนี่ยสะอาด

0: เยี่ยมเลยสะอาดกระดานขัดเป็นหมันเลยกระไดขัดเป็นหมันเลยถ้าพระองค์ไหนขึ้นมามีรอยตีนแล้วทำไมคนนี้สึกไปไม่รวยแล้วตีนเอาดินติดตีนมาด้วยยิ่งหลายใหญ่เลยพระองค์ไหนเอาดินติดส้นมาด้วยบอกอันนี้ไม่รวยแล้วอันนี้กินทิ้งกินกว้างใช้ไม่พอใช้หรอกแต่ถ้าหากว่าท่านเอามือปาดที่พระองค์นั้นเดินมาเนี่ยเดินกลับไปเดินมาถ้าเอามือปาดไม่มีรอยเท้าไม่มีฝุ่นติดมือบอกเนี่ยรวยทิศคนนี้ศึกไปรวยเหลือกินแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพยากรณ์ได้เลยแสดงว่าไอ้ความสะอาดนี่เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญความสะอาดความละเอียดละออเนี่ยท่านก็ถ่ายท่านนั่นเองถ่ายพระใครจะรวยใครจะจนดูไอ้ตรงรอยเท้านั่นเองท่านนั้นจึงว่าบางองค์ก็มาขี้เกียจทำความสะอาดขี้เกียจทำห้องน้ำห้องส้วมแต่หารู้ไหมนะมงคลติดตัวขี้เกียจทำห้องน้ำให้สะอาดขี้เกียจปาดกวาดเช็ดถูไอ้ตัวขี้เกียจเนี่ยทำให้ไม่เจริญเวลาสึกไปทำกินไม่ครึ่งมันอาภัพแต่ก่อนเขาถือนะเวลาจะสึกนี่โอ้โหสมัยก่อนไอ้ฐานส้วมน่ะตามบ้านนอกน่ะมันเขาไม่มีไอ้ส้วมแบบสมัยนี้เขาต้องทำเป็นเวชกุฎีสูงแล้วก็ถ่ายอุจจาระก็มากองพะเนินเลยถ้าพระวัดไหนมากก็เยอะเลยอุจจาระเต็มฐานหมดพอวันสึกเนี่ยเขาก็เอาบอกเอาไว้ให้พวกคนศึกใหม่เนี่ยพระบวชเนี่ยศึกเนี่ยมาล้างให้หมดเช็ดถูถ้าคนไหนล้างเกลี้ยงทำฐานให้ดีเขาจะต้องทำพวกศิษย์ศึกใหม่เนี่ยต้องทำล้างฐานล้างไรกวาดดุลอุจจาระไปเผาเกลี้ยงหมดเลยเขาบอกนั่นแหละทำกินจะไปเจริญเขาเอาเลิกเอาลาภเอาโชคตรงนั้นเองสมัยก่อนพวกที่ศึกใหม่เนี่ยต้องล้างวัด7วันเลยวางให้เกี้ยงถูกันสาราถูกุฏิส้วมเนี่ยก็ถือสำคัญเลยทุกคนต้องล้างให้เกี้ยงเลยแล้วคนไหนล้างเกี้ยงคนนั้นบอกนั่นแหละคนนั้นน่ะจะมีลาภศึกไปทำมาหากินขึ้นคนสมัยก่อนก็จึงทำมาหากินขึ้นนะพอเขาบวชเขาเรียนแล้วเขาได้มงคลติดตัวไปเขาไม่ได้มาทำอย่างคนสมัยนี้ศึกปุ๊บไปบ้านปุ๊บเลยอยู่ไม่ทันแล้วเพราะว่าเขามีงานการรองรับไปไม่ได้ทันปัดกวาดเช็ดถูแต่สมัยก่อนต้องปัดกวาดเช็ดถูอยู่วัดอีก7วันมาอยู่วัดเป็นหน้าก็อยู่ท่องกันหน้าก็อยู่หลายวันแต่แถมศึกก็ยังต้องอยู่วัดอีก7วันไม่กินเหล้าไม่เมายาต้องมีศีลเขาเรียกว่ามงคลมันตรงที่สร้างอยู่ตรงนี้ตรงที่บวชตรงที่ศึกไปฉะนั้นจึงว่ามันถ้าขี้เกียจแล้วมันไม่เจริญขี้เกียจได้แถมตกกระปกอีกก็ทิ้งห่างมือห่างก็จะไปเหลืออะไรฉะนั้นจึงว่ามงคลที่ได้เนี่ยก็คือขยันหมั่นเพียรที่พระจะมาบวชเนี่ยต้องขยันโน้นไหนขยันโน้นนั้นก็เจริญมันจะเป็นนิสัยปัจจัยไปสู่ความเจริญขยันเดินจงกรมขยันนั่งสมาธิขยันภาวนาแล้วก็คือตัวขยันเนี่ยมันตัวพัฒนาโลกนี้ให้เจริญอยู่ในสังคมใดก็เจริญฉะนั้นจึงว่า นิสัยที่ความเป็นพระไปเนี่ยเคยทำเป็นพระที่ดีไปเนี่ยศึกไปก็จะมีความเจริญเพราะจิตของเขาดีมาบวชในใจเย็นสึกไปก็ใจเย็นมาบวชในใจร้อนสึกไปก็ใจร้อนมาบวชนี่ทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้สึกไปก็เป็นคนอันตรธานไปทะเลาะกับพ่อแม่พี่น้องตัวเองไปทะเลาะกับลูกเมียตัวเองเพราะว่าจิตมันไม่ดีต้องฝึกให้จิตดีก่อนแล้วให้จิตมันเรียบร้อยก่อนแล้วจึงค่อยออกไป มันเกิดขึ้นได้ในกมลสันดานของคนก็เลยอันนี้เป็นเครื่องวัดต้องทำจิตให้ดีจึงจะเจริญขยันกับความสะอาดเนี่ยถือว่าเป็นพัฒนาให้บ้านให้เมืองเจริญทั้งนั้นแล้วเรื่องศรัทธาตัวนี้ก็ตัวสำคัญที่เราจะต้องตั้งมั่นไว้ในพุทธศาสนาศรัทธาเราต้องไม่เสื่อมต้องตั้งไว้ว่าเราจะต้องสร้างความดีให้แก่ตัวเราจะอยู่ที่ไหนก็ต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าในพระอรหันต์เพราะเราได้มาบวชมาปฏิบัติเราได้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับพระรัตนตรัยทีนี้คนเราถ้าขี้เกียจซะแล้วจะไปรู้อะไรก็นั่งนิดเดียวก็อยากนอนเดินนิดเดียวก็อยากนอนภาวนานิดเดียวก็ง่วงมันก็ไม่รู้อะไรคือผู้บวชใหม่เนี่ยมันจะตั้งใจปฏิบัติมากกว่าตั้งใจมากกายจิตมันเล่าเราะลุกเร้าอยากจะรู้อยากจะเห็นฉะนั้นจึงว่าจริงๆพระบวชใหม่เนี่ยถ้าตั้งใจเนี่ยสอนง่ายกว่าอย่างอื่นเพราะว่าท่านศรัทธาเต็มเปี่ยมศรัทธาที่อยากจะทำอยากจะปฏิบัติไอ้ตัวศรัทธาเนี่ยมันเป็นเหมือนขนบกั้นน้ำเลยแบบถ้ามันจะไหลอย่างเดียวใครก็มันตัวศรัทธาที่ตั้งไว้สูงอยากจะฝึกอยากจะปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นกำลังอย่างใหญ่ฉะนั้นสปายะเนี่ยพวกเราก็มีพร้อมกันให้กันแล้วที่อยู่ที่อาศัยที่ปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์อะไรเนี่ยทุกคนได้มีโอกาสฉะนั้นจึงว่าขอให้เข้าใจว่ามาบวชนี่มาปฏิบัติมารู้เรื่องคำสอนพุทธเจ้าให้มากเอาไปใช้เพราะพุทธเจ้านี่สอนละเอียดนะสอนละเอียดยังธรรมของคารวาสเนี่ยท่านก็สอนด้วยหมดความเป็นทิศเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตเป็นยังไงเป็นทิศเป็นยังไงเงี้ยสอนด้วยหมดรู้จักทิศทั้ง4รู้ทิศทั้ง6ทิศเบื้องบนเบื้องล่างรู้แล้วรู้จักเคารพบุญคุณบิดามารดาได้ถือว่าเป็นทิศเบื้องสูงเคารพบิดามารดาเคารพครูบาอาจารย์ถ้าเราเรียนธรรมะเนี่ยจะรู้เลยว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้ละเอียดละออสอนให้เป็นบัณฑิตเลยบวชแล้วนี่จบไปก็เป็นบัณฑิตเลยเป็นบัณฑิตไปเลยรู้จักทิศทั้งหกเลยทิศทั้งรู้จักที่จะบำรุงตัวเองพระก็ต้องไปอ่านกันนะก็ต้องไปอ่านกันเนี่ยในนวะในวินัยนวะโกวาทท้ายนวะโกวาทเนี่ยก็สอนเรื่องความเป็นบัณฑิตแล้วก็นำมาไปใช้จะได้ผลมากแล้วเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ใจทั้งหมดก็ต้องพยายามแก้จิตใจเราเนี่ยอารมณ์ความเกลียดความโกรธอารมณ์ร้อนเนี่ยคิดว่าไอ้ตรงตัวโทสะเนี่ยต้องแก้คนเราถ้ามีโทสะแล้วไม่ดีจะเป็นคนไม่ยอมรับฟังเหตุผลใครเพราะความโกรธแล้วเนี่ยมันจะทำให้มืดมนมองคนดีก็เป็นคนไม่ดีแล้วก็มองตัวเองเป็นคนดีไปเพราะความโกรธเนี่ยชอบมองตัวเองดีแต่มองคนอื่นไม่ดีแต่คนมีเมตตาเนี่ยมองตัวเองไม่ค่อยดีว่าตัวเองยังทำอะไรไม่ได้ยังช่วยตัวเองไม่ได้ยังช่วยคนอื่นไม่ได้ยังแต่พวกเมตตาเนี่ยจะมองตัวเองบกพร่องแต่อยากช่วยคนอื่นอยากช่วยตัวเองก็มองคนอื่นดีตัวเมตตาเนี่ยตรงกันข้ามไอ้ตัวโทสะเนี่ยมันมองคนอื่นไม่ดีแต่ตัวเองดีแค่ตาเดียวค คนที่ใครสอนไม่ได้นี่คนโดยมากคนโทสะจริตคิดว่าตัวเองดีอย่างเดียวคนหลงตัวเองใครก็สอนไม่ได้แล้วก็มองตัวเองดีถูกตัวเองถูกไอ้คนที่มันทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันพวกโทสะคิดว่าตัวเองถูกแต่มันไม่ถูกก็คิดว่าถูกมันก็ดื้อมันก็รันคนดื้อๆเนี่ยโดยมากจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าตัวเองถูกเดียวถ้าคนไม่ดื้อเนี่ยเขาจะคิดว่าตัวเองว่าต้องแก้ไขต้องให้คนโดนว่าคนดีว่าการที่มีคนว่าเนี่ยเขาชอบคนที่ไม่ดื้อคนที่ไม่มีโทสะเนี่ยคนอื่นว่าเนี่ยเขากลับชอบเหมือนคนเขารักเราเขาจึงว่าเราแต่คนหัวดื้อคนโทสะเนี่ยถ้าใครว่าเรานี่เหมือนโอ้โหทำไมต้องว่าเราทำไมต้องมาจับผิดเราทำไมต้องมาว่าเราไม่ดีทำไมไม่ว่าคนอื่นรู้สึกเขาจะมีปมด้อยหรือว่าเขาไม่ชอบให้ใครว่าเขาไม่ชอบให้ใครติเขาชอบให้คนยกย่องแต่ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ปฏิบัติให้ตัวเองดีแต่ไม่ชอบให้คนติอันนี้อันตรายต่อคนที่ไม่ชอบให้คนติมันต้องติกันได้ต้องว่ากันได้โอ้คนสมัยก่อนใครติเตียนเนี่ยถือว่าเขารักเราเขาห่วงเราเขาว่าเราในเขารักเราเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่พ่อแม่ก็กล้าว่าเราแต่ทีนี้ไม่ใช่งานนะคนไหนว่าเราคนนั้นไม่รักเราคนไหนชมเราว่ารักเราไอ้ที่ชมไปเสียก็เยอะแยะไปมันเป็นงานเป็นอย่างนั้นไปต้องมองตรงนี้มองเรื่องตัวเราก็ต้องยอมรับบางครั้งถึงเราผู้มาใหม่ในวัดจริงๆเราก็ทำอะไรไม่ถูกก็ต้องให้คนเขาบอกเราก็ไม่มีอะไรนะก็มีเพียงบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ขอให้ทำประโยชน์ในตรงนั้นประโยชน์เราด้วยประโยชน์คนอื่นด้วยอย่านิ่งดูดาย
1: ขณะนี้เวลา 15:40 บอกไปนิดนึงนะครับคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดสังฆทานผ่านทาง www.wadsangkathan.com สามารถที่จะติดตามรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะครับวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2569ล่วงเลยเข้าสู่เดือนที่6ของปี69แล้วนะครับก็วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกตอนนี้กำลังเซตระบบไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่าก็ผ่านไปนะครับสำหรับสัปดาห์วันวิสาขบูชาที่วัดสังฆทานงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุประจำปี2569ซึ่งจัดมาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกมาประดิษฐานให้ญาติธรรมได้มาสงน้ำมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุกันอย่างใกล้ชิดบริเวณปรัมพิธีซุ้มด้านหน้าวัดสังฆทานนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าไปประดิษฐานในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานดังเดิมนะครับแล้วก็ปรัมพิธีด้านหน้าวัดก็จะอัญเชิญองค์หลวงปู่ดำมาประดิษฐานเหมือนเดิมนะครับให้ญาติธรรมได้มากราบสักการะบูชาองค์หลวงพ่อดำนะซึ่งจำลองมาจากนารันทานะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสูงที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็มีประวัติอันยาวนานนะครับญาติธรรมก็สามารถมาบูชาเป็นน้ำมันงานนะครับก็จะชโลมองค์หลวงพ่อดำนะซึ่งจะอัญเชิญมาประดิษฐานยังมณฑปหน้าวัดสังฆทานให้ญาติธรรมได้มากราบสักการะบูชากันนะครับนะก็เข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับนะวันนี้ก็วันที่1มิถุนายนแล้วก็วันที่2วันพรุ่งนี้วันที่3เป็นวันหยุดนะครับนะในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนะครับซึ่งตรงกับวันที่3มิถุนายนทางวัดสังฆทานก็จะมีกิจกรรมเป็นวันหยุดนะครับก็จะมีกิจกรรมงานบุญต่างๆให้ญาติธรรมได้มาร่วมบุญได้มาบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระองค์ท่านกันนะครับในช่วงค่ำก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ก็เพียบแล้วครับขึ้นเขียวถ้าตัวนั้นมันกระพริบมันขึ้นนะครับก็ไม่รู้จะทำไงไลฟ์สด Facebookคนไลค์ก็ไปมัวทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับก็เลยสรุปแล้ววอลเล็ตมันก็ดังอยู่นะเดี๋ยวต้องเช็คทาง Facebook แล้วคุณบุญเตือนก็มาประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญคุณบุญเตือนคุณบุญเตือนจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรนะครับก็ปล่อยไลค์ให้ดูเก้าอี้ไปแล้วก็ตัวเองก็ไปมัวยุ่งอยู่กับวอลเล็ตนะซึ่งมันเวลาก็ล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วนะครับ 15:42 แล้ว43แล้วนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับกำหนดการงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับก็คงจะเป็นช่วงเย็นวันนี้นะไม่แน่ใจนะก็
2: ท่านญาติธรรมเนี่ยรอกันมาตั้งแต่เช้าแล้วบอกว่าอัญเชิญกี่โมงคะก็บอกยังไม่บอกแจ้งมาเลยครับว่ากี่โมงแล้วก็ตอนประมาณบ่ายสองครับคุณเจ้าท่านก็ไปรอกันหน้าวัดญาติธรรมก็ไปรอกันหน้าวัดนะเพราะว่าตามกำหนดที่เราประชาสัมพันธ์ไว้ก็คือบ่ายสองอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับสู่ภูมิสิงแก้วพ่อบอกว่ายังไม่อัญเชิญก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าประมาณ5-6โมงเย็นนะคะแล้วก็เป็นการอัญเชิญที่เรียบง่ายนะเรียบง่ายท่านบอกว่าไม่ต้องจัดอะไรเยอะไม่ต้องปูพรมนะเจ้าหน้าที่ก็นำพรมมาเลยนะท่านบอกไม่ต้องไปจัด
1: เหมือนจะมีเสียงเหมือนจะไม่มีเสียงนะคะก็คุณบุญเตือนกรุณาไปปิดไลท์แล้วก็ไปเปิดใหม่เลยครับกรุณาไปปิดไลท์แล้วก็เปิดไลท์ใหม่นะครับก็จะเข้าไปชมได้ในบุญเตือนเจริญนะส่วนนี้ก็ต้องถอดไวเลสออก คือไม่ได้เสียบไวเลสไว้ก่อนนะแล้วระบบเสียงเขาจะไม่มีนะครับก
2: ็
1: มืออาชีพนะอาชีพทางนั้
2: นต้องขออภัยไม่เป็นไรก็เร่งเสียงหน่อยนึงแล้วกันนะคะเร่งเสียงก็พอเร่งเสียงก็พอจะได้ยินหน่อยนะคะต้องขออภัย
1: ก็เอาคำมาใกล้หน่อย
2: เอาหลังจะไปแก้ไขใหม่
1: นะมามีข่าวอะไรประชาสัมพันธ์ก็เชิญนะครับเพราะว่าจะในระหว่างที่รออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุครับก็พูดคุยข่าวสารงานบุญในช่วงของเดือนมิถุนายนว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาบวชในการมาปฏิบัติธรรมในช่วงของวันหยุดวิสาขบูชาที่ผ่านมาครับ
2: มากันอย่างมากเลยนะคะเมื่อปีนั้นที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันวิสาขะนะคะในขมาก็เยอะนะคะแล้วก็ศรัทธาสาธุชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเยอะมากมากนะเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่หลวงปู่อมนวยภูริสุนทโรนะคะท่านได้แสดงธรรมจบเรียบร้อยนะคะหลวงพ่อไพรินทร์นั่นก็ได้พาคณะสงฆ์วัดสังฆทานแล้วก็ญาติธรรมเนี่ยเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์นะรอบใหญ่เลยนะคะก็เดินเวียน3รอบตั้งแต่เหมือนหัวจรดหางอะค่ะคนเยอะมากนะคะนักบวชเยอะมาก
1: หัวแถวท้ายแถวชนกัน
2: ชนกันเลยนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่แบบว่าออนะพยายามจะแทรกเข
1: ้
2: าน
1: ึกสภาพนะครับว่าลานธรรมผ่านเข้ามาตรงศาลาเรือนไทยกว่าจะไปถึงสำนักงานวัดสังฆทานผ่านหน้าโบสถ์แก้ไปแล้วก็เข้าสู่ลานธรรมอีกรอบนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากนั่นจะเป็นสัก 200-300 เมตรนะครับญาติธรรมก็มากันเยอะมากนะครับ

0: รงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแล้วก็เป็นวันวิสาขบูชาโลกหลายๆสถานที่เนี่ยก็จะจัดกิจกรรมกันกิจกรรมงานบุญเวียนเทียนฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะวัดสังฆทานก็จัดสัปดาห์วิสาขบูชามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมแล้วก็จะจบลงในวันนี้1มิถุนายนนะซึ่งจะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับสู่อุโบสถแก้วแบบเรียบง่ายนะคะในช่วงเย็นๆนะคะประมาณ 5-6 โมงเย็นนะประมาณนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะท่านใดที่จะ อยู่ใกล้ๆจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะก็เรียนเชิญมาได้หรือว่าไม่มีโอกาสมานะจัดเรียบง่ายนี่น่าจะถ่ายทอดไหมเราก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะ นอกพอหลวงพ่อบอกว่าให้แบบง่ายๆก็น่าจะมีถ่ายทางสถานีโทรทัศน์ของวัดสังฆทานนะคะเป็นปกตินะเพื่อให้ชมบรรยากาศกันด้วยสำหรับผู้ที่อยู่ทางบ้านค่ะนะค่ะก็เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมงานบุญนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมนะคะในเดือนมิถุนายนนะในการเข้าคอร์สที่วัดป่าพนาวิเวกนะอายุวัฒนมงคลนะคะซึ่งมุทิตาหลวงพ่อบุญลือเนี่ยวัดสังฆทานจัดรถบัสนะแต่ว่าเราจัดรถให้ผู้ที่ไปเข้าคอร์สสมาธินะ 15-21 มิถุนายนอันนี้มาลงชื่อที่ลานธรรมนะคะรถออกในเวลา 12 นาฬิกาส่วนผู้ที่จะเดินทางไปเฉพาะวันที่21ไปร่วมตักบาตรพระคุณเจ้านะก็รถออกในเวลา 4:30 ค่าเดินทางครั้งนี้ขึ้นมา100บาทเป็น400บาทนะ
1: เป็นค่าน้ำมันรถ
0: ค่าน้ำมันรถ
1: ช่วยค่าน้ำมันรถเพราะว่าราคาน้ำมันตอนนี้แพงมาก
0: ใช่น้ำมันขึ้นนะคะค่ารถวัดก็เลยบอกว่าขอขึ้นหน่อยนึงแล้วกันนะคะเพิ่มอีก100บาทญาติธรรมบอกว่าโหขึ้นแล้วหรอคะน่ะแล้วก็เนาะก็หวังว่าหลายท่านน่าจะเข้าใจถึงสถานการณ์นะคะว่าน้ำมันขึ้นวัดก็ขอขึ้นนิดนึงนะคะ100บาทนะไปร่วมกิจกรรมงานบุญกันตรงนี้เราจะได้มีโอกาสใส่บาตรครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินลงมาจากโบสถ์ของวัดป่าพนาวิเวกซึ่งอยู่บนเนินเขานะเป็นภาพที่สวยงามทุกปีนะคะแล้วก็ใส่บาตรด้านซ้ายด้านขวาจากนั้นหลวงพ่อบุญลือท่านก็จัดตักบาตรพระสงฆ์ที่บิณฑบาตนะถวายอาหารทอดพระป่ามุทิตาจิตนะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะท่านใดร่วมเดินทางไปเฉพาะวันมุทิตาก็สำรองจองที่นั่งนะคะได้ที่ไม่ชีสมศรีเลยนะคะนะเพราะว่าหลายท่านจับจองมาแล้วนะก็โทรไปหาแม่สีได้นะคะ0880954205 0880954205ค่ะจองไปได้นะคะสำหรับตรงนี้จัดรถไปนะคะเอาแล้วก็มีพระป่าลันวาด้วยนะคะแม่สีแจ้งมาแต่พระป่าวันไหนทราบไหมคะแม่สีบอกว่าซองได้มาแต่ว่าไม่ได้มาอยู่ตรงจุดของแม่ชีสมศรีแล้วก็แจกหมดไปด้วยความรวดเร็วนะก็เลยยังไม่ทราบเห็นว่าประมาณที่10หรือ14นะคะประมาณเนี้ยเดือนมิถุนายนนะคะของป่าลันวาเดี๋ยวรอฟังประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จัดรถบัสนะคะไปร่วมทอดพระป่าให้กับหลวงพ่อสนั่นในการสร้างกุฏิแล้วก็สร้างโบสถ์ตอนนี้ท่านกำลังทำกุฏิอยู่เพิ่มเติมนะคะค่าเดินทาง300บาทนะวัดป่าลันวานะรถออกเวลา 5:00
1: ครับนะก็แจ้งข่าวกันนะครับอาสุนธรรมชัยสิริมงคลเป็นคนถามมา
0: ทำไม่ใช่สี่มงคลคอร์สเหรอคะ
1: เลื่อนไหม
0: เลื่อนค่ะ
1: เลื่อนนะ
0: เลื่อนคอร์สสมาธิเดือนมิถุนายนนะคะเลื่อนจากเดิมนะเป็น22-28มิถุนายนนะคอร์สทำไม่ใช่สี่มงคลนะคะเลื่อนนะ22-28มิถุนายนก็โทรมาสมัครได้0926698821 0926698821รถออกในเวลา11นาฬิกานะตอนนี้ก็สมัครกันมาหลายท่านแล้วนะคะก็นะไปปฏิบัติสติปัฏฐาน4นะเมตตาอบรมโดยพระอาจารย์บัญญัติกิติโกนะคะแล้วก็มีพระคุณเจ้าของทางธรรมชัยสิมงคลนะคะนำในการประพฤติปฏิบัตินะไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมการนั่งสมาธินะถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ธรรมชัยเนี่ยชอบมากเลยนะเวลาเดินพระอาจารย์บัญญัติท่านจะพาเดินรอบเจดีย์นะเจดีย์ซึ่งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์นะที่ตามประวัติศาสตร์เนี่ย
2: ของกรมศิลปากรเนี่ยบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พักทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะแล้วก็เป็นสถานที่เรียกว่าพยาบาลผู้ที่บาดเจ็บทั้งทหารก็ดีนะคะหรือว่าผู้ที่บาดเจ็บชาวบ้านก็ดีเปรียบเสมือนว่าเป็นหน่วยพักรักษานะอันนี้ก็จากประวัติแล้วก็ประวัติที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังด้วยนะอันนี้ก็สมัครมาได้นะคะตามคอร์สส่วนที่สว่างใจนะคะ13ถึง17เหมือนเดิมมาลงชื่อได้ที่ลานธรรมซีโนไทยก็งดนะหลวงพ่อบุญลือก็15ถึง21ปลดออกเที่ยงนะมาลงชื่อได้ที่ลานธรรมเช่นกันนะสำหรับคอร์สสมาธินี่มาลงชื่อลานธรรมอย่างเดียวค่ะเนาะจะนะแล้วก็มีเอวดาไม่ช่วยทำมาหาข่าวเลยคอสิโนไทยงดนะคะ
1: นะ
2: เดือนเว้นเดือนคอสิโน
1: เป็นเดือนก็สัปดาห์หน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีก็มีการทอดพระป่าแล้วก็สัปดาห์ที่2ของเดือนวันที่13พูดถึงนี้ก่อนหลังวันวิสาขบูชา7วัน
2: วันสำคัญอีกวันนึง
1: สำคัญอีกวันนึงที่วัดสังฆทานก็มีการเวียนเทียนอีกนะครับนะวันอัฐมีบูชาก็วันพระหน้านะครับวันที่8มิถุนายนเป็นวันจันทร์นะครับก็มาเวียนเทียนมาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันอัฐมีบูชาวันถวายพระเพลิงพระบรมพระพุทธเจ้านะครับนะครับก็วันอัฐมีบูชา
2: อัฐมีก็แปลว่า8แรม8ค่ำเดือน7เนื่องจากว่าเดือนปีนี้นะคะมี8 2ครั้งนะก็เลยเลื่อนมาจริงๆเนี่ยวิสาขะไปตั้งแต่เดือน6แล้วแต่ว่ามามี8 2ครั้งไงก็เลยมาเป็นช่วงเดือน7นะตรงกับเดือน7อัฐมีบูชาเป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะที่เราจะร่วมกันน้อมรำลึกที่มีการถวายพระเพลิงนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็มีการแบ่งพระรมสารีริกธาตุตามประวัติที่ครูบาอาจารย์มักจะเล่าให้เราฟังบ่อยครับแล้ววันนี้บอกว่าพยากรณ์ฝนจะมาด้วยนะคะช่วงเย็น
1: ก็ลุ้น
2: มาแล้วค่ะเสียง
1: ก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะอยู่ในช่วงไหน
2: เสียงฮึมมาแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้อัญเชิญพระรมสารีริกธาตุ
1: จากวันก่อนนะตกประมาณ5โมง6โมงเย็น
2: ค่ะ
1: นะก็4โมง5โมง6โมงเย็นแล้วก็เลื่อนมาเมื่อวานเมื่อวานก็ตกมาประมาณบ่าย2บ่าย3
2: ประมาณนั้น
1: ก่อนเวียนเทียนก็โชคดีนึกว่าวันนี้จะตกสัก 11:00 น.เที่ยง
2: ไม่ตก
1: นะ
2: แต่แดดแรงมากนะแต่ว่าเนี่ยแดดตอนนี้เริ่มมืดๆครึ้มๆสลับไปสลับมานะแล้วก็เมื่อกี้เสียงทักทาย
1: เสียงวดาทักทายมาแล้วนะครับ บ่ายสามเกือบบ่ายสี่โมงนะตั้งบาตรพระกรรมฐานที่วัดสังฆทานในสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็ตรงกับวันที่13มิถุนายนแล้วก็งานนี้ก็จะมีการเททองหล่อพระด้วยนะครับหลวงปู่คำแปงภูณชิท่านขอสถานที่จัดงานหล่อพระบริเวณหน้าคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตาปุญโญนะครับซึ่งการตักบาตรพระกรรมฐานก็เช่นเดิมนะครับสองงานในงานเดียวครูบาอาจารย์ก็เมตตามาร่วมงานหล่อพระด้วยแล้วก็มาตักบาตรพระกรรมฐานด้วยวันที่13มิถุนายนนี้นะครับก็มาร่วมตักบาตรพระกรรมฐานกันในช่วงเช้า7โมงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารหลังจากนั้นครูบาอาจารย์ก็จะไปที่มณฑลพิธีเททองหล่อพระเขาจะมีพิธีเททองในเวลา 11:00 น.โดยประมาณนะครับก็มาร่วมบุญกันจะหล่อถึง3องค์ด้วยกันนะมีหมอคงหมอพรมีหล่อรูปเหมือนกรมหลวงชุมพรด้วยนะครับก็มาร่วมบุญกันสำหรับวันที่13มิถุนายนนี้นะครับ
2: ค่ะท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสจะเดินทางมานะคะตอนนี้วัดสังฆทานเรามีแผ่นทองนะคะแผ่นทองให้สามารถบูชาแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลครอบครัวพี่น้องเรานะคะอธิษฐานจิตไว้ก่อนนะร่วมเขียนแผ่นทองนะแล้วก็ ทางเจ้าหน้าที่วัดสังฆทานก็จะนำไปหลอมให้นะในวันที่13มิถุนายนสามารถเดินทางมาร่วมงานได
1: ้ตรงศาลาคุณแม่บนเรือนตรงบนเติมนะมีแผ่นทองหรือว่าทองเหลืองใครจะบูชาแท่งใหญ่หน่อยก็มีให้บูชานะครับเทวดาค่อนข้างชัด
2: รู้สึกเทวดาดูเราก็คอยกังวลเหมือนกัน
1: แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ยินเสียงนะเราก็บอกว่าโอ้ยท้องฟ้าสดใสนะครับมองไปข้างนอกแดดแรงใช่ไ
2: หมเนี่ยค่ะแดดแรงๆเวลามาทีปุ๊บเดียวมืดเลยเพราะว่าช่วงนี้มันก็ยังมีพายุอยู่นะคะ
1: เป็นช่วงฤดูฝนที่อากาศร้อนพอๆกับฤดูร้
2: อ
1: นทนกับวันร้อนมากนะครับแดดแรง
2: ก็เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมนะในวันที่13มิถุนายนนะคะช่วงนี้ครูบาอาจารย์หลายๆรูปนะที่ก็ยังพักอยู่ที่วัดสังฆทานไม่แน่ใจว่าหลวงปู่คำแปลงท่านกลับไปแล้วยัง
1: หลวงปู่คำแปลงเมื่อวานยังอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้ยังอยู่หรือเปล่าต้องดูที่ใต้เรือนไทย
2: ท่านก็มาพักที่วัดสังฆทานนะคะเวลามีกิจนิมนต์นะคะครูบาอาจารย์หลายๆรูปนะรวมทั้งเราก็จำชื่อครูบาอาจารย์ไม่ค่อยได้แม่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีครูบาอาจารย์มาพักวัดสังฆทาน
1: เยอะๆช่วงนี้ก็จะมีพระอาจารย์เขียวนะพระอาจารย
2: ์ค่ะที่ท่านยังอยู
1: ่ที่ท่านยังอยู่นะอาจารย์เขียวนะครับนะก็พักอยู่ที่หน้ากุฏิหลวงพ่อทีเลย
2: ค่ะไล่นามสวดพระชยันโตในวันที่13มิถุนายนเนาะไล่นามพระเถระนี่เยอะนะคะหลวงปู่จันดำหลวงปู่อำนวยหลวงพ่อไพรินทร์นะคะรายนามพระสวดชยันโตมีหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมหลวงพ่อดอนเขมรโตพระอาจารย์เจษดาจารุโพอุดรธานีพระอาจารย์รุ่งอรุณภารักคุโนวัดหนองบัวคำแสนพระอาจารย์เสมอทิตาวังทิตาวัสโสวัดสังฆทานพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์นะศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวพระอาจารย์ธานีฉันทธรรมโมพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธนะหลายครูบาอาจารย์ก็จะเป็นครูบาอาจารย์ของทางวัดสังฆทานนะคะที่สวดชยันโต
1: ครับมาร่วมงานบุญกันแล้วก็ในช่วงของปลายเดือนก็อย่างที่บอกไปนะงานหลวงพ่อบุญลือ นะก็มีตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรในฐานอากาศชั้นประทวนด้วยนะครับวันที่2020 19 20 20มิถุนายนนะครับซึ่ง21ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ20มิถุนายนค่ะ
1: 21ก็จะไปหลวงพ่อบุญลือนะ20เป็นวันเสาร์นะครับก็ครั้งที่6แล้วสโมสรในท่าอากาศชั้นประทวน20มิถุนายนนะครับก็มาร่วมไปร่วมบุญกันหลายท่านก็คุ้นเคยกันแล้วนะครับเพราะว่าไปกันหลายครั้งแล้วนะครับส่วนที่สวนทิพย์ก็28นะครับวันอาทิตย์ที่28ปลายเดือน
2: 28
1: ที่สวนทิพย์นะครับนะแล้ว
2: ก็มาร่วมงานกันได้นะได้มีโอกาสเดินทางไปที่สโมสรนายทหารอากาศถือว่ากว้างขวางนะคะสถานที่กว้างแล้วก็ในเดือนที่ไปมาน่าจะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วคนเยอะนะคะแล้วก็โรงทานก็เยอะนะคะมากัน
1: ทีแรกนึกว่าเปลี่ยนสถานที่แล้วคนอาจจะ
2: ไม่น้อยนะคะที่ไปมานี่ถือว่าเรียกว่าก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วทีนี้ก็ได้ถามเจ้าหน้าที่นะหลายๆท่านก็บอกว่าปกติจะเยอะกว่านี้เนาะโอ้ถือว่าเนาะเป็นการตอบรับที่ดีนะเพราะว่าแรกๆเนี่ยคนอาจจะน้อยด้วยการเดินทางนะที่ยังไม่ค่อยสะดวกแต่จากที่ไปมาเนี่ยมีหลายๆท่านก็จะนั่งรถ MRT ไฟฟ้านะแล้วถ้าขากลับเนี่ยก็จะขอนั่งรถบัสของทางวัดสังฆทานเพื่อที่จะเดินทางกลับมาด้วยในเส้นที่ผ่านอันนี้ดีนะคะนะเวลาเดินทางไปก็เสียเวลาเดินทางไปเองนิดนึงเนาะแต่ขากลับเนี่ยถ้าเกิดว่ารถบัสของสังฆทานผ่านก็สามารถติดสอยห้อยตามมากับรถบัสได้เช่นกันเนี่ยก็เลยทำให้คนเยอะขึ้นด้วยไหมเนาะเนาะค่ะก็เชิญชวนไปร่วมงานกันนะคะเราต้องมาก่อนบางทีเราก็ลืม เราชอบลืม
1: ชอบลืม
2: ว่ามีงานอะไรอะไรบ้าง
1: ก็เห็นเขาซีดอกแจกกันนึกว่าติดไปด้วยเพราะมีทั้ง3ใบ
2: มีค่ะนี
1: ่
2: แต่บางทีมันติดแล้วมันไม่ได้อ่านเลยนะคะให้มาเนี่ย ไม่ได้อ่านเลยเราก็เวลางานเราก็ด้นสดเอานั้นเลยนะคะจำมาวันที่เอาอย่างเดียว บางงานก็จำได้บางงานก็จำไม่ได้มานั่งเปิดปฏิทินดูเอานะคะก็ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทราบนะคะเพราะว่าหลายท่านนะอาจจะได้มาเปิดฟังผ่านส

0: นี่วิทยุสังฆทานนะคะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารว่าสรุปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกี่โมงนะคะหลายท่านจดจ่อรอกันเนาะเราก็เห็นใจผู้ที่รอกันนะคะบอกเราก็อยากอัญเชิญกลับเน
1: า
0: ะแจ้งให้ทราบ
1: แดดลมตกในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็ต้องดูอีกทีฝนฟ้าก็มาหรือหึ่ม
0: เนาะอาจจะเปลี่ยนแปลงกระทันหันไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่น่าแต่ก็ช่วงเย็นคิดว่าคงไม่น่าเปลี่ยนนะเพราะหลวงพ่อท่านแจ้งมาว่าประมาณนี้นะแล้วก็แบบเป็นแบบเรียบง่ายนะไม่ต้องทำอะไรที่แบบว่าให้เยอะนะให้เยอะขั้นตอนขึ้นนะคะนะท่านใดจะมาใกล้ๆนะคะมาได้นะคะประมาณ5โมงมาก่อน5โมงเย็นแล้วกันนะคะเพราะหลวงพ่อแจ้งไว้แบบนี้ 5-6 โมงเย็นแล้วก็มาก่อนประมาณสักก่อน5โมงแล้วกันนะสัก4โมงครึ่งเนี่ยเราควรจะสแตนบายอยู่หน้าวัดได้แล้วนะคะเตรียมพร้อมไว้นะคะท่านใดที่มีดอกไม้นะคะที่จะมาโปรยนะคะในช่วงที่หลวงพ่อท่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับนะถือว่าเป็นอามิสเป็นอามิสบูชานะคะที่เราได้ถวายเครื่องหอมเนาะของหอมนะก็เชิญชวนได้นะคะเพราะว่าวัดสังฆทานไม่ได้จัดเตรียมอะไรไว้เลยแจ้งว่าวัดสังฆทานไม่ได้จัดเตรียมเลยหลวงพ่อบอกไม่ต้องจัดเตรียมอะไรทั้งสิ้นนะคะเราก็สามารถทำมาเตรียมได้นะคะก็ว่าจะไปเอาไปนำดอกไม้ที่เขาจัดอยู่เหมือนกันไปขอมาสักดอกสองดอกแล้วเดี๋ยวมาเด็ดกลีบนะมาเด็ดกลีบไปโปรยนะคะต้อนรับ
1: มาไปเป็นไรคร
0: ับ ใช่นะคะเวลา
1: ก็คุยได
0: ้คุยได้เลย
1: ค
0: ุ
1: ยได้คุยได้
0: ไม่เวลาที่แบบฟ้าลงแรงๆเนี่ยคือเครื่องส่งต้องปิดไงคะ
1: อ๋อไม่ปิดครับเดี๋ยวไม่มีเครื่องส่งมีแต่คอมพิวเตอร
0: ์นั่นแหละฟ้าลงแรงๆไม่นั่นหรอ
1: ไม่อะไรวันนั้นไฟดับก็ไม่เป็นไรมีเครื่องสำรองไฟระบบการไฟก็ยังกันได้อยู
0: ่
1: แต่ถ้ามีเครื่องส่งสมัยมีวิทยุก็ต้องไปปิดเครื่องส่งนะคร
0: ับ ใช่ไหมเดี๋ยวฟ้าลงเพราะว่า
1: ฟ้าลงวันก่อนก็ลงไปทีนึงอินเทอร์เน็ตดับหมดเลย
0: ใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้นี่เวลาฟ้าลงฟ้าแรงมากฟ้าแรงก็น่ากลัวในหลายๆจังหวัดนะคะที่โดนข่าวพายุกันโหเห็นข่าวแล้วเนาะเห็นใจเป็นกำลังใจให
1: ้จริงๆก็อยากจะเตือนกันบ้างนะท่านที่ไปชอบไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ
0: ่
1: นี่ก็มีอุทาหรณ์ไปหลายรายแล้วนะครับในเรื่องของการเวลาฝนฟ้าคะนองบึ้มๆเนี่ยชอบไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ
0: ่
1: เดี๋ยวเมื่อก่อนเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ
0: อันตรายมาก
1: ใช่เพราะว่าเขาจะลงไปที่มันสูงที่สุด
0: เนาะเวลาที่แบบฟ้าลงทียิ่งแบบว่าถ้าเป็นที่โล่งแจ้งเนี่ยนะเวลาฟ้าลงทีเนี่ยแล้วกระแสของฟ้าผ่าที่ลงมาเนี่ยเรียกอะไรคะกระแสเขาแรงมากกินพื้นที่หลายกิโลเมตรนะคะแล้วเขาก็ได้แจ้งนะคะตามเราก็ได้ดูข่าวสารนี่บอกว่าถ้าเกิดฟ้าลงแบบว่าในไม่ห่างจากบ้านเรามากนักเนี่ยนะคะกระแสไฟที่มันวิ่งกระแสของฟ้าที่มันลงมาเนี่ยแล้ววิ่งผ่านบ้านมาโดนบางท่านเนี่ยชอบเสียบโทรศัพท์แล้วก็เล่นในขณะที่สายชาร์จก็ยังเสียบอยู่อันนี้ทำให้โดนได้รับผลกระทบตรงนี้ไปด้วยในขณะที่ฟ้าผ่าลงมากระแสไฟเนี่ยมันจะวิ่งเข้าแบบว่าแรงมากๆทำให้เสียชีวิตได
1: ้ก็สังเกตได้นะเวลาฟ้าผ่าตรงไหนไม่รู้ครับแต่สภาวะการเราจะแปร
0: ใช่ไหม
1: น
0: ั่นแหละ
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ไฟฟ้าสถิตนะครับเขาเชื่อมโยงกันนะฟ้าผ่าฟ้าแลบที่ไหนไม่รู้ครับแต่สภาวะการของเรานี่มาเป็นแปดเสียงมาก่อนเลยครับนะลงสามสายมาเลยไฟฟ้าสถิตนะก็อยู่ในบ้านดีที่สุดเขาบอกว่าให้หลบอยู่ในบ้านนะอยู่ในอาคารนะเพราะว่าในอาคารบ้านเรามันจะมีโครงสร้างที่เป็นเหล็กที่เป็นอะไรที่มันเป็นลงดินอะไวหน่อยนะครับ
0: ถ้าบ้านที่มีสายดินก็ยังไอ้นี่เนาะยังพอกันได้เนาะเดี๋ยวนี้ส่วนมากบ้านพักอาศัยเนี่ยมักจะต้องมีสายดินเนาะมีสายดินเพราะทีวีก็ดีตู้เย็นก็ดีเวลาเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยนะกระแสไฟมันจะวิ่งลงดินแล้วเขาก็ตามมาตรฐานในการก่อสร้างทั่วไปนะจะต้องทำสายดิน
1: มีสายเฟสสามสายดินนะครับ
0: ใช่ใช่
2: อ้าว
1: โอ้สเปเฮลาคุยกันไปนะครับมีข่าวอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
0: ไม่มีค่ะเรากล่าวว่ามาประชาสัมพันธ์ให้ทราบในการจัดรถนี่แหละนะคะให้ทางของทางวัดสังฆทานในการจัดรถบัสนะไปร่วมอนุโมทนาไปร่วมทอไปร่วมมุทิตาจิตของพ่อบุญลือ76ปี56พรรษาอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมนะคะซึ่งท่านเนาะเกิดเมื่อวันที่จริงๆถ้าตรงแล้วเนี่ยวันที่18มิถุนายนแต่ว่ามาจัดงานก็คือวันที่21ซึ่งส่วนมากงานครูบาอาจารย์มักจะให้ตรงกับเสาร์อาทิตย์นะคะก็เชิญชวนนะคะไปร่วมกันน้อมมุทิตาจิตนะคะไปให้กำลังใจครูบาอาจารย์ถือว่าตอนนี้หลวงพ่อบุญลือท่านเป็นพระเถระสุดแล้วนะคะของทางวัดสังฆทานนะเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่นะในสายครูบาอาจารย์เนี่ยก็หลวงพ่อบุญลือเนี่ยค่ะเป็นรูปแรกนะตอนนั้นก็หลวงพ่อสนั่นไหมคะเนาะหลวงพ่อสนั่นเป็นลำดับที่รองลงมาซึ่งก็จะมีการทอดผ้าป่าในเดือนมิถุนายนนี่แหละนะคะแต่ก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่ากำลังตามอยู่ว่าสรุปทอดวันไหนแน่นอนแต่แจ้งมาบอกว่า14ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมเนาะก็เดี๋ยวลองสอบถามกันมาได้นะคะเดี๋ยวเราได้ข้อมูลที่ชัดเจนยังไงเดี๋ยวเรามาแจ้งอีกครั้งนึงแต่หลักๆก็คือวัดสังฆทานเราจัดรถไปแน่นอนนะคะ300บาทนะคะหลวงพ่อสนั่น400บาทหลวงพ่อบุญลือสอบถามแม่ชีสมศรีแล้วก็จองกับแม่ชีสมศรีได้เช่นกันนะคะสำหรับวิสาขาที่ผ่านมามีเศรษฐีทองคำเยอะเลยนะคะหลายท่านเลยนำทองคำมาร่วมถวายนะแล้วก็ทางลานธรรมเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมปัจจัยแล้วก็บูชาธรรมนะที่หลวงพ่อท่านแสดงธรรมมีญาติธรรมนะนำปัจจัยมาร่วมบุญหลวงพ่อบอกว่าจะนำไปซื้อทองคำนะเพื่อหลอมหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะก็ได้ปัจจัยประมาณ 46,000 บาทมั้งคะประมาณนี้นะ
1: ก็ได
0: ้ 46,000
1: หลายกระตังอยู่50กระตังกว่าได้
0: ใช่ได้ครึ่งนึงได้50สตางค์นะแล้วก็มีน้องสายญาติสายธรรมนะน้องเขามีความตั้งใจมากนะแต่น้องไม่มีโอกาสได้มานะบอกว่าไม่มีเวลาเลยงานเยอะมากเลยฝากพี่จูนหน่อยได้เจอน้องงานหลวงปู่อาว่านนะมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลหลวงปู่อาว่านซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์นะคะเรียกว่าสายตรงเลยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่มั่นโพริทัตโตนะคะลูกสุดท้ายที่ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ก็ได้มีโอกาสไปกราบมุทิตาจิตท่านนะไปร่วมสมโภชเจดีย์มีโอกาสได้ฟังธรรมน้องก็ฝากทองคำมาถวาย1บาทถวายหลวงพ่อไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะสร้อยคอสวยงามทองเหลืองอร่ามเลยน้องเขามีธรรมะมากเลยนะเทวดาบอกว่าพี่จูนชีวิตนี้มันก็ทุกข์มากแล้วนะพี่ชาตินี้มันก็ทุกข์มากแล้วมันทุกข์พอแล้วพี่โอ้เขาน้องเขาฝากทองมาอุ้ยเรานี่น้ำตาคลอไปกันน้องเขาเห็นถึงศรัทธาแล้วก็เห็นถึงสัจธรรมที่น้องเขามองออกนะรู้ว่ามันไม่มีสิ่งใดเลยที่จะติดตัวเขาไปได้ก็นอกจากบุญกุศลนี่แหละที่จะติดไปได
1: ้บางทีมันหลุดไปจากมือเราแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราเลย
0: ใช่น้องเขาไม่ได้ยึดติดเลยนะเขาไม่ได้ยึดติดคือน้องเขาให้มานี่ไม่ได้มีตลับสวยงามเลยนะคะใส่ถุงน้องก็ใส่ถุงพลาสติกใสๆมาให้ดูบอกฮะมาให้พี่แบบนี้เลยเหรอคะก็บอกว่าหนูก็จัดเตรียมแต่ว่านั้นน้องเขาก็ถวายหลวงพ่ออินถวายไปนะคะ1บาทแล้วบอกว่าอีก1บาทเนี่ยหนูตั้งใจไว้ว่าจะนำไปหลอมหลวงพ่อโตนะน้องเขาก็ได้ฝากมาก็ถวายไปแล้วเมื่อวานนี้เรียบร้อย
1: อนุโมทนาบุญโดยก็หลายบาทอยู่นะครับก็มีแหวนด้วยนะนางสาวจิตตาฉิมงามเด็กหญิงนารีรัตน์ฉิมงามบริจาคครึ่งสลึงนะครับ
0: คุ้
1: ม
0: อง
1: ค์พระโตอุทิศให้นางทูล
0: ข้าพเจ้าหรอคะขอบคุณค่ะ
1: นางทูลดวงศรีใช่ไหม
0: ไม่ได้ทราบค่ะ
1: แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะเป็นจี้ตุ้มหูนะครับนางสาวสิดาสุขสิริเลิศวานิชนะแล้วก็นางสาวพีรณีรอดทอนนะนางสาวปรีชา สุจานันนะครับก็เป็นตุ้มหูนะครับเป
0: ็
1: นตินตุ้มหูแล้วก็มีร่วมประจายหลวงพ่อไพดินหนึ่งหมื่นบาท
0: สาธุ
1: 46,000บาทนะครับนะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคุณอ้วนส่งมาในไลน์นะคร
0: ับ ค่ะอันนี้มาก่อนที่หลวงพ่อจะมาบางทีบางท่านไม่ได้สะดวกอยู่ไงคะก็จะฝากไว้แต่ในช่วงที่หลวงพ่อไพรินทร์ท่านลงนามธรรมและแสดงธรรมเนี่ยโอ้เยอะค่ะหลายท่านนะหลายท่านที่เห็นนะคะนำทองคำมาถวายเยอะอยู่ค่ะ
1: ได้ยินหลวงพ่อบอกเลยไม่เหลือไม่กี่บาทแล้วใช่ไหม
0: สิบเนาะท่านพูดอยู่เหมือนกัน
1: สิบ
0: เท่าไหร่สิบกว่านะ18หรือ19กิโลแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะพี่มนตรีบอกมาว่าเหลือประมาณ20กว่ากิโลหรือ20กว่ากิโลแสดงว่าล่าสุดที่เราได้หลอมแล้วหุ้มไปน่าจะได้หลายกิโล
1: หลายกิโล
0: ตอนนี้เหลือ10กว่าก
1: ว่าก่อนหน้านู้นนะครับหลอมทีก็ได้ครึ่งกิโลได้ครั้งละกิโลนะครับแต่มาปัจจุบันนี้ครึ่งกิโลนี้ก็ถือว่าบารมีเยอะนะ
0: ยิ่งครึ่งกิโลครึ่งกิโลกรัมนะคะ
1: ยิ่งใกล้เต็มราคาทองก็ยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปทุกที
0: ไม่ลงเลยนะคะ
1: ไม่ลงมาแล้ว
0: ลงมาแล้วหน่อยนึงก็ยัง70,000กว่านะคะ
1: 70,000กว่าถ้าเป็นราคาทองแท่งก็อาจจะ70,000 68,000อะไรอย่างเงี้ยครับราคาซื้อกับราคาขายมันต่างกันเยอะพอสมควร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 2,000 ได้นะ
0: ค่ะเพราะว่ามีญาติธรรมนะคะนำทองคำมาให้อนุโมทนาแต่ไปซื้อเป็นทองคำแท่งนะคะน้ำหนัก2 สลึงนี่ยังเกือบ40,000นะ30,000กว่าแจ้งมาว่าซื้อมา30,000กว่า
1: 30,000กว่า
0: เท่าไหร่
1: ครับครึ่ง2สลึงก็ครึ่งบาทแล้วไง
0: ใช่
1: ก็30,000กว่าเกือบ40,000
0: ไปซื้อเนาะแล้วก็อุ๊ยอนุโมทนา
1: อนุโมทนาบุญด้วย
0: ซื้อเงินสดเรานี่อุ๊ยสาธุพอไปซื้อมาสดๆร้อนๆเลยซื้อด้วยเงินสดอุ๊ยสาธุ
1: เราก็ยังสละอะไรไม่ค่อย
0: ค่ะเราไม่มีสละ
1: เราสละไปแล้วหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าอาจจะนะเดี๋ยวก็ค่อยๆสละใหม
0: ่นะเรามีโอกาสนะเรามีโอกาสเราก็ค่อยๆสั่งสมบุญเราไปในโอกาสที่เรายังไม่มีมาก็ปัจจัยเรานี่แหละมากน้อยนะคะร่วมทำไปถวายเป็นพุทธบูชานะคะฝากบุญกุศลนะฝากบุญกุศลนี้นะวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วนะแต่บุญกุศลเนี้ยยังดำรงคงอยู่ลูกหลานเรารุ่นต่อๆไปก็ยังได้มากราบไหว้หลวงพ่อโตนะเวลาเห็นหลวงพ่อโตเลื้องอลามเมื่อคืนเข้าไปชอบไปนั่งสมาธิตอนกลางคืนเมื่อคืนในโบสถ์คนก็เยอะนะคะมานั่งสมาธิมาสวดมนต์กันอย่างบางคนเนี่ยเลิกงานนะช่วงเย็นรีบมานะมาให้ท่านเวียนเทียนเสร็จกิจกลับบ้านนู่นนี่เนาะดูนะหลายคนก็เหนื่อยกับการทำงานแต่ก็ยังไม่ทิ้งศรัทธา
1: แต่เมื่อคืนไม่แน่ใจว่ารอบทิ้งคืนมีหรือเปล่าเพราะว่าฝนตก
0: ไม่มีนะคะ
1: ฝนตกก่อนนะครับองค์แสดงธรรมก็ต้องรีบขึ้นบนศาลานะครับค่ำคืนนี้ก็ยังมีการแสดงธรรมอยู่นะครับ3 ทุ่มพระอาจารย์พฤทธิพงศ์ทิติคุโนท่านก็จะแสดงธรรมที่ลานธรรมนะสอนกรรมฐานก็น่าจะถึงประมาณ4 ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับก็ญาติธรรมท่านใดที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันหยุดวันนี้นะครับวันหยุดชดเชยก็มากันได้ที่ลานธรรมวัดสังฆทานนะครับ
0: ค่ะ
1: 4 โมงกว่าแล้ว
0: ค่ะ4 โมงกว่าเดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่าเราก็จะไปเตรียม
1: ไปเตรียมรอ
0: เราไปเตรียมหน้าวัดนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะเดี๋ยวเราจะไม่ทัน
1: รอฟ้าฝนด้วยครึ้ม
0: ๆใช่ใช
1: ่ตอนนี้เงียบเป็น
0: เริ่มมืดแล้วนะคะเนี่ยเริ่มมืดแล
1: ้วแต่ว่าเสียงครึ้มๆมันก็เงียบไปบ้างนะครับ
0: ค่ะ
1: สาธุ
0: นะค่ะก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราขอจบประชาสัมพันธ์ข่าวสารตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรอัปเดตนะคะเราก็จะมาอัปเดตให้นะคะก็มาบอกเล่าข่าวสารให้ฟังกิจกรรมงานบุญต่างๆของทางวัดสังฆทานในช่วงสัปดาห์วิสาขะที่ผ่านมานะก็ได้รับการตอบรับจากสาธุชนคนเยอะมากนะคะท่านใดที่จะร่วมบุญนะคะกับทางวัดสังฆทานเพิ่มเติมนะคะในทุกๆรุ่น0 9 ธนาคารไทยพาณิชย์
1: 408
0: เออเออ
1: 408-447-4704นะครับ408-447-4704ท่านที่มีปฏิทินของวัดสังฆทานแล้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นการแสดง QR code นะครับก็สแกนได้เลยนะครับหักระบบภาษีโดยตรงเลยนะครับสำหรับQR code ของวัดสังฆทานเข้าระบบภาษีโดยตรงนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเราสองคน

0: าไปก่อนแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ ขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมความเป็นผู้มีปัญญาจงมีกับทุกท่านนะคะ
1: ครับ
0: สาธุ
1: นะรับฟังธรรมะของหลวงพ่อต่อนะแสดงธรรมวันวิสาขบูชาปีไหน
2: จะมาให้ตรงนั้นมันเจริญเดี๋ยวก็ตั้งใจว่าจะปลูกต้นโพต้นโพนี่จะมาเอาต้นโพมันจะอินเดียเอามา 3-5 ต้นตอนนี้ก็วัดอื่นเข้าไป2ต้นแล้วเหลือที่นี่อีก2ต้นเอาไป3ต้นเหลืออีก2ต้นต้นนี้ใหญ่แล้วเก่าต้นโพต้นนี้ได้มาจากที่ต้นตัดสรู้เลยพระท่านไปเอาเมล็ดจากที่ต้นตัดสรู้เอามาเพาะแล้วก็เลยได้เป็นโพทองก็เลยกล่าวว่าจะมาปลูกยังหาที่ปลูกไม่ได้เลยอาจจะปลูกวันฝังรุ่นลิมิตก็ได้เพื่อจังเราจังหวะปลูกต้นเริ่มใหญ่แล้วเอามาปลูกชำมาหลายปีต้นหนึ่งไม่ใหญ่ต้นหนึ่งใหญ่ต้นโพที่พุทธคยาเลยนะต้นโพที่พุทธคยาเนี่ยเป็นต้นที่สี่ต้นที่สองเนี่ยอยู่ที่ศรีลังกาตั้งพอพุทธเจ้านิพพานได้200ปีต้นโพนั้นเขาก็เอาไปเอาเมล็ดไปปลูกที่ลังกาต้นลังกานี่อายุต้อง 2,000 กว่าปี 2,000 เท่าไหร่หักไปซะ200ปี 2,500 ก็เหลือ 2,300 ปีต้นโพลังกานี่อายุต้อง 2,000 กว่าปีนะต้นไม้ที่อายุยืนมากเลยพวกกรมป่าไม้พวกธรณีวิพวกไอ้พวกที่เรียนทางเกษตรเนี่ยต้องดูแลเลยนะรักษามาเลยถมดินก็ไปสูงเลยฮะนี่ต้นโพนี่มันเก่าแก่มันก็ค่อยตายโคนตายแล้วก็ถมไปยันนี้จะเหลือยอดอยู่แล้ว 2,000 กว่าปีนี่หมดนั่งธรรมดาไม่ต้องยกมือนั่งธรรมดา 2,000 เท่าไหร่300ปีต้นโพต้นไม้ที่เก่าแก่มากได้จากต้นที่พุทธกยานั่นแหละของเรานี่ต้นที่สี่ที่พุทธกยาก็จะมาปลูกที่นี่ก็มาปลูกก็เป็นต้นที่ห้าไปต้นพุทธกยานี่เป็นต้นไม้ที่ทุกคนถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์คนไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ทุกวันที่นั่นคนเยอะหลายชาติหลายภาษาไปอยู่ที่โคนต้นโพนั่นแหละไม่ใช่น้อยนะฮะคนที่ว่ามาวัดพระแก้วเราเนี่ยอย่าไปเทียบเลยฮะที่ว่ามาเที่ยววัดพระแก้วเราเสาร์อาทิตย์เนี่ยเทียบไม่ได้เลยเทียบที่พุทธกยาไม่ได้เลยพุทธยานั้นหลั่งไหลด้วยผู้คนมากมายทั่วโลกมาเลยที่มาไหว้คนต้นโพนั้นไม่ใช่น้อยสถานที่นั้นยังสำคัญอยู่ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่มาได้ทั่วโลกเลยครับที่พุทธเจ้าตรัสรู้ถ้าใครไปเห็นเราจะนึกปราบปลื้มปิติมากว่าโอ้โหพุทธเจ้านี่ผ่านไป 2,000 กว่าปีแล้วต้นโพนี้ยังมีคนมากราบไหว้มานั่งสมาธิมาบูชากันเดี๋ยวนี้ก็เอาพวกศรีลังกาก็เอาทองทำด้วยลูกกลงทองทองเหลืองมาล้อมไว้เลย ล้อมแท่นศิลาอาร์ตไปเลยต้นโพนั้น ที่พุทธกยาเนี่ยตอนเมื่อสมัยตอนนั้นพระเจ้าปิดินก็เป็นชาวพุทธต้นโพต้นเนี่ยต้นที่สองตอนรุ่นที่หนึ่งตายไปแล้วรุ่นที่สองพอเข้ารุ่นที่สามเนี่ยพระเจ้าปิดินอีกเมืองหนึ่งเขายกทัพมารู้ว่าคนเมืองขยาเนี่ยทำสงครามไม่ชนะเนี่ยเพราะคนนับถือต้นโพก็เลยคิดว่าจะทำลายต้นโพก่อนเพื่อข่มขวัญคนเมืองนั้นเขายกทัพมาก็มาตัดต้นโพเลยพระเจ้าปิดินก็สั่งอมาตย์ว่าให้ทำลายต้นโพก็สั่งทำลายพระพุทธรูปเจดีย์ในพุทธคยาให้ได้แล้วคนในพุทธคยาเนี่ยก็จะได้ไม่มีกำลังใจที่จะสู้ยึดมั่นอะไรอีกเพราะว่าเจ้าปิดินเมืองนั้นไม่นับถือพุทธเจ้าพอยกทัพมาก็พอมาก็มาตัดต้นโพเลยตัดต้นโพตอนนี้ก็ไปเจอ

พุทธรูปข้างในในเจดีย์พุทธยาที่เขาทำเป็นสัญลักษณ์หน้าต้นโพนะจะเป็นพุทธรูปแล้วก็เป็นพุทธรูปหินก็เป็นเจดีย์2ชั้นไอ้อมาตย์คนนี้มันเกิดนึกขึ้นมาไอ้ของอันนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของเขาทำมาตั้งแต่สมัยโบราณเรามาทำลายเนี่ยมันจะเป็นบาปกรรมถือเราไม่นับถือแต่เราก็ไม่ควรทำลายก็เลยนึกยังไงใช่หงนใจก็ไม่ทำลายพุทธรูปก็สั่งให้อมาตย์ได้เอาดินปิดเลยปิดเจดีย์นั่นเลยเพื่อไม่ให้เจ้าแผ่นดินรู้ว่าพุทธรูปนั้นถูกทำลายแล้วก็ไปรายงานพระเจ้าแผ่นดินพยกทัพเสร็จแล้วก็กลับไปบอกเจ้าแผ่นดินว่าทำลายหมดแล้วต้นโพก็ทำลายแล้ว

รายงานพระเจ้าแผ่นดินพยกทัพเสร็จแล้วก็กลับไปบอกเจ้าแผ่นดินว่าทำลายหมดแล้วต้นโพก็ทำลายแล้วพระพุทธรูปก็ทำลายแล้วเจ้าแผ่นดินพอได้ยินเท่านั้นแหละก็อักเลือดเลยตายเลย เทวดาเขาเล่นงานเลยแต่ตอนหลังเนี่ยคันเชอร์นิงแฮมเนี่ยเป็นชาวอังกฤษเนี่ยก็ไปค้นประวัติศาสตร์ว่าพุทธเจ้าเป็นยังไงเขาไปค้นเขาไปขุดคนไม่นับถือพุทธแล้วตอนนั้นก็ไปขุดลงไปลึกเลยต้องหลายเม็ดสองสามเม็ดเนี่ยก็ไปเจอแล้วก็เอาพุทธรูปขุดไปถึงข้างในเจดีย์ก็เจอพุทธรูปยังไม่มีอะไรถูกทำลายเลยก็เลยขบูรณะสถานที่นั้นให้เป็นที่กราบไหว้แล้วก็มีต้นโพงอกอยู่เขาก็เลยเอาต้นโพที่ตรัสรู้มาปลูกไว้ที่นั้นเป็นต้นที่สี่คนที่มาปลูกนี่ใครเป็นคนอังกฤษรุ่นหลังนี่กลายเป็นว่าต่างชาติเข้าไปแล้วพวกคนอังกฤษได้เอาพุทธศาสนาไปก่อนเป็นชาติยุโรปที่เอาพุทธศาสนาไป200กว่าปีต้นโพปัจจุบันนี้ก็ประมาณ200กว่าปีเขามาปลูกต้นโพแล้วก็นำพุทธศาสนากลับไปเมืองอังกฤษเอาพระไตรปิฎกอะไรต่ออะไรไปพวกฝรั่งเริ่มเข้ามาแล้วพอไปถึงตรงนั้นเราจะเห็นว่าโอ้ที่ตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องกล่าวไว้เฉยๆที่ตรัสรู้ประสูตินิพพานเนี่ยเขาทำหลักฐานซ้อนกันมาต้อง 2,000 กว่าปีมันเป็นอนุรักษ์โลกเลยยิ่งใหญ่มากเลยพระเจ้าโศกก็ทำศิลาจารึกเอาก้อนหินแท่งใหญ่ๆ17เมตร8เมตรเนี่ยกลึงเลยทำเลยสกัดอย่างดีแล้วก็ศิลาจารึกเลยที่ก็แกะบนเสียบนสิงมั่งช้างมั่งงัวบ้างเป็นเสาทางต้นเนี่ยฮะทำหลักฐานสกัดบอกว่าเนี่ยที่ตรงนี้ที่พุทธเจ้าตรัสรู้ที่ตรงนี้ที่ประสูติที่ตรงนี้ที่ปรินิพพานที่ตรงนี้แสดงพระธรรมเทวนาพระเจ้าโศกทำหลักฐานปักไว้เลยกล่าวว่าอีก 2,000 กว่าปี 5,000 กว่าปีเนี่ยหลักฐานนี้จะไม่สูญเขาคิดการไกลนะพระเจ้าโศกเนี่ยที่นำพระอรหันต์ลงเรือสำเภามาเผยแพร่พุทธศาสนาในเมืองไทยเราที่พระโสณะกับอุตตระเนี่ยพระเจ้าโศกเป็นคนนิมนต์พระอรหันต์มาเผยแพร่เมืองไทยสององค์แล้วพระไตรปิฎกมาต้นโพมาด้วยพุทธศาสนาเราเกิดขึ้นจากพระเจ้าโศกเมื่อหลังที่พระพุทธเจ้านิพพานได้200ปีพระเจ้าโศกก็คิดทำไมพระเจ้าโศกรู้คนก็ตำราได้เขียนเลยพระเจ้าอโศกเนี่ยเมื่อตอนนั้นเขาไม่ใช่นับถือพุทธศาสนาเขาเป็นชาวฮินดูเป็นพราหมณ์เขาเป็นเจ้าแผ่นดินที่มีวัดมีอำนาจมากเขาฆ่าพี่น้องตัวเองหมดเลยพี่น้องตัวเองเนี่ยเขาฆ่าหมดเป็นร้อยๆคนเลยเขากลัวจะชิงราชบัลลังก์เขาฆ่าแล้วเขาก็เป็นเจ้าแผ่นดินพอเป็นเจ้าแผ่นดินคนจะกลัวมากแล้วเขายกทัพเนี่ยไปปราบทุกแคว้นหมดเลยฆ่าตายหมดเจ้าแผ่นดินทั้งสู้เขาชนะหมดเขาก็เลยเป็นเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่มากพอฆ่าคนนี่เป็นแสนคนพระเจ้าโศกเนี่ยเป็นคนเดียวที่เป็นมหาราชที่เป็นเจ้าแผ่นดินที่รวมประเทศอินเดียได้เป็นหนึ่งเดียวแต่ตอนนี้พระเจ้าโศกก็มีมเหสีเจ้าโศกบอกพระองค์ตอนนี้พอดีมเหสีเจ้าโศกเป็นชาวพุทธพระเจ้าโศกนี่มีพระมเหสีหลายคนแต่มเหสีเอกเนี่ยเป็นชาวพุทธแต่ตัวเองนี่เป็นฮินดูเป็นพราหมณ์เขาบอกพระองค์จะมีความสุขหรือเอาชีวิตคนอื่นมาเป็นความสุขเอาน้ำคนอื่นเขาร้องไห้แต่เราจะสุขได้ยังไงเราจะเอาความสุขบนน้ำตาคนอื่นบนเลือดคนอื่นชีวิตคนอื่นต้องพัดลูกพัดผัวพัดเมียพ่อแม่ตายจากกันเนี่ยพระองค์เป็นสุขหรือพระเจ้าโศกก็มาคิดเอ้ยมันก็ไม่สุขจริงนะทุกวันเนี่ยเราก็หวาดผวากลัวคนจะมาทำร้ายเรากลัวคนจะมาล้างแค้นเราทุกอย่างเนี่ยต้องมีทหารคอยเวรคอยยามไม่ใช่ความสุขจริงเราเนี่ยเหมือนมีศัตรูตลอดเวลาก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นจะทำไงบอกว่าพระองค์

ก็ต้องแสวงหาธรรมะสิจะได้มีความสุขเขาก็เลยเปลี่ยนใจไปถามพระบอกจะไปที่ไหนบอกว่าต้องถามพระพระมีเลยบอกพระอะไรบอกมีพระอรหันต์ผู้หญิงนี่เมียไม่โจกพระเจ้าโศกนี่เขารู้บอกว่าไปหาพระพอไปถามหาพระบอกพระที่ไหนบอกว่าพระที่ปฏิบัติอยู่ตามตาตามถ้ำมันแหละท่านเป็นพระที่รู้พระเจ้าโศกก็เลยนิมนต์พระเข้ามาก็มาถามบอกรู้เรื่องที่จะหาวิธีทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยไม่กลัวแล้วก็มีความสุขแล้วก็บาปทั้งหลายเนี่ยหมดไปได้ไหมบอกได้ข้าพเจ้าฆ่าคนมาเยอะเนี่ยจะหมดบอกได้บอกทำไงบอกต้องพระองค์ต้องประพฤติปฏิบัติตามเป็นพุทธมามะคะถือศีล5ถือศีล8ประพฤติปฏิบัติตามแต่พระองค์ก็จะชำระใจตรงนี้หมดไปได้ไม่กรรมเวรอันนี้ก็จะหมดไปพระเจ้าโศกก็สงสัยตอนหลังนี่ก็ไปหาพระอรหันต์พระอรหันต์ก็พยายามแนะนำพอแนะนำเสร็จแล้วก็เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาตอนนี้ก็นิมนต์พระเนี่ยมาบอกว่าใครที่จะช่วยให้พุทธศาสนานี่เจริญต่อไปได้พระอรหันต์พวกนั้นก็บอกว่ามีพระเถรอุปคุตแล้วพระเถรอุปคุตนี่อยู่ที่ไหนนะบอกอยู่ใต้บาดาลนาคพิภพนู่นนะไปอยู่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วอายุ200ปีแล้วอายุพระเถรอุปคุตนี่ต้อง200กว่าปีแล้วบอกพระเถรอุปคุตเนี่ยเกือบ200ปีแล้วตอนนี้ก็อายุนานเพราะว่าหลังจากพุทธเจ้านิพพานไม่นานพระเถรอุปคุตก็บวชแต่พระเถรอุปคุตนี่บวชเนี่ยอุปชายะพระเถรอุปคุตเนี่ยเป็นทันพุทธเจ้าที่เป็นอุปชายะบวชให้เถรอุปคุตเนี่ยทันพุทธเจ้าแต่พระเถรอุปคุตเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำสังเฆนาไม่ได้เข้าไปในหมู่สงฆ์เนี่ยพระอรหันต์พวกนั้นท่านก็บอกว่าให้เถรอุปคุตเนี่ยยืดอายุตัวเองเนี่ยเข้าฌานยืดอายุตัวเองเนี่ยรอทำสังฆนาพุทธศาสนาอีก200ปีเนี่ยพระเจ้าโศกเนี่ยจะมาเกิดจะมาบำรุงพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะวุ่นวายครั้งหนึ่งแล้วก็พระเจ้าโศกเนี่ยจะมาเกิดจะมาช่วยบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญเท่ากับพุทธเจ้าครั้งหนึ่งแต่เถรุคุณเนี่ยต้องอยู่ตายไม่ได้ก็มีองค์เดียวว่าเถรุคุณก็เลยต้องเมื่อตัวเองอยู่กับมนุษย์เนี่ยกินข้าวมนุษย์เนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะข้าวมนุษย์เนี่ยมันหยาบมันหยาบก็เลยเถรคุณก็เลยเข้าจตุตถฌานไปอยู่ใต้นาคพิภพแต่ที่ว่าพระบัวเข็มเห็นไหมอยู่พระบัวเข็มมีที่เขาเอาเข็มมาแต่งตั้งตัวน่ะแล้วก็เอาใบบัวน่ะเรียกว่าพระบัวเข็มนั่นคือพระเถรอุปคุตก็ไปเข้าฌานอยู่ในใต้นาคพิภพจนพระเจ้าโศกเนี่ยต้องการพบก็นิมนต์ขึ้นมาอาราธนาขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยอยากบำรุงพุทธศาสนาอยากช่วยแต่จะให้ข้าพเจ้าเลื่อมใสได้อย่างไรบอกเลื่อมใสครับบอกว่าพระองค์อยากรู้อะไรครับบอกข้าพเจ้าหม่อมฉันเนี่ยอยากข้าพเจ้าเนี่ยโยมเนี่ยอยากรู้อยากเห็นแผ่นดินไหวขอให้เถรอุปคุตได้ทำแผ่นดินไหวให้ดูพระเถรอุปคุตท่านก็เข้าจตุตถฌานเลยก็ทำแผ่นดินไหวให้พระเจ้าโศกดูเลยพระเจ้าโศกก็เลยเชื่อว่าโอ้ลูกศิษย์พระตถาคตนี่มีพลังมากมายแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโยมอยากจะเป็นญาติกับพุทธเจ้าเป็นยังไงอยากจะเป็นญาติเป็นพี่น้องพุทธเจ้าเป็นได้ไงโยมเป็นได้ยังเนี่ยโยมสร้างเจดีย์เนี่ยเอาพระเจ้าโศกเนี่ยไปเอาพระธาตุจากที่16แคว้นเนี่ยมาทำเจดีย์ 84,000 องค์เลยเอาพระธาตุพุทธเจ้าไปทำหมดบอกโยมเนี่ยทำบุญเนี่ยจะได้เป็นญาติพุทธเจ้าอย่างเขาบอกไม่ได้เป็นหรอกองค์ไม่เป็นทำไงก็ไม่ได้เป็นบอกก็เป็นไงก็ต้องบวชก็บอกว่าก็บอกว่าพระองค์ต้องบวชคนที่ได้บวชได้จึงจะเป็นญาติพุทธเจ้า
ราะโยมเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าแผ่นดินมีราชการบวชไม่ได้หรอกถ้าบวชไม่ได้เลยทำไงจะได้เป็นญาติก็ต้องให้ลูกให้ลูกบวชเออถ้ามีลูกบวชได้เป็นญาติก็เลยไปบอกลูกสาวลูกสาวกับลูกชายลูกชายชื่อมหินแล้วลูกสาวชื่ออะไรชื่อกันละปะกัลยาณีชื่อลงดีๆจำไม่ค่อยแม่นหรือไม่ได้เรียกสนานก็ขอให้ลูกสาวบวชลูกสาวบอกที่จริงอยากบวชมันตั้งแต่เด็กแหละแต่เกรงใจพ่อลูกชายบอกนี่อยากบวชมานานเห็นพระนี่อยากบวชถ้าพ่อให้บวชก็เลยบวชผลที่สุดสองคนนี่ก็บวชพอบวชก็ทำฌานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่เลยแล้วก็ถามพระอรหันต์บอกว่าก็เข้าไปโยมนี่เป็นญาติพุทธเจ้าบอกเป็นแล้วเป็นเมื่อไรเป็นตั้งแต่ลูกเข้าบวชเลยพอลูกบวชขนหัวเข้าบวชก็พระองค์ก็เป็นญาติแหละเขาดีใจมากว่าได้เป็นญาติพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าพระอรหันต์ได้มีเท่าไหร่ให้สอบถามว่าพระอรหันต์ในเมืองชมพูทวีปเนี่ยมีเท่าไหร่ให้รวมพระอรหันต์พระโสดพระเจ้าโสดเนี่ยอยากได้พระอรหันต์พระเถรอุปคุตก็ให้พระเถระทั้งหลายเนี่ยไปสอบถามว่าใครเป็นพระอรหันต์ก็ไปสอบเขาก็สอบกันมีทีได้ 80,000 รูปพระอรหันต์ 80,000 รูปก็บอกว่าเอา 80,000 รูปเนี่ยมาทำสังเทนาองค์ไหนที่สมัยนั้นพระบวชกันหลายแสนหลายล้านองค์บวชก็เอาพระองค์ไหนที่ตอบไม่ถูกในเรื่องธรรมวินัยเนี่ยปุพพสิกขาไม่ถูกเนี่ยก็ให้สึกไปให้หมดพวกนั้นมาปลอมตัวบวชก็จับสึกบอกว่าบาทนี่หกกองเป็นภูเขาเลยพวกมาปลอมตัวบวชแล้วก็เอาแต่พระที่ตอบเรื่องการบวชการปฏิบัติการเรื่องธรรมวินัยถูกนั่นก็มาเป็นแสนองค์แต่ว่าที่เป็นพระอรหันต์เนี่ย 80,000 รูปทีนี้พระเจ้าโสก็บอกว่าโยมนี่อยากรู้ว่าที่ประสูติที่ตรัสรู้นิพพานเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะว่าหลักฐานทั้งหลายเนี่ยมันเสื่อมไปหมดแล้วเพราะตอนนั้นก็200ปีแล้วเท่ากับเหมือนกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเท่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยสูญไปได้200ปีสร้างไป200ปีเนี่ยแต่กรุงรัตนโกสินทร์นี่ยังมีประวัติที่สมบูรณ์ใช่ไหม200ปีเนี่ยทุกคนยังรู้เลยว่ารัชกาลที่1ที่2ที่3ที่4ถึงที่9ที่8เนี่ยทุกคนรู้ประวัติละเอียดละออมันก็คล้ายกันอย่างนี้แหละแต่ว่า200ปีเนี่ยหลักฐานอะไรก็ยังสมบูรณ์อยู่ต้นโพก็ยังต้นโพต้นอะไรก็ยังอยู่เงี้ยพระเจ้าโศกก็เลยขอให้พระเนี่ยพาไปพระอุปัชฌายะเนี่ยบอกว่าอาตมาเนี่ยนะเมื่อตอนเป็นเณรเนี่ยบวชได้7ขวบเนี่ยอุปัชฌายะของอาตมาเนี่ยทันพระพุทธเจ้ารุ่นนั้นนะทันพุทธเจ้าแต่ว่าอุปัชฌายะก็อุปัชฌายะเนี่ยทันพุทธเจ้าก็จะพาอุปัชฌายะเนี่ยพอพุทธเจ้านิพพานเสร็จแล้วอุปัชฌายะที่ทันพุทธเจ้าก็จะพาสัมมาเนรและพระเนี่ยพอออกพรรษาก็พาเดินทุดงไปไหว้ที่ตรัสรู้ที่ประสูตรไปนิพพานแล้วก็กลับวัดทุกปีเนี่ยพระที่ท่านอยากจะไปไหว้ที่ตรัสรู้ซึ่งก็จะพาสัมมาเนรพระไปเดินเขาบอกว่าถ้าคนเราได้เดินในชีวิตนี้ได้เดินไหว้พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ประสูตรนิพพานเนี่ยจะไม่ตกนรกถ้าได้ไหว้ครบทั้ง4แห่งจะไม่ตกนรกพระเจ้าโศกบอกว่าท่านจำได้ไหมที่อุปัชฌายะพาบอกว่าอาตมาจำได้ที่ตรัสรู้ประสูตรนิพพานเนี่ยเพราะอุปัชฌายะพาไปตั้งแต่เป็นเด็กเพราะอุปัชฌายะเนี่ยทันสถานที่ตรงนั้นสืบต่อกันมาดังนั้นเราจึงว่าทำไมจึงรู้เรื่องนี้ก็แสดงว่าคนมันไม่ได้สูญหายเขาต่อเนื่องกันมาพระเจ้าโศกก็เลยเตรียมกองทัพเลยยกกองทัพบอกงั้นพาไปทุกแห่งที่พุทธเจ้าเสด็จไปที่สำคัญทั้งหมดจะไปหมดที่ยมกปฏิหารที่อะไรต่ออะไรไปหมดบอกให้พาไปให้หมดเลยพระองค์นี้ก็พาไปพระเจ้าโศกนี่พอพาไปแล้วเนี่ย
ไม่ได้พาไปป่าพระเจ้าโศกตั้งกองทัพเสร็จแล้วก็แกะศิลาจารึกเลยตั้งไว้แล้วก็สร้างวัดเลยสร้างวัดให้พระสงฆ์เฝ้าเลยสร้างทุกแห่งบางแห่งสร้างเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่เรียนเลยสร้างหมดทุกแห่งให้พระเฝ้าให้พระมาอยู่แล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยทำมาหากินนะไม่เก็บภาษีอากรให้ในเขตลุมพินีหรือเขตไหนนะชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆที่พุทธสถานที่พุทธเจ้านะหมู่บ้านนั้นไม่ต้องเสียภาษีอากรยกเว้นเลยถือว่าเป็นคนของชาวพุทธสมัยนั้นพุทธรุ่งเรืองมากเลยตอนนี้พระเจ้าโศกก็เอาต้นโพมาปลูกมาดูแลต้นโพมาทำที่ล้อมต้นโพแล้วก็ตรงไหนที่สำคัญก็ปักเสาเนี่ยมันอยู่ได้ 5,000 ปีขนาดเสาเนี่ยถ้าไม่ใหญ่จริงเนี่ยก็คงสูญไปบางเสาเนี่ยยังอยู่บางเสาเนี่ยล้มหักก็มีแต่ก็ยังเอามาต่อกันแล้วก็ศิลาจารึกทั้งหลายก็ยังอยู่หมดศิลาจารึกเนี่ยคนอินเดียอ่านไม่ได้เพราะมันภาษาเนี่ยมันสูญหายภาษาเนี่ยมันไกลกันไปมากตั้งหลายชั่วคนผลที่สุดพวกฝรั่งเนี่ยเขามาเรียนถอดละ7ปีถอดได้หมดเลยรู้เลยว่าพระเจ้าโศกพูดว่าอะไรในภาษานั้นแต่ตอนหลังนี่ก็พระเจ้าโศกก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยธรรมวินัยเนี่ยพวกพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่องจำกันไว้ได้ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะสูญในพระทัน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยให้ร้อยกรองเป็นจานจารึกไว้ให้พอเลยพระเจ้าโศกก็เลยทำสังฆนาถึง7เดือนให้พระภิกษุเนี่ยจานใบลานเนี่ยในพระไตรปิฎกไว้เนี่ยที่จานด้วยแล้วก็ให้ท่องจำกันด้วยจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เขาก็ต้องกระทุกช้างและต้องหลายหลังช้างก็เลยเอาพระไตรปิฎกเนี่ยจานต่อไปอีกเอามาเผยแพร่ที่ลังกาเอามาเผยแพร่พม่ามาเผยแพร่ไทยก็เลยพระไตรปิฎกก็เลยงอกงามมาถึงทางเราแล้วตอนนั้นพุทธศาสนาเนี่ยไปยันอิรักอิหร่านเนี่ยมีพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกที่ภูเขาอะแต่พอมุสลิมเข้ามาก็ทำลายหมดเหลืออยู่องค์เดียวที่อิหร่านคนอิหร่านก็รู้เลยว่าเมื่อก่อนเป็นพุทธศาสนาทั้งหมดฉะนั้นพุทธศาสนานี่เหมือนผ้าขาวที่ปูไปเต็มในเอเชียเลยอย่างอินโดนีเซียเนี่ยพุทธศาสนาเต็มไปเลยเมื่อก่อนไม่เป็นมุสลิมนะอิรักอิหร่านอินโดนีเซียพวกเนี้ยมาเลเซียพวกเนี้ยเป็นพุทธทั้งนั้นจีนทิเบตเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยพุทธเต็มหมดเลยไม่มีศาสนาอื่นเลยเพราะพระเจ้าโศกเนี่ยพระเจ้าโศกนี่ทำบุญเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยพระพุทธพระเจ้าเป็นเด็กเนี่ยพระมาบิณฑบาตกำลังเล่นดินกันก็เลยไปเอาดินเนี่ยพระไม่ใส่บาตรพระเอาดินเหนียวเนี่ยไปใส่บาตรพระพระสมัยก่อนเอาดินเหนียวเนี่ยไปปั้นบาตรได้เอาไปใส่บาตรพระ ไม่มีข้าวใส่ก็เลยเอาดินเหนียวใส่พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์บอกบุคคลเนี้ยต่อไปจะเกิดเป็นเจ้าจักรพรรดิเป็นมหาราชซึ่งจะมีบารมีบำรุงพุทธศาสนาเกรียงไกรยิ่งใหญ่มากต่อไปในอนาคตถ้าไปเกิดในศาสนาสมณะโคดมคนนี้จะยิ่งใหญ่อานิสงส์เอาดินใส่บาตรก็เลยมาเป็นเจ้าแผ่นดินที่มีอาณาเขตมากมายดังนั้นพระเจ้าโศกเนี่ยเผยแพร่พุทธศาสนายิ่งใหญ่น้องหลังจากพุทธเจ้าเมืองไทยเราก็ได้พระเจ้าโศกนี่เองดังนั้นทำไมจึงว่าพุทธศาสนาเราเชื่อได้ไงว่าเขาเขียนกันหรือเปล่าการถ่ายทอดเขาถ่ายทอดอย่างนี้พระเจ้าโศกไม่ใช่คนโง่ถ่ายทอดลำทำไว้ให้เป็นหลักฐานสมบูรณ์ทุกอย่างทุกวันนี้เราไปไม่ต้องไปค้นเลยไปถึงก็มีหมดแล้วศิลาจารึกหมายเหตุหมดทุกอย่างเลยไปค้นได้ไปเห็นหลักฐานหมดเมืองไผ่สาลีเมืองเวสาลีเนี่ยเคยไปเที่ยวดูเนี่ยมีเสาหินพระเจ้าโศกทั้งนั้นเลยบางแห่งยังสมบูรณ์อยู่ทีนี้บางคนมาถามว่าเชื่อได้ไงต้อง 2,000 กว่าปีใช่ไหมเหมือนกับเราว่าประวัติของ
สุโขทัยอย่างเงี้ย

ยังสุโขทัยนี่700ปีประวัติยังอยู่เลยอยุธยา500ปีเงี้ยพระนเรศวร300ปีกรุงรัตนโกสินทร์200ปีประวัติยังสมบูรณ์อยู่ก็นั่นพระเจ้าโศกก็แค่200ปีอุปัชฌายะก็บอกว่า3ชั่วองค์อ่ะทันพุทธเจ้าแล้วก็สถานที่นั้นก็เคยไปไหว้ตั้งแต่สมัยพุทธเจ้ายังอยู่เรามาบวชเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีหลักฐานการทำกับพุทธเจ้าเนี่ยแค่อริยสัจ4เนี่ยวิธีดับทุกข์เนี่ยรู้จิตเห็นจิตตัวเองก็ทุกข์ก็ดับเนี่ยถ้าใครรู้จิตเห็นจิตตัวเองก็ทุกข์ก็ดับแต่นี้คนเราไม่เห็นจิตตัวเองก็ทุกข์ก็ไม่ดับอริยสัจ4เนี่ยถ้าใครเข้าไปดูแล้วจึงรู้ว่าอ๋อธรรมะที่พุทธเจ้ากล่าววิธีดับทุกข์เนี่ยมีจริงรู้จิตเห็นจิตเนี่ยแล้วจะดับทุกข์ได้แต่คนไหนไม่รู้จิตตัวเองก็ดับทุกข์ไม่ได้เพราะไม่สงบอันนี้ค้นหาพระไตรปิฎกในใจค้นหาหลักฐานในใจง่ายเลยค้นที่ใจเราเลยถ้าสงบแล้วก็รู้จิตเห็นจิตเนี่ยเข้าสมาธิไปรู้จิตเห็นจิตก็เข้าถึงความดับทุกข์ได้ก็รู้อ๋อพุทธเจ้าดับทุกข์อย่างนี้เองแสดงพุทธเจ้าที่มีจริงมีวิชาดับทุกข์ในปฏิบัติในอริยสัจ4เป็นอย่างนั้นพิสูจน์ได้ง่ายที่เล่าหยาบๆนะเล่าแบบให้ฟังว่าพุทธศาสนาเจริญมาได้ยังไงเจริญมากรุ่งเรืองมากสมัยพระเจ้าโศกรุ่งเรืองมากท่านสร้างเจดีย์เนี่ยโหใหญ่สันติเจดีย์นี่ใหญ่โตมากนครปฐมหรือของเราที่สร้างเนี่ยถ้าไปเทียบที่อินเดียนะเราเล็กนิดเดียวเลยเมืองไทยที่ว่าพุทธศาสนารุ่งเรืองเนี่ยถ้าไปเทียบอินเดียเนี่ยไม่ได้เลยกลายเป็นของเราเล็กไปแสดงของเราละไม่ยิ่งใหญ่เท่าเขายิ่งใหญ่กว่าเราสมัยพระเจ้าโศกกันยิ่งใหญ่ทำอะไรไว้มากมายบูชาพุทธเจ้าด้วยการทำไว้มากแต่เทนุปคุตเนี่ยตอนหลังเนี่ยพญามาเนมีราชเนี่ยพญาเนมีราชที่ต่อสู้พุทธเจ้าตอนที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้ที่เราบทสวดพระหุงที่ว่าพญาเนมีราชแปลงกายมาเป็นเทวดาที่รักษาพุทธเจ้าวิ่งไปขอบจักรวาลกลัวเทวดานี่กลัวหมดเพราะพระเนมีราชเนี่ยมาจากนิมมสวัตตีเป็นเทวดาชั้นสูงมีฤทธิ์มากมาไม่ต้องการให้ใครมาเหนือตัวเองไม่ต้องการให้ใครเข้าไปถึงนิพพานใครก็วางอำนาจก็เลยมาขู่พุทธเจ้าทำศึกกับพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าก็ใช้บารมีของท่านเจริญเมตตาจนพญามารนั้นแพ้ไปพอมาถึงธรรมสังฆนาเนี่ยเถรุปคุตก็เป็นองค์ที่มีสมาบัติมีฌานชั้นสูงมีฤทธิ์ชั้นสูงก็พญามารก็มาแกล้งอีกพญามารก็ลงมาแกล้งงานใหญ่ๆของพุทธศาสนาพระเถรุปคุตก็เขาใช้สมาธิเนี่ยก็เขาพญามารก็ทำเป็นลมเนี่ยพัดให้พิธีพังพระเถรุปคุตก็ใช้ฌานตอนนี้ไปจัดการกับพญามารพญามารก็มาแปลงเป็นพญานาคพระเถรุปคุตก็แปลงไปเป็นพญาคุดไปตามจิกพญานาคผลสุดพอสู้ฤทธิ์พญาเถรุปคุตไม่ได้อุปคุตก็จับพญามารได้ก็อธิษฐานราชคดประคดเอวเนี่ยผูกติดกับเสาเขาพระสุเนรุราชอยู่ต้อง7เดือนผูกด้วยอำนาจของฌานเนี่ย7เดือนพอทำสังฆทาน7แล้วก็พระเถรุคุตก็ไปแก้ออกก็ไปดูไอ้พญาเนมีราชก็ร้องไห้บอกเขาดิ้นเนี่ยเวลาเขาดิ้นเนี่ยภูเขานี่หวั่นไหวเลยแต่ว่าไม่หลุดเพราะด้วยอำนาจฌานของท่านเนี่ยเถรุคุตก็บอกว่าพญามารก็ร้องไห้บอกว่าเมื่อก่อนเราเนี่ยต่อสู้กับพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่เคยทำอะไรเลยพุทธเจ้านี่มีเมตตาสูงข้าพเจ้าขอปรารถนาถ้าจะเกิดในต่อไปเนี่ยขอปรารถนาเป็นพุทธเจ้าดีกว่าไม่อยากเป็นสาวกเพราะสาวกนี่ดุร้ายมากเลยแค่เราทำหน่อยเดียวก็มาจับเรามัดต้อง7เดือนตรงนั้นไม่ขอเป็นสาวกขอเป็นพุทธเจ้าพอบอกเป็นพุทธเจ้าเท่านั้นพระเถรุ

0: พุทธก็รีบแก้เลยแก้มัดคาถานั่นเลยบอกแล้วทำไมมาแก้มัดข้าพเจ้าบอกเราไม่ได้แก้มัดพญามารเราแก้มัดคนที่จะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าคนที่ปรารถนาพุทธเจ้าถือว่าจิตสูงที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งหลายเราเคารพคนที่ปรารถนาสูงบอกเราขอปรารถนาเป็นพุทธเจ้าไม่ขอเกิดเป็นสาวกเพราะสาวกเนี่ยดุร้ายเหมือนกันโปรดจัดไม่นิ่มนวลเลยเหมือนกันแล้วก็บอกว่าพญามารเราเนี่ยเกิดไม่ทันพุทธเจ้าเราเห็นพุทธเจ้าก็คงจะเห็นในทางสมาธิเห็นไม่แน่นอนนึกเอาเดาเอาแต่ท่านเห็นพุทธเจ้าจริงๆใช่ไหมบอกเห็นเพราะเราได้ทำร้ายพุทธเจ้าตอนพุทธเจ้าตรัสรู้ขอให้พญามารเนี่ยช่วยเนรมิตตัวเองให้เหมือนพุทธเจ้าให้เราดูหน่อยบอกได้ทำได้แต่ท่านห้ามไหว้ข้าพเจ้านะข้าพเจ้าเป็นมารไหว้ไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่จะทำให้ดูให้เหมือนเลยพอทำเสร็จแล้วพญามารก็เนรมิตตัวเองเป็นพุทธเจ้าเดินมาเลยเห็นโอ้โหพุทธเจ้างามอย่างนี้เหรอพุทธเจ้าเป็นไงเทนวคุก็ไหว้พุทธเจ้าเลยหลงกราบเลยพญามารบอกแล้วสัญญาแล้วว่าจะไม่ไหว้เราเป็นมารบอกเราไม่ได้ไหว้ท่านหรอกเราไหว้พระพุทธคุณเราปีติมากที่เห็นพระพุทธเจ้าแต่พอรุ่นหลังมาก็จึงได้เอาแกะสลักเป็นรูปพุทธเจ้าขึ้นมาตอนรุ่นหลัง200กว่าปีนี่เองสมัยพุทธเจ้านี่ยังไม่มีพุทธรูปพอหลังจากพระเจ้ารุ่นเนี้ยต่อไปก็เริ่มแกะพระพุทธรูปตามที่เมืองอินเดียนี่มีพระที่แกะสลักเนี่ยมากมายโยมมากกว่าเมืองไทยที่แกะเป็นพระรูปหินเนี่ยเยอะเลยแต่เป็นจีวรแบบริ้วๆนะจีวรเขาริ้วเหมือนผ้าห่มผ้าเนี่ยแกะด้วยหินดังนั้นจึงว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนพระไตรปิฎกนี่ไม่ใช่เราจะอ่านวันเดียวจบเราต้องใช้เวลานานแล้วก็ต้องมีปัญญาอ่านมีสมาธิอ่านฉะนั้นไม่ใช่เรื่องว่าเฮ้ยพุทธศาสนาใครมาว่าเราไม่มีเราก็ว่าไม่มีไม่ได้เพราะของหลักฐานมีทุกอย่าง
1: ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

การสมาทานธรรมที่มีสุขและมีสุขเป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีราคะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากราคะเนืองเป็นผู้ไม่มีโทสะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโทสะเนืองเป็นผู้ไม่มีโมหะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโมหะเนืองบุคคลนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุทฌานอยู่หลังจากตายแล้วเขาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมสี่ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจูลธรรมสมาทานสูตรที่ 5 จบ

6. มหาธรรมสมาทานสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมสูตรใหญ่เหตุที่สิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามความปรารถนาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจจะพึงเสื่อมไปทำที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจจะพึงเจริญยิ่งขึ้นเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นทำที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเหตุในข้อนั้นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ควรคบไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรคบเมื่อไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ควรคบไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรคบก็เสพธรรมที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมที่ควรเสพคบธรรมที่ไม่ควรคบไม่คบธรรมที่ควรคบเมื่อเสพธรรมที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมที่ควรเสพคบธรรมที่ไม่ควรคบไม่คบธรรมที่ควรคบธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะปุถุชนรู้ไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยะทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยะพบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษรู้จักธรรมที่ควรเสพรู้จักธรรมที่ไม่ควรเสพรู้จักธรรมที่ควรคบรู้จักธรรมที่ไม่ควรคบเมื่อรู้จักธรรมที่ควรเสพรู้จักธรรมที่ไม่ควรเสพรู้จักธรรมที่ควรคบรู้จักธรรมที่ไม่ควรคบก็ไม่เสพธรรมที่ไม่ควรเสพเสพธรรมที่ควรเสพไม่คบธรรมที่ไม่ควรคบคบธรรมที่ควรคบเมื่อไม่เสพธรรมที่ไม่ควรเสพเสพธรรมที่ควรเสพไม่คบธรรมที่ไม่ควรคบคบธรรมที่ควรคบธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอริยสาวกรู้

การสมาทานธรรมสี่ประการภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมสี่ประการนี้การสมาทานธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมที่ทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 4. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลาย 1. บรรดาการสมาทานธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมเหล่านั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้อง 2. บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้อง 3. บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้อง 4. บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้อง

ภิกษุทั้งหลาย 1. บรรดาการสมาทานธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้อง 2. บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้อง 3. บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้อง 4. บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้อง

การสมาทานธรรมที่มีทุกข์และมีทุกข์เป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์และเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จและเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดส่อเสียดและเพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดคำหยาบและเพราะการพูดคำหยาบเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเพ้อเจ้อและเพราะการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นและเพราะการมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนมีความเห็นผิดและเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต

การสมาทานธรรมที่มีสุขแต่มีทุกข์เป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์และเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จและเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดส่อเสียดและเพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดคำหยาบและเพราะการพูดคำหยาบเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเพ้อเจ้อและเพราะการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นและเพราะการมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนมีความเห็นผิดและเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต

การสมาทานธรรมที่มีทุกข์แต่มีสุขเป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และเพราะการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการลักทรัพย์และเพราะการเว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามและเพราะการเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเท็จและเพราะการเว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดและเพราะการเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและเพราะการเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อและเพราะการเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นและเพราะการไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นและเพราะการมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนมีความเห็นชอบและเพราะมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต

การสมาทานธรรมที่มีสุขและมีสุขเป็นวิบากการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และเพราะการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการลักทรัพย์และเพราะการเว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามและเพราะการเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเท็จและเพราะการเว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากวาจาส่อเสียดและเพราะการเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและเพราะการเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อและเพราะการเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเว้นขาดจากการไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นและเพราะการมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนมีความเห็นชอบและเพราะมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรม4ประการนี้แล

อุปมาของการสมาทานธรรมสี่ประการภิกษุทั้งหลาย 1. เปรียบเหมือนน้ำเต้าขมผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตยังไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงพวกชาวบ้านบอกเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำเต้าขมนี้ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำเต้าขมนั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จักถึงตายหรือได้รับทุกข์ปางตายบุรุษนั้นไม่พิจารณาน้ำเต้าขมนั้นดื่มมิได้วางน้ำเต้าขมนั้นก็ไม่ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วพึงถึงตายหรือได้รับทุกข์ปางตายแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉันนั้นภิกษุทั้งหลาย 2. เปรียบเหมือนน้ำหวานหนึ่งภาชนะน่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตยังไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงพวกชาวบ้านก็บอกเขาว่าท่านผู้เจริญน้ำหวานหนึ่งภาชนะน่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำหวานหนึ่งภาชนะนั้นจะทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จักถึงตายหรือจักได้รับทุกข์ปางตายบุรุษนั้นไม่พิจารณาน้ำหวานหนึ่งภาชนะนั้นแล้วดื่มไม่ได้วางน้ำหวานหนึ่งภาชนะนั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วพึงถึงตายหรือได้รับทุกข์ปางตายแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉันนั้นภิกษุทั้งหลาย 3. เปรียบเหมือนน้ำมูดเน่าที่ผสมด้วยยาต่างๆบุรุษที่เป็นโรคผอมเหลืองมาถึงพวกชาวบ้านบอกเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำมูดเน่าผสมด้วยยาต่างๆนี้ถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำมูดเน่านั้นจักไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จักมีสุขบุรุษนั้นพิจารณาแล้วดื่มมิได้วางน้ำมูดเน่านั้นก็ไม่ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็มีสุขแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉันนั้นภิกษุทั้งหลาย 4. เปรียบเหมือนนมส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยที่ผสมเข้าด้วยกันบุรุษผู้เป็นโรคลงแดงมาถึงพวกชาวบ้านบอกเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยนี้เขาผสมเข้าด้วยกันถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดยานั้นจะทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วจักมีสุขบุรุษนั้นพิจารณายานั้นแล้วดื่มไม่ได้วางยานั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็มีความสุขแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในสาตการซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนอากาศโปร่งปราศจากเมฆฝนดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในท้องฟ้ากำจัดความมืดในอากาศทั้งสิ้นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าแม้ฉันใดการสมาทานธรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตกำจัดคำติเตียนของผู้อื่นคือสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาธรรมสมาทานสูตรที่6จบ

7วีมังสกะสูตรว่าด้วยผู้ตรวจสอบข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วาระจิตของผู้อื่นพึงทำการพิจารณาตรวจสอบตถาคตเพื่อทราบว่าตถาคตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่าง

นั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

การตรวจสอบธรรมของพระตถาคตภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อไม่รู้วาระจิตของผู้อื่นพึงพิจารณาตรวจสอบตถาคตในธรรมสองประการคือ 1. ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตา 2. ธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางหูว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมอง

อันเศร้าหมองหรือไม่เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันหรือไม่เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วหรือไม่เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้นี้มีกุศลธรรมนี้สิ้นกาลช้านานหรือมีชั่วกาลนิดหน่อยเมื่อตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีกุศลธรรมนี้สิ้นกาลช้านานมิใช่ว่ามีชั่วกาลนิดหน่อยเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีกุศลธรรมนี้สิ้นกาลช้านานมิใช่ว่ามีชั่วการนิดหน่อยจากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้นี้มีชื่อเสียงมียศท่านมีโทษบางอย่างในโลกนี้บ้างหรือไม่เพราะภิกษุยังไม่มีโทษบางอย่างในโลกนี้ชั่วเวลาที่ตนยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มียศแต่เมื่อมีชื่อเสียงมียศแล้วก็จะมีโทษบางอย่างในโลกนี้ภิกษุผู้ตรวจสอบเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีชื่อเสียงมียศแล้วแต่ไม่ได้มีโทษบางอย่างในโลกนี้เมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตอยู่รู้อย่างนี้ว่าท่านภิกษุนี้มีชื่อเสียงมียศแล้วแต่ไม่ได้มีโทษบางอย่างในโลกนี้จากนั้นก็พิจารณาตรวจสอบตถาคตให้ยิ่งขึ้นว่าท่านผู้นี้ไม่มีภัยมิใช่ผู้มีภัยไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะเมื่อพิจารณาตรวจสอบตถาคตนั้นอยู่ก็จะรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีภัยมิใช่ผู้มีภัยไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะหากชนเหล่าอื่นจะพึงถามภิกษุนั้นว่าท่านมีอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่เป็นเหตุให้ท่านกล่าวว่าท่านผู้นี้ไม่มีภัยมิใช่ผู้มีภัยไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องควรตอบอย่างนี้ว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้นี้อยู่ในหมู่หรืออยู่ผู้เดียวจะไม่ดูหมิ่นหมู่ชนในที่นั้นผู้ดำเนินไปดีดำเนินไปชั่วสั่งสอนคณะบางพวกติดอยู่ในอามิตรในโลกนี้และบางพวกไม่ติดอยู่ในอามิตรในโลกนี้เราได้สดับรับความข้อนี้มาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าเราเป็นผู้ไม่มีภัยมิใช่เป็นผู้มีภัยเพราะปราศจากราคะแล้วไม่เสพกามเพราะปราศจากราคะแล้วเนื่องจากสิ้นราคะ

ถาคตเมื่อตอบก็จะพึงตอบอย่างนี้ว่าตถาคตมิได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันควรสอบถามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วหรือไม่ตถาคตเมื่อตอบก็จะพึงตอบอย่างนี้ว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันผ่องแผ้วเราเป็นผู้มีธรรมที่ผ่องแผ้วนั้นเป็นทางเป็นที่โคจรเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาสาวกควรจะเข้าไปหาศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้เพื่อฟังธรรมศาสดาก็จะแสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและประณีตยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่สาวกนั้นศาสดาก็แสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและประณีตยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่ภิกษุโดยประการใดภิกษุนั้นรู้ยิ่งซึ่งธรรมบางอย่างในธรรมนั้นโดยประการนั้นถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายก็จะเลื่อมใสในศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วหากชนเหล่าอื่นพึงสอบถามภิกษุนั้นอีกอย่างนี้ว่าท่านมีอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่เป็นเหตุให้ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเพื่อฟังธรรมพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและประณีตยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่เรานั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่สูงยิ่งขึ้นและประณีตยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นส่วนดำและส่วนขาวแก่เราโดยประการใดเราก็รู้ยิ่งซึ่งธรรมบางอย่างในธรรมนั้นโดยประการนั้นถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลายก็จะเลื่อมใสในพระศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วภิกษุทั้งหลายศรัทธาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งตั้งมั่นแล้วในตถาคตมีมูลมีที่อาศัยด้วยอาการเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้ศรัทธานี้เรากล่าวว่ามีเหตุมีทัศนะเป็นมูลมั่นคงซึ่งสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงให้หวั่นไหวได้ภิกษุทั้งหลายการตรวจสอบธรรมในตถาคตย่อมมีอย่างนี้ตถาคตเป็นผู้ที่ภิกษุพิจารณาตรวจสอบดีแล้วโดยธรรมอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลวีมังสกะสูตรที่7จบ

ทรงเปิดโอกาสให้สอบถามยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้พิจารณาเหล่านั้นภิกษุผู้พิจารณารูปหนึ่งควรสอบถามตถาคตต่อไปว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองหรือไม่ตถาคตเมื่อตอบก็จะพึงตอบอย่างนี้ว่าตถาคตไม่ได้มีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเศร้าหมองควรสอบถามตถาคตให้ยิ่งขึ้นไปว่าตถาคตมีธรรมที่จะพึงรู้แจ้งทางตาและทางหูอันเจือกันหรือไม่

โกสัมภียสูตรว่าด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมภีภิกษุชาวเมืองโกสัมภีวิวาทกันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมภีครั้งนั้นพวกภิกษุในกรุงโกสัมภีต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความปรองดองกันไม่ปรารถนาความปรองดองกันครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมภีต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความปรองดองกันไม่ปรารถนาความปรองดองกันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเรียกภิกษุเหล่านั้นมาตามคำของเราว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความปรองดองกันไม่ปรารถนาความปรองดองกันจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมัยใดเธอทั้งหลายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่สมัยนั้นเธอทั้งหลายตั้งมั่นเมตตากายกรรมตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังบ้างหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าสมัยใดเธอทั้งหลายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่สมัยนั้นเธอทั้งหลายก็ไม่ตั้งมั่นเมตตากายกรรมไม่ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมและไม่ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังโมฆะบุรุษทั้งหลายเมื่อเป็นดังนี้เธอทั้งหลายรู้อะไรเห็นอะไรจึงต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ไม่ทำความเข้าใจกันไม่ปรารถนาปรับความเข้าใจกันไม่ทำความปรองดองกันไม่ปรารถนาความปรองดองกันอยู่โมฆะบุรุษทั้งหลายข้อนั้นนั่นแลจักมีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน

สารานียธรรม6ประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารานียธรรมทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันสารานียธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานียธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 2. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานียธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 3. ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานียธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 4. บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาตบริโภคร่วมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานียธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 5. เป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานียธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 6. เป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานียธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันภิกษุทั้งหลายสารานียธรรม6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันทิฏฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็นข้าศึกเป็นนิยานิกธรรมนำบุคคลผู้ทำตามนั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมชั้นยอดที่ยึดคุมสารานียธรรม6ประการนี้ไว้ภิกษุทั้งหลายยอดอันเป็นส่วนสูงสุดเป็นที่ยึดคุมเรือนยอดแม้ชั้นใดทิฏฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็นข้าศึกเป็นนิยานิกธรรมนำบุคคลผู้ทำตามนั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นธรรมชั้นยอดที่ยึดคุมสารานียธรรม6ประการนี้ไว้

ทิฏฐิคือญาณของอริยสาวกเจ็ดประการทิฏฐิอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกิเลสเป็นเครื่องครอบงำใดครอบงำแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุทธานกิเลสนั้นเรายังละไม่ได้ในภายในมีอยู่หรือถ้าภิกษุมีจิตถูกกามราคะครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีจิตถูกพยาบาทครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีจิตถูกทีนามิทะครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีจิตถูกอุทัจจกุกุจจะครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีจิตถูกวิจิกิจฉาครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีความขนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วมีความขนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ก็ชื่อว่ามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสครอบงำแล้วเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีจิตถูกปริยุทธานกิเลสใดครอบงำแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุทธานกิเลสนั้นที่เรายังละไม่ได้ในภายในมิได้มีเลยเราตั้งจิตไว้ดีแล้วเพื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลายนี้คือญาณที่หนึ่งที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งภิกษุนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ก็ได้ความสงบเฉพาะตนก็ได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรืออริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ก็ได้ความสงบเฉพาะตนก็ได้ความดับกิเลสเฉพาะตนนี้คือญาณที่สองที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้ผู้มีทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรืออริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้ผู้มีทิฏฐิเช่นนั้นมิได้มีนี้คือญาณที่สามที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คือการออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกต้องอาบัติเช่นนั้นก็รีบแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนอาบัตินั้นในสำนักศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนแล้วก็สำรวมระวังต่อไปเด็กอ่อนที่นอนงายมือหรือเท้าถูกถ่านไฟแล้วก็ชักมือหรือเท้ากลับทันทีแม้ฉันใดบุคคลผู้มีทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คือการออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกต้องอาบัติเช่นนั้นก็รีบแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนอาบัตินั้นในสำนักศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงเปิดเผยทำให้ชัดเจนแล้วก็สำรวมระวังต่อไปอริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นนี้คือญาณที่สี่ที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิ
เป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คืออริยสาวกมีความขนขวายในกิจอะไรทั้งน้อยใหญ่ที่ควรทำของเพื่อนพรหมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความปรารถนาอันแรงกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั้นมีอยู่โคแม่ลูกอ่อนเล็มหญ้าพลางชำเลืองดูลูกไปพลางแม้ฉันใดบุคคลผู้มีทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีสภาพอย่างนี้คืออริยสาวกมีความขนขวายในกิจอะไรทั้งน้อยใหญ่ที่ควรทำของเพื่อนพรหมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความปรารถนาอันแรงกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั้นมีอยู่อริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีสภาพเช่นใดถึงเราก็มีสภาพเช่นนั้นนี้คือญาณที่ห้าที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละเช่นใดถึงเราก็มีพละเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐินั้นเป็นผู้มีพละอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละอย่างนี้คือเมื่อบัณฑิตแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอริยสาวกนั้นสนใจใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงแล้วเงี่ยโสดฟังธรรมอริยสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละเช่นใดถึงเราก็มีพละเช่นนั้นนี้คือญาณที่หกที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละเช่นใดถึงเราก็มีพละเช่นนั้นบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละอย่างนี้คือเมื่อบัณฑิตแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอริยสาวกนั้นได้ความรู้แจ้งอัตได้ความรู้แจ้งธรรมและได้ความปราโมทย์ในธรรม

ยะสาวกนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีทิฏฐิเป็นผู้มีพละเช่นใดถึงเราก็มีพละเช่นนั้นนี้คือญาณที่เจ็ดที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทั้งหลายซึ่งอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วภิกษุทั้งหลายอริยสาวกประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการนี้ตรวจสอบสภาวะธรรมดีแล้วด้วยการทำให้แจ้งโสดาปัตติผลอย่างนี้อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการนี้ย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปัตติผลแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลโกสัมภิยสูตรที่8จบ

9พรหมนิมันตนิกสูตรว่าด้วยการเชื้อเชิญของพรหมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถปิฎกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราอยู่ที่โคนต้นสาละใหญ่ในสุภควันใกล้เมืองอุกกัฏฐาในสมัยนั้นพระกะพรหมมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าพรหมสถานนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติก็แลเหตุเครื่องสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งนอกจากพรหมสถานนี้ไม่มีครั้งนั้นเรารู้ความคิดคำนึงของพระกะพรหมด้วยใจแล้วจึงอันตรธานจากโคนต้นสาละใหญ่ในสุภควันใกล้เมืองอุกกัฏฐาไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระกะพรหมได้เห็นเราผู้มาแต่ไกลแล้วได้กล่าวกับเราว่าท่านผู้นิรทุกข์เชิญเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จท่านได้พูดว่าจะมาที่นี้นานมาแล้วท่านผู้นิรทุกข์พรหมสถานนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงมีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติก็แลการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งนอกจากพรหมสถานนี้ไม่มีภิกษุทั้งหลายเมื่อพระกะพรหมกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับพระกะพรหมว่าพระกะพรหมผู้เจริญตกอยู่ในอำนาจอวิชชาแล้วหนอพระกะพรหมผู้เจริญตกอยู่ในอำนาจอวิชชาแล้วหนอเพราะว่าพระกะพรหมกล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่ไม่มั่นคงว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ไม่แข็งแรงว่าแข็งแรงกล่าวสิ่งที่มีความเคลื่อนไปเป็นธรรมดาว่ามีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาก็แลสัตว์เกิดแก่ตายจุติและอุบัติอยู่ในพรหมสถานใดพระกะพรหมกล่าวพรหมสถานนั้นว่าพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและกล่าวการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งมีอยู่ว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นไม่มี

มารเข้าสิงกายพรหมภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นมารใจบาปเข้าสิงกายพรหมปริสัทชะผู้หนึ่งแล้วกล่าวกับเราว่าภิกษุภิกษุอย่ารุกรานพระกะพรหมนี้เลยอย่ารุกรานพระกะพรหมนี้เลยเพราะว่าพรหมผู้นี้เป็นมหาพรหมเป็นใหญ่คณะพรหมฝ่าฝืนไม่ได้โดยที่แท้เป็นผู้รู้ทั่วไปยังสรรพสัตว์ให้เป็นไปในอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างโลกนิรมิตโลกเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้แต่งสัตว์เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นบิดาของเหล่าสัตว์ที่เกิดแล้วและที่กำลังจะเกิดสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านเป็นผู้ติเตียนดินเกลียดดินเป็นผู้ติเตียนน้ำเกลียดน้ำเป็นผู้ติเตียนไฟเกลียดไฟเป็นผู้ติเตียนลมเกลียดลมเป็นผู้ติเตียนสัตว์เกลียดสัตว์เป็นผู้ติเตียนเทวดาเกลียดเทวดาเป็นผู้ติเตียนประชาบดีเกลียดประชาบดีเป็นผู้ติเตียนพรหมเกลียดพรหมในโลกหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะไปเกิดในพวกที่เลวส่วนสมณพราหมณ์พวกก่อนท่านเป็นผู้สรรเสริญดินชมเชยดินเป็นผู้สรรเสริญน้ำชมเชยน้ำเป็นผู้สรรเสริญไฟชมเชยไฟเป็นผู้สรรเสริญลมชมเชยลมเป็นผู้สรรเสริญสัตว์ชมเชยสัตว์เป็นผู้สรรเสริญเทวดาชมเชยเทวดาเป็นผู้สรรเสริญประชาบดีชมเชยประชาบดีเป็นผู้สรรเสริญพรหมชมเชยพรหมหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะไปเกิดในพวกที่ดีเพราะเหตุนั้นเราจึงบอกกับท่านว่าท่านผู้นิรทุกข์เชิญเถิดท่านจงทำตามคำที่พรหมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านจงอย่าฝ่าฝืนคำของพรหมเลยถ้าท่านจักฝ่าฝืนคำของพรหมโทษจักมีแก่ท่านเปรียบเหมือนบุรุษเอาท่อนไม้ไล่ตีสิริที่มหาหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้ตกเหวลึกชักมือและเท้าให้ห่างแผ่นดินเสียฉะนั้นท่านผู้นิรทุกข์เชิญเถิดท่านจงทำตามคำที่พรหมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านจงอย่าฝ่าฝืนคำของพรหมเลยภิกษุท่านเห็นพรหมบริษัทประชุมกันแล้วมิใช่หรือมารใจบาปเปรียบเรากับพรหมบริษัทนี้ดังนี้แลภิกษุทั้งหลายเมื่อมารกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับมารผู้ใจบาปนั้นว่ามารผู้ใจบาปเรารู้จักท่านท่านอย่าเข้าใจว่าพระสมณะไม่รู้จักเราท่านเป็นมารพรหมก็ดีพรหมบริษัทก็ดีพรหมบริษัทชะก็ดีทั้งหมดนั้นอยู่ในมือของท่านตกอยู่ในอำนาจของท่านและท่านก็มีความดำริว่าแม้พระสมณะก็ต้องตกอยู่ในมือของเราต้องตกอยู่ในอำนาจของเราแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในมือของท่านไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของท่านเลย

0: พระกะพรหมหายไปจากพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพระกะพรหมได้กล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์เรากล่าวสิ่งที่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวสิ่งที่มั่นคงว่ามั่นคงกล่าวสิ่งที่ยั่งยืนว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่แข็งแรงว่าแข็งแรงกล่าวสิ่งที่ไม่มีความเคลื่อนไปเป็นธรรมดาว่าไม่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดาก็แลสัตว์ย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติในพรหมสถานใดเรากล่าวถึงพรหมสถานนั้นว่าพรหมสถานนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติและกล่าวการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งไม่มีว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ก่อนท่านได้มีแล้วในโลกอายุของท่านทั้งสิ้นมีประมาณเท่าใดกรรมที่ทำด้วยตบะของสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็มีประมาณเท่านั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะพึงรู้การสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งมีว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นมีหรือจะพึงรู้การสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นซึ่งไม่มีว่าการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นไม่มีเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่าท่านจักไม่เห็นการสลัดออกจากทุกอย่างยิ่งอื่นเลยแม้ว่าท่านจักเป็นผู้มีความลำบากและความคับแค้นใจก็ตามภิกษุถ้าท่านจักกลืนกินแผ่นดินท่านก็จักชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้เรานอนในที่อยู่ของเราเราพึงทำได้ตามประสงค์เราพึงห้ามได้ถ้าท่านกลืนกินน้ำถ้าท่านกลืนกินไฟถ้าท่านกลืนกินลมถ้าท่านกลืนกินเหล่าสัตว์ถ้าท่านกลืนกินเทวดาถ้าท่านกลืนกินประชาบดีถ้าท่านกลืนกินพรหมท่านก็จักชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้เรานอนในที่อยู่ของเราเราพึงทำได้ตามประสงค์เราพึงห้ามได้เรากล่าวว่าพรหมแม้เราก็รู้อย่างนี้ว่าถ้าเราจะกลืนกินแผ่นดินเราก็จักชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้ท่านนอนในที่อยู่ของท่านท่านพึงทำได้ตามประสงค์ท่านพึงห้ามได้และถ้าเราจะกลืนกินน้ำถ้าเราจะกลืนกินไฟถ้าเราจะกลืนกินลมถ้าเราจะกลืนกินเหล่าสัตว์ถ้าเราจะกลืนกินเทวดาถ้าเราจะกลืนกินประชาบดีถ้าเราจะกลืนกินพรหมเราก็จักชื่อว่าเป็นผู้นอนใกล้ท่านนอนในที่อยู่ของท่านท่านพึงทำได้ตามประสงค์ท่านพึงห้ามได้ใช่แต่เท่านั้นเรารู้คติและรู้ความรุ่งเรืองของท่านว่าพระกะพรหมมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกะพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้พระกะพรหมมีศักดิ์มากอย่างนี้พระกะพรหมถามเราว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านรู้คติและรู้ความรุ่งเรืองของเราว่าพระกะพรหมมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกะพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้พระกะพรหมมีศักดิ์มากอย่างนี้ได้อย่างไรเรากล่าวว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคจรสองทิศให้สว่างอยู่เท่าใด
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุปราสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณี

0: ศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เหมือนอย่างผู้ชายบอกว่าถ้าผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็ไม่ใช่ผู้ชายเอาแล้วเอาต่างผู้ชายไม่กินไม่เมาก็ไม่ใช่ผู้ชายคืออย่าไปทำเพื่อให้คนอื่นเขาไม่ดูถูกตัวเองผู้หญิงถ้าไม่เข้าสังคมไม่ได้ต้องไม่เป็นโน่นเป็นนี่ไม่มีโน่นไม่นี่ก็อายเขาเงี้ยกลายเป็นว่าเอาเครื่องวัดของทั้งโลกมาวัดแต่ที่จริงถ้าเราวัดผู้ชายที่ว่าผู้ชายต้องมีศีลธรรมสิเงี้ยผู้ชายต้องมีศีล5สิไม่กินเหล้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกรรมเองนี่สิผู้หญิงก็ต้องมีศีล5สิเงี้ยถ้าเอาอย่างนี้มาวัดดีไหมใครมีศีล5โดนคนนั้นโดนสังคมตำหนิเลยจับผิดเลยว่าคนนี้ต้องบวชต้องเข้าวัดแล้วมองคนมีศีลอายไปว่าคนที่เข้าสังคมไม่ได้แต่ที่จริงคนมีศีลเนี่ยต้องนำสังคมนะโยมคนไหนมีศีล5เนี่ยเอานำสังคมโยมอย่างผู้ชายกินเหล้าเนี่ยนำสังคมไม่ได้นะผู้ชายเที่ยวครับเที่ยวบาร์เนี่ยนำสังคมไม่ได้เสียสังคมนั้นเสียผู้ชายกินเหล้าผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายกระล่อนผู้ชายไม่มีศีลเนี่ยผู้ชายนำสังคมไม่ได้นะนำสังคมก็พังสิโยมผู้หญิงก็นำสังคมไม่ได้ผู้หญิงกินเหล้าเล่นการพนันผู้หญิงไม่มีคุณธรรมนำสังคมไม่ได้เลยคนดังนั้นโยมต้องเข้าใจว่าสังคมทุกวันนี้ต้องเอาคนมีศีลธรรมนำใครจะพูดยังไงเราก็ยึดคำนี้เป็นหลักเลยโยมหัวหน้าก็ต้องไม่เมาถ้าเมามาทำงานผิดไหมระบบราชการผิดไหมอ้าวใครกินเหล้ามาทำงานผิดนะอย่างการราชการนี่มีเมียสองคนผิดไหมผิดนะถูกไล่ออกใช่ไหมอย่างผู้หญิงเนี่ยไปย่างสามีเขาผิดไหมถูกไล่ออกนะแต่คนไทยยอมปลงไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนกันทุกคนไม่ได้หรอกก็เลยปล่อยแต่กฎหมายก็เลยเป็นกฎหมู่ไปอ่ะแต่ที่จริงแล้วผิดศีลธรรมทำไม่ได้นะทำไม่ได้แต่นี้ถ้าราชการกรมมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยนะถ้าคิดว่าการอบรมคนเอาจริยธรรมศีลธรรมมาเป็นผู้นำในทางวัตถุหลักคนจะทำมาตั้งร้อยปีแล้วโยมนะคนจะทำมาตั้งเป็นร้อยปีแล้วแต่นี่ช้าไปนะช้าไปหลายก้าวเลยถือมหาไทยจะเร่งรัดพัฒนาศีลธรรมมาอบรมเนี่ยก็ช้าโยมไม่ทันเพราะไอ้คนที่ปลดเกษียณไปตั้งเยอะแยะ และคนที่ยังเป็นในพวกขวางไอ้เคขวางคลองก็อีกยังเยอะใช่มั้ยไอ้เคขวางคลองเนี่ยเหมือนกับพูดง่ายๆเหมือนกับจะพูดดีไม่พูดดีไม่พูดดีกว่าเนาะเอาง่ายๆดีกว่าคือคล้ายๆว่าตัวเองเนี่ยมาเป็นครูเขาอะราชการเก่ามาเป็นครูราชการใหม่แล้วก็นำเขาผิดน่ะใช่ไหมเหมือนว่ามาเซ็นชื่อแก๊กก็ไปเลยเงี้ยไอ้คนมาใหม่ก็โอ้ฉันมาทำใหม่ก็โดนควบคุมก็ต้องทำให้เต็มวันไอ้คนเก่าเซ็นชื่อแก๊กไปเลยเงี้ยแก๊กแล้วเข้าพอเก่าก็แก๊กไปเลยแก๊กไปเลยเงี้ยก็เลยกินเงินหลวงต้องมาเป็นหนี้หลวงเป็นร้อยชาตินะโยมนะกินเงินหลวงเป็นหนี้หลวงนะโยมไม่รวยหรอกคนกินเงินหลวงไม่รวยใช่ไหมแต่ถ้าคนทำถ้าเกิดผู้นำอะทำเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่มาทำงานก็ไม่เซ็นชื่อหนีทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะไม่แล้วก็ไม่ประจบเจ้านายทำงานนั่นเนี่ยคือตัวประจบงานนั่นคือเป็นผลงานคนคนนั้นเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายอนาคตเขามีไอ้เซ็นชื่อแล้วโดดเซ็นชื่อแล้วโดดเนี่ยเป็นผู้นำไม่ได้โยมใช่ไหมโยมบางคนเมาคาโต๊ะเลยนะแต่ที่นี่คงไม่มีมั้งหลับคาโต๊ะเมาคาโต๊ะดีเมาคาโต๊ะอะโยมผู้นำดีไหมโยมแต่พวกนี้แก่อาวุโสก็แก่วัดรู้มากสอนไม่ได้หรอกพวกรายการวันนี้สอนไม่ได้นะถ้าสอนได้ใครตรงบางใหม่ยังหัวยังอ่อนอยู่แต่พออายุมากๆเราจะไปสอนเถอะรู้มากแล้วแต่อบรมใครยากโยมอบรมใครยากโยมอบรมพระเก่าให้ยากอบรมสมภารน่ะยากแต่ตอนนี้อบรมคนราชการที่เขาเก่าเนี่ยเขาต้องอบรมตัวเขาเองตอนนี้ถ้าคนใหม่เนี่ยมีข้อเปรียบเทียบถ้าไม่ตามคนเก่าก็อยู่ไม่ได้ตามไปก็ไม่ดีจะทำไงดีโยมไม่ตามก็อยู่ไม่ได้ตามไปก็ไม่ดีก็ต้องตามไปทั้งที่ไม่ดีก็ตามไปเพราะไม่ตามก็อยู่ไม่ได้นี่คือปัญหาที่เราไม่คงไม่ได้เอาความซื่อสัตย์สุจริตเอาศีลธรรมมาใช้นี่เราธรรมะไม่ได้ว่าเราพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าปัญหาคือที่เราต้องแก้ศีลธรรมนะแก้ศีลธรรมความรักในหน้าที่การงานเนี่ยความจริงคนที่จะรักได้นี่คือคนที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเมื่อกี้ยังพูดกับโยมเลยคนเราที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคนนั้นได้มากนะโยมคนไหนที่ทำประโยชน์ส่วนรวมอะไม่ทำประโยชน์ส่วนตัวบ้างแต่ทำให้ส่วนรวมมากคนนั้นอะจะมีบริวารมากมียศมากมีชื่อเสียงมากมีวงตระกูลดีคนนั้นจะเป็นอนุสาวรีย์ของคนจะนั่งอยู่ในดวงใจของคนทุกคนแต่คนไหนเห็นก็กินเห็นก็นอนเห็นก็ได้เอาแต่ประโยชน์ส่วนตนไม่ทึกถึงส่วนรวมคนนั้นจะไม่อยู่ในหัวใจใครหัวใจตัวเองก็ไม่ดีจะเป็นคนเห็นกับตัวคนเห็นกับตัวแล้วเอาเพื่อตัวเนี่ยไม่ทำเพื่อส่วนรวมคนนั้นจะไม่มีอนาคตในเรื่องความดีบุญกุศลก็ไม่ได้แล้วไปเกิดชาติหน้าตายไปไม่เป็นผู้นำใครไปเป็นลูกน้องกันนะเผลอได้เป็นนายชาติเดียวนะโยมคนที่ได้เป็นผู้นำของทุกชาติเนี่ยคนพวกนี้คนเสียสละสูงเอายกง่ายๆคืออย่างในหลวงเราเนี่ยท่านไม่ได้ทำเพื่อท่านเลยนะทำเพื่อส่วนรวมแล้วใครรักท่านไหมทุกคนรักท่านสงสารท่านอย่างนายโยมเนี่ยน้องนายโยมทำงานเนี่ยไม่โดดงานเนี่ยทำงานจริงๆโยมกลับไปแล้วนายโยมยังทำเนี่ยโยมสงสารนายไหมสงสารไหมสงสารโอนายฉันนี่แหมฉันนี่เป็นลูกน้องไม่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเลยนะแต่นายฉันนี่เอาจริงเอาจังยังน้อยโยมก็ชักเริ่มสงสารอยากจะช่วยนายว่าเขาทุ่มเทกับงานเขาไม่คิดถึงครอบครัวเลยเงี้ยว่าเขาเสียสละมากไอ้ความที่เขาเสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยทุกคนจะสงสารเขาจะได้อะไรหลายอย่างเขาจะเป็นผู้นำในอนาคตที่ดีคะแนนเสียงเขาจะดีโยมเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราต้องการผู้นำที่เสียสละผู้นำที่เสียสละไม่ว่าแต่ที่จริงผู้นำที่เสียสละที่ให้แก่ตัวเองเนี่ยก็คือตัวเราแล้วก็พ่อแม่เราครอบครัวเราแต่นี่มันยังเป็นวงแคบ นะถ้าวงกว้างทุกคนต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมบ้างโอกาสโยมมีแล้วโยมทำงานอย่างเงี้ยโยมมีโอกาสที่จะทำเพื่อส่วนรวมยังไปปฏิบัติธรรมเนี่ยใครชวนเราไปเลยโยมถ้าไปยังวัดสิงห์บุรีเงี้ยรีบไปเลยโยมเพราะคนอื่นเขาไปแล้วเขาบอกดีแหละแล้วเราไม่เอามั่งเลยโยมไอ้อยู่บ้านมันก็อยู่มานานแล้วลองไม่ลองไปมั่งเหรอใช่ไหมเราจะบอกว่าฉันดีแล้วนะดีแล้วเรารับรองตัวเองได้ยังไงโยมใช่ไหมจริงๆอาตมาเคยไปถามบอกเขาพูดต่อหน้าสามีภรรยาชวนสามีไปวัดโอ้ฉันดีแล้วฉันไม่ผิดศีลผิดธรรมแต่ภรรยาเขายังแย้งอยู่น่ะเขายังไม่ยอมรับสามีเขาดีจริงๆสามีชวนภรรยาไปวัดภรรยาบอกเขาดีแล้วสามีเขาบอกว่าเขารู้ว่าภรรยาเขายังใจไม่ดีบางทียังกังวลอยู่ยังมีทุกข์อยู่ยังแบบถือจะดีก็ดีแบบในความรักของครอบครัวแต่ว่าจิตใจของเขายังไม่สงบเขายังปลงไม่ตกยังทำใจไม่ได้เขาอยากให้ภรรยาเขาทำใจได้4โมงเลิกหรือ3โมงเลิกโยมเอา3โมงเลิกกับ4โมงเลิกเดี๋ยวจะให้นั่งสมาธิในเพิ่งหนีนะขมปีเลยคันนี้จะหนีนะนั่งสมาธิก่อนแล้วก็ค่อยไปทำต่อนะเพราะสมาธิเนี่ยเป็นหัวใจของพุทธเจ้าที่ท่านสำเร็จเป็นทุกอย่างถ้าเราทำได้เนี่ยจะมีพลังทุกอย่างเข้ามาเองถ้าโยมทำใจว่างได้เนี่ยจะมีพลังทุกอย่างเข้ามาเองในตัวของตัวเองเขาเรียกรัศมีตัวเองหรือบารมีตัวเองมันจะเข้ามาเองโยมนะขอให้ใจโยมเนี่ยเป็นธรรมขอให้ใจโยมเนี่ยเป็นศีลขอให้ใจโยมเป็นสมาธิแล้วอะไรเรนจะตามมาเองไอ้ความรู้สึกของเราเนี่ยบางคนคิดว่าของเราคิดอย่างนี้ดีแล้วถ้าจริงความคิดอย่างนี้มันเรายังไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเอาสิ่งที่ธรรมะเข้ามาใส่ใจเราพอเราไปเปลี่ยนแปลงเอาธรรมะเข้ามาใส่ใจไอ้ความคิดพวกนี้จริงๆเรารู้เลยว่าความคิดอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราคิดว่าถูกจริงๆมันไม่ถูกเพราะมันยังมีอคติมีลำเอียงมีความคิดหลายๆอย่างที่เราไม่ใช่ว่าถ้าพูดกับความรักเรายังลำเอียงอยู่ยังมีความเห็นกับตัวยังชอบไม่ชอบคนนั้นถูกใจชอบคนนี้ไม่ถูกใจไม่ชอบอะไรนี่เราที่จริงความคิดพวกนี้มีทุกคนแต่เราไปรับเองว่าเราดีคนเราเจอใจไม่กว้างไงใช่ไหมเลยใจไม่เคยกว้างพอใจไม่กว้างแล้วการงานก็ไม่กว้างการส่งเสริมก็ด้อยก็ลงเรียกว่าด้อยพัฒนาทางใจวิธีดับทุกข์นี่เราต้องแก้ด้วยศีลธรรมโยมนะเอาแค่ว่าทุกวันนี้เราก็ต้องเชื่อนะว่าบุญนี่มีจริงถือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรขอให้ปฏิบัติค้นว่าบุญเนี่ยยังมีจริงพวกเราเนี่ยมีบุญคุ้มครองอยู่เหมือนคนตายปุ๊บเนี่ยบอกหมดบุญอ้าวทำไมบอกหมดบุญล่ะก็มันตายมันก็หมดบุญดิพอบางทีบางคนไปรถคว่ำโครมไอ้คนหนึ่งตายเพื่อนกันตายตัวเองก็โหยบุญช่วยนะไม่ตายรอดตายแล้วทำไมไม่บอกบุญช่วยคนนั้นตายล่ะใช่ไหมไอ้คนที่รอดตายก็บอกบุญช่วยโอ้เนี่ยทำบุญไว้ดีบุญช่วยเลยไม่ตายไอ้คนนั้นตายนั่นบุญไม่ช่วยแสดงว่าบุญมีทุกคนต้องการได้บุญช่วยเวลามีทุกข์จึงจะเรียกหาบุญช่วยโยมพอรอดตายคิดถึงบุญพอเจ็บไข้คิดถึงบุญอาตมาจะได้รับสังฆทานก็สังฆทานเนี่ยอาตมาจะได้สำหรับคนมีทุกข์อะไอ้คนที่สบายสบายไม่ทำสังฆทานหรอกคิดว่ามีบุญแล้วไม่ทำหรอกไอ้สังฆทานมึงป่วยสามีป่วยมั่งลูกป่วยมั่งฉันไปมีบัตรเหตุมั่งอะไรมั่งหรือขวัญไม่ดีรู้สึกคนที่มาทำสังฆทานจะได้แต่คนมีทุกข์อ่ะแสดงว่าคนที่ไม่ทำสังฆทานในคนยังไม่เจอทุกข์ยังตกอยู่ในความประมาทแต่ความไม่จริงตามหลักของพุทธศาสนาต้องทำตั้งแต่ยังไม่มีทุกข์ใช่มั้ยเหมือนเราจะเก็บเงินเนี่ยต้องเก็บเงินเอาไว้ใช้เนี่ยเอาเก็บไว้ใช้ตอนจนใช่ไหมต้องเก็บไว้ใช้ตอนจนแล้วเอาเงินไปใช้อีตอนมืออีตอนมีนี่เก็บอีตอนจนแล้วเอาใช้อย่างนี้ถือว่าแก้ทุกข์ไ ไม่ใช่ใช้ทั้งหมดแล้วก็เวลาจนเลยไม่มีอย่างเงี้ย

ไม่มีอะไรจะแก้ฉะนั้นบุญเนี่ยมันต้องทำตั้งแต่ทุกต้องทำทุกลมหายใจต้องทำใจเป็นบุญอย่าไปทำตอนเจ็บป่วยอย่าไปทำตอนแก่อย่าไปทำตอนป่วยเกษียณหรืออย่าไปทำตอนเรามีทุกข์อุบัติเหตุเลยอย่าไปทำบุญเนี่ยเป็นเกราะป้องกันตัวเองอยู่แล้วไม่ให้เกิดให้ทุกข์น้อยลงเหมือนอย่างกับบุรุษเจ้าเขาจนมากเลยเขาเจอพุทธเจ้าสมัยนั้นไม่ใช่พุทธเจ้าสมัยเราเจอพุทธเจ้าองค์ก่อนเขาจนเป็นทุกขตะเขาหาฟืนขายเขาจนมีผ้าผืนเดียวเขาเป็นผู้ชายไอ้ความจนในสังคมไม่ยอมรับเขาก็เจอพระพุทธเจ้าเจอพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเขาดีใจเขาบอกว่าวันนี้นะเจอพระพุทธเจ้าเจอแล้วไม่มีของจะถวายเพราะความจนแต่วันนี้เจอพุทธเจ้าแล้วมีน้ำผึ้งมีอาหารวันนี้ฉันจะไม่กินฉันจะทำบุญเพราะรู้แล้วว่าไอ้ความจนเนี่ยมันไม่ดีสำหรับคนเราเลยเขาก็เลยทำบุญอุทิศบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยทำบุญในชาติเนี่ยขอให้พระองค์ทรงรับรู้ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนจนไอ้คำว่าอดอยากยากจนเนี่ยเกิดชาติใดแสนใดขอจะได้คำว่าจะได้ยินเลยขอให้พ้นไปจากข้าพเจ้าอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าทำบุญในวันนี้ขอจะได้ยินคำว่าไม่มีคำว่าไม่ได้มีขอจะได้ยินเลยพระเจ้าก็อิทิตังไปทางตุมหังขอให้ท่านสำเร็จสมความปรารถนาเขาศรัทธาแรงนะเขาจนจริงเขาทำตั้งแต่วันนั้นไปปุ๊บเนี่ยจิตเขาตั้งมั่นอยู่ในทานนั้นยันตายเลยเขาไม่ลืมบุญอันนั้นเลยพอตายแล้วเขาไปเกิดเป็นเทวดาแล้วพอลงไปเทวดาเนี่ยเขาก็เป็นเทวดาที่รุ่งเรืองเขาเรียกชื่ออนุรุตเทวดาชื่ออนุรุตแล้วก็ตอนหลังเขาก็มาปรารถนาเจอพระเจ้าเขามาปรารถนาว่าขอให้เขาเนี่ยได้มาเป็นบุคคลที่มีดวงตาที่เห็นพุทธเจ้าเข้าฌานเห็นพุทธเจ้าเหมือนพระองค์อนุรุตองค์ก่อนให้เขาเห็นพุทธเจ้ายันนิพพานก็เห็นจิตพุทธเจ้าตลอดเลยนี่พอเขาเกิดมาปุ๊บมาชาติสุดท้ายเนี่ยเกิดมาชาติสุดท้ายเขาก็มาเกิดเป็นลูกเชื้อกษัตริย์ในสักยวงศ์ที่เป็นญาติพุทธเจ้าเขามีพี่น้องสองคนพี่ชายเนี่ยจะบวชพี่ชายพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัทปุ๊บก็จะบวชเขาบอกน้องชายนรุตพี่บวชนะน้องปกครองบ้านเมืองได้ไหมปกครองไงเอาแล้วอย่างนี้ดีกว่าน้องจะบวชหรือพี่จะบวชเลือกเอาน้องบอกว่าน้องนี่ไม่เคยลำบากเลยบวชไม่ได้หรอกขอเป็นเจ้าแผ่นดินดีกว่าแต่น้องก็เลยพี่ชายก็บอกว่าเป็นเจ้าแผ่นดินต้องรู้ทุกอย่างนะรู้แบบชาวบ้านไม่ได้เจ้าแผ่นดินต้องรู้เลยว่าทำนาได้ทำยังไงการปกครองยังไงความไปอยู่ของชาวบ้านเราต้องรู้หมดเลยนะรู้ชีวิตของชาวบ้านทุกคนเลยยากดีมีจนจะทำมาหากินอะไรเนี่ยต้องรู้ทุกอย่างเลยถ้าเธอไม่รู้ไม่เป็นเจ้าแผ่นดินไม่ได้นะเธอทุกวันเนี่ยเธอยังไม่รู้เลยว่าไอ้ข้าวเนี่ยมันอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าอยู่ในหม้อนี่เองถ้าถามว่านูข้าวอยู่ที่ไหนบอกข้าวอยู่ในหม้อเขาไม่เคยไปดูทุ่งนาเลยว่าเขาทำกันยังไงนูบอกว่าเป็นถ้าไปดินงั้นก็ลำบากเลยต้องรู้รัฐศาสตร์รู้กฎหมายรู้เกษตรศาสตร์รู้ทุกอย่างนี้เราไม่เคยสบายงั้นบวช ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่ชายไปเจ้าไปดินตัวเองขอบวชบอกว่าแต่บวชนี่ต้องลำบากนะกินข้าวมื้อเดียวนะกินข้าวมื้อเดียวแล้วไม่มีอะไรเลยนะซื้ออะไรกินก็ไม่ได้ต้องไปขอเขาชาวบ้านเขากินตอนเช้านะไม่มีอะไรเลยนะก็ยังดีก็ต้องมาเรียนอะไรเยอะอนุรุตเนี่ยเขาปรารถนาคำว่าไม่ให้อดอยากยากจนมาอดีตเขาได้สมหวังตรงที่ว่าตอนเขาเป็นเด็กเนี่ยเขาไปเล่นพนันกันกับเด็กพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเล่นไอ้ทอยสกากันเนี่ยพอเล่นแพ้เขาเด็กกว่าเขาก็แพ้ก็ต้องเอาขนมมาต้องติดขนมก็ต้องขนมมาเสียขนมตัวเองก็ไปบอกคนอามาตย์นะให้ไปเอาขนมมาเสียขนมเจนแม่เนี่ยทำขนมเจนนรุตก็เล่นแพ้ก็เลื่อยก็เสียขนมเลื่อยแม่ก็นึ่งขนมมาให้หมดพอหมดแล้วก็แม่ก็เลยบอกว่าไม่มีแล้วขนมไม่มีแล้วเขาวิ่งมาบอกนรุตบอกนึกว่าชื่อว่าขนมเนี่ยนึกว่าไม่มีบอกเอาขนมชื่อว่าไม่

มีนั่นแหละแม่บอกขนมไม่มีคำมนุษย์ที่เกิดมาไม่เคยรู้จักคำว่าไม่มีเลยเขาบอกเอาขนมชื่อว่าไม่มีเนี่ยแม่บอกโอ้โหลูกเราเนี่ยเราเลี้ยงสบายเกินไปไม่รู้จักคำว่าไม่มีเลยก็เลยล้างถาดล้างถาดให้เกลี้ยงแล้วก็ฝาถาดปิดมาเอาไปเนี่ยขนมไม่มีไปเปิดให้นรุษดูแล้วกันจะได้รู้ว่าไม่มีไอ้คนใช้มันก็ปิดฝามาถึงนรุษก็เปิดให้นรุษพอเปิดปุ๊บขนมเต็มเลยเทวดาเขาทนเทวดาที่เขาเป็นที่คุ้มครองเขาเนี่ยเขาทำให้มีเป็นของทิพย์พอเปิดมาก็กินกันหูอร่อยจังนะขนมอันนี้ทุกคนบอกอร่อยอนุษย์ต่อไปนี้นะไปบอกแม่เลยนะว่าเอาขนมไม่มีดีกว่าขนมอื่นไม่อร่อยเลยคราวนี้วันที่สุดพอเล่นเสียอีกก็บอกไปเอาขนมไม่มีแม่ก็บอกเอ๊ะก็ไม่ขี้ฉันเอาขนม

เล่นเสียอีกก็บอกไปเอาขนมไม่มีแม่ก็บอกก็ไม่ขี้ฉันเอาขนมไม่มีไปให้แล้วทำไมจะเอาก็บอกอร่อยกว่าเก่าอีกแม่ก็เลยว่าโอ้ลูกเรามีบุญมาเกิดแสดงว่าคำไม่มีนี่ไม่เกิดขึ้นกับลูกเราเลยก็เลยรู้เลยว่าลูกเรานี่มีบุญเทวดารักษาก็เลยก็ล้างถาดเอาขวาถาดปิดก็ไม่ได้กินขนมทุกทีเป็นนั้นว่าเขาไม่เคยเจอเลยว่าไม่มีครับสำหรับเขาเอาถาดเปล่ามาให้ก็มีอานิสงส์ที่เขาให้ทานมาอดีตชาติไม่รู้จักคำว่าอดอยากยากจนเนี่ยตลอดชีวิตเลยเกิดชาติใดแสนใดไม่เคยว่าคำว่าจนเลยเจอพุทธเจ้าถือว่าลาภประเสริฐนะโยมเจอพุทธเจ้าคนรอดลาภมากแต่พ้นพระนิรุตก็เลยบวชพอบวชแล้วก็จะมีคนรักท่านมากแต่ท่านติดต่อกับพวกเทวดาได้จะมีคนมาถวายท่านวันละ500สำรับท่านจะเลี้ยงพระไปได้หมดมีพระกี่องค์ท่านก็เลี้ยงหมดท่านเนืองนองไปด้วยลาภแต่ไม่ถึงกับสิวรีนะแต่ท่านมีลาภคำว่าบิณฑบาตอดอยากนี่ไม่มี เวลาพุทธเจ้านิพพานท่านก็เข้าทำสมาธิพระนนท์นี่ไม่รู้พระอรหันต์อื่นก็ไม่รู้นะถามอนุรุตคงเรียกว่าตอนนี้พุทธเจ้าเข้าถึงไหนแล้วตอนนี้พุทธเจ้ากำลังเข้าปฐมฌานจะบอกเลยตอนนี้พุทธเจ้าถึงไหนถึงจตุตถฌานแล้วอนุนบอกพุทธเจ้านิพพานแล้วยังรู้สึกไม่มีลมหายใจแล้วนะบอกยังพุทธเจ้ายังไม่นิพพานถือไม่มีลมหายใจนี่คือพุทธเจ้ากำลังเข้าจตุตถฌานเพราะจตุตถฌานนี่จะเป็นเวทนาที่ดับหมดเลยความรู้สึกต่างๆภายนอกจะดับหมดจะไม่หายใจจะเป็นอาสาสะปัสสะอยู่แต่ในกายอย่างเดียวเรียกว่าลมละเอียดที่สุดอยู่ในกายอย่างนี้จะอยู่ได้ถึง15วันไม่ต้องกินอาหารพุทธเจ้าจะดับเวทนาได้พอเข้าปฐมฌานปุ๊บเวทนาพุทธเจ้าก็ดับเจ้าเข้าฌานลึกไปเรื่อยจตุรฌานก็ถามอนุรุตเรื่อยพระต้องเป็นพันๆที่มาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นจิตของพุทธเจ้าคนเดียวคือพระอนุรุตก็ถามพระนนท์ก็ถามเรื่อยพระนนท์ได้กลัวพุทธเจ้านิพพานคือตัวเองเป็นโสดายังหวั่นไหวอยู่พอถึงพุทธเจ้าเข้าจตุรฌานก็ถอนออกมาเข้าถึงปฐมฌานก็เข้าไปอีกถึงอากาสานัญชะอากินจัญญาชนะเนวสัญญานะจ๊ะแล้วพุทธเจ้าก็เข้านิพพานเข้าด้วยจิตว่างพอดับปุ๊บแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนลั่นเลยเทวดาก็ร้องไห้แบบทุกคนก็ปั่นป่วนหมดพุทธพระนนท์พระนุชก็บอกพุทธเจ้านิพพานแล้วเจอก็เข้าทำบุญมาดีคือไม่ใช่คนรวยทำบุญนะคนจนเนี่ยทำบุญได้บุญมากเพราะใจเขาตั้งไม่ใช่โยมมาให้ฉันรวยกันยังจะเข้าวัดไม่ต้องได้ทำคนนี้นะให้ฉันปลดเกษียณแล้วจึงจะเข้าวัดเนี่ยทำบุญไม่จำเป็นต้องรอเวลาจนก็ทำได้มีแค่น้ำพึ่งขวดเดียวยังเป็นพระอนุรุตได้มีข้าวเพียงข้าวที่เขามานั่นน่ะข้าวประเภทที่ข้าวคนจนน่ะมีอานิสงส์มากมายเราทำด้วยศรัทธาที่ตั้งใจแล้วมีบุญมากไม่ใช่ว่าทุกคนเราจะต้องรอให้รวยรอให้หมดภาระแล้วจะทำบุญไอ้นี่เนี่ยเป็นความคิดที่เราไม่ก้าวหน้าฮะไม่ได้ตามบรรพบุรุษบรรพบุรุษของเราเนี่ยจนมีทำทั้งนั้นไม่รอเวลาเลยถือว่าความตายไม่รอใครใครจะรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่โยมใช่ไหมใครจะรู้ว่าตายวันนี้พรุ่งนี้คนเราต้องตายทุกคนนะตายไหมใครจะอยู่ที่มหาทัยไม่ไปไหนจริงอะไม่ตายคนเราเนี่ยไม่ตายจริงๆแล้วไม่ตายแต่ไม่จริงแล้วตายใช่ไหมไม่จริงนี่คือตายแต่จริงแล้วไม่ตายเอาไปคิดนะนายโยมนะจริงไม่ตายแต่ไม่จริงกับตายนั่นหนีไม่พ้นสัจธรรมอันนี้เพื่อความไม่หลงเพื่อความไม่ประมาทเราก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งได้นะคนเราทุกวันเนี่ยโยมสังคมทุกวันนี้ให้เทคโนโลยีจะเดินไปไหนโยมไปดวงดาวได้โยมก็ต้องกลับมาตายดังนั้นจะเจริญยังไงโยมจะว่าจะไปหลงว่าความเจริญนี่เป็นสิ่งที่คุ้มครองเราได้มันก็มีทุกข์มันก็มีเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เราก็ประมาทไม่ได้ฉะนั้นเราต้องคิดว่าบุญเนี่ยมีจริงโยมบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงเรื่องนี้ไม่มีใครบัญญัติเขาเกิดเขาก่อนพุทธเจ้าโยมบุญนี่เกิดก่อนพุทธเจ้าสวรรค์นรกเกิดก่อนพุทธเจ้านิพพานเกิดก่อนพุทธเจ้าแล้วของคนนี้มีอยู่คู่โลกตามใดที่มนุษย์ยังมีอยู่บุญบาปสวรรค์นรกมีจริงแต่ที่เราไม่เชื่อนี่เพราะเราหลงเราคิดว่าเรา

เราเป็นมนุษย์เราคิดว่าเราได้โน่นได้นี่เราคิดว่าเป็นของเราหมดเพราะเราหลงเราเสียสละอะไรไม่ได้เนี่ยเหมือนคนให้ทานไม่ได้เนี่ยก็เลยหลงโลภอยู่นั่นเองแต่ที่จริงแล้วมีโยมมีทุกอย่างที่เราไม่เชื่อแต่คนที่เขาเชื่อเพราะอะไรเพราะเขาละเอียดอ่อนเข้าไปถึงจิตใจเขาก็เลยกลัวบาปกลัวนรกแต่เชื่อว่าบุญมีจริงที่เขาทำเนี่ยเขาเชื่อนะว่าบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงแล้วพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเครื่องรับรองแล้วว่ามีจริงถ้าไม่งั้นเรื่องนี้ไม่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยของพิสูจน์ได้โยมของจริงนี่อยู่ได้ถ้าไม่จริงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกับพระเยซูนี่มีจริงไหมพระเยซูก็มีจริงถ้าพระเยซูนี่เป็นเรื่องเล่านะศาสนาพระเยซูไม่เหลือหรอกแต่ตัวพระเยซูมีจริงๆนะเขาคำสอนเขามีจริงแล้วลูกศิษย์ก็มาเขียนมาเติมแต่งอะไรก็แล้วแต่เขาเริ่มต้นเขามีจริงแต่ว่าสิ่งนั้นแหละเขาจึงได้ยืนยันมาเป็นศาสนาเหมือนพระมูฮัมหมัดเขาก็มีจริงก็มีตัวตนจริงแต่ก็ตายไปแล้วคำสอนเขายังอยู่คำสอนของเขานั่นก็เป็นเรื่องสอนที่มาจากปากของมูฮัมหมัดเนี่ยคำสอนนั้นก็มาจากพระเยซูเนี่ยจะไปบอกว่าพระเยซูไม่มีจริงไม่ได้เขามีตัวตนจริงๆมูฮัมหมัดเขามีตัวตนจริงๆพระพุทธเจ้าเราก็มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆตอนนี้ว่าจริงของพุทธเจ้าเนี่ยคือคำสอนของท่านเนี่ยท่านคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมากโยมไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นมีแค่10ประการอย่างเงี้ยมีเรื่องสอนนิดเดียวศีล10อะไรเงี้ยศีล5อะไรเงี้ยมีคือเรียนง่ายแต่พุทธศาสนาเนี่ยมีตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างวันนี้อาตมามาพูดแค่ขันธ์เดียวอะแค่อริยสัจ4นะโยมนะธรรมที่พ้นทุกข์แต่ถ้าแยกจำแนกออกไปของบ้างออกไปปฏิจจสมุปบาทที่มีโอ้โหเยอะเลยมีโพคิยปัตธรรมมรรคองค์8อริยสัจ4โพชฌงค์7โอ้โหนี่อันนี้โยมก็เขามีตัวตนจริงๆมูฮัมหมัดเขามีตัวตนจริงๆพระพุทธเจ้าเราก็มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆตอนนี้ว่าจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือคำสอนของท่านเนี่ยท่านคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมากโยมไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นมีแค่10ประการอย่างเงี้ยมีเรื่องสอนนิดเดียวศีล10อะไรเงี้ยศีล5อะไรเงี้ยมีคือเรียนง่ายแต่พุทธศาสนาเนี่ยมีตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างวันนี้อาตมามาพูดแค่ขันธ์เดียวอะแค่อริยสัจ4นะโยมนะธรรมที่พ้นทุกข์แต่ถ้าแยกจำแนกออกไปของบ้างออกไปก็ปฏิจจสมุปบาทที่มีโอ้โหเยอะเลยมีโพคิยปัตธรรมมรรคองค์8อริยสัจ4โพชฌงค์7โอ้โหนี่อันนี้โยมเขามีตัวตนจริงๆมูฮัมหมัดเขามีตัวตนจริงๆพระพุทธเจ้าเราก็มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆตอนนี้ว่าจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือคำสอนของท่านเนี่ยท่านคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมากโยมไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นมีแค่10ประการอย่างเงี้ยมีเรื่องสอนนิดเดียวศีล10อะไรเงี้ยศีล5อะไรเงี้ยมีคือเรียนง่ายแต่พุทธศาสนาเนี่ยมีตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างวันนี้อาตมามาพูดแค่ขันธ์เดียวอะแค่อริยสัจ4นะโยมนะธรรมที่พ้นทุกข์แต่ถ้าแยกจำแนกออกไปของบ้างออกไปก็ปฏิจจสมุปบาทที่มีโอ้โหเยอะเลยมีโพคิยปัตธรรมมรรคองค์8อริยสัจ4โพชฌงค์7โอ้โหนี่อันนี้โยมเขามีตัวตนจริงๆมูฮัมหมัดเขามีตัวตนจริงๆพระพุทธเจ้าเราก็มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆตอนนี้ว่าจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือคำสอนของท่านเนี่ยท่านคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมากโยมไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นมีแค่10ประการอย่างเงี้ยมีเรื่องสอนนิดเดียวศีล10อะไรเงี้ยศีล5อะไรเงี้ยมีคือเรียนง่ายแต่พุทธศาสนาเนี่ยมีตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างวันนี้อาตมามาพูดแค่ขันธ์เดียวอะแค่อริยสัจ4นะโยมนะธรรมที่พ้นทุกข์แต่ถ้าแยกจำแนกออกไปของบ้างออกไปก็ปฏิจจสมุปบาทที่มีโอ้โหเยอะเลยมีโพคิยปัตธรรมมรรคองค์8อริยสัจ4โพชฌงค์7โอ้โหนี่อันนี้โยมเขามีตัวตนจริงๆมูฮัมหมัดเขามีตัวตนจริงๆพระพุทธเจ้าเราก็มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆตอนนี้ว่าจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือคำสอนของท่านเนี่ยท่านคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมากโยมไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นมีแค่10ประการอย่างเงี้ยมีเรื่องสอนนิดเดียวศีล10อะไรเงี้ย

คนโลภมากก็เอาความโลภไปเบียดเบียนกันคนหลงมากก็เลยไปทำผิดๆหลายๆอย่างก็กลายว่าก็เลยกลายเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือขายได้เลย

โลภมากโกรธมากหลงมากนั้นหนังสือพิมพ์เนี่ยลงเรื่องกิเลสคนไหมเรื่องอะไรไหมโยมธรรมะไม่เคยลงหรอกดีไหมฮะธรรมะไม่เคยลงเพราะว่าอ่านแล้วมันก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเองใช่ไหมจบเกิดถ้าต้องซื้อพิมพ์ที่เขียนธรรมะทั้งหมดจบเลยโยมปัญหาโยมหมดเลยคนทุกคนเลยหมดปัญหากันเลยพอหนังสือพิมพ์กลายเป็นธรรมะไปแล้วเนี่ยไม่มีใครทะเลาะกันแล้วโยมไม่มีใครโกงกันแล้วไม่มีใครรักแล้วเพราะว่าหนังสือพิมพ์ที่เขียนคอลัมน์ธรรมะหมดเลยคนก็เป็นธรรมะทั้งประเทศเลยจบเลยไอ้ที่มันที่ต้องเขียนเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนโกรธมากก็เอาความโกรธไปเบียดเบียนกันคนโลภมากก็เอาความโลภไปเบียดเบียนกันคนหลงมากก็เลยไปทำผิดผิดหลายๆอย่างก็กลายว่าก็เลยกลายเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือขายได้เลยกิเลสคนทั้งหลายนี้ขายได้เป็นเงินเป็นทองแล้วนะก็เลยวุ่นวายทุกวันนี้เพราะว่าคนไม่ได้ปลงคนไม่ได้ปล่อยวางคนไม่ได้ขัดเกลากิเลสง่วงนอนแล้วยังโยมกินขมไปหลายนาทีนะ ยาตมาคงจะให้โยมทำสมาธิเพื่อหัดทำฌานฌานนี่คือที่ตั้งของจิตให้จิตของเรานี่เป็นหนึ่งจะทำได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เมื่อฌานเกิดขึ้นวิปัสสนาก็จะเกิดตามมาเองแต่เราไม่ต้องมานั่งตอนนี้ฉันจะไม่เอาแล้วสมถะฉันไม่เอาฌานแล้วฉันจะเอาปัญญาเลยไม่จำเป็นขอให้ใจสงบแล้วปัญญาจะเกิดเองขอให้ใจเราบริสุทธิ์ก่อนนะเขาเรียกว่าเมื่อเราจะแต่งตัวสวยๆเนี่ยเราอาบน้ำก่อนเรื่องอื่นยังไม่ว่ากันเราให้ตัวเกลี้ยงก่อนเลยนี้ก็จะทำอะไรก็ได้แต่ถ้าโยมบอกฉันจะแต่งตัวเลยจะผัดหน้าทาแป้งจะใส่เสื้อสวยเลยแต่ตัวเหนียวเหนอะเนี่ยโยมไม่สวยหรอกใช่ไหมท่านั้นการทำสงบเนี่ยก็คือเหมือนชำระกายใจของเราตัวเองให้สะอาดก่อนแล้วอะไรก็จะตามมาเอง คือการนั่งสมาธินี่นะนั่งได้หลายอย่างพุทโธก็ได้หนอก็ได้สัมมาระหังก็ได้ธัมโมพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ได้หรือปัญจกรรมฐานก็ได้หรือพิจารณาธาตุสี่ก็ได้หลายหลายอย่างใช้ได้หมดด้วยการอุบายต่างๆตามแต่ครูบาอาจารย์จะให้เราทำกำหนดเป็นอุบายที่จะทำจิตให้สงบนะไม่ใช่ว่าทำอย่างเดียวแล้วจะสำเร็จ

ทำอย่างอื่นแล้วจะไม่สำเร็จไม่ใช่งั้นนั่นเป็นอุบายของครูบาอาจารย์แต่รวมทั้งหมดแล้วคือความสงบนี่คือเป็นการฝึกจิตหัดทำจิตที่ให้จิตใจเนี่ยเบาบางได้รู้จักความสงบฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะย้ายอยู่ยาบทไหนก็เป็นสมาธิแต่ในที่นี้เราเอาที่นั่งก่อนนะเป็นบทนั่งก่อนแต่นั่งห้อยขานี่ก็นั่งได้ไม่ผิดนะนั่งห้อยขานี่ก็นั่งได้ไม่ผิดจะนั่งที่นั่งเข้าฌานที่ว่านั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเนี่ยเพื่อเป็นการสำรวมกายให้ระเบียบแต่จริงๆแล้วสมาธิเนี่ยจะอยู่ท่าใดก็เป็นสมาธิแม้แต่เข้าห้องน้ำห้องส้วมก็เป็นสมาธิล้างช่วยล้างชามอาบน้ำรูปหน้าอะไรก็เป็นสมาธิสมาธินี้ไม่เกี่ยวกับการนั่งอย่างเดียวเมื่อเรารู้จักกำหนดจิตตัวเองแล้วจะเป็นสมาธิได้ทุกอิยาบถแล้วเป็นยอดบุญเป็นการอบรมจิตตัวเองให้เย็นลงนะคนใจร้อนในนั่งสมาธิดีที่สุดนะคนใจร้อนคนกังวลคนวิตกจริตเนี่ยทำสมาธิแล้วมีจะส่วนได้ส่วนเสียไม่มีเพราะจิตเนี่ยต้องฝึกจึงจะเปลี่ยนแปลงจึงจะดีขึ้นเอาโยมเอามือรวมกันนะอาจจะนั่งสักพักหนึ่งพอเมื่อยก็หยุดตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาเบาๆหลับตาเบาๆหลับตาเมื่อเราเคยนอนหลับหลับเปลือกตานอกแต่สว่างในดวงตาเราสว่างที่แก้วตาเราหลับตาแล้วลึกเห็นตัวเองนั่งอยู่เป็นรูปองค์พระสมาธิหรือรูปอาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ลักษณะอย่างใดก็ระลึกรู้รูปของเรานั่งอยู่ลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเราเราก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดแล้วค่อยๆปล่อยลมมาทีละน้อยละน้อยที่สองช่องจมูกของเราแล้วก็สูดเข้าไปให้เต็มปอดอีกสัก 4-5 ครั้งแล้วก็ไม่ต้องสูดลมต่อไปเพียงแต่รู้ว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรใช้สติกับปัญญาพิจารณาว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรเราไม่เคยดูลมตัวเองวันนี้เรามาระลึกรู้ว่าลมของเราเนี่ยมีลักษณะเข้าอย่างไรออกอย่างไรบางคนก็เข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวก็พิจารณาลักษณะอาการของลมเข้าออกที่สองช่องจมูกของเราถ้าเราจับลมไม่ได้เราก็สูดลมไปใหม่สูดให้ลึกๆแล้วค่อยปล่อยมาทีละน้อยๆเราก็จะรู้สึกว่าลมเราออกเป็นอย่างไรเข้าเป็นอย่างไรถือว่าใช้ได้พระพุทธเจ้าท่านทำเบื้องต้นก็คือการดูลมอย่างเดียวกับเราเนี่ยเราทำเหมือนพุทธเจ้าพุทธเจ้าที่ท่านนั่งอยู่โคนโพท่านทำแบบนี้ท่านดูลมเรียกอาสาสะปัสสาสะพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดพิจารณาร้อนเย็นสงบไม่สงบพยายามละปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่รู้ลมหายใจของเราหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นมีสติระลึกไว้ที่จมูกของเราสองช่องนี่เป็นลักษณะเบื้องต้นเขาเรียกว่าเป็นการฝึกเบื้องต้นทุกคนต้องมาฝึกกันตรงนี้ก่อนบางคนมีสติดีก็จะจับลมตัวเองได้ตลอดบางคนมีสติยังไม่สมบูรณ์อย่างเพิ่งเริ่มต้นก็จะจับได้บ้างจับลมได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีขอให้ระลึกไว้ที่ลมหายใจถ้าคนไหนจับได้ถือว่าคนนั้นมีสติสมบูรณ์ถือว่ามีจริตในการดูลมหายใจได้เข้าใจได้แล้วจิตเริ่มสงบแล้วถ้ายังจับลม

ได้ก็ใช้พุทโธคนไหนจับได้ไม่ต้องใช้พุทโธใช้แต่พิจารณาด้วยสติปัญญาว่าลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นอย่างเดียวก็พออย่าละเอียดร้อนเย็นแต่ถ้าคนไหนจับลมไม่ได้ก็ใช้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเป็นการนับลมเป็นการนับคะแนนของลมว่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโธลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทลมเข้าโธลมออกจนกว่าใจของเราจะสงบ

ถ้าคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานกลับมาพุทโธไว้ที่ลมหายใจของเราการนั่งสมาธิพยายามตัดเรื่องเก่าๆที่อดีตที่แล้วมาเราไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องใหม่ๆเราก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราร้อนรนเป็นคนใจร้อนคือคิดแต่ข้างหน้าคนใจสมองคิดแต่ข้างหลังวนเวียนอยู่เรื่องเก่าๆคนใจร้อนคือคิดไปข้างหน้าทำให้ใจร้อนการทำสมาธิเราตัดใจไม่คิดทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่นึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังหายใจอยู่กำลังภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่พุทโธผู้รู้รู้ลมหายใจพุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานมีปีติดีใจอิ่มใจสบายใจในลมหายใจเข้าสบายใจในลมหายใจออกสุขใจในลมหายใจเข้าสุขใจในลมหายใจออกทำความดีใจทั้งลมเข้าและลมออก

เราไม่ต้องอยากรู้เห็นอะไรทั้งหมดเราไม่ต้องอยากรู้เห็นจะเห็นอะไรหรือรู้อะไรเราก็เฉยเฉยรู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างเห็นก็ช่างไม่เห็นก็ช่างเฉยทุกอย่างเพียงแต่รู้อารมณ์ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทรู้ว่าเราสงบก็ใช้ได้

ถ้าใจของเราดูลมหายใจอย่างเดียวสงบก็ถือว่าใช้ได้ถ้าใจเราดูลมหายใจยังไม่สงบก็ใช้พุทโธเป็นขั้นที่สองต่อไปถ้ายังพุทโธไม่สงบก็ใช้นับลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทโทห้าพุทโทหกพุทโทเจ็ดพุทโทแปดพุทโทเก้าพุทโทสิบแล้วก็ถอยหลังกลับพุทลมเข้าโทออกเก้าพุทลมเข้าโทออกแปดพุทลมเข้าโทออกเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนับทีละคู่ละคู่ลงมาแล้วก็นับทีละคู่ขึ้นไปพุทลมเข้าโทออกสอง

ุทลงเข้าตรงออก3แล้วก็เรื่อยไปถึง20พอถึง20ก็ลงมา19 18 17 16ลงมาถึง1ใหม่แล้วก็พุทโธขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมาใหม่นับไปถึง40ลงมา40ลงมาเท่ากันนับไปถึง100ก็ลงมา100นับถอยขึ้นไปแล้วก็ถอยหลังลงมากว่าใจของเราจะสงบเป็นวิธีที่3ที่ทำให้ใจเราสงบได้ถ้าเราพุทโธไม่อยู่ถ้าพุทโธยังวอกแวกอยู่ก็ใช้นับลมใจคนมันก็ธรรมดาเพราะจะวอกแวกคิดโน่นคิดนี่เราก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องไปคิดตามเราก็กลับมาพุทโธใหม่คิดอะไรเราก็กลับมาพุทโธใหม่

ถ้าเราสงบเราก็รู้จักว่าความสงบเป็นยังไงไม่สงบเราก็รู้ว่าความไม่สงบคิดเรื่องอะไรพอสงบพอเราจิตเราอยู่กับลมหายใจไม่สงบพอจิตเราไม่อยู่ลมหายใจเราไปคิดเรื่องอื่นไปคิดเรื่องไกลตัวเองแล้วกลับมาตั้งต้นที่ตัวเองใหม่ว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหายใจอย่างไรแล้วกลับมาตั้งต้นใหม่รู้สึกตัวเองที่ลมหายใจใหม่

ถ้าใจเรายังไม่สงบรู้ใจเราสงบแล้วเราก็หัดพิจารณาตัวเองพิจารณาคนเรามีอะไรบ้างมีอาการ32มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังแล้วก็พิจารณาความจริงของผมเป็นอย่างไรของขนเป็นอย่างไรของเล็บเป็นอย่างไรของฟันเป็นอย่างไรของหนังเป็นอย่างไรพุทธเจ้าท่านบอกว่าปัญจกรรมฐานกรรมฐาน5ให้พิจารณาว่าเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วก็ย้อนกลับว่าตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนพิจารณาตรงนี้สำคัญพิจารณาว่าผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นเป็นของไม่สะอาดถ้าเราทิ้งไว้นานๆเหมือนสัตว์อื่นโลมาขนขนทั่วตัวเรามีเหงื่อคายออกทุกเส้นขนถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระร่างกายปล่อยทิ้งนานก็มีเหงื่อคายออกทุกเส้นขนขนเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อพิจารณาผมขนเล็บนักขาเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะปล่อยทิ้งนานๆเหมือนสัตว์อื่นเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดก็พิจารณาตามความเป็นจริงว่าเล็บเป็นของไม่สะอาดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่สะอาดพิจารณาว่าฟันในปากเราถ้าเราไม่ถูไม่ชำระไม่แคะไม่ละไม่ชำระเช้าเย็นเราก็จะมีความรู้สึกว่ากลิ่นปากของเราไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นถ้าพิจารณาความจริงถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็จะไม่สะอาดฟันเราฟันเขาเหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังเราเขาเหมือนกันหนังคุ้มรอบกายของเราหนังเราเหมือนเป็นหนังบางๆเท่าถลอกปอกออกไปแล้วหนังของเราเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นภายในหนังเนี่ยไม่น่ารังเกียจไม่สะอาดให้พิจารณาว่าหนังถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระไม่อาบน้ำปล่อยทิ้งหลายวันหนังเราก็จะสกปรกมีกลิ่นเหม็นเป็นของไม่สะอาดให้พิจารณาหนังตามความเป็นจริงที่ว่างามที่ว่าดีอยู่ได้นี่เพราะเราชำระล้างอยู่ทุกวันถ้าเราไม่ชำระล้างเราก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดเหมือนกันทั้งหมดให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังเราเขาเหมือนกันหนังคุ้มรอบกายของเราหนังเราเหมือนเป็นหนังบางๆเท่าถลอกปอกออกไปแล้วหนังของเราเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นภายในหนังเนี่ยไม่น่ารังเกียจไม่สะอาดให้พิจารณาว่าหนังถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระไม่อาบน้ำปล่อยทิ้งหลายวันหนังเราก็จะสกปรกมีกลิ่นเหม็นเป็นของไม่สะอาดให้พิจารณาหนังตามความเป็นจริงที่ว่างามที่ว่าดีอยู่ได้นี่เพราะเราชำระล้างอยู่ทุกวันถ้าเราไม่ชำระล้างเราก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดเหมือนกันทั้งหมดให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังเราเขาเหมือนกันหนังคุ้มรอบกายของเราหนังเราเหมือนเป็นหนังบางๆเท่าถลอกปอกออกไปแล้วหนังของเราเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นภายในหนังเนี่ยไม่น่ารังเกียจไม่สะอาดให้พิจารณาว่าหนังถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระไม่อาบน้ำปล่อยทิ้งหลายวันหนังเราก็จะสกปรกมีกลิ่นเหม็นเป็นของไม่สะอาดให้พิจารณาหนังตามความเป็นจริงที่ว่างามที่ว่าดีอยู่ได้นี่เพราะเราชำระล้างอยู่ทุกวันถ้าเราไม่ชำระล้างเราก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดเหมือนกันทั้งหมดให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลโครงกระดูกของเราคนเราก็มีโครงกระดูกเหมือนกันทุกคนนั่งก็มีโครงกระดูกนอนก็มีโครงกระดูกเดินก็มีโครงกระดูกกินเดินนั่งนอนก็มีโครงกระดูกพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกตามความเป็นจริงเราก็มีโครงกระดูกเขาก็มีโครงกระดูกเหมือนกันทุกคนแล้วก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอาหารมีน้ำมันสมองพิจารณาให้กายของเราเหมือนกันมีหัวใจปอดตับเหมือนกัน
ภายในร่างกายคนเราก็เหมือนกันพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงมีเลือดเนื้อกายใจเหมือนกันทุกคนแต่เราไม่ได้พิจารณาเราก็ไม่เห็นความจริงเมื่อพิจารณาเข้าไปคนเราก็ไม่มีอะไรมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างกระดูกมีหัวใจปอดตับไม่ต่างกันพิจารณาอนุโลมปฏิโลมไม่เห็นตามความจริงว่าร่างกายเรามีเท่านี้เองไม่มีอะไรมากเป็นแก่นสาร คนเราไม่มีอะไรเป็นแก่นสารมีร่างกายภายในเป็นอย่างนี้มีความคิดเท่านั้นเองที่เป็นธรรมเมื่อพิจารณาเห็นตามความจริงว่าร่างกายคนเราเป็นอย่างนี้แล้วก็เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากข้าวสุกขนมสดข้าวสุกขนมสดเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากดินน้ำไฟลมถ้าละลายแตกไปก็ส่วนแข็งก็เป็นดินในร่างกายเราเป็นส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่องว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณาให้ร่างกายของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอนุโลมปฏิโลมทุกอย่างในร่างกายเราเป็นธาตุดินน้ำไฟลมหมดเมื่อแตกแยกออกไปก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็แปรปรวนแล้วก็แตกดับเป็นอนัตตา

ราวเขาเหมือนกันหมดเมื่อพิจารณาเห็นความจริงใจเราก็เบาสบายความยึดมั่นถือเราถือเขาก็หมดไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาก็หมดไปเห็นธรรมะตามความเป็นจริงว่าคนเราไม่มีอะไรสักแต่ว่าธาตุสักแต่อาศัยอยู่เมื่อพิจารณาใจของเราก็แผ่เมตตามีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั่วไปแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแก่เจ้ากรรมนายเวรแก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งเก่าทั้งใหม่แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ขอให้สุขเราจะไม่เบียดเบียนเราเขาเราจะขอให้โลกนี้มีความสุขเหมือนกันทุกคนเพราะทุกคนเราไม่อยากมีทุกข์ทุกคนต้องการพ้นทุกข์ทุกคนต้องการมีความสุขก็แผ่เมตตาให้เขามากๆใจเราจะได้สบายสบายไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทอาฆาตไม่จองเวรไม่มีศัตรูซึ่งกันและกันจิตของเราจะเป็นสวรรค์นิพพานได้ทันทีพอแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจสมความปรารถนาของเราทุกอย่างที่ตั้งใจขออธิษฐานบารมีของเราทุกครั้งไปชีวิตการงานหน้าที่ของเราจะได้สำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจ

0: การปฏิบัติธรรมการฟังธรรมก็คงสมควรแก่เวลาอาตมาก็ดีใจที่ญาติโยมได้มีที่พึ่งทางใจคือรู้จักการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันการงานหน้าที่จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและครอบครัวเราแล้วก็หมู่ญาติของเราแล้วก็มีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราเพราะอาศัยคนมีธรรมะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำวันนี้อาตมาก็ขอจุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสตรีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตู

0: ด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อาวาสตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตรัฏฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

วันแรมหนึ่งค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันที่2ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้ทรงธรรมตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คือเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครพร้อมภิกษุสงฆ์จำนวน 20,000 รูปเมื่อประชาชนในพระนครเห็นพระพุทธองค์เสด็จบิณฑบาตจากบ้านนี้ไปบ้านโน้นก็โจทย์ขานพระแพร่สะพัดออกไปว่าพระราชโอรสสิทธัตถะเที่ยวขอข้าวกินเมื่อพระนางยโสธราพระพุทธชายาได้ยินเข้าก็นำความขึ้นทูลให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จไปขอก้อนข้าว

พระเจ้าสุทโธทนะทรงฟังดังนั้นก็รู้สึกสลดใจจึงเสด็จไปตรัสตัดพ้อกับพระพุทธเจ้าว่าภิกษุจำนวนเท่านี้ทำไมพระองค์จะถวายบิณฑบาตให้ไม่ได้ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดเที่ยวขออาหารผู้อื่นเช่นนี้เหตุใดจึงต้องทำให้อับอายด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบว่าวงกษัตริย์นี้เป็นวงของพระเจ้าสุทโธทนะส่วนวงของพระองค์และพระพุทธเจ้าทั้งหลายชื่อว่าพุทธวงศ์มีพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนหน้าอาทิพระทีปังกรพระโกณฑัญญะเป็นต้นประเพณีของพุทธวงศ์ย่อมเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตเท่านั้นระหว่างที่ประทับยืนอยู่นั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อกล่าวพระคาถาจบพระเจ้าสุทโธทนะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันจากนั้นทรงรับบาตรของพระพุทธเจ้ามาแล้วเสด็จนำพระพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่ปราสาทเมื่อถึงในราชวังพระองค์ก็ทรงถวายเลี้ยงด้วยของเคี้ยวอันประณีตหลังจากฉันเสร็จพระพุทธเจ้าก็ตรัสพระคาถาคล้ายเดิมอีกครั้งเมื่อกล่าวจบพระพุทธบิดาทรงบรรลุเป็นพระสักทาคามีส่วนพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระมารดาเลี้ยงของพระพุทธองค์ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจากนั้นนางสนมทั้งปวงก็มาถวายบังคมพระพุทธเจ้ายกเว้นก็แต่พระนางยโสธราแม้คนทั้งหลายจะกราบทูลขอให้พระนางเสด็จไปถวายบังคมแต่พระนางกลับตรัสว่าถ้าความดีของเรามีอยู่พระลูกเจ้าก็จักเสด็จมาหาเราเองเมื่อนั้นเราจึงจะถวายบังคมแล้วก็ไม่ได้เสด็จไปหลังจากพระญาติเข้าเฝ้าครบแล้วพระพุทธเจ้าทรงให้พระราชบิดารับบาตรแล้วเสด็จไปตำหนักของพระนางยโสธราพร้อมพระอัครสาวกทั้งสองแล้วตรัสกับพระอัครสาวกว่าไม่ว่าพระนางยโสธราจะเข้ามาถวายบังคมอย่างไรก็ไม่ต้องห้ามเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนพระแท่นพระนางยโสธราก็รีบปรีเข้ามาเฝ้าจับข้อพระบาททั้งสองของพระองค์กลิ้งเกลือกพระเศียรที่หลังพระบาทแล้วถวายบังคมพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงพรรณนาความจงรักภักดีของพระนางยโสธราที่มีต่อพระพุทธองค์ว่าตั้งแต่ทรงผนวดพระนางยโสธราก็ทรงกระทำดุจเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำทุกประการพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าจันทากินนอนชาดกอันเป็นเรื่องราวความจงรักภักดีของพระนางในชาติที่พระนางและพระพุทธองค์เกิดเป็นคู่กินรีและกินนอนเพื่อบรรเทาความโศกเศร้าเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระนางก็ทรงบรรลุเป็นพระโสดาบันวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรม1ค่ำเดือน6

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรม2ค่ำเดือน6วันเจ้าชายนันทะทรงผนวด

วันแรม2ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันที่3ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์เป็นวันมงคลสมรสของเจ้าชายนันทะกับเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีเจ้าชายจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จไปเพื่อเป็นมงคลแก่งานวิวาห์เจ้าชายนันทะนั้นเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องชายต่างมารดากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วเสด็จเข้าไปที่งานพร้อมกับภิกษุ500รูปเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จทรงอนุโมทนาแล้วประทานบาตรให้เจ้าชายนันทะถือไว้ด้วยความที่เจ้าชายเคารพพระพุทธองค์มากจึงไม่กล้าจะทูลให้ทรงรับบาตรคืนทั้งที่เจ้าหญิงชนบทกัลยาณีพระชายาหมาดๆได้ตรัสขอให้รีบเสด็จกลับมาแต่เจ้าชายก็เกรงใจจึงถือบาตรแล้วเสด็จตามไปจนถึงพระวิหารเมื่อถึงพระวิหารพระพุทธเจ้าหันมาตรัสถามเจ้าชายนันทะว่าเธอจะบวชหรือใจของเจ้าชายนันทะเองไม่ได้ปรารถนาจะบวชทั้งยังเพิ่งแต่งงานแต่ด้วยความเกรงใจจึงไม่อาจปฏิเสธแล้วก็ตรัสต่อไปว่าจะบวชพระพุทธเจ้าจึงทรงบวชให้เจ้าชายนันทะแล้วตรัสให้พระนันทะพิจารณาดูกายว่าเป็นของไม่งามเป็นปฏิกูลเพื่อให้จิตคลายกำหนัดที่เกิดจากการคิดถึงพัญญาพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีว่าเหมือนกับซากศพของลิงหากเทียบกับนางเทพอับสรในสวรรค์ชั้นดาวดึงผู้มีฝ่าเท้าดุจเท้านกพิราบจากนั้นจึงตรัสกุณาละชาดกเพื่อทำลายราคะของพระนันทะพระนันทะก็พิจารณาอุบายธรรมนั้นอย่างแยบคายแล้วจะเจริญวิปัสสนาต่อมาอีกไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านว่าเป็นภิกษุผู้เลิศกว่าสาวกทั้งหลายในการเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรม2ค่ำเดือน6วันเจ้าชายนันทะทรงผนวด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

จากนั้นก็จัดท่านั่งของเราให้เป็นองค์พระปุจจกายังจั่งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆวางมือขวาลงบนมือซ้ายที่หน้าตักของเราตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆเหมือนกับองค์พระพุทธรูปตั้งหน้าตรงตั้งกายตรงวางมือลงเบาๆแล้วก็หลับตาเหมือนเรานอนหลับพอเราหลับตาแล้วก็ทำไว้ในใจนึกขึ้นในใจอธิษฐานบารมีของเราว่าขอให้เรานั้นว่าให้เรานั้นได้บำเพ็ญจิตภาวนาทำสมาธิให้เรานั้นมีโอกาสรู้ธรรมเห็นธรรมตั้งสัจจอธิษฐานบารมีของเราแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจของเราน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระสังฆเจ้าคุณของพระรัตนตรัยมาไว้ที่ใจของเรามีความรู้ความเห็นในคุณของพระรัตนตรัยอยู่ที่ใจของเราน้อมระลึกนึกถึงคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาไว้ที่กายของเราเห็นในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์น้อมมาไว้ในใจในกายของเราเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิเจริญจิตภาวนามีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ภายในกายในใจของเรา

0: วางความคิดนึกของเราเอาความคิดนึกของเรามาจับไปที่กายดึงเอาความคิดกลับมาอยู่ที่กายของเราให้เราเห็นรูปร่างหน้าตาใบหน้าของเราในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้รูปร่างหน้าตาของเรานั้นเป็นอย่างไรให้เราพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเรื่อยลงมาที่เบื้องล่างจนถึงปลายเท้าเห็นผมของเราเห็นหน้าผากหว่างคิ้วจมูกปากคางคอเรื่อยลงมาจนถึงเบื้องล่างก็คือปลายเท้าของเราเหมือนเรากำลังส่องกระจกอยู่เห็นตัวของเราพิจารณาตั้งแต่เบื้องล่างคือปลายเท้าเรื่อยๆขึ้นมาเบื้องบนจนถึงปลายผมของเรานิ้วเท้าข้อเท้าหัวเข่าเอวท้องเลื่อยขึ้นมาจนถึงเบื้องบนก็คือปลายผมของเราพิจารณาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เรานุ่งห่มอยู่เราใส่อยู่มีลักษณะอย่างใดห่อหุ้มร่างกายของเราอยู่ในอิริยาบถใดเห็นกายภายนอกมองเข้ามาภายในใจของเราว่าในขณะนี้เรามีความคิดนึกอย่างไรเกิดขึ้นในใจของเราเราคิดถึงความสงบระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้ในใจมีคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีศีลเป็นปกติในการประพฤติปฏิบัติทำจิตใจเป็นกลางๆไม่มีความรักไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในใจของเราในปัจจุบันเราน้อมเอาศรัทธาต่อคุณของพระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเป็นที่ตั้งจิตใจก็อ่อนโยนลงไม่เอียงไปทางโกรธไม่เอียงไปทางหลงตั้งมั่นอยู่แต่ในกายของเราวางความคิดวางอารมณ์ต่างๆให้อยู่ในกายของเราอารมณ์เฉยๆอารมณ์ว่างๆมีสติ
1: ลมหายใจออกท้องก็ยุบลงลมก็ผ่านลำตัวกระทบปลายจมูกถ้าเราทำความรู้สึกลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมกระทบปลายจมูกหายใจเข้าไปผ่านลำตัวไปถึงท้องท้องก็ป่องขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงลมก็ผ่านลำตัวกระทบปลายจมูกให้เราทำความรู้สึกตามลมตามความเป็นจริง ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่กับความเป็นจริงนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสติทำให้มากลมหายใจเข้าร่างกายของเรามีลมหายใจเข้าไปถึงท้องเราทำความรู้สึกลมหายใจออกเราก็ทำความรู้สึกท้องก็ยุบลงลมก็ผ่านลำตัวกระทบปลายจมูกสืบเนื่องทุกลมหายใจก็เป็นอยู่อย่างนี้ร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเราบังคับไม่ได้เรายึดไว้ไม่ได้เราก็เป็นเจ้าของไม่ได้ให้เรากำหนดดูให้เราพิจารณาวิตกวิจารอยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนิจจังไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนัตตายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ให้เรามาปฏิบัติธรรมจิตตั้งท่านตั้งสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะแล้วก็ฝึกให้ใจเราอยู่กับลมอานาปานสติเอากายตัวเองเป็นฐานเป็นที่ตั้งทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับปัจจุบันธรรมพิจารณาโยนิโสมนสิการพิจารณาให้มากอยู่กับปัจจุบันลมหายใจเป็นธรรมะลมหายใจเป็นสมาธิลมหายใจทำให้เกิดปัญญาได้นะให้เรามีสติอยู่กับลมเกิดสมาธิให้เราพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงชีวิตของเราอยู่ได้แค่ลมถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกต่อก็ตายถ้าเราหายใจออกไม่หายใจเข้าร่างกายนี้ก็แตกดับแม้ว่าหญิงก็ดีชายก็ดีบวชเก่าบวชใหม่ก็ดีก็มีแค่ลมหายใจเข้ามีเพียงแค่ลมหายใจออกให้เราพิจารณาดูโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายพิจารณาดูคนที่มานั่งดูลมเข้าลมออกอานาปานสติเป็นคนที่มีสติเป็นคนที่มีสมาธิเป็นคนที่มีปัญญาเห็นคุณค่าของชีวิตชีวิตของเราเป็นของที่ไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนอยู่ได้แค่ลมหมดลมแล้วร่างกายนี้ก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนะเขาก็เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปมีแค่ลมเท่านี้เองอย่าได้ประมาทยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงลมหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ตายลมหายใจออกไม่หายใจเข้าเราก็ตายถ้าความตายของเราอยู่แค่ลมเท่านี้เองไม่ได้มีมากอยู่กับความตายอยู่กับความไม่เที่ยงทุกลมหายใจ ให้เรากำหนดดูพิจารณาดูตามความเป็นจริงเราจะได้ไม่ประมาทจากนี้ไปให้เรากำหนดดูที่ศีรษะมีเส้นผมบนศีรษะของเรามีเส้นผมเกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นอย่างไรเราลองพิจารณาดูผมสั้นผมยาวมีสีมีกลิ่นสีดำสีขาวสีงอกมีกลิ่นถ้าเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็มีเหงื่อไปรังแคมีกลิ่นเราบังคับไม่ได้เราเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดไว้ก็ไม่ได้ไม่อยากให้ยาวก็ยาวดูแลทุกวันก็ยังมีกลิ่นไม่สะอาดเป็นของไม่เที่ยงจากดำก็เป็นขาวเป็นหงอกไปยึดไว้ก็ไม่ได้ตัดแล้วก็ต้องทิ้งเวลานี้กำหนดดูเกสาผมเกสาผมหมายถึงเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของตนเองเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาถ้าเรากำหนดโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นทั่วผิวกายมีเหงื่อคายออกจากรูขุมขนเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตาเช่นกันเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ให้เรากำหนดณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีให้เราเห็นตามความเป็นจริงเล็บมีลักษณะอย่างไรสั้นยาวแบบไหนให้เราเห็นตามความเป็นจริงณขาเล็บณขาเล็บให้เราพิจารณาด้วยพิจารณาตามความเป็นจริงเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีมีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรยาวแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปเห็นตามความเป็นจริงณขาเล็บณขาเล็บเป็นของไม่สะอาดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาให้เรากำหนดทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากเป็นอย่างไรเวลานี้กำหนดดูเห็นฟันภายในปากตามความเป็นจริงฟันบนฟันล่างฟันที่อยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารต้องแปรงฟันทุกวันตอนเช้าตื่นนอนตอนเย็นก่อนนอนก็ต้องแปรงฟันก็ยังมีกลิ่นฟันก็ยังมีสีมีกลิ่นไม่สะอาดมีสีไม่สะอาดแปรงฟันทุกวันฟันก็ยังผุผุแล้วเราก็ต้องถอนถอนออกมาแล้วเราก็ไปทิ้งยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ต้องมาเห็นฟันภายในปากตัวเองตะโจหนังตะโจหนังหมายถึงผิวหนังที่หุ้มกายตัวเองเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลอาบน้ำทุกวันตอนเช้าตื่นนอนมาต้องรีบชำระล้างเพราะไม่สะอาดก่อนนอนก็เช่นกันก็ต้องรีบชำระล้างเหงื่อมีใครปนเปื้อนผ้าที่เรานุ่งห่มถูกผิวหนังก็เป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลผิวหนังก็เป็นของไม่เที่ยงตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวผิวหนังก็ดูดีพอเราแก่เฒ่าชราผิวหนังก็เหี่ยวย่นผิวหนังก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ให้เ เรากำหนดสักโจหนังสักโจหนังอนุโลมปฏิโลมเราก็ย้อนกลับสักโจหนังสักโจหนังทันตาฟันทันตาฟันนักขาเล็บนักขาเล็บโลมาขนโลมาขนเกสาผมเกสาผมผมขนเล็บฟันหนังอาญาหญิงก็ดีชายก็ดีพระก็ดีโยมก็ดีบวชเก่าบวชใหม่ก็ดีผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของไม่สะอาดให้เรากำหนดดูเห็นตามความเป็นจริงใจเราก็จะได้เป็นกลางไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นตัวเราเป็นของเราความเป็นจริงยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ร่างกายนี้เป็นกรรมฐานทั้งหมดร่างกาย32กายกตาสติกายที่พ่อแม่ให้มาเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้ทั้งหมดเวลานี้เรากำหนดดูเอากายตัวเองเป็นกรรมฐานแล้วก็เอาผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปภายในกายเราก็มีเนื้อถ้าเอาเนื้อออกไปก็มีเอ็นเส้นเอ็นก็เหมือนเถาวัลย์ร้อยรัดโครงร่างโครงกระดูกถ้าเราเอาเอ็นออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกอยู่ในกายเราที่ศีรษะก็เป็นกระโหลกศีรษะตาสองข้างก็เป็นโพรงจมูกที่ดกออกมาก็เป็นโพรงขากรรไกรบนขากรรไกรล่างให้เรากำหนดดูที่คอของเราก็มีกระดูกก้านคอเป็นข้อรอยรัดมาถึงหัวไหล่ก็มีไหปลาข้างขวาข้างซ้ายมีกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมือแล้วก็กำหนดดูกระดูกสันหลังยึดมาเป็นข้อๆกระดูกตามลำตัวเป็นซิกซี่ให้เราเห็นตามความเป็นจริงกระดูกสันหลังลอยลัดไปถึงกระดูกก้นกบกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าภายในร่างกายของเรามีโครงร่างโครงกระดูกเหมือนกันเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยไม่งามให้เรากำหนดดูพิจารณาดูภายในกายของเรามีโครงร่างโครงกระดูกถ้าเอาโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปก็มีปอดมีหัวใจมีตับมีกระเพาะภายในกระเพาะก็มีอาหารเก่าอาหารที่เรารับประทานไปแล้วก็เป็นของปฏิกูลส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนเหลวก็เป็นธาตุน้ำภายในกายเราก็อาบมีของเหลวน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำมันเหลวชุ่มอยู่กับของปฏิกูลน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำตาน้ำเหงื่อรวมไปถึงน้ำมูกด้วยมีกลิ่นมีสภาพเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นของที่เรายึดไว้ไม่ได้

็ไม่ได้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมภายในกายเราก็มีธาตุไฟเมื่อไหร่ที่เราไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกนะตัวเราก็เย็นธาตุไฟก็ดับเราก็เห็นตามความเป็นจริงนะตัวของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้เวลาหมดลมไปแล้วร่างกายอันนี้ก็ตัวเย็นพองน้ำเลือดน้ำเหลืองก็นองนะใครเห็นใครก็กลัว

น้ำเลือดน้ำเหลืองก็นองใครเห็นใครก็กลัวต้องเอาไปเผาแล้วตัวเราก็เป็นขี้เถ้าไปนะเราก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราก็มาตรงมาละมาวางมาปล่อยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีทิฏฐิหลงว่ามีตัวมีตนเราก็ถอดถอนออกตัวตนก็จะน้อยลงทิฏฐิก็จะน้อยลงเห็นกายตัวเองเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาเวลานี้แปลว่าความรู้สึกทางกายเป็นอย่างไรพอนั่งเบื้องต้นกายเราสงบเวทนาเป็นสุขพอนั่งนั่งไปกายเป็นทุกข์เราก็เห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเวทนาทางใจก็มีโสมนัสพอใจโทมนัสไม่พอใจเราก็กำหนดดูอุเบกขาเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็มีแล้วก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตเป็นสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติธรรมให้เห็นเวลานี้จิตเราสงบจิตเราไม่สงบมีราคะมีโทสะมีโมหะแล้วว่าจิตของเรามีสติมาดูผมขนเล็บฟันหนังจิตเราอยู่กับปัจจุบันไม่ไปปรุงแต่งคิดนึกให้เป็นความโลภความโกรธความหลงให้มาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตอยู่กับปัจจุบันจิตอยู่กับกายแล้วว่าจิตเราล่องลอยไปที่อื่นคิดนึกอะไรให้เรากำหนดดูเห็นจิตตัวเองอาตาปีปาลบความเพียรสติมาสัมปชานุมีสติมีสัมปชัญญะวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้เราถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มาเห็นจิตตัวเองแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีแล้วก็วางใจให้เป็นกลางไม่หวั่นไหวเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมในที่นี้ก็คือขันธ์ห้าในตัวเรารูปขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปขันธ์เวทนาขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาขันธ์ความจำได้หมายรู้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารละขันความคิดนึกปรุงแต่งนั่นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณขันวิญญาณคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตามีจักขุวิญญาณรับรู้อารมณ์ได้หูมีโสตวิญญาณจมูกมีคานะวิญญาณลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณกายก็มีกายวิญญาณใจก็มีมโนวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขันธ์ทั้งห้าเป็นของไม่เที่ยงขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์ขันธ์ทั้งห้าก็เป็นอนัตตาให้เราเห็นตามความเป็นจริงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้เราถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ให้เรามีสติมีสัมปชัญญะมาปฏิบัติธรรมก็มาพิจารณาเอากายตัวเองเป็นฐานเป็นที่ตั้งเป็นเสาหลักเสาเคลื่อนก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาอาจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัวเมื่อเรานั่งสมาธิเบื้องต้นให้เรากำหนดว่าเราจะออกจากสมาธิแล้วก็กำหนดดู

เห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนี่หัวแม่มือชนกันน้อมมาเห็นกายตัวเองอุจุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชานโนมีสติมีสัมปชัญญะสำรวจดูเราเข้าสมาธิเป็นอย่างไรตอนเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองใจเราเป็นอย่างไรเราพิจารณาเห็นกายตัวเองเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาจากนี้ไปให้เราถอนจากการทำสมาธิให้เรากำหนดที่ลมหายใจเบื้องต้นเราทำอย่างไรเวลานี้ก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมาที่อานาปานสติอารมณ์หายใจเข้าให้เรามีสติรู้อารมณ์หายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้อารมณ์หายใจออกให้เราทำสติอยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเราก็ลองกำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอนิจจังไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะก็เป็นวิราคาจังคายยึดไว้ไม่ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นนิโรธาความดับไม่สามารถไปยึดมั่นถือมั่นได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ให้เราทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมเบื้องต้นเราภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกเวลานี้ก็กลับมาเหมือนเดิมลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวะโทนะให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจภาวนาพุทโทลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทอยู่กับความเป็นจริงสำรวจดูว่าเรานั่งสงบไม่สงบสำรวจดูว่ากายเราปวดกายเราเมื่อยหรือกายเรานั่งเบาสบายถ้ากายปวดกายเมื่อยเราก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าใจเราสงบเราก็เห็นใจเรามีสติมีสมาธินะมีการพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เกิดปัญญาถ้าใจไม่สงบก็ดีกายปวดกายเมื่อยก็ดีนะเราก็อย่าไปหวั่นไหวนะก็เป็นสภาวะของกายที่ต้องเป็นทุกข์สภาวะของใจที่ไม่สงบเราก็เห็นตามความเป็นจริงนะจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัวก็จะออกจากสมาธิถ้ากำหนดที่มือขวาให้เรายกมือขวาขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปช้าๆไปถึงขาด้านขวาก็วางไว้ก่อนให้เรากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนไปที่ขาด้านซ้ายให้เรากำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรงอกเตรียมพนมมือให้เรากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตู่ที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาก็เป็นบุญอันสูงสุดนะพวกเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถอยเป็นพระกุศลแด่บุรพากษัตริย์ทุกองค์ทุกท่านที่พระองค์มีพระมหากรุณาที่คุณที่หาที่สุดมิได้น้อมถอยเป็นพระกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระชนนีพระพันปีหลวงที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยพวกเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถอยเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันองค์สมเด็จพระบรมราชินีบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาเป็นบุพการีนะเวลานี้เราก็มาปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอันสูงสุดบุญที่เราทำบุญที่เรามาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาหากท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็พลอยอนุโมทนามีส่วนในบุญหากท่านล่วงลับไปแล้วผลบุญที่เราทำท่านก็มีอานิสงส์มีส่วนเลือดลมอานาปานสติก็ดีกาย32ก็ดีก็เป็นของท่านบุญกุศลที่เราบำเพ็ญแล้วท่านก็มีอานิสงส์หากท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วเลิกถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโยตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านที่ท่านได้มรรคผลนิพพานโอกาสนี้เราก็มาปฏิบัติก็ขอให้เราได้มีมรรคมีผลถึงความพ้นทุกข์และลึกถึงเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมเจ้าป่าเจ้าเขาขอท่านเหล่านั้นมาอนุโมทนาบุญมาช่วยปกป้องคุ้มภัยอย่าให้พวกเรามีภัยอันตรายใดๆอุทิศบุญกุศลนี้ให้กับผู้วายชนผู้ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดเมตตามาอนุโมทนาด้วยหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านี้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาอธิษฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปยกมือขึ้นมาจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิผู้มาใหม่เปิดหนังสือหน้า69แผ่เมตตาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง

การหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด
1: นั่งสมาธิก็มีหลายอย่างปวดเมื่อยก็มีสงบก็มีไม่สงบก็มีก็เป็นอาการของการทำสมาธิทั้งหมดเบื้องต้นเราก็ต้องรู้จักนิวรณ์5ก่อนนิวรณ์5ก็คือสิ่งที่มาขวางกั้นไม่ให้เราประพฤติปฏิบัติไม่ให้เราทำความดีทินมิทะทินมิทะนี่แปลว่าขี้เกียจขี้คานง่วงเหาหนองคดหูท้อถอยเบื่อหน่ายเราที่มานั่งอยู่นี่มีไหมนิวรณ์ก็ต้องมีใช่ไหมมีทุกคนแหละทินมิทะต้องมีทุกคนกามฉันทะยินดีในกามคุณในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็มีทุกคนมีมากมีน้อยก็อยู่ที่คนพยาปาทะความพยาบาทอาฆาตความคับแค้นใจความร้อนใจก็เป็นนิวรธรรมมาขวางกั้นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็เป็นนิวรธรรมเช่นกันนั่งแล้วก็ไม่สงบนั่งแล้วเราก็นั่งแล้วเหมือนกับมีอะไรมาขวางกั้นอุทธัจจะกุจกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นเหตุให้เราไม่สงบเช่นกันทีนี้จะบอกว่านิวรณ์ห้าเนี่ยมันมาจากไหนเรานั่งสมาธิแล้วมันมาเนี่ยมันมาจากไหนยอมเคยสังเกตไหมว่าทำไมเรานั่งแล้วมันม่วยมันมีนิวรณ์มันปวดมันเมื่อยมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านมันเร่าร้อนมันสารพัดยอมรู้ไหมยอมรู้ไหมความเป็นจริงเป็นยังไงจะบอกให้เลยนะนิวรณ์ห้าเนี่ยมันเกิดจากเราไม่สำรวมอินทรีย์คำว่าไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยก็คือการที่เราไม่มีสติสัมปชัญญะพอเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะแล้วก็ไม่สำรวมไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยทุจริตทุจริตในที่นี้ก็คือทุจริตสามกายกรรมทุจริตวจีกรรมทุจริตมโนกรรมทุจริตเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตแล้วเนี่ยกลายเป็นนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าเนี่ยไม่ใช่นั่งสมาธิมาวัดแล้วถึงจะมีเท่านี้ไม่ใช่นิวรณ์ห้าเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นกิเลสอย่างละเอียดแล้วนะแต่ยังไม่ละเอียดถึงสูงสุดละเอียดท่ามกลางยังหยาบก็คือเราไม่มีศีลห้าชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียโกหกกล่าวคำหยาบนินทาเสพของมึนเมาอันนี้ยังหยาบตอนเราไม่ได้มาบวชไม่ได้มาปฏิบัติเราไม่มีสติไม่สำรวมอินทรีย์ทุจริตสามไม่รักษาศีลเนี่ยห้าอย่างประกอบขึ้นมาสร้างขึ้นมาสั่งสมขึ้นมาตลอดฉะนั้นคนที่ไม่มีศีลห้าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะจะไม่เข้าวัดหรอกเข้าวัดไม่ได้เพราะสิ่งนี้เขาขวางกันเขาจะไปเข้าคุกเข้าตารางเข้าบ่อนเข้าบาร์เขาไม่สามารถเข้าวัดได้เพราะกรรมที่เขาสร้างนะ ทีนี้พอพวกเรามาเข้าวัดเนี่ยของเก่าที่เราเคยทำไว้ของเก่าที่เราเคยสร้างไว้กรรมที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ชอบโกรธนะมันก็ตามมานะเป็นคนที่ติดอยู่ในกามราคะชอบของสวยของงามติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะติดอยู่ในกามคุณมันก็ตามมานะเรามีความโลภนะอยากได้อะไรเราก็ไม่พอสิ่งเหล่านี้เราสร้างขึ้นเองหมดแหละนะจะเป็นทินนมิทะขี้เกียจขี้คานเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองมาตลอดนะใครเขาทำแล้วก็ไม่ทำพ่อแม่ทำให้ดูแล้วก็เห็นแล้วก็ไม่เสียสละนะครูบาอาจารย์ก็มีความอดทนแล้วก็ประมาทอีกก็ไม่อดทนไอ้นิวรณ์ห้าเนี่ยเกิดจากเราสร้างขึ้นมาทั้งหมดนะไม่มีใครทำให้เราดังนั้นคนที่ง่วงมากคนที่ฟุ้งซ่านมากคนที่นั่งไม่สงบมากนั่นแหละเราต้องมีความเพียรมากต้องมีความอดทนมากนะต้องมีสติมากนะสมกับที่เราว่าเราทำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะเราไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยมาปฏิบัติธรรมอยู่ๆจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะให้สงบเลยไม่มีหรอกนะก็ต้องสร้างบารมีมาเหมือนกันดังนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมอย่าไปเพ่งโทษกันเขานั่งไม่สงบก็เป็นกรรมของเขาที่เขาเคยสร้างมานะเราก็เห็นว่าเนี่ยการทำความเพียรมันยากยากตรงที่ว่าสู้กับใจตัวเองแก้กรรมนะแก้กรรมทั้งหมดเลยคนใจร้อนมานั่งสมาธิก็ฝึกให้ใจเย็นคนไม่สงบฟุ้งซ่านมาฝึกนั่งสมาธิมาดูลมเข้าลมออกก็ทำให้ใจสงบได้ใจที่ไปหลงอยู่ในยินดีกามคุณเห็นว่าสวยงามเห็นว่าเป็นตัวมีตนมาดูผมขนเล็บฟันหนังมาดูเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดแล้วพิจารณาแล้วตรงกันข้ามเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามเราพิจารณาไปแล้วก็เป็นธาตุสี่ธาตุสี่ในที่นี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนนะตัวของเราเนี่ยเหมือนกับรถที่เราเห็นนะหรือว่าเหมือนกับบ้านก็ได้เหมือนกันร่างกายเราเหมือนบ้านเหมือนรถใหม่ๆก็ดีพอนานไปบ้านก็เก่านานไปรถก็เก่าพอเก่าๆแล้วนะก็ต้องทุบเลยนะบ้านเก่าก็ลื้อทิ้งรถเก่าก็ต้องโละทิ้งเหมือนกันตัวของเราก็เหมือนกันใหม่ๆดูดีเป็นหนุ่มเป็นสาวนะดูแข็งแรงพอเก่าไปก่อไปผมงอกหนังเหี่ยวฟันหลุดหมดแรงใช้ไม่ได้นะหมดลมเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าชีวิตของเราประมาทไม่ได้เลยนะเราก็หลงว่ายังไม่แก่หลงว่ายังไม่เจ็บหลงว่ายังไม่ตายแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาปัญญาเนี่ยเกิดได้จากการที่เราต้องฟังสุตมยปัญญาคนที่มีได้ยินเสียงแล้วก็เข้าใจนะสิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินพอได้ยินแล้วก็ไปคิดจินตามยปัญญาเกิดปัญญาและสุดท้ายปัญญาอันสูงสุดก็คือภาวนามยปัญญาคนที่ภาวนาเป็นปฏิบัติเป็นเนี่ยเห็นใจตัวเองใจเนี่ยเห็นยากแต่ถ้าใครเห็นใจตัวเองได้นะปัญหาก็จบไอ้เรื่องในโลกนี้คนไม่ค่อยเห็นใจกันนะเห็นแก่ตัวมากกว่าถ้าเห็นใจกันไม่มีเรื่องหรอกนะเห็นใจกันก็โอ้เขาก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเขาก็ไม่สงบใจนี่เหมือนน้ำมันจะไหลลงต่ำเขาไม่ปฏิบัติเขาไม่ภาวนาเขาก็ต้องเห็นใจเขาหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาวัดสังฆทานมาสร้างวัดเนี่ยท่านก็เหมือนกับว่ารู้ว่าพวกเราเนี่ย อยู่ในเมือง ในเมืองที่เราอยู่เนี่ยมันมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่ทุกข์มีแต่ความไม่สงบอยากจะเข้าสถานที่เข้าป่าเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้ใจสงบหลวงพ่อสนองก็เข้าใจก็จึงเห็นวัดสังฆทานเนี่ยใกล้เมืองที่สุดแหละนะก็เลยปลูกต้นไม้แล้วก็ทำบรรยากาศให้เป็นสถานที่ลมมณีนะใครมาก็สงบใครอยู่ก็สงบนะมาแล้วก็ช่วยกันปฏิบัตินะเพราะว่าเราอยู่ที่ทำงานก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีนะอยู่ถนนหนทางก็ดีก็มีแต่เรื่อง

ที่เราสร้างสมความไม่สงบนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไปกระทบทั้งวันทั้งคืนตลอดชีวิตที่เราอยู่ในบ้านในเมืองในที่ทำงานเนี่ยมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาแต่พอมาปฏิบัติธรรมจะให้สงบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเพราะเราสร้างขึ้นเองมาสร้างขึ้นเองเราก็มาเห็นเออเราไม่มาปฏิบัติธรรมเราก็เป็นอย่างนี้แต่พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเอาไปใช้ได้ใช้ที่บ้านก็ได้นะใช้ที่ทำงานก็ได้ต่อจากนี้ไปตาเราก็จะเป็นบุญเห็นอะไรเราก็มีสติมีความอดทนใจมันคิดอะไรใจมันคิดไม่ดีเราก็รู้ใจมันไม่พอใจเราก็รู้เราก็รู้ทันที่นั่งสมาธินะก็มาฝึกจิตตั้งทันตั้งสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันธรรมนะไม่ต้องไปปรุงอดีตไม่ต้องไปปรุงอนาคตอยู่กับตรงปัจจุบันนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เราตาเห็นรูปก็ใจร้อนกลับมาที่ลมกลับมาดูลมเข้าลมออกใจที่ร้อนพอมีสติแล้วเป็นเครื่องกั้นนะจำได้ไหมตอนเช้าที่แสดงธรรมให้ฟังว่าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยกามคุณเนี่ยกามตัณหาก็จะมาปิดบังใจเราแต่พอเรามีสติแล้วเป็นเครื่องกั้นกั้นไม่ให้อารมณ์ของเรานะไหลไปสู่กามคุณนะกามตัณหาเราก็กั้นได้และถ้าเรามีปัญญานะเราก็จะเห็นว่ากามตัณหามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ทีนี้เราไม่มีปัญญามันเกิดแล้วนะเราก็ยึดนะพอใจแล้วก็ยึดไอ้ไม่พอใจแล้วก็ยึดไอ้ความพอใจนี่น่ากลัวให้ความไม่พอใจนี่เรายึดแล้วร้อนเรายังรู้จักนะให้ความพอใจติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมพอใจแล้วเนี่ยมันทำให้เราหลงติดลึกเข้าไปอีกนะใครว่าไม่ดีนี่เราก็เคืองอีกนะใครก็ไม่เตือนเราเราก็หลงอีกนั้นฉะนั้นความพอใจไม่พอใจเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะเห็นใจตัวเองอะไอ้ความพอใจความไม่พอใจเนี่ยราคาเท่ากันราคาเท่ากันแปลว่าอะไรความสุขเนี่ยความเป็นจริงที่เราติดอยู่ในเวทนาที่เป็นสุขเนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันไปถึงป้ายสุดท้ายน่ะเป็นทุกข์หมดเลยนะเป็นทุกข์หมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะความสุขเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไอ้ความสุขมันเที่ยงไหมอะตลอดชีวิตที่เรามีลมหายใจมาได้สัมผัสตาเห็นมีความสุขหูได้ยินมีความสุขจมูกได้กลิ่นมีความสุขลิ้นรับรสมีความสุขกายสัมผัสมีความสุขใจคิดนึกมีความสุขเนี่ยมีอะไรเที่ยงไหมมันอยู่กับเราไหมต้องค้นดูว่ามีไหมมีไหมมีไหมในตัวเรามีไหมมีหรือเปล่าที่ว่าเรามีชีวิตเราปรารถนาความสุขให้ราคาแพงซะด้วยนะขนขวายด้วยทะยานอยากด้วยไปหามาไปได้มาเนี่ยได้แล้วดีใจได้แล้วมีความสุขมันมีไหมมีไหมถามจริงๆเอาสามีก็ได้อะลูกก็ได้อะบ้านก็ได้รถก็ได้มีไหมสิ่งนั้นที่อยู่กับเราเที่ยงมีไหมฮะสามีเราเป็นไงบ้านเราเป็นไงลูกเราเป็นยังไงไอ้ทีแรกมันคิดไม่ถึงใช่ไหมพออยู่ไปมันก็ปรากฏไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์แล้วสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเรามีได้นะเราก็อย่าไปยึดนะเพราะเราสร้างขึ้นเองฉะนั้นสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงราคาเท่ากัน
ไอ้ทุกข์ไม่เที่ยงเนี่ยเรายังวางได้ง่ายกว่าไอ้สุขไม่เที่ยงเรายังจะยึดอีกแต่ความเป็นจริงแล้วราคาเท่ากันราคาเท่ากันจริงๆนะแต่คนเราไปให้ราคาความสุขที่เราเอาชีวิตไปแลกบ้านที่เราได้มาเอาไปได้ไหมสามีที่เราได้มาไปกับเราไหมลูกที่เราให้กำเนิดมาจะไปกับเราไหมจะมีไหมสมบัติที่เราหามาทั้งชีวิตเนี่ยเราจะยึดเอาไปใช้ได้ไหมไม่มีอะไรเลยได้มาแล้วเนี่ยก็เพียงแค่เราอาศัยเท่านั้นเองบ้านที่เราอยู่พอหมดลมเขาก็ไม่ให้อยู่รถที่เราซื้อพอเราหมดลมเขาไม่เอาเราขึ้นรถหรอกนะเขาเอาเราใส่โรงอย่างเดียวนะใส่โรงแล้วยังไม่พอนะนิมนต์ให้พระมาเผาอีกเผาแล้วยังไม่พออีกนะเก็บขี้เถ้าไปลอยอังคารไปลอยที่ไหนไปลอยนู่นใกล้ปากอ่าวให้ไปลงไปท้องทะเลเลยกลับไปคืนสู่ท้องมหาสมุทรเลยนู่นตัวเราไม่มีไอ้สุขทุกข์ที่เราหามาทั้งชีวิตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะมีไหมมีไหมไม่มีหรอกที่มีก็คือสิ่งที่เราทำไว้ก็คือกรรมนะบุญกับบาปฉะนั้นเพื่อนที่แท้จริงเพื่อนที่ประเสริฐที่สุดนะไม่เคยทิ้งเราเลยเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นญาติสนิทนั่นก็คือบุญการให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมการภาวนาการปฏิบัติธรรมให้กายเป็นบุญวาจาเป็นบุญธรรมแต่บุญกุศลเนี่ยทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเนี่ยเป็นเพื่อนที่สองเป็นเพื่อนที่สองที่สนิทใจที่สุดเขาจะไม่เคยทิ้งเราเลยเราลืมไปเขาก็ไม่ลืมนะเราไม่ต้องนึกถึงเขาเขาก็ติดตามเราตลอดนะเราไม่ต้องไปร้องไปหาไม่ต้องไปค้นที่ไหนเลยเขาจะเกาะเราไปทุกภพทุกชาติเหมือนเงาเลยถ้าเราเกิดมาเมื่อไหร่บุญก็จะตามส่งแล้วก็เป็นญาติผู้ใหญ่ด้วยญาติผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือจะนำพาให้เรามีแต่ความสุขความสงบเท่านั้นคำว่าญาติผู้ใหญ่เป็นบุญเนี่ยประโยคเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดนะเป็นผู้บอกสมัยหนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยก่อนจะไปนิพพานก็เดินทางไปที่ปาวาเจดีก็เห็นอายุสังขารอายุ80พรรษาแล้วก็ปลงสังขารณเวลานั้นแผ่นดินก็ไหวเลยพระอานนท์ก็ถามเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยมีความหมายว่าอะไรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาว่าเนี่ยเราปลงสังขารว่าอีก3เดือนเราจะปรินิพพานพอปลงสังขารแผ่นดินก็ไหวแล้วก็จะปรินิพพานที่ไหนจะนิพพานที่กุสินารานะกุสินาราก็ไม่ไกลจากปาวาเจดีไม่ไกลนะฉะนั้นพอปลงสังขารจะไปที่กุสินาราเนี่ยพระอานนท์ก็ทูลต่อพระองค์เป็นบรมศาสดามีกษัตริย์มีประชาชนมากมายที่เคารพพระองค์ศรัทธาพระองค์นับถือพระองค์นะเมืองสาวัตถีก็ได้นะเมืองพาราณสีก็ได้นะมากมายเลยทำไมต้องไปที่กุสินารากุสินาราเนี่ยเป็นเมืองกิ่งเมืองดอนเมืองเล็กไม่คู่ควรกับพระองค์เลยที่จะไปปรินิพพานณสถานที่ตรงนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่าพูดอย่างนั้นอานนท์อย่าพูดอย่างนั้นครั้งหนึ่งเราเนี่ยเคยสร้างบุญสร้างบารมีมาเป็นจักรพรรดิได้ครองเมืองกุสาวรีกุสาวรีปัจจุบันนี้ก็คือกุสินาราเมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ยเรียกว่ากุสินารานะแต่ความเป็นจริงแล้วในอดีตเนี่ยพระองค์เคยเป็นจักรพรรดิ
ครองเมืองเนี้ยเมืองนี้ชื่อว่ากุสาวรีกุสาวรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสุขมากมีกำแพงเนี่ยกำแพงแก้วเป็นเจ็ดชั้นที่ว่าสวดมนต์กันกำแพงแก้วเจ็ดชั้นมีจริงๆแต่ต้องสมัยของพระพุทธเจ้าเป็นจักรพรรดิมีพระนามว่าพระมหาสุทัศนะพระมหาสุทัศนะเป็นจักรพรรดิมีกำแพงแก้วเจ็ดชั้นจริงๆกำแพงแก้วกำแพงเงินกำแพงทองกำแพงที่เป็นรัตนะคิดดูว่าในเมืองจะมีความสุขแค่ไหนแค่กำแพงนะเป็นรัตนะเจ็ดชั้นเนี่ยมีนางแก้วมีขุนพลแก้วมีจักรแก้วมีช้างแก้วมีรัตนะมากมายนะเกิดขึ้นจากพระบารมีของพระมหาสุทัศนะแล้วพระองค์ท่านพระมหาสุทัศนะเนี่ยมีคุณธรรมเป็นที่รักของประชาชนทุกคนเพราะพระองค์นั้นปกครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดไม่เคยปรารถนาให้ใครมีทุกข์เลยนะคนในแผ่นดินก็มีแต่ความสุขความสงบเป็นที่รักของประชาชนคุณธรรมข้อที่สองเนี่ยนางแก้วเนี่ยคือพระมเหสีเนี่ยไม่ต้องพูดมองตากันเนี่ยนางแก้วรู้ใจเลยไม่ต้องพูดเลยสักคำเลยนะแค่มองตามองปุ๊บเนี่ยรู้ใจเลยมีความสุขขนาดนั้นแล้วพระวรกายก็สง่างามแล้วก็ไม่มีโรคด้วยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะพระมหาจักรพรรดิสุทัศนะเนี่ยเป็นอดีตเป็นจักรพรรดิของเมืองกุสาวรีนะแล้วพระองค์ก็ย้อนไปว่าก่อนที่จะมาเป็นจักรพรรดิเนี่ยย้อนไปว่าแต่ก่อนก็ยากจนแต่ก่อนก็ไม่ได้มีคุณธรรมมาเป็นจักรพรรดิได้แต่ว่าได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้ไปเห็นพระภิกษุพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยมาจำพรรษาในป่าอดีตนะของพระมหาจักรพรรดิสุทัศนะเนี่ยก็มาอุปถัมภ์ดูแลนะไม่มีกุฏิก็ทำแค่ทำกุฏิให้กุฏิไม่มีหลังคาก็ออกจากมามุงหลังคาให้ไม่มีจงกรมก็ทำเดินจงกรมให้นะอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการที่ได้สร้างบุญสร้างบารมีนะพระมหาสุทัศนะในอดีตนะก็ประพฤติปฏิบัติในการที่จะมีสติมีสมาธิในการที่จะค้นขวายในการสร้างบารมีบุญบารมีที่ทำไว้เนี่ยก็ตามมาหมดนะรวมไปถึงชาติสุดท้ายที่พระนางพระพุทธเจ้าพระเวสสันดรเนี่ยก็ลองคิดดูประธานช้างแก้วราชรถประธานพระนางมัตสีประธานกนาอาชาลีให้ความสุขกับคนทั้งเมืองเลยแล้วชาติสุดท้ายเนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ย พอเกิดมาเนี่ยก็ได้มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยสหชาติก็ตามมาด้วยเลยนางแก้วก็คือพระนางพิมพาก็ตามมาม้าแก้วม้าคันตกะก็ตามมาอำมาตย์แก้วอำมาตย์กรุธายีก็ตามมานะพระอุปถาเป็นอุปถาแก้วพระอนนท์ก็ตามมาสารถีแก้วนายชนะก็ตามมาขุมทรัพย์ทั้งสี่นะทรัพย์สมบัติที่เคยบริจาคสิ่งนั้นก็ตามมาหมดเลยก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยเป็นญาติผู้ใหญ่นะเราไม่ต้องไปเรียกไปร้องไปขอเลยก็จะคอยเราได้ซ้ำไปคอยเราข้างหน้าด้วยนะเออไปดักเราไปรอเราไว้ว่าเมื่อไหร่เราจะมาเมื่อไหร่เราจะเอาเราเป็นเจ้าของใครก็แย่งไม่ได้ไฟก็ไม่ไหม้ตกน้ำท่วมก็ไม่ไปกับน้ำโจรผู้ร้ายมาสงครามนะก็ทำลายบุญเราไม่ได้
ฉะนั้นพอเรามาให้ทานรักษา

ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นญาติผู้ใหญ่พระองค์ทรงตรัสว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่จะตามต้อนรับตามดูแลเราอย่างดีเป็นเพื่อนที่สนิทใจที่สุดจะไม่ทิ้งเราเลยไม่เหมือนสามีไม่เหมือนบ้านไม่เหมือนลูกไม่เหมือนบุคคลที่เรารู้จักนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็ลาแล้วก็โกรธแต่บุญนี้จะไม่มีอ่ะเขาจะมีหนึ่งเดียวคือไม่ทิ้งเราเลยนะเราไปไหนเขาจะไม่มีวันหมดหายไปจากใจเราหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านพูดให้ฟังท่านสอนนะว่าเราทำบุญครั้งเดียวนะวันวิสาขะและที่ผ่านมาครั้งเดียวตลอดชีวิตทำครั้งเดียวหลวงปู่สังวาลว่าฝนตกเนี่ยทุกหยดทุกหยาดเทละเม็ดเทละหยดเทอะนับได้ไหมนับไม่ได้จำนวนมากเราทำบุญครั้งเดียวเรานึกถึงว่าฝนตกทีหยดทีหยาดเนี่ยนึกให้เท่ากับจำนวนฝนที่ตกลงมาทุกหยดทุกหยาดเลยบุญก็ยังไม่หมดเลยหมายถึงว่าเรานึกถึงบุญเท่ากับเม็ดฝนที่ตกออกมาเนี่ยบุญก็ยังอยู่กับเราไม่หายไปไหนเลยจะไม่มีวันหายไปจากใจเราเลยเหมือนกันนะถ้าเราทำบาปเนี่ยบาปนี้ก็เหมือนกับรอยของโคเนี่ยเดินไปข้างหน้ารอยล้อเกวียนก็จะทับรอยโคหนีไม่พ้นเหมือนกันถ้าเราทำบาปนะเทวากงกรรมกงเกวียนมันก็จะมาลอยทับมันก็หนีไม่พ้นฉะนั้นคำว่านิวรณ์ห้าที่เรามีเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ว่าคนเนี้ยประมาทนะติดอยู่ในกามคุณชอบโกรธนะไม่ค่อยทำบุญไม่ค่อยปฏิบัติธรรมไม่มีสติผลของกรรมอันนั้นมาให้ผลไม่มีใครบันดาลแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาฉุดให้เราเป็นทุกข์ด้วยนะไม่มีหมู่มารที่ไหนประจดให้เราเป็นทุกข์หลวงปู่สังวาลว่ามารที่ไหนไม่น่ากลัวเลยไม่มีมารที่ไหนน่ากลัวเท่ากับมารในใจเราเอายอมมาจริงไหมล่ะมารที่ไหนน่ากลัวมีไหมมีไหมเรากลัวไม่มารข้างนอกนะกลัวเหมือนกันแต่ไม่กลัวเท่ากับมารในใจเพราะมารในใจนะมันพูดกับเรารู้เรื่องนะมันพูดกับเรามันสอนเรามันดึงเรามันบอกเราแล้วเราก็เชื่อมันด้วยมารในใจเราเนี่ยมันแปลงร่างได้นะมันบอกกินเหล้าดีเล่นการพนันดีเที่ยวดีกินดีขี้เกียจดีมันพูดได้นะมันพูดได้จริงๆนะถ้ามันไม่ว่าดีมันจะไปได้ยังไงใช่ไหมคนไปเล่นไพ่นะมันจะไปได้ยังไงถ้าไม่ดีอะแต่ข้างในมันบอกว่าดีไอ้พ่อแม่บอกไม่ดีคนในบ้านบอกไม่ดีแต่ข้างในบอกว่าดีมันก็ไปใครไปห้ามเขาใครไปดึงเขาห้ามก็ไม่ไปมันก็ไปไม่ต้องดึงเขาก็ไปบ่อนนะมีใครไปฉุดนะในบ่อนมีไหมไม่มีขาเขาไปเองใจเขาพาไปเองนะฉะนั้นพอเรามาทำสติทำสมาธิเนี่ยบุญก็เหมือนกันอย่างเรามาที่เนี้ยใครเขาละขอร้องเราใครเขาผักเราเขาวัดมีป่ะหรือว่าเราเดินตกลงมามีไหมก็ต้องนั่งรถมาก็ต้องขึ้นรถมาก็ต้องเดินมาใจมันก็บอกก็ต้องมาใช่ไหมไม่มีใครกระชากเรามาหรือใครขอร้องให้เรามาเราก็เห็นเองคิดเองว่าเนี่ยบุญเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างแต่นั้นบุญที่หลวงปู่สังวาลนะบอกว่าที่เราทำไว้เนี่ยไม่น้อยเลยอย่าบอกว่าน้อยนะประมาณไม่ได้นะประมาณไม่ได้เลยว่าเท่านี้เรามีศรัทธานะรู้ถูกกันไม่ได้นะเราได้ทำเท่านี้ก็เป็นของเราถือว่ามากนะแล้วบุญที่มากที่สุดก็คือบุญทำสมาธินะคนมีสมาธิเนี่ยก็
็คือคนที่มีสติมีสติตั้งมั่นนะถ้าคนที่ไม่มีสมาธิก็คือคนที่ไม่มีสตินั่นเองสติไม่ตั้งมั่นก็เท่านี้เองนะสติแปลว่าอะไรสติแปลว่าระลึกได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปรียบอีกว่าสติเปรียบเหมือนเครื่องกั้นสติเนี่ยเปรียบเหมือนเครื่องกั้นนะแล้วอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์อ่ะอย่างเช่นกามตัณหาเนี่ยนะถ้าเรามีสติเราก็เครื่องกั้นมันคิดไปทางปรุงในทางที่เราว่าสวยว่างามเราก็มีสติมาดูกายเรามาดูลมเข้าลมออกมันก็เป็นเครื่องกั้นถ้าเรามีพยาบาทอาฆาตถ้าเราไม่มีสติเราก็มีอารมณ์ไม่พอใจตาก็ร้อนวาจาก็เป็นไฟทำออกมาก็เดือดร้อนอีกแต่ถ้าเรามีสติเราก็กั้นข่มใจได้ใจมันไม่พอใจแต่เราก็ข่มได้มีสติก็กั้นได้มีอารมณ์เราก็กั้นได้ฉะนั้นมาทำสมาธิเป็นบุญอันสูงสุดนะก็คือสามารถกั้นทุกข์ได้นะฉะนั้นเรามาเนี่ยไม่ใช่เล็กน้อยหรอกคนส่วนใหญ่เราไม่สามารถที่จะชนะใจตัวเองนะเวลาใจร้อนขึ้นมาก็วีดขึ้นมาเลยนะหน้าอินหน้าผมที่ไหนก็ไม่กลัวนะที่ได้มาที่เนี่ยก็ได้เยอะแล้วนะประมาณไม่ได้อย่างที่กล่าวให้ฟังว่ามาแล้วก็มาโอ๊คมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมทีนี้จะเล่าเรื่องผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมนะเรื่องก็มาจากว่ามีเศรษฐีเนี่ยมาเห็นพระพุทธเจ้าแล้วมีรูปร่างพระวรกายงดงามก็ปรารถนาที่จะชมพระบารมีของพระองค์จะนั่งจะยืนจะเดินจะไปไหนก็มองก็ชอบใจนะก็จึงตัดสินใจบวช ดีกว่าบวชแล้วก็จะได้นั่งมองยืนมองเห็นพระวรกายเนี่ยงดงามพระภิกษุรูปนี้ก็ชื่อว่าพระวักกะลิพระวักกะลิเนี่ยก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยากจะได้เห็นอยากจะได้ชมอยากจะได้ดูทั้งวันทั้งคืนก็มีความสุขแล้วพอใจแล้วพระกาลิกนั้นพอบวชแล้วเนี่ยก็ไม่ปฏิบัติไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิได้แต่มองอย่างเดียวมองพระพุทธเจ้าพอแล้วมีความสุขแค่เนี้ยพระภิกษุด้วยกันนะก็เตือนก็บอกเนี่ยพระกาลิกเนี่ยไม่มีความเพียรไม่มีการปฏิบัตินะประมาทนะคอยที่จะมามองมาแลเฉยๆมาชมบารมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงให้พระภิกษุไปตามพระกาลิกมาแล้วก็มาตักเตือนบอกว่าเนี่ยอย่าได้ประมาทนะให้เดินจงกรมบ้างให้นั่งสมาธิบ้างให้ทำความเพียรบ้างพระกาลิกก็ยังประมาทสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้เหมือนกับวิธีการสอนนะสอนโดยที่เรียกว่าเวลามีสัมมาเนรูร้อนก็มี3อย่าง1ใบยอก็พูดแต่เรื่องดีให้มีกำลังใจ2น้ำใสก็พูดเรื่องจริงให้สบายใจและสุดท้ายก็ขออภัยก็ไผ่นี่ก็คือต้องเคี่ยนต้องตีสัมมาเนนบางทีต้องพูดดีไม่ได้ยอก็แล้วพูดน้ำใสก็แล้วไม่ได้ผลต้องใช้ก่อไผ่ต้องตีพระกาลิกก็เช่นกันพูดดีก็แล้วนะอบรมก็แล้วก็ไม่เอาก็ต้องใช้ก่อไผ่ก็จึงไล่เลยบอกพระวักกะลิกไม่สมควรให้ออกไปไล่เลยพระกาลิกนั้นก็ถูกไล่เนี่ยสะเทือนแล้วคันเนี้ยนั่งไม่ติดนอนไม่ติดอยู่ไม่ได้แล้วพอพระองค์ไล่แล้วขับไล่เลยนะขับไปหิด
พระกะลิอัปไปหิออกไปพระกะลินะก็เสียใจเพราะว่าอยากจะมาบวชก็อยากได้ชมพระบารมีของพระองค์พระองค์ก็มาใช้กอไผ่เนี่ยเคี่ยนเราถึงขนาดนี้พระกะลินะก็เสียใจขึ้นไปเขาคิชกูฏเขาคิชกูฏที่เมืองราชคฤห์น่ะมีกุฏิของพระพุทธเจ้ามีกุฏิของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็ไม่สูงมากแต่ก็พอขึ้นไปได้นะถ้าใครเคยไปอินเดียนะอย่าอยู่ไม่ไกลจากวัดแห่งแรกของโลกก็คือวัดเวรุวันก็มีเขาคิชกูฏเนี่ยพระกะลิก็ขึ้นไปเขาคิชกูฏหมายที่จะกระโดดลงมานะเพราะว่าเสียใจเสียใจว่าอุตส่าห์บวชเนี่ยศรัทธาเนี่ยนะแต่ว่าโดนคำสอนที่เป็นไม้ไผ่นะด้วยความรุนแรงขับไล่ให้ออกไปเพราะกรณีนั้นก็เสียใจก็คิดจะทำร้ายตัวเองจะโดดเขาว่าณเวลานั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เมตตานะก็รู้ว่าหัวจิตหัวใจพระกะลิเนี่ยแตกสลายแล้วนะก็จะไปประสานให้ไปรวมให้ก็จึงบรรเทาให้พอพระกะลิขึ้นไปบนเขาทำท่าจะกระโดดนะแต่ยังไม่กระโดดนะทำท่าเฉยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพุทธานุภาพนะให้มาเห็นตรงหน้าเลยแล้วก็เป่งวาจาทรงตรัสว่าดูก่อนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมเพราะว่าพระกะลินั้นอยากเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทั้งกลางวันกลางคืนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้ว่าดูก่อนพระวักกะลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมพระกะลินั้นก็มีปิติตัวเบาเลยนะสมาธิก็เกิดเลยนะมีปิติตัวเบาแทนที่จะตกเขาเนี่ยไม่กลับมีปิติตัวเบาแล้วก็น้อมเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสั่งสอนเนี่ยน้อมมาเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมก็ตัวเบาก็ลอยลงมากราบหมอบพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงให้พระกะลิพิจารณาธรรมสุดท้ายพระกะลินั้นก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะเป็นผู้มีศรัทธานะเบื้องต้นก็เหมือนเราทุกคนนี่แหละมาเนี่ยก็ยังไม่รู้อะไรยังไม่ได้อะไรแต่ศรัทธาที่นำมาเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ทำให้เราเสียใจหรอกนะสุดท้ายก็ทำให้เรามีกำลังในการประพฤติปฏิบัติให้มาดูผมขนเล็บฟันหนังดูลมเข้าลมออกให้มาเห็นสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมให้มาเห็นขันธ์5ในตัวเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเรามาด้วยศรัทธาเนี่ยก็เป็นกระดุมเม็ดแรกไม่ผิดหรอกนะมาแล้วไม่ได้ปฏิบัติไม่ผิดหรอกแต่ว่ามาแล้วอย่าได้ประมาทผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติมีสัมปชัญญะแสดงว่าเรามีสมาธิแล้วมีปัญญาแล้วนะแล้วเราก็ค่อยสร้างบารมีอาตาปีฝ่าลบความเพียรสติมาสัมปชานุมีสติมีสัมปชัญญะวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังแปลว่าให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้วิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ประโยคนี้กับคำที่ว่าความสุขความทุกข์ราคาเท่ากันเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนเหรอวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้กับคำว่าความสุขกับความทุกข์ราคาเท่ากันเหมือนกันไหม
เหมือนกันไหมลองคิดดูดิบางคนยังใส่หัวไม่เหมือนอ่ะค่อยๆคิดวิเนยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้กับคำว่าความพอใจกับความไม่พอใจราคาเท่ากันเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นเราไปให้ราคาพอใจราคาสูงไอ้ความไม่พอใจไม่อยากได้แต่จริงๆแล้วมันราคาเท่ากันถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้นะพอเราได้อะไรมาเราก็อย่าไปดีใจอย่าไปยึดถ้าเรายึดนะมันก็ทุกข์อยู่ดีแหละมันอยู่กับเราไม่ได้ในเวลาเดียวกันเราฝึกอย่างนี้แล้วไม่ยึดเวลาเราไม่เจออะไรไม่สบายใจทุกข์ใจเราก็รู้ว่าไม่เป็นไรอ่ะเกิดได้ก็ดับแล้วก็ไม่ยึดไม่ไปเสียใจไม่ไปทุกข์ใจเพราะเราฝึกมาแล้วแต่ถ้าเราไม่ฝึกนะเราก็ไม่รู้ว่าสุขก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปอีกแต่ความเป็นจริงสุขเป็นทุกข์เนี่ยมันซ้อนทุกข์เข้าไปหลายชั้นเลยนะมันก่อทุกข์ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นอีกพอใจกลายเป็นความทะยานอยากมากขึ้นมากขึ้นเข้าใจไหมแต่ถ้าเรามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาเห็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตก็เห็นตัวเองตัวเองดูตัวเองตัวเรานี่มีทุกข์ไหมมีไหมมีไหมที่นั่งอยู่นี่ทุกข์ไหมสามทุ่มกว่าแล้วทุกข์ไหมจะเลิกแล้วใช่ไหมใช่ไหมปฏิบัติทั้งวันแล้วนะก็น่าจะรู้นะใช่ไหมฮะมันจะไปถึงไหนนะแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมไอ้ความเป็นจะพูดไปนะใช่ไหมแต่ความเป็นจริงอ่ะความเพียรนี่นะมันอยากเลิกต้องไม่เลิกคนปฏิบัติธรรมอยากเลิกต้องไม่เลิกจริงๆนะเพราะเวลาโกรธเราต้องไม่โกรธไงจริงไหมล่ะถ้าเราอยากเลิกก็เลิกเวลาโกรธเราจะโกรธนะแต่เราฝึกนะอยากเลิกไม่เลิกใจเราอดทนนะไม่ไปเชื่อใจเดี๋ยวต่อไปมันจะโกรธเราก็ไม่โกรธทำได้จริงไหมถ้าเราอยากเลิกก็เลิกอยากนอนก็นอนอยากกินก็กินอยากไปก็ไปไม่รู้ใจตัวเองนะใจมันสั่งอย่างที่บอกว่าใจเนี่ยมาที่น่ากลัวมาอยู่ในใจมันใส่หน้ากากมันบอกเราแก่แล้วมันบอกเราเป็นโรคมันบอกว่าเราเนี่ยเหนื่อยมันบอกหรือว่าใครบอกข้างในมันบอกใช่ไหมบอกใครจะทำได้ก็ตอนอยู่ที่บ้านเหม็นพูดอย่างนี้เลยสามทุ่มเนี่ยบอกดึกหรือเปล่าสามทุ่มอยู่ที่บ้านบอกเหนื่อยไหมล่ะพอมาแต่งชุดขาวมาวัดนี่มันอารมณ์ไหนมันมาเลยฮะถ้าเกิดปล่อยไปเนี่ยมีมือถือก็ดูมือถืออีกจะว่าไงอ่ะฮะก็จะว่าไงฮะหายเมื่อยหายปวดเลยเห็นมือถือเนี่ยนะมีแรงขึ้นมาเลยฮะไม่รู้แรงมาจากไหนมันผุดขึ้นมาได้ไงใช่ไหมจริงๆนะก็มีพระนะที่ปฏิบัติธรรมบอกปฏิบัติไม่เอามากหรอกเอาเท่ามือถือก็พอห่างไม่ได้เลยจับอยู่นั่นน่ะตื่นเช้ามาเนี่ยไม่ได้นึกถึงอะไรก่อนเลยมือถือเบอร์หนึ่งมือถือเนี่ยยังไม่ทันเลิมตาเลยมือถืออยู่ไหนเป็นไหมแล้วใครเขาสอนนะฮะฮะใครเขาสอนทำไมมันไปได้ทำไมมันเอาได้ไอ้ที่บอกให้มีพุทโธเนี่ย5 นาทียังไม่ได้เลยมันไปหมดนะไอ้ที่มือถือเนี่ยขาดไม่ได้เลยขาดเนี่ยใจเนี่ยหายเลยฮะมือถืออยู่ไหนมือถืออยู่ไหนถ้าอยู่ที่บ้านนั่นกลับไปเอานะถ้ามันไม่อยู่ในตัวทนไม่ไหวนะขาดไม่ได้เลยเอาถ้าบอกว่าเอาแค่มือถือก็พอภาวนาเท่ามือถือแล้ว
ขาดไม่ได้ห่างตัวไม่ได้เลยนะ

้อารมณ์นั้นอารมณ์ที่เราไปติดไปยึดนะยึดในมือถือติดในมือถือเนี่ยทำได้ไหมทำได้ไหมลองทำดูสิทำได้ถ้าเราฝึกเราก็ทำได้ถ้าเราฝึกนะก็ทำได้อย่างอาตมาเนี่ยก็สอนเขาไว้เยอะอะเช่นที่บ้านสว่างใจข้อสติปัฏฐาน4สอนทุกเดือนนะเสาที่2เนี่ยหลวงพ่อสนองกตปัญโญไปสร้างเอาไว้ที่วัดธรรมพิศนาที่โคราชเนี่ยสร้างตั้งแต่ยังไม่มีต้นไม้ไม่มีกุฏิไม่มีวัดเลยเป็นที่ไร่ข้าวโพดมีหญ้าคาเท่านั้นอ่ะท่านก็ไป

ยังไม่มีต้นไม้ไม่มีกุฏิไม่มีวัดเลยเป็นที่ไร่ข้าวโพดมีหญ้าคาเท่านั้นอ่ะท่านก็ไปปลูกไปสร้างแล้วก็สอนเรื่อยมาเกือบ30 ปีนะก็สอนว่าก่อนนอนให้เราตั้งสติก่อนก่อนนอนนะลองไปปฏิบัติดูก่อนนอนให้ตั้งสติก่อนเมื่อเรานั่งสมาธิทำยังไงก่อนนอนให้ทำอย่างนั้นเห็นว่าเรานุ่งห่มผ้าอย่างไรเห็นว่าศีรษะเราอยู่ที่ไหนมืออยู่ที่ไหนมือถือไว้ตรงไหนนาฬิกากระเป๋าของมีค่าไว้ตรงไหนเหมือนกับถ่ายรูปไว้เหมือนเรานึกออกนะเราก็ตั้งไว้ในใจตั้งไว้ในใจนะเอามือถือก็ตั้งไว้3:30ตีละครั้งแล้วก็จะตื่นก็ตั้งมือถือ3:30แต่ตั้งไว้ในใจ3:20ตั้งไว้ในใจนะ3:20ให้ตื่นก่อนมือถืออีกไอ้มือถือนะก็ตั้ง3:30ตีละครั้ง3:30แต่เราจะตั้งไว้ในใจ3:20ตั้งไว้นะแล้วพอถึงเวลาจะตื่นแล้วจะเพิ่งไปคิดถึงอะไรคิดถึงว่าเราตั้งในใจตั้งในใจว่า3:20นะแล้วพอตื่นมาลองดูมือถือถ้า3:20แสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าเกิดตื่นมา1:00 2:00ยังไม่ได้นะแล้วก็นอนต่อแล้วกันให้ถึง3:20หรือไม่ก็3:30ไม่ใหม่ทำไม่ได้ไม่ใหม่ทำไม่ได้หรอกแต่ทำไปครั้งหนึ่ง2 ครั้ง 3 ครั้งเดี๋ยวทำได้พอทำได้ตื่นมาดูนาฬิกา3:20เรามีสติแล้วเราไปตื่นขึ้นมาทำรู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกขยับกายไปล้างหน้าเข้าห้องน้ำพอเขาตีระฆังเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาตีระฆังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าห้องน้ำเต็มรองเท้าหายหรือว่าคนเยอะไม่ต้องกลัวเลยเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราพร้อมทุกอย่างสบายกว่าทุกอย่างเพราะว่าเราไม่ประมาทนะมีสติมากกว่าคนที่นอนหลับถ้าฝึกเอาไว้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้พอไปสอนคอร์สเนี่ยเขาก็ทำกันได้ไม่ต้องเรียกไม่ต้องปลุกนะเขาเรียกเขาเองเขาปลุกเขาเองนะแล้วเวลานั่งสมาธิเขาก็อดทนนั่งนานเขาก็ทนได้เดินนานก็ทนได้เทศนานก็ทนได้อยู่แค่ไหนก็ทนได้แล้วก็ให้เก็บวาจาให้สำรวมอย่างที่บอกให้มีการสำรวมอินทรีย์ให้มีสติมีสัมปชัญญะให้มีสุจริต3 นิวรณ์ 5ก็จะน้อยทินะมิทะขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงานอนก็จะน้อยพยาบาทะความพยาบาทอาฆาตก็จะน้อยกามฉันทะก็จะน้อยวิจิกิจฉาก็จะน้อยอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันก็จะเบาบางลงจากการปฏิบัติดังนั้นพวกเรามาใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะข้างในเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วนะจะเอาออกเนี่ยมันก็เหนื่อยก็ต้องใช้เวลานะฉะนั้นก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะเราไปใช้ดูนะลองฝึกดูตื่นที่3:20นะอย่าเพิ่งใช้พึ่งมือถือเลยพึ่งสติปัญญาของเราดีกว่าพอเราทำได้อย่างเดียวครั้งเดียวนะเดี๋ยวมันจะได้ไปเรื่อยๆได้หลายๆอย่างที่เราจะตามมาต่อไปใครไม่กวาดเราก็กวาดต่อไปใครไม่ทำเราก็ทำต่อไปใครไม่คิดเราก็คิดไอ้ที่ว่ามาเนี่ยเรื่องดีทั้งนั้นเลยต่อไปใครไม่สำรวมเราก็สำรวมต่อไปใครไม่มีสติเราก็มีสติต่อไปใครไม่อดทนเราก็อดทนต่ออะไรต่อไปใครคิดไม่ได้เราคิดได้ก่อนคิดว่าบุญมีจริงคิดว่าบาปมีจริงเราก็คิดได้ว่าไม่ทำบาปทำแต่บุญนะเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเกิดทุกชาติเนี่ยท่านทำแต่บุญจำได้ไหมตอนเช้าที่บอกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เกิดมาจากเทวดาชั้นดุสิตเนี่ยอยู่ในครรภ์มารดาก็มีสติแล้วนะเป็นเด็กทารกเนี่ยเป็นเด็กทารกที่อยู่ในท้องเนี่ยยังมีสติเลย

แล้วตอนคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยยังมีสติเลยสติตามมาถึงขนาดนั้นถ้าไม่มีสติจะพูดเป็นอัสสภิวาจาไม่ได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่จะไม่มีเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเพราะพระองค์สร้างบารมีมาเนี่ยต่อเนื่องสืบเนื่องกันมาทุกชาติเลยฉะนั้นที่เรามาเนี่ยเราก็มีโอกาสอย่าได้ดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนั้นแสดงว่าเราต้องฝึกฝึกฝืนใจตัวเองใจร้อนเราก็ฝืนใจไม่อดทนเราก็ฝืนใจที่มันเอาแต่ใจเราก็ฝืนถ้าเราฝืนได้เนี่ยเรียกว่าปฏิบัติแล้วก็มีสติมีเครื่องกั้นแต่ถ้าเราไม่ฝืนนะก็ต่อไปเราเอาแต่ใจรู้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยเขาเปรียบเหมือนอะไรรู้ไหมรู้ไหมเรื่องจริงๆเลยนะไม่ใช่แต่มาเปรียบนะเรื่องจริงๆเขาเปรียบเหมือนอะไรรู้ไหมเปรียบเหมือนพายุพายุไปที่ไหนก็แหลกเหมือนเป็นไหมเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยฮะบ้านแตกหมดอ่ะใช่ไหมเหมือนพายุนะสมัยก่อนเขาว่าพายุดินดาเนี่ยพายุไปตั้งชื่อผู้หญิงว่าโอ้ยทำไมพายุมีแต่ชื่อผู้หญิงก็เลยให้พายุเกย์บ้างกระเทยบ้างก็มีก็ตอบว่าไม่ดีเอาเป็นทุเรียนบ้างผลไม้บ้างแต่จริงๆเริ่มแรกเขาเอาพายุเนี่ยเปรียบเหมือนกับผู้หญิงเพราะผู้หญิงเนี่ยมีแต่อารมณ์เวลาเกิดไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็ใช้อารมณ์ไม่มีเหตุผลฉะนั้นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอดทนมากนะฝืนใจตัวเองนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นประโยชน์กับเราทุกคนแหละนะชนะอะไรไม่ต้องก็ชนะใจเอาแล้วนะก็อนุโมทนาทุกบุญนะที่เราได้มาฟังธรรมอดทนนั่งสมาธินะอดทนมาเถิดศีลมาบวชเนคขัมมะนะเนคขัมมะก็คือการที่เราลำลิออกจากกามลำลิไม่พยาบาทลำลิไม่เบียดเบียนขอให้เราได้ข้อถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเธอ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรม2ค่ำเดือน6วันเจ้าชายนันทะทรงผนวด

วันแรม2ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันที่3ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์เป็นวันมงคลสมรสของเจ้าชายนันทะกับเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีเจ้าชายจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จไปเพื่อเป็นมงคลแก่งานวิวาห์เจ้าชายนันทะนั้นเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องชายต่างมารดากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วเสด็จเข้าไปที่งานพร้อมกับภิกษุ500รูปเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จทรงอนุโมทนาแล้วประทานบาตรให้เจ้าชายนันทะถือไว้ด้วยความที่เจ้าชายเคารพพระพุทธองค์มากจึงไม่กล้าจะทูลให้ทรงรับบาตรคืนทั้งที่เจ้าหญิงชนบทกัลยาณีพระชายาหมาดได้ตรัสขอให้รีบเสด็จกลับมาแต่เจ้าชายก็เกรงใจจึงถือบาตรแล้วเสด็จตามไปจนถึงพระวิหารเมื่อถึงพระวิหารพระพุทธเจ้าหันมาตรัสถามเจ้าชายนันทะว่าเธอจะบวชหรือใจของเจ้าชายนันทะเองไม่ได้ปรารถนาจะบวชทั้งยังเพิ่งแต่งงานแต่ด้วยความเกรงใจจึงไม่อาจปฏิเสธแล้วก็ตรัสตอบไปว่าจะบวชพระพุทธเจ้าจึงทรงบวชให้เจ้าชายนันทะแล้วตรัสให้พระนันทะพิจารณาดูกายว่าเป็นของไม่งามเป็นปฏิกูลเพื่อให้จิตคลายกำหนัดที่เกิดจากการคิดถึงภรรยาพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีว่าเหมือนกับซากศพของลิงหากเทียบกับนางเทพอับสรในสวรรค์ชั้นดาวดึงผู้มีฝ่าเท้าดุจเท้านกพิราบจากนั้นจึงตัดกุณาละชาดกเพื่อทำลายราคะของพระนันทะพระนันทะก็พิจารณาอุบายธรรมนั้นอย่างแยบคายแล้วเจริญวิปัสสนาต่อมาอีกไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านว่าเป็นภิกษุผู้เลิศกว่าสาวกทั้งหลายในการเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรม2ค่ำเดือน6วันเจ้าชายนันทะทรงผนวด

แก่นธรรมจิตของคนเราวกวนเหมือนคนพายเรืออยู่ในอ่างไม่มีอะไรจบสิ้นเมื่อเรารู้จิตเห็นจิตของเราแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเวลาโกรธก็ห้ามความโกรธได้เวลาคิดอะไรเผลอๆเพลินๆโดยไร้สาระเราก็ตั้งสติกลับมาจิตของเราก็จะระงับความคิดทำให้ใจของเราเย็นสบายไม่วิตกกังวลคนเราที่ทุกข์ทุกวันนี้เพราะไม่ได้รักไม่ได้ห่วงตนเองในใจมัวไปวิตกข้างนอกหมดทุกข์ทั้งหลายของเราไม่ได้ดับเหตุที่ใจเราไม่รู้จักระงับใจเพราะไปวิตกกังวลเสียจนหาเหตุไม่ได้การที่เราไปห่วงไปวิตกกังวลถึงคนอื่นจนมากมายสุดที่จะระงับได้นี่แหละคือตัวปัญหาจึงนำมาซึ่งความไม่สบายใจทุกวันเมื่อมันเป็นอย่างนี้ต้องมาฝึกภาวนาฝึกเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธพุทโธให้ถี่เข้าไว้จนมันหยุดคิดหยุดวิตกกังวลพุทโธจะระงับใจได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ถือว่าเราได้ปรับปฏิบัติจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คลายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากความพ้นทุกข์ขอนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอความเจริญในธรรมแก่ท่านทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้ทั้งผู้ที่รับฟังอยู่ทางบ้านก็ดีรับชมอยู่ทางทีวีรายการของวัดสังฆทานก็ดีวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้ร่วมจิตร่วมใจกันมาเป็นกุศลในการอุทิศผลบุญให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วคือครูบาอาจารย์ของเราผู้มีอุปการะคุณแก่พวกเราและสำคัญที่สุดเดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมที่เราทุกคนต้องจดจำที่เรานั้นสูญเสียพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปโดยที่เราไม่คาดฝันตั้งแต่ท่านจากพวกเราไปแล้วสิ่งที่พวกเราจะตอบแทนท่านได้ก็คือการทำบุญประกอบด้วยกุศลบางคนก็มาบวชในขมะบางคนก็มาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่เวลาก็เป็นเวลาอันเนิ่นนานนับได้ก็เป็นปีที่6เวลาผ่านไปช่างรวดเร็ว6ปีแล้วแต่ความศรัทธาของพวกเรานั้นก็ไม่ได้จางหายไปผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองโดยตรงที่ได้เคยสัมผัสที่ได้เคยได้รับฟังคำสอนของท่านโดยตรงก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาเป็นบารมีของพวกเราแต่บางคนบางท่านก็ไม่ได้เห็นตัวเป็นของท่านก็เห็นทางโทรทัศน์บ้างทางสื่อบ้างแล้วก็ได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านเมื่อเราเห็นท่านเมื่อเราได้ยินคำสอนของท่านเราก็น้อมระลึกนึกถึงท่านถึงความเป็นผู้มีเมตตาต่อพวกเราท่านเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งส่วนตนแล้วก็ส่วนรวมเพื่อสร้างความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นของความเป็นชาวพุทธเราแล้วก็สังฆทานก็เป็นพื้นฐานหรือฐานที่ตั้งขององค์กรที่มีความสมัครสมานสามัคคีในการที่จะดำรงไว้ซึ่งคำสั่งสอนของหลวงพ่อสนองท่านจากเราไปแล้วแต่สิ่งที่อยู่เราก็ปรากฏชัดเห็นกันอยู่แล้วว่าคำสอนของท่านนั้นมันก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรไปจากตามความเป็นจริงท่านก็ไม่ได้ยกอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษท่านเอาความ

ความเป็นจริงในความไปอยู่ในปัจจุบันของพวกเรานี่แหละฉะนั้นถ้าของจริงโยมมันก็คือของจริงจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เพชรพลอยทองคำถ้ามันเป็นเพชรแท้ถ้ามันเป็นทองคำแท้ 100% มันที่อยู่ที่ไหนมันก็คือมันก็มีค่าของมันอยู่ในตัวทุกคนต้องการทุกคนฝ่ายฟ้าอยากหาสิ่งนั้นเอามาประดับกายเพื่อตกแต่งกายของเราให้มีคุณค่าแต่ถ้าเราของมีค่ามาตกแต่งกายของเราแล้วแต่ใจของเรายังมีคุณค่าหรือเปล่ามีคุณค่าไหมใจเรายังงดเว้นอะไรได้ไหมใจเรายังทำตามคำสั่งสอนของท่านหรือเปล่าใจเราพัฒนากันบ้างหรือเปล่าฉะนั้นเรามีสิ่งของที่มีค่ามีราคาแล้วจิตใจของเราก็ต้องมีค่ามีราคาต่อการเคารพนับถือเราก็ไม่ต้องให้ใครเขามาเคารพนับถือตัวเราหรอกเรานั่นแหละต้องเคารพนับถือตัวของเราเองเพราะสิ่งที่เราทำนั้นจะเป็นบุญหรือบาปก็แล้วแต่ใครจะมายกย่องใครจะมาสาปแช่งเราก็เป็นของเราอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเราทำความดีใครจะมาสรรเสริญเราเราก็ดีของเรานะถ้าเราทำความไม่ดีใครจะมาสรรเสริญให้เราดีมันจะเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่ใจของเราดังนั้นสุวรรณีสิ่งที่พิสูจน์ความเป็นจริงก็คือพระสังฆทานมีคนมามากมายมาเพราะอะไรเพราะไม่มีสิ่งหลอกลวงเพราะมันเป็นของจริงโยมไม่มาพิสูจน์ว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาถ่ายทอดโดยหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์นั้นมันจริงหรือเปล่าสงสัยพิสูจน์เมื่อเราพิสูจน์แล้วมันเป็นของจริงอันนี้แหละแล้วก็ยึดว่าอันนี้เป็นความจริงเป็นของจริงถึงแม้ว่าเราจะมาบางครั้งบางคราวเพื่อพักชั่วยามแต่เราก็ได้มาสร้างความดีมาเอาความจริงเรามาละบาปบำเพ็ญบุญถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่ในถาวรในสถานที่แห่งนี้แต่สถานที่แห่งนี้เป็นที่ร่มรื่นเป็นที่ขัดเกลาฉะนั้นวัดก็เป็นศูนย์รวมทั้งความดีและความไม่ดีจะว่าวัดสังฆทานดีหมดทุกอย่างเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมะสัจธรรมคือความเป็นจริงเมื่อมีดีแล้วก็มันก็ไม่มีดีใครเถียงบ้างใครยืนยันได้บ้างแล้ววัดสังฆทานนี้ดี 100% ใครรับรองพระสังฆทานนี้เลว 100% ใครรับรองไม่มีดีมากดีน้อยแต่ส่วนใหญ่มันจะดีมากเพราะทุกคนตั้งใจมาสละตัวตนมาลดทิฏฐิมานะความคิดของตัวเองที่เรายังไม่เชื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้าให้พิสูจน์ถ้าไม่จริงพุทธศาสนาคงไม่ดำรงไว้อยู่ไว้ตั้ง 2,600 กว่าปี500กว่าปีนี่เพราะอะไรเพราะความจริงเพราะพวกเรานั้นได้พิสูจน์บางคนบางท่านมาเพราะความสงสัยเพราะยังไม่เชื่ออยากลองอยากรู้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเราสงสัยแล้วเราก็ต้องลองแล้วก็ต้องให้รู้ถึงความชั่วหรือความดีถึงสิ่งที่ดีและสิ่งไม่ดีไอ้ที่ไปเราไปติดในสิ่งไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราอยากจะลองไงว่ามันดีจริงไหมมันเลวจริงไหมคนเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเราเป็นมนุษย์เรามีปัญญามีความสงสัยด้วยกันทุกคนแต่สงสัยแล้วเราพิสูจน์สิแต่บางคนสงสัยแล้วไม่พิสูจน์อ่ะ

มาคุกคีไม่เข้ามาวงในกล้ากล้ากลัวกลัวกลัวจะอดกลัวจะลำบากกลัวจะยากแต่เมื่อเราพิสูจน์แล้วมันไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรลำบากเลยมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราศรัทธาสักอย่างฉะนั้นคนเข้าวัดสังฆทานนี้เชื่อว่าเป็นคนที่มีปัญญาเพราะพระก็ไม่ได้หลอกอะไรโยมถ้าอยู่ก็อยู่อย่างนี้กินก็กินอย่างนี้มันไม่มีอะไรที่จะต้องไปหลอกลวงใช่ไหมกินก็กินมื้อเดียวนั่งก็นั่งหายยุงกัดหายยุงขบไม่ได้นุ่มนิ่มไม่ได้ห้องแอร์ไม่มีฟูกไม่มีอะไรที่มันสะดวกสบายแต่ทำไมมากันทำไมมากันเยอะเพราะอะไรเพราะไม่ได้โฆษณานะไม่ได้โฆษณาเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องชักชวนเข้าวัดโยมไม่ต้องมาวัดโยมปฏิบัติอยู่ที่บ้านเปิดวิทยุเปิดทีวีสบายเปิดห้องแอร์เปิดพัดลมโยมจะนั่งให้ก็ได้ฉะนั้นไม่ต้องเชิญชวนไม่ต้องชักชวนแต่พวกเรามาเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเรานั้นทนกับความยากลำบากได้ไหมเราติดในสุขไหมฉะนั้นคนมาวัดสังฆทานพิสูจน์ได้ว่ายอมรับความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรสะดวกสบายกายแต่มันสบายใจแต่บางครั้งมันก็เป็นอะไรที่มันรำคาญหูไม่สบายหูก็อย่าไปซื้ออย่าไปจับมันสักแต่ว่าธรรมะบอกแล้วไงเมื่อมีดีก็มีไม่ดีเมื่อมีบุญก็มีบาปเมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์มันเป็นของคู่กันถ้าโยมอยากพิสูจน์ว่ามันจริงไม่จริงโยมก็พิสูจน์ตัวเองใครว่าเราเฉยไหมใครชมเราฟูไหมถ้าใครว่าเราหน้านิ่วขี้ขมวดใจหงุดหงิดใจอาฆาตพยาบาทใจเกิดโทสะใจเราร้อนแต่ถ้าใครสรรเสริญเราโอ้เรายิ้มแก้มปิดเราภูมิใจเราพอใจในสิ่งที่เขายกยอเราพูดชมเชยเราฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปทั้งนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วเป็นที่น่าประทับใจในเทศกาลที่ผ่านมานี้คนญาติโยมมากันเยอะมากันมากไม่มีที่อยู่ไม่มีที่หลับไม่มีที่นอนขออภัยเจ้าโยมห้องส้วมยังเต็มเลยปกติแล้วห้องส้วมก็ไม่ส่งกลิ่นหรอกแต่นี่ปริมาณคนมันเยอะก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนมากคนน้อย ก็ตรงนี้แหละโยมเพราะธรรมาเคยแก้ปัญหาแล้วแก้ได้ในระยะในจำนวนจำกัดของคนที่มาแต่เมื่อมันเพิ่มขึ้นมานี้มากๆเข้าโยมเป็นธรรมดาเป็นที่น่าชื่นใจเห็นคนแก่นั่งรถเข็นเห็นเด็กเห็นทุกเพศทุกวัยมาวัดมาทำกิจกรรมวันอาสาหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราไม่ต้องกลัวหรอกพุทธศาสนาจะเสื่อมมันไม่เสื่อมหรอกโยมใครจะมาโจมตีศาสนาอะไรจะมาทำร้ายเราไม่ต้องไปหวั่นไหวทุกคนกลัวศาสนาอื่นจะมาทำร้ายพุทธศาสนากลัวไปทำไมในเมื่อเราดีสักอย่างคนไหนที่เขาไปเรื่องของเขาพวกของเขาก็เรื่องของเขาแล้วเราจะเอาเครื่องวัดว่าศาสนาเราจะเสื่อมเพราะว่าถูกไอ้คนนั้นโจมตีคนนี้โจมตีก็อย่างที่อาตมาบอกแล้วถ้าของดีไม่ต้องกลัวถ้าดีสักอย่างอย่างทวารสังฆทานนี่ถ้าไม่ดีป่านี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วนะนี่เพราะเรารักษาคุณความดีเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราให้ทานเรารักษาศีลเราจะเดินภาวนาเราทำกิจวัตรของเราเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางแล้วอย่างนี้เราจะกลัวทำไม
และเป็นที่น่าดีใจที่ทุกวัดนั้นก็เริ่มมีการรณรงค์ให้การประพฤติการปฏิบัติบางวัดก็ลงทุนนะไม่ได้เป็นป่าแต่ก็ใช้อาคารบางวัดก็สบายติดแอร์ฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะว่าพุทธศาสนาจะเสื่อมไปแต่มันก็เป็นธรรมะนะโยมอะไรมันเจริญมันก็มีความเสื่อมจริงไหมเราเชื่อไหมว่าเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมพุทธศาสนานี้เจริญมาสมัยไหนประเทศไหนทวีปไหนแต่ณปัจจุบันนี้ที่เกิดมันเกิดของพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้มีศาสนาพุทธอยู่กี่เปอร์เซ็นต์มีคนนับถืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นมันก็เรื่องเป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงฉะนั้นอะไรที่มันเจริญมันก็ต้องมีเสื่อมแต่อย่าให้จิตใจของเราเสื่อมเท่านั้นเองวัตถุสิ่งของมันเสื่อมไปได้ศาสนาที่มันเสื่อมไม่ใช่เพราะศาสนาเพราะคนเพราะพวกเราทำลายกันเองทำร้ายกันเองเราไม่รักษาศีลเราไม่เจริญภาวนาเราไม่ทำสมาธิเราไม่ทำหน้าที่ของชาวพุทธพุทธมามกะอุบาสกอุบาสิกาหน้าที่ของเราเราไม่ทำเราปล่อยปละละเลยแต่พุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทยนั้นมีเปอร์เซ็นต์มากเป็นศาสนาที่ให้เรานั้นพิสูจน์ตนเองใช้ปัญญาของตัวเองไม่ได้บังคับไม่ได้เอาคำสอนมาบังคับแต่กฎของมันคือใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วใครทำดีไปสวรรค์ใครทำไม่ดีไปนรกอันนี้คือความเป็นจริงอันนี้ไม่ได้บังคับมันเป็นกฎไม่ว่าศาสนาไหนมีสวรรค์มีนรกมีสวรรค์ไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธเพราะสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของสัจธรรมความเป็นจริงศาสนาไหนก็ทำความดีได้ทำความชั่วได้ทุกศาสนาอันนี้คือสัจธรรมความเป็นจริงเราก็เหมือนกันเราทำชั่วได้เราก็ทำดีได้ทำบาปได้ก็ทำบุญได้มันไม่มีอะไรตายตัวมันอยู่ที่สติปัญญาของพวกเราจะพัฒนาตัวเองหรือเปล่าเราจะจมปักอยู่กับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันที่เรามันทุกข์ที่เรามันยากที่เราลำบากเราก็ร้องแห่แห่กระเจยว่าเป็นเพราะนู่นเป็นเพราะนี่แต่ที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นคนทำเองแต่เราไม่รู้นั่นเองแต่เมื่อเรารู้ณปัจจุบันนี้ว่าสถานะความมันอยู่ของเราจิตใจของเราในขณะนี้มันไม่พัฒนาไม่สูงขึ้นไม่ยกระดับของความเป็นมนุษย์ให้มันสูงสูงที่ขึ้นไปเราก็ต้องพัฒนานะไม่ใช่ปล่อยมันเถอะไม่ช้าไม่นานก็ตายแล้วพระท่านก็บอกว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วก็จริงแต่เกิดมาแล้วแก่มาแล้วเจ็บมาแล้วทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับตัวเองกับสังคมทำอะไรไว้เพื่อจะสะสมไปข้างหน้าอันนี้คือปัญหาของเราก็ต้องแก้ด้วยตัวใจของเราเองถ้าเราเป็นคนตะหนีทีเหนียวให้ไม่ได้ให้ไม่เป็นกลัวอดกลัวอยากกลัวยากกลัวลำบากเราก็ต้องสละความตะหนีทีเหนียวออกไปจากจิตใจของเราให้เป็นคนที่รู้จักเสียสละคนที่เสียสละคือคนสร้างบารมีคนที่ไม่เสียสละคือคนตะหนีทีเหนียวคนเห็นแก่ตัวท่านถ้าเราเห็นแก่ตัวแล้วไม่มีใครจะช่วยเราหรอกโยมถ้าเราไม่ให้เขาก่อนเขาจะให้เราไหมถ้าไม่ด่าเขาก่อนเขาจะด่าเราไหมโยมแต่ถ้าเราไม่ด่าเขามาด่าเราก็ถือว่าเป็นกรรมกันแล้วกันโยมนะศาสนาพุทธก็พูดแค่นี้ครูบาอาจารย์ก็สอนเนี้ยเรื่องกรรมง่ายไหมอะไรก็โทษกรรมอะไรก็โทษกรรมแล้วมันจริงไหมโยมอ้าวพอไปหาพระก็บอกโอ้โยมไม่เป็นกรรมของโยมนะบางคนโมโหฉุนเฉียวมันจะเป็นกรรมได้ยังไงแล้วเราจะรู้ไหมล่ะเราไปทำอะไรไว้ล่ะแต่ที่แน่นอนที่สุดกรรมณปัจจุบันกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมของเราทำอะไรล่ะทำอะไรเรารู้นี่เหมือนกับคนกินเหล้าเลยโยม

เอาคนกินเหล้าไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันควบคุมสติไม่ได้ถ้าไม่รู้เอาอุจจาระให้มันกินเนี่ยมันกินไหมมันก็ไม่กินพอรู้ที่ไฟร้อนมันจะไปนั่นทำไมใช่ไหมฉะนั้นน่ะคนเราทำอะไรรู้ทั้งนั้นแต่มันจะยับยั้งชั่งใจตัวเองได้หรือเปล่ากิเลสมันจะพาไปหรือเปล่าเรามีความหักห้ามใจเรามีอิริโอตปะความเกรงกลัวความละอายต่อบาปหรือเปล่าถ้าเรามีเราก็จะไม่ทำความชั่วแต่ถ้าเราไม่มีใครยับยั้งชั่งใจหรือบังคับใจตัวเองได้พ่อแม่ก็บังคับไม่ได้พระก็บังคับไม่ได้ไม่มีใครบังคับเพราะเราเป็นเจ้าของตัวเราเองใจของเราเองแล้วถามว่าทุกสุขใครทำล่ะก็ตัวเราเองทำทั้งนั้นจะไปโทษใครโทษใครไม่ได้ใช่ไหมพอเราไปยึดว่าอันนี้เป็นนั่นอันนั้นเป็นนี่อันนี้ของเรามันต้องอยู่กับเราแต่ถ้ามันไม่อยู่กับเราแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงโยมไม่ยากทำใจแก้ปวดทำใจทีนี้เขาไม่ใช่ทำใจเขาบอกทันใจทำไมก่อนเลยทันใจหรือทำใจแก้ปวดทุกอย่างมันต้องทำใจทั้งนั้นนะโยมจะทุกโศกจะบุญจะบาปมันก็ต้องทำใจทั้งนั้นแหละถ้าไม่ทำใจแล้วใครเดือดร้อนโยมเจ้าของเองเดือดร้อนนะจะไปบอกเขาเธออย่ามาด่าฉันเธออย่ามาว่าฉันนะไปห้ามก็ได้ไหมล่ะไม่ได้แต่ห้ามใจตัวเองได้ไหมห้ามได้เราจะห้ามหรือไม่ห้ามถ้าเราไม่ห้ามมันก็เกิดวาทะแต่ถ้าห้ามอยากด่าก็ด่าไปไม่ได้เจ็บตรงไหนจริงไหมโยมเจ็บตรงไหนล่ะทำไมไม่เจ็บหลวงพ่อมันเจ็บใจเออถ้าเขาเอาไม้มาตีหัวเราเนี่ยรับรองเจ็บแน่แต่เขาด่าเรานี่มันเจ็บไหมล่ะด่าเราเป็นนั่นด่าเราเป็นนี่เรามาพิจารณาว่ามันเป็นอย่างเขาว่าหรือเปล่าถ้าเราเจ็บแสดงว่าเราเป็นอย่างที่เขาว่าดิทำไมทั้งที่มันไม่ได้เรื่องจริงอะไรเลยแต่คนเราไปยึดตัวยึดตนมันก็เลยอย่างเงี้ยทุกข์กันอย่างนั้นนะอันนั้นเรื่องทำใจนี่ทุกคนต้องทำมันต้องทำต้องฝึกต้องหัดนะโยมนะไม่ใช่อยู่ๆจะมาบอกเออทำใจมันทำไม่ได้หรอกเพราะมันมีเครื่องวิสูตรมันมีเครื่องท้าทายเยอะแยะนะบางทีไปเจอกิเลสอย่างหยาบมันก็โอ้สบายเดี๋ยวกิเลสอย่างกลางมาอีกแล้วฉันผ่านถ้ากิเลสอย่างละเอียดมาเลยโยมเว้ยมันรับมันไม่ทันเลยโยมมันมาหลายรูปแบบฉะนั้นสติสำคัญที่สุดสติคือความตั้งมั่นอะไรที่มากระทบเสียงแล้วก็ตาสองอย่างเนี่ยโยมไม่ต้องมากผลสุดท้ายมันก็มาอยู่ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ใจมันทึกไว้เก็บไว้อัดอั้นตันใจก็เก็บไว้ถ้าถามว่าเก็บไว้ทำอะไรนะของไม่ดีเก็บไว้ทำไมจะรักษาไว้ทำอะไรแต่ของดีไม่รักษาความดีของเราไม่รักษาไม่จำไว้ในใจว่าเราเคยให้ทานเราเคยรักษาศีลเราเคยเจริญภาวนาเราเคยนั่งสมาธิสวดมนต์เราเคยแผ่เมตตาเราเคยสร้างคุณงามความดีเราเคยทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาทอดศีลทอดพระป่าอันนี้จำไว้แต่สิ่งไม่ดีไม่ต้องไปจำมันไร้สาระทำใจของเราให้มันว่างก็คือไม่ต้องคิดอะไรถ้าเราใจของเรามันไม่ว่างโยมมันก็ต้องเลือกสรรนะโยมนะของดีหรือไม่ดีของไม่ดีก็ไม่เอาของมีค่าใช่ไหมเราจะแบกก้อนหินไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมจะเอาก้อนกรวดไว้ทำไมอ่ะมันก็เหมือนกันทองคำมันก็หนักเหมือนกัน

ขวดกับเพชรมันก็หนักเหมือนกันแล้วจะเอาไปปนมันทำไมอ่ะทำไมไม่เลือกเอาเพชรเอาพลอยของที่มีค่าเอาทองคำที่มันบริสุทธิ์ที่แปล จะแปลแร่ตะกั่วมาทำอะไรถึงจะขายได้มันก็มีราคานิดหน่อยใช่ไหมเอาตะกั่วกับทองคำกิโลหนึ่งอะไรมันมากแล้วกันเพชรเม็ดเล็กกะหลัดสองกะหลัดไก่ไอ้ก้อนกวดเนี่ยอะไรมันมากอะไรราคามากแล้วกันนั่นมันอยู่ที่ปัญญาของเราที่จะเลือกเฟ้นเลือกหาไม่เลือกได้ฝึกได้แต่เราไม่ยอมฝึกเราก็กินของเก่าสบายเพราะเรายังไม่มีทุกข์มันก็เลยไม่ขวนขวายอะไรทั้งสิ้นก็อยู่ไปวันๆอย่างนั้นแหละให้เวลามันฆ่าเราไปวันๆวันหรือไม่ก็ฆ่าเวลาก็ฆ่าเราให้แก่ไปใช่ไหมเสื่อมไปเสื่อมไปทุกวันทำไมไม่ทำไอ้ที่มันจะเสื่อมกำลังเสื่อมให้มันดีขึ้นสังขารร่างกายมันเสื่อมมันก็เป็นเรื่องของมันนั่นแหละกายสังขารจิตสังขารจิตมันเสื่อมมันทำให้ไม่เสื่อมได้เพราะอะไรเพราะเราก็ต้องสร้างอยู่เฉยๆมันจะมาไหมทานศีลภาวนาอยู่เฉยๆมันจะมาหาเราไหมมันไม่มาหรอกเราก็ต้องไปหามันก่อนตรงไหนมีบุญมีทานบริจาคเราก็ต้องไปแฝงฟ้าหาไม่งั้นจะมีวัดมีวามีสถานที่ไปพืชปฏิบัติธรรมทำไมก็ให้เราเลือกดิใช่ไหมเรื่องเอาตรงไหนที่เราเหมาะตรงไหนที่เราถูกจริตกับเราตรงไหนที่มันสบายถ้ารู้ว่าสบายมากนั้นมันก็ติดสุขก็ไม่เอาอยู่ที่มันลำบากแล้วก็ดูจิตใจว่าพอเราทุกข์แล้วใจเรายอมรับได้ไหมถ้าใจยอมรับได้นี่แหละก็คือพื้นฐานที่เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆทุกอย่างนี้มันผ่อนคลายได้มันกำจัดให้มันหมดไปสิ้นไปได้แต่ทุกที่มันอยู่ประจำกับเราเนี่ยเราอยู่กับมันได้ไหมชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทุกทั้งนั้นแหละใครว่าไม่ทุกล่ะแต่เรามองไม่เห็นเพราะมันถูกปิดบังแต่เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรามีสติเราเห็นเลยนั่งนานเห็นทุกไหมเมื่อยไหมปวดไหมอยากจะรู้อยากจะเห็นไม่ต้องนอนคืนนี้ทุกไหมถ้าใครยังไม่รู้จักทุกข์คืนนี้ไม่ต้องนอนแล้วจะรู้เลยว่าไอ้เราปกติเคยนอนแล้วเราไม่นอนถ้าคนไม่เห็นทุกข์ก็แสดงว่ายังไม่เกิดปัญญาแต่คนเห็นทุกข์ก็คือว่ายอมรับได้ใจไม่เราร้อนนอนก็ได้ไม่นอนก็ได้มานอนกันมานานแล้วนะเราลองไม่นอนบ้างดิไอ้สิ่งที่ไม่ดีเราก็ทำมาแล้วลองมาแล้วแต่สิ่งที่ดีๆทำไมไม่ลองกันนะอันนี้ธรรมะจะยกอุทาหรณ์หรือสิ่งที่ปรากฏเห็นอยู่ในปัจจุบันที่มันผ่านมาแล้วนี่แหละนะที่มันฮือฮากันอาโยมว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ดังไปทั่วโลกอะเรื่องอะไรนะเห็นไหมอันนี้มันดังในเรื่องที่ดีมันดังในเรื่องการพิสูจน์ถ้าคนเราตกทุกข์ได้ยากถึงกับเรียกว่าเข้าขั้นด้วยความเป็นปันความตายเท่ากันนะโยมเราลองนึกถึงสภาพคนอยู่รวมกันความคิดมันแตกต่างกันไหมโยมทุกคนกลัวความตายทุกคนอยากเอาตัวรอดแต่นี่เขาสามารถรวมกลุ่มเขามีสติเพราะผู้นำเขามีพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติทำไมเขาควบคุมเด็กได้เพราะอะไรในอยู่ในที่แคบๆสิบกว่าวันไม่ได้ทานอาหารมีแต่น้ำอย่างพระเราสมัยก่อนพรรษาหนึ่งไม่ฉันข้าว3เดือนไม่หลับ3เดือนกินแต่น้ำเดินจงกรมก็ยังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะสมาธิแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิโยมวันเดียวก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมแล้วเมื่อทุกคนมีสมาธิ
ลอดวันตลอดคืนทำสมาธิอยู่ตลอดเวลาจิตรวมเป็นสมาธิเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่เราไปขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้บอกไม่ได้ขอแต่เขามาช่วยเพราะอะไรเพราะนี่บุญบุญที่เกิดจากสมาธิที่เขาทั้งหลายทำจิตให้เป็นหนึ่งรวมกันเทวดาก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเดือดร้อนเทวดาต้องไปเป่าต้องไปเรียกคนมาช่วยนะฮะแล้วถามว่าสิบคนเนี่ยไม่ได้รับอันตรายเลยสักคนหนึ่งถ้าไม่ใช่บุญสมาธินะอันนี้เรื่องจริงนะโยมนะไม่ใช่เรื่องโฆษณาชวนเชื่อแต่ถ้าพระพูดเราโยมไม่เชื่อหรอกว่าสมาธิมันดีจริงอย่างนั้นอย่างนี้นะสมาธิใจจิตสงบแล้วมันจะเป็นบุญใจแล้วจะเยือกเย็นมันจะระงับความเล่าร้อนนะเด็กวัยกินวัยนอนโยมมันก็ต้องกระจองงอแงอยู่แล้วถ้าไม่ให้สมาธิตายไม่คนนี้ก็จะออกคนนี้ก็จะออกโยมพุทธทาสกระจัดกระจายไปแล้วคนที่จะไปช่วยทำไงอันนี้มันเหมือนกับธรรมะมันจัดสรรให้มันอยู่รวมกันใครมาเจอก็ง่ายแล้วออกไปไม่ได้รับบาดเจ็บเลยสักคนหนึ่งนี่นะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำไมคนเข้าวัดเยอะก็อาจจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องพิสูจน์ความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องเท็จเป็นเรื่องความเป็นจริงทุกคนประจักษ์แก่หูเห็นแก่ตาว่ามันเป็นจริงและยิ่งถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้แล้วเราลงมาประพฤติปฏิบัติพี่โยมพระหลวงปู่สังวานก็บอกแล้วว่าบุญอะไรก็ไม่เท่าเท่ากับบุญสมาธิชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกมันแค่ช่วงนิดเดียวใช่ไหมวินาทีเดียวมันเป็นบุญแต่นี่อยู่สิบกว่าวันแล้วนั่งสมาธิทุกคนจิตรวมเป็นพลังสมาธิเป็นพลังบุญแต่ถ้าเขาไม่มีสมาธิธรรมะว่าป่านนี้ไม่เหลือเลยสักคนตอนที่เรายังไม่รู้เราคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีคนบาดเจ็บหรือไม่ก็ต้องตายถ้าคนสองคนแต่เมื่อพอคนเข้าไปพบแล้วใช่ไหมมันก็เป็นเหตุบังเอิญก็ไม่ใช่นะโยมไอ้ที่ฝรั่งมันโผล่ไปเจอพอดีธรรมดามันไปอีกไม่รู้กี่เมตรมันไปโผล่พอดีนะเนี่ยถึงบอกว่าสมาธิเป็นยอดบุญแต่เรารู้กันแล้วเราก็ไม่อยากจะทำเพราะอะไรความขี้เกียจขี้ค้านความปวดความเมื่อยความไม่อดไม่ทนนะความลุกลี้ลุกลนพอทำนิดก็อยากจะได้มากนะพอบอกว่านั่งสมาธิแล้วมันจะได้บุญบางคนก็จะมันจะได้บุญตรงไหนนะใจไม่เห็นมันสงบเลยใจมันก็ยังเล่าร้อนกายก็ยังก็ยุกกระยิกบุญมันเกิดที่ใจใจคิดจะทำความดีมันเป็นบุญแล้วโยมมันสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วบุญบาปสำเร็จด้วยกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมนะอันแรกมันก็เป็นมโนก่อนคิดเอาก่อนว่าจะสร้างความดีว่าจะรักษาศีลเจริญภาวนาจะสวดมนต์นั่งสมาธิไอ้ตัวนี้แหละมันเกิดเป็นบุญแล้วแล้วถ้าลงมือประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นบุญอีกแล้วมันเริ่มจะเต็มแล้วพอเราน้อมจิตน้อมกายน้อมวาจาน้อมใจให้เป็นบุญบุญก็สำเร็จแล้วนะบุญสำเร็จด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราแล้วฉะนั้นถึงบอกว่าทำบุญทำให้หมดหมดนี่ไม่ใช่ไปขายบ้านขายเรือนนะคือกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ให้ใจเป็นบุญตอนนี้เราทำบุญแล้วไม่ฉลาดมันก็รักษาบุญไม่ได้อีกอายุทำบุญแล้วต้องให้เกิดกุศลไม่ก็ความเชื่อของเราถ้ามีความเชื่อแต่ไม่มีด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญาก็โดนเขาหลอกโดนเขาลวงโดนเขาลากไปโดนเขาลวงไปจากคนรวยก็กลายเป็นคนจนนะ
พราะเราเชื่อแต่เราไม่มีปัญญาในสิ่งที่เราเชื่อที่เขาบอกให้เชื่อเราต้องพระบอกว่าให้รักษาศีลนี่จะเดินภาวนาดิให้สวดมนต์ไหว้พระดิแล้วผลมันจะเกิดแก่เราจะเป็นบุญแก่เราเราก็ลองทำดูให้เรานั่งสมาธิสงบจิตสงบใจเพราะใจเราร้อนมาอยู่ตลอดวันตลอดคืนเนี่ยก็ลองมาสงบใจไม่ต้องคิดมันเมื่อไม่คิดมันแล้วมันจะมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรถ้าคิดแล้วมันมีอะไรมันก็มีอะไรอยู่ในใจของเราดังนั้นก็ปกติแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำใจให้มันไม่มีอะไรบ้างไม่ใช่ให้มันวุ่นอยู่ตลอดเวลาตลอดวันจะทำให้แก่เร็วนะโยมนะคนไหนคิดมากก็แก่เร็วหน้าก็เหี่ยวหนังก็ย่นนะคนไหนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิผิวพรรณก็เต่งตึงนะไม่ต้องไปดึงหน้าไม่ต้องไปฉีดอะไรทั้งนั้นโยมไม่ต้องไปทาคิ้วทาปากนะสิ่งนี้จะทำให้เรานั้นสวยถ้าเราไปทำคิ้วทำปากทำอะไรแล้วคำว่าสวยแต่ใจไม่สวยกิริยามารยาทไม่ดีมันจะสวยตรงไหนนะโยมนะเขาเรียกว่าสวยแต่ลูกจูบไม่หอมนะสวยแต่กลิ่นไม่หอมใช่ไหมเหมือนดอกไม้บางอย่างสวยแต่กลิ่นไม่หอมบางอย่างไม่สวยแต่กลิ่นหอมบางอย่างสวยด้วยเหม็นด้วยนะก็เหมือนคนแต่งกายนะแต่ไม่แต่งใจก็นั่นแหละสวยแต่เหม็นไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรอกนะโยมนะอยู่ใกล้ๆนี่กลิ่นโอ้โหโชยเลยแต่คนแต่งใจแต่งศีลแต่งธรรมนี่โยมใครๆเขาอยากเข้าใกล้ทำไมเราอยากจะไปกราบครูบาอาจารย์ที่นั่นที่นี่ไกลๆดิ้นรนไปขี่รถขี่ลาขี่เครื่องบินไปเพราะอะไรเพราะคุณความดีของท่านแต่ที่จะไปหาหวยหาเบอร์นั่นก็เรื่องแล้วแต่ความศรัทธาความเชื่อก็ไปเหมือนกันแต่ไปแล้วได้ปัญญาหรือเปล่าไปก็เกิดมีแต่ศรัทธาโอ้ยท่านดูหวยแม่นทายนั่นถูกทายนี่ถูกไปแต่ถามว่าใจเรายังไม่เลิกไม่ละอะไรได้เลยไม่เกิดประโยชน์นะไปชมบารมีของท่านแต่ตัวเราเองไม่สร้างบารมีไม่สร้างศีลไม่สร้างสมาธิไม่สร้างปัญญาก็ไปชื่นชมบุญบารมีของครูบาอาจารย์ทั้งที่เราก็ทำได้แต่เราไม่ทำเราไม่อยากจะทำหรืออยากทำแต่มันมีเขาเรียกอะไรมารผชนสังขารมารไม่เอื้ออำนวยนั่งได้ก็ไม่ทนไอ้ตอนอายุน้อยๆก็ไม่นั่งไม่ปฏิบัติพอเข้าวัดมาตอนอายุมากแล้วจะฟังครูบาอาจารย์เทศก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันหย่อนแต่หูมันตึงทุกอย่างมันหย่อนหมดแต่หูมันตึงมันผิดตาก็มองว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไงมองไม่ใส่แว่นก็มองไม่เห็นอีกมองใกล้ๆก็ไม่รู้อีกเออเสียงท่านดีเสียงท่านนั่นแต่ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงมันเสื่อมฉะนั้นพวกเราเนี่ยวัยทำงานวัยผ่านวัยรุ่นผ่านมัธยมวัยมัชชิวัยไอ้มัชชิมวัยเนี่ยก็ถือว่ามีโชคนะที่ยังกับเนื้อกับตัวหรือว่าก็ถือว่ายังมีบุญบารมีที่ยังหันหน้าเข้าวัดไม่ใช่หันหลังเข้าวัดข้าวตอนนี้มีประโยชน์สะสมไว้สะสมไว้เรื่อยๆไม่ใช่ว่าโอ้ไม่เป็นไรต่อให้ก่อนไม่เป็นไรฉันยังหนุ่มยังสาวอยู่เดี๋ยวให้หมดภาระก่อนเดี๋ยวให้แก่ก่อนเข้าวัดแก่เข้าวัดแล้วแก่เข้ามาทำอะไรก็ได้แค่บริจาคจะมานั่งสวดมนต์อะไรก็ไม่ได้หูตาก็ไม่ดีความจำก็เสื่อมมันก็ได้แค่ทำทานได้มาเที่ยว
ได้ลูกหลานสมัยนี้ลูกหลานก็ไม่มีเวลาอีกไม่พามาอีกก็หมดสิทธิ์ใช่ไหมสมัยก่อนนี้อยากจะทำบุญก็พาแม่ไปทำบุญหน่อยพาย่าพายายไปทำบุญหน่อยไปบริจาคหน่อยยังไม่ว่างเลยวันหยุดก็ต้องอยู่กับครอบครัวต้องพักผ่อนลงไปช้อปปิ้งไปหาความสุขไปต่างจังหวัดไปแล้วพักผ่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็รออยู่นั้นไม่ได้ไปทำบุญเนี่ยแกไปร่วมกระถิ่นพระป่าแกไปร่วมสร้างทานบารมีเขาก็ไปไม่ได้ก็ได้แต่นึกเฉยแต่ณปัจจุบันนี้ความก้าวหน้ามันไปไหนแล้วสบายไม่ต้องง้อใครแล้วตัวเราเองนี่แหละขอให้เรามีตังค์นั่นแหละโยมโอนไปสิจะทำอะไรก็โอนเนี่ยพระสังฆทานเดี๋ยวนี้ก็ใช้ระบบโอนเข้ามาเดี๋ยวนี้บางที่เขาก็หมุนแล้วก็โอนทำบุญได้นะบางเครือข่ายของโทรศัพท์เขาเปิดโอกาสให้เราทำบุญทุกวิถีทางแต่เราพยายามหลีกเลี่ยงเพราะสิ่งเหล่านี้ทำแล้วมันเป็นของเรานะถึงแม้เราไม่เชื่อก็ลองดูโยมไม่เชื่อ 100% ล้านแต่จริงก็ลองดูแล้วกันถ้ามันมีเราก็จะได้ถ้ามันไม่มีมันก็ถือว่าทำไปเถอะแต่ถ้าไม่ลองเลยก็ไม่รู้โยมไม่ทำเลยก็ไม่ได้อีกแล้วก็เสียโอกาสเปล่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ให้มาสร้างความดีแต่ก็เราก็มางอมืองอเท้านะก็ให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเราก็ไม่เข้าแล้วถามว่าหนีพ้นวัดไหมไม่พ้นหรอกถ้าเป็นศาสนาอื่นก็ไม่พ้นอีกเหมือนกันนะโยมมันก็ต้องข้องเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมฉะนั้นเราจะมาวัดมาดีๆมาด้วยศรัทธาไม่ต้องใครจูงนะโยมตอนดีๆจูงยังไม่มาเลยพอตายแล้วว่านิมนต์พระไปจูงก็จูงอย่างเดียวขึ้นเมนเผาจะจูงให้รักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระมันไม่ได้แล้วหมดโอกาสแล้วจะเดินมาดีๆเดี๋ยวให้เขาแบกมาล่ะนะมันอยู่ที่ปัญญาของเราเนี่ยฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างปัญญาของเราเนี่ยเราก็เป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันนี้ที่เราไม่ศรัทธาที่เราไม่เชื่อเพราะไม่ใช่เราไม่อยากถามแต่มันไม่ได้ทำปัญญาไว้ไอ้ที่เราไม่รวยก็เพราะว่าเราไม่ได้ให้ทานไอ้ที่เราไม่สวยเพราะเราไม่รักษาศีลไอ้ที่เราไม่ฉลาดก็เพราะว่าไม่มีปัญญาเพราะเราไม่ภาวนาใช่ไหมบางคนเนี่ยมาอยู่ที่เนี้ยทุกคนฟังแล้วศรัทธาหมดทุกคนหรือเปล่ามันก็ไม่หมดนะมันอยู่ที่บารมีของตัวเองที่สะสมไว้ฉะนั้นจะมาไม่ไปว่าใครทั้งนั้นว่าพูดแล้วไม่ฟังพูดแล้วไม่เชื่อเพราะถือว่ามันรับไม่ได้เพราะมันไม่มีไม่มีภาชนะจะอะไรรองรับอ่ะใช่ไหมแล้วยิ่งที่ของที่มีคุณค่านะถ้าเราไม่เอาอะไรที่มันบริสุทธิ์ที่ไม่มีคุณค่ามารองรับมันก็หมดราคาใช่ไหมฉะนั้นทำใจของเราให้มีค่าทำใจของเราให้บริสุทธิ์จะรับสิ่งดีๆได้ต้องเนี่ยขัดเกลาธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลานะดังนั้นเข้าวัดก็คือขัดเกลากิเลสของตัวเองแหละมักน้อยสันโดษอย่างที่เราทำกันอยู่นี่แหละกินมื้อเดียวนั่งก็นั่งในที่สงบสงัดไม่ได้ระโหฐานไม่ได้สบายไม่นุ่มไม่นิ่มไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้เรามักน้อยสันโดษนี่แหละมันจะทำให้เราฝึกหัดให้เป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งถ้าเราเอาแต่ความสบายเมื่อเราเจอความลำบากเมื่อเราเจอแต่ทุกข์แล้วเราจะทำใจยังไง
พราะเราไม่มีภูมิ

ต้านทานเพราะเราไม่มีประสบการณ์แต่ถ้ามีประสบการณ์แล้วโอ้ยไม่มีปัญหาฉันเคยนั่งมาแล้วฉันเคยไม่นอนมาแล้วฉันเคยแล้วคนเราถ้ามันเคยสักครั้งต่อไปมันก็ไม่ยากแต่เราไม่ลองเนี่ยทั้งที่เขาเปิดโอกาสให้เราลองแต่เราไม่ลองเพราะเราเห็นแก่กินเห็นแก่นอนเห็นแก่ความสะดวกสบายเราไม่อยากทุกข์ไม่อยากยากไม่ลำบากทุกอย่างลำบากในชาตินี้โยมสบายในชาติหน้าเอาไหมล่ะสบายชาตินี้ลำบากในชาติหน้าเอาไหมหมดโอกาสลำบากในชาตินี้เพื่อสบายในชาติหน้า

เพื่อสบายในชาติหน้าอันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วเนี่ยตั้งแต่เราจำความได้เราทำมาหากินเราเลี้ยงชีพตัวเองสร้างฐานะครอบครัวมาสะสมมามันลำบากไหมโยมคนเป็นปู่เป็นย่าเป็นพ่อเป็นแม่มันลำบากไหมมันลำบากเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าสมัยก่อนเนี่ยสิบกว่าคนมันลำบากแต่เพราะอะไรเพราะเขาอดทนถ้าพ่อแม่เราไม่ทนยากทนลำบากเราไม่ได้มานั่งฟังพระเทศนี้หรอกอดตายไปแล้วเหมือนกับเอธิโอเปียหัวโตนั่นนะเดี๋ยวแต่กระดูกนั่นแหละแต่นี่เพราะความอดทนความมานะของพ่อแม่ไปถามพ่อแม่ดีลำบากไหมเลี้ยงหนูมาเนี่ยแต่พ่อแม่ก็ไม่เคยบอกว่าลำบากไม่เคยมาโพธนาว่าฉันเลี้ยงแกแล้วลำบากนะนี่ไม่เคยบอกแต่เราพอลำบากหน่อยก็โทษพ่อแม่แล้วเนี่ยว่าทำไมไม่เอาสมบัติไว้ให้เยอะๆจะได้มีรถเก๋งขี่โกโก้มีบ้านใหญ่ๆติดแอร์ให้ฉ่ำมีคนใช้มีข้าทาสบริวารมีไรนาเป็นเศรษฐีนึกอะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้ไอ้นี่เรามันนึกได้อยากได้แต่มันไม่ได้มันนึกได้แต่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำไว้ไงโยมท่านนี่หลักพุทธศาสนาสามหลักเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยโยมถ้าเรารักษาไว้ในปัจจุบันเนี่ยโยมมนุษย์สมบัติรักษาไว้ได้สูงไปกว่านั้นก็เทวสมบัติพรหมสมบัติสูงจริงๆขึ้นไปก็นิพพานสมบัติแต่ถ้าเราไม่ทำไว้ก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะเผลอติดลบอีกโยมนะฉะนั้นต้องมีสติทุกสิ่งทุกอย่างจะคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่พิจารณาสติพิจารณาเมื่อเราพิจารณาให้กลัวแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาแต่เรามีปัญญาแล้วแต่เราไม่ใช้ไงยังมีสมองแล้วแต่เราไม่ใช้สมองเราแต่เราไปใช้ในสิ่งที่มันไร้สาระทำไมเราไม่มาหันมาใช้ปัญญาให้มันเกิดในทางพุทธศาสนาทางแห่งความหลุดพ้นทุกคนก็ไม่อยากได้ทุกข์หรอกทุกคนอยากจะได้สุขไม่มีใครปรารถนาความทุกข์หรอกแต่ทำไมต้องได้เพราะมันเป็นสิ่งที่คู่กับโลกนะสิ่งไหนถ้ามีวิญญาณสิ่งนั้นจะมีทั้งทุกข์จะมีทั้งสุขถ้าเคลื่อนไหวได้มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทั้งทุกข์ได้ทั้งสุขแต่ส่วนใหญ่มันจะทุกข์ซะมากกว่าทุกวันนี้เราทุกข์แต่เรามองไม่เห็นเพราะมันถูกปิดบังแต่เมื่อเรามานั่งสมาธิเมื่อเรามาทำจิตทั้งใจของเราสงบแล้วก็ดูกายดูจิตของเราเราจะรู้เลยว่าโอ้ทุกวันนี้เราต้องทะนุบำรุงไอ้สมบัติที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยกายของเราเนี่ยอวัยวะ32เนี่ยถ้าใจของเราอีกอะต้องรักษากายรักษาใจถ้าไม่รักษามันก็เจ็บไข้ได้ป่วยหามหาหมอโลคาพยาธิมันเกิดขึ้นถ้าใจของเราไม่รักษามันก็มีแต่ความไม่ดีใจก็เศร้าหมองใจก็เร่าร้อนใจก็อิจฉาริษยาหาความสุขทั้งกายทั้งใจไม่ได้ทีนี้เรารู้ว่าทุกมันเกิดที่ในกายก็เรื่องของกายแต่ใจก็ทำให้มันสุขก็อย่างที่เราทำเนี่ยเราพอใจไหมตอนนี้ขณะนี้เวลานี้เราพอใจไหมเมื่อเราสิ่งที่เกิดขึ้นพอใจอันนี้เป็นความสุขของเราแต่ถ้าเราไม่พอใจอันนั้นก็คือทุกข์ใช่ไหมเราก็เอาแล้วดิ้นรนแล้วหาอะไรที่จะมาบรรเทาทุกข์ใช่ไหมพอเรานั่งนานๆเรารู้ว่าทุกข์แล้วเราก็ต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องหาอะไรที่บรรเทาทุกข์ใช่ไหมทนได้แล้วก็ทนดูไปเวทนามันเกิดขึ้นทุกขเวทนาเออมันเกิดทุกข์ใจของเรามันเกิดทุกข์ไหมถ้าใจต้องเล่าร้อนแสดงว่ามันยังไม่ถูกมันต้องไม่ทุกข์เพราะมันคนละเรื่องกันใช่ไหมก็ต้องฝึกหัดไม่ใช่เพราะ

0: ุกข์หน่อยไม่เอาแล้วหนีแล้วแล้วเมื่อไหร่จะรู้จักทุกข์ล่ะโยมเมื่อไหร่จะอยู่กับมันได้เราไม่อยากอยู่กับมันตอนนี้ภายภาคหน้ามันก็ต้องอยู่กับเราอยู่ถาวรหรือไม่ถาวรอยู่ชั่วคราวชั่วครั้งหรืออยู่แบบถาวรถ้าอยู่ถาวรถ้าเราไม่ทำใจด้วยไม่มีพื้นฐานเดียวโยมเอ้ยมันทุกกายด้วยทุกใจด้วยโยมอันนี้เรามาเรียนรู้แล้วทุกกายมันก็สักแต่ว่าทุกกายเพราะมันไม่ใช่ของเราที่ไหนมีที่นั่นมีทุกทั้งนั้นเลยโยมโยมมีเงินมากๆใครว่าสุขอ่ะไม่สุขหรอกมีมากเก็บไว้ก็ไม่ได้กลัวจะหายอีกกลัวจะสูญกลัวจะหายกลัวจะโอ้มันกลัวไปสารพัดพอใช้หน่อยเอ้ยกลัวจะหมดกลัวจะจนอีกนะเศรษฐีมหาเศรษฐีนะโยมก็ไม่สุขหรอกเขาก็ต้องพยายามทำไงให้มันมากมากมากมากสะสมไว้เพื่ออะไรโยมถ้าสะสมไว้เพื่อสร้างทานบารมีเพื่อสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นก็ถือว่าเขาฉลาดแต่สร้างไว้ทิ้งไว้เก็บไว้ผลท้ายตายไปมันก็อยู่กับโลกไงโยมมันก็เปลี่ยนมือไปเท่านั้นเองแล้วถามว่าตัวเองได้อะไรหามาแทบตายเหนื่อยแทบตายทุกแทบตายไม่เคยได้เอาทรัพย์ตัวนั้นมาให้เป็นทรัพย์ข้างในเลยมีแต่จำได้อย่างเดียวว่าธุรกิจตัวนี้มันจะได้เท่าไหร่ลงทุนแค่นี้จะได้เท่านั้นกำไรกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์โอ้ปีนี้ขาดทุนกำไรเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้กำไรบุญเลยขาดทุนบุญกำไรทรัพย์แต่ขาดทุนบุญไม่มีต้นบุญเลยไม่มีต้นทุนเลยโยมอย่างพวกเราเนี่ยอย่างน้อยนิดเนี่ยโยมนานๆมาทีมาครั้งนึงก็ถือว่ามีต้นทุนอยู่แล้วแต่ทุกคนคิดว่าต้นทุนเรามันยังน้อยก็ต้องรีบทำมาบ่อยๆมาประจำมาวัดไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำให้เป็นประจำขอให้ทำนิดทำหน่อยมันก็มีได้ทั้งพันไม่ทำเลยไม่เก็บเลยแล้วมันจะมีเมื่อไหร่จะมีไม่มีหามาก็กินหมดใช้หมดไม่เก็บไม่ฝากไม่อะไรไว้ไม่ยักไม่ขยักไว้ใช้ไปสุดสุดได้ทำงานทั้งชีวิตไม่มีเงินเลยแก่เท่าใครจะเลี้ยงไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีสมบัติพัฒนฐานใครจะเลี้ยงก็มีอย่างเดียวจะเลี้ยงกับวัดนั่นแหละที่พึ่งของเราน่ะมันหนีไม่พ้นวัดหรอกโยมคิดอะไรไม่ออกมาหาวัดก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโยมนะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของวัดไม่ใช่เรื่องของเจ้าวาดเลยลูกจะเข้าเรียนจะจบแล้วเทอมสุดท้ายไม่มีค่าเล่าเรียนหลวงพ่อช่วยหน่อยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอ้าวหลวงพ่อช่วยหน่อยไม่มีจะกินก็มาวัดสังฆทานมีกินแต่ว่าไม่มีใช้หรอกพอให้ทางชีวิตไปได้ไม่ลำบากฉะนั้นอย่าบอกว่าไม่พึ่งวัดเป็นไปไม่ได้แต่เรามาพึ่งแบบไหนล่ะพึ่งแบบผู้ให้หรือพึ่งแบบผู้รับทั้งให้ทั้งรับฉะนั้นบอกว่าวัดเนี่ยเป็นสถานที่ให้ความร่มรื่นให้ความสะดวกสบายพอประมาณไม่ใช่สบายแบบมหาเศรษฐีไม่ใช่ทุกคนมาวัดไม่อดมีอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจด้วยฉะนั้นเราทั้งอิ่มท้องทั้งอิ่มใจอิ่มบุญด้วยอิ่มกุศลด้วยอิ่มบารมีด้วยดีไหมโยมดีแต่ก็ยังไม่เห็นดีเพราะมันยังไม่ซึมเข้าไปในจิตวิญญาณของเราว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีศีลสมาธิก็ดีอันนี้เป็นของดีทั้งนั้นเลยเราต้องลงทุน ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการลงทุนจะสวดมนต์หรือว่าไหว้วอนพระเจ้าให้เรามีให้เราเป็นไปไม่ได้ต้องทำด้วยตัวของเราเองทั้งความดีทั้งบุญทั้งกุศลทั้งวาสนาทั้งบารมีเราต้องทำเองอย่าไปรอให้ลูกหลานทำทำเองสะสมไว้เมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่พรหมปารยภพแล้วเราก็ไปเสวยสุขของเราไม่ต้องรอให้เขามาทำให้เราถ้าเราไม่ทำไว้นั่นแหละเดี๋ยวปีนึงได้อีกทีนึงนะนะฮะทำบุญ50วัน100วันอย่างน้อยก็ปีนึงพอปีนึงแล้วก็ลืมแล้วแต่นี่เราไม่ลืมบุญคุณของหลวงพ่อสนองเราสวดมาทุกวันเว้นเฉพาะวันสำคัญเพราะเราไม่อยากจะลืมเพราะคุณความดีของท่านมันตึงอยู่ในใจของเราถ้าเราจัดการไปไม่จัดสวดจัดเทศโยมมาวัดโยมจะได้อะไรก็ไม่ได้อะไรนี่เรายังมาฟังพระสวดก็เป็นบุญหูมานั่งสมาธิก็เป็นบุญใจบุญทั้งนั้นเลือกเอาบุญย่อมเป็นที่พึงอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าฉะนั้นแหละตัวนี้แหละโยมบุญทั้งนั้นแหละทรัพย์อะไรที่จะเอาไปได้ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ติดใจทรัพย์ที่ติดตัวเอาไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองเอาไปไม่ได้แม้ว่าร่างกายที่เรารักเราหวงเราถนอมทุกถนอมผิวหน้าอะไรอย่าโดนแดดผมเผาอะไรต้องมีอะไรบำรุงให้มันนุ่มให้มันนิ่มให้มันดำเงาที่เรารักษาไว้พอตายตายไปแล้วไม่มีอะไรเลยเอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่ที่จะไปได้คือบุญและบาปมนุษย์สมบัติเทวสมบัติผมสมบัติมนุษย์นิพพานสมบัติเป็นนานหวังได้แต่เรายังหวังไม่ได้เพราะบารมีเราไม่ถึงทุกคนทำได้แต่ยังไม่ถึงเพราะเรายังปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปถ้าเรารู้ว่าวันเวลามันน้อยลงไปแล้วบารมีเรามันยังไม่ถึงแล้วเนี่ยถ้ารู้คนรู้อย่างนั้นจะต้องสร้างเหมือนกับคนที่ไม่เคยทำบุญเลยไม่เคยทำทานพอตายไปแล้วไปเห็นเพื่อนเขาเพื่อนก็ทำบุญทำทานไปเห็นเขาอยู่สวรรค์วิมานเขากินของดีๆตัวเองจะไปขอกินก็ขอไม่ได้อดอยากไอ้เพื่อนก็อยากจะให้ก็ให้ไม่ได้ให้ไปแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเท่าเป็นฐานไม่ได้พอฟืนมาพอไปเห็นความจริงว่าเป็นอย่างนั้นว่าไอ้ที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยแต่จริงที่เราทำได้นี่ทานศีลภาวนานี่แหละสวดมนต์แบบพระเราจะได้สวรรค์ได้วิมานของเราถ้าเราไปทำในเรื่องที่มันไร้สาระเหมือนอย่างไปทำอะไรที่มันไม่ถูกของเนื้อพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ไม่ได้เราทำจริงแต่มันไม่ได้เราคิดว่าเราได้ใช่ไหมเมื่อเศรษฐีเนี่ยให้คนใช้ไปเอาให้ไปให้ข้าวกับลูกชายเอาไปที่หลุมศพไปให้ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นปีปีวันหนึ่งน้ำท่วมไปไม่ได้ไปเจอพระก็ใส่บาตรให้พระไอ้ลูกก็มาเข้าฝันบอกพ่อนี่ใจดำตายมาเวลาตอนเป็นว่ารักอย่างงุ่นรักลูกอย่างนั้นรักลูกนี้ทะนุถนอมแต่เวลาตายแล้วลืมไม่ทำบุญให้เลยเนี่ยเพิ่งจะได้มากินวันเนี้ยไอ้เศรษฐีก็ไปถามไอ้คนใช้ว่าเอ้ยแกเอาข้าวไปให้เอาข้าวน้ำไปให้ลูกฉันแล้วบอกไปทุกวันเอาแล้วทำไมเขาบอกไม่ได้ล่ะแล้ววันนี้ทำไมได้แกไปทำอะไรอ๋อไปเจอสมณะก็เลยให้สมณะนั่นแหละได้นะเพราะฉะนั้นจะทำทานต้องทำให้ถูกทางนะมันถึงจะได้ไหนก็ว่า ทำแล้วคำก็ได้แต่ไม่ถึงคนที่เราจะต้องการนะดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสมาร่วมกันอุทิศบุญกุศลไปให้กับผู้มีพระคุณของเราครูบาอาจารย์ของเราถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์ของเรานี่จะไม่มารับรู้หรือว่าจะไม่ได้รับบุญของเราเนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นของเราเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณเป็นคุณความดีที่เราจะต้องทำไว้เพื่อให้ลูกหลานนั้นเป็นแบบอย่างแนวทางแล้วสิ่งเหล่านี้แหละก็จะทำให้เรานั้นเจริญยิ่งขึ้นไปดังนั้นก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ตั้งใจมารักษาศีลนะทำสมาธิเจริญปัญญาให้มีเมตตาจิตต่อตัวเองแล้วก็ต่อเพื่อนมนุษย์ก็ขอบุญทานอันนี้ทรงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดประกอบด้วยคุณงามความดีไม่ผิดศีลผิดธรรมก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวัดวสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมเรื่องแม่ลูกอ่อนเวลาเริ่มเย็นลงเรื่อยๆแล้วแสงตะวันยามเย็นสีแดงจัดเวลาส่องผ่านหมู่เมฆบนหัวแล้วทำให้เหมือนกับสีเลือดนกสีแดงเข้มเป็นมันปราบเวลาจะมองไปทางไหนก็รู้สึกให้สังเวชใจเป็นที่สุดบริเวณใกล้โรงฆ่าสัตว์แถวบ้านบึงจังหวัดนครสวรรค์ที่แถวนี้คนส่วนใหญ่จะรู้ดีว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะมา 1. ที่แถวนี้มีกลิ่นเหม็นเน่าของซากสัตว์พวกวัวควายเน่าเหม็นไปหมด 2. อีกอย่างก็เมื่อประมาณ2เดือนเกิดเหตุร้ายในบ้านพักของคนงานโรงฆ่าสัตว์เมียของคนงานคนหนึ่งเกิดลื่นหกล้มหัวฟาดพื้นตายคาห้องน้ำพร้อมกับลูกที่อยู่ในท้อง7เดือนไหลทะลักออกมาข้างนอกมูลนิธิที่มาทำหน้าที่เก็บศพบางคนเห็นแล้วยังทำใจสลดสังเวชไม่ได้ตำรวจชันสูตรทั้งพยานและหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วสรุปสำนวนว่าเป็นการลื่นหกล้มเสียชีวิตโดยหัวฟาดกับพื้นห้องน้ำเองสามีของผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่ายาเห็นว่าเสียสติจนแทบจะเป็นบ้าทั้งชาวบ้านแถวนั้นต้องช่วยกันพากันไปส่งโรงพยาบาลเพราะทำใจไม่ได้ที่เมียตัวเองจะต้องตายแบบกระทันหันแบบนี้นอนสติเพ้อคลั่งถึงบาปกรรมที่ตัวเองทำไปกับเหล่าสัตว์วัวควายตัวแล้วตัวเล่าที่ตัวเองเป็นคนฆ่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่เขาจดจำได้และมันก็เกิดขึ้นมานานนานจนเกือบจะลืมไปแล้วถ้าไม่เกิดเหตุการณ์กับเมียตัวเองเสียก่อนย้อนหลังไปก่อนที่เมียของเขาจะท้องได้ไม่นานเท่าแก่โรงฆ่าสัตว์เรียกเขาไปพบแล้วบอกว่าย
3: าขับรถไปตลาดวัวที่บ้านดอนลากหน่อยวัวมีวัวอยู่10กว่าตัวให้คนเตรียมไว้แล้วลือขับรถไปเอามาได้เลย
2: เท่าแก่สั่งแล้วก็โยนพวงกุญแจรถ10ล้อมาให
3: ้ครับเท่าแกแล้วจะให้เอาไปเข้าคอกไว้ก่อนหรือจะเอาไปโรงฆ่าเลยครับ
2: ยาถามพร้อมกับหยิบพวงกุญแจใส่กระเป๋ากางเกงไว
3: ้เอาไปโรงฆ่าสัตว์ได้เลยแล้วเองก็คอยดูอยู่ด้วยเองมันทำงานเรียบร้อยดีค่ะชอบ
2: เฒ่าแก่พูดจบก็นั่งลง

0: รีบไปรีบกลับล่ะวันมะรืนนี้ก็วันพระแล้วไม่รีบทำให้เสร็จวันนี้เดี๋ยวไม่มีเนื้อไปส่งเขาแล้วพวกเองก็จะไม่มีเงินใช้กัน
1: ครับผมจะรีบไปรีบกลับ
0: ยารับคำเฒ่าแก่แล้วเดินออกไปอย่างไวฝูงวัวที่ยาขนมานั้นมีทั้งหมด11ตัวเป็นวัวใหญ่ขนาดรุ่น10ตัวและวัวเล็กเพิ่งเกิดได้ไม่นานอีก1ตัวเจ้าของเก่าขายให้เฒ่าแก่ขาวแล้วก็แถมลูกวัวเล็กให้อีกเพราะเฒ่าแก่ขาวใจกว้างในการซื้อแต่ละครั้งให้ราคาดีใครมาทำการค้าด้วยก็จะชอบนิสัยใจคอกันยาขนวัวมาถึงแล้วก็พากันต้อนลงจากหลังรถทันทีพวกคนงานก็จะใช้แส้เส้นใหญ่ๆมีความหนักฟาดหลังวัวให้ลงไวๆบางตัวที่ดื้อๆไม่ยอมลงก็จะถูกรุมตีจนหลังแอ่นถึงจะลงมาได้เหมือนกับจะรู้ชะตาชีวิตตัวเองว่าขืนลงไปยังไงก็คงไม่รอดแน่บางตัวถึงกับน้ำตาไหลเหมือนจะร้องขอชีวิตขอความเห็นใจจากยมทูตที่อยู่เบื้องหน้าแต่ก็คงจะได้แต่ผิดหวังจึงต้องดิ้นรนหาที่หนีหาทางสู้สุดชีวิตแต่สู้ไม่ได้ก็คงจะได้แต่ยอมรับชะตาชีวิตกันไปเท่านั้นเองบางตัวที่ดิ้นรนมากๆเข้าจนคนดูแลไม่ไหวใช้แส้ตียังเอาไม่อยู่เขาจะใช้ตะขอเหล็กรูปร่างคล้ายเป็ดอันใหญ่สับเข้าที่สันหลังแล้วเกี่ยวให้เดินตาไปอย่างว่าง่ายเวลาที่จะเชือดวัวก็ประมาณตีหนึ่งตีสองกว่าจะเสร็จก็ประมาณตีห้าวัวสามตัวโดนเชือดไปก่อนหน้านั้นเรียบร้อยแล้ววัวตัวต่อมาก็เป็นวัวแม่ลูกอ่อนยังไม่หย่านมยาเห็นก็สงสารเหมือนกันแต่จะให้ทำยังไงได
2: ้เฮ้ยไอ้นวลเอ็งเอาตัวอื่นมาก่อนไม่ได้หรอวะข้าสงสารวะลูกมันยังไม่หย่านมเลย
0: ยาบอกลูกน้องที่กำลังรับมีดให้คมกริบเสียงรับมีดดังเสกเสกฟังและเสียวฟันไม่หาย
3: ไม่ได้หรอกพี่มีออเดอร์ร้านอาหารเข้ามาเขาอยากได้นมวัวไปย่างเลี้ยงแขกนี่เขาสั่งมาพิเศษเลยนะบอกว่าแม่ลูกอ่อนนี่แหละเวลาย่างนมวัวแล้วจะหอม
0: พูดไปนวลก็ทำท่าสูดอากาศเข้าเต็มปอดเหมือนกับได้กลิ่นหอมนมย่างซะเอง
3: ทำไมล่ะพี
0: ่นวลถามกลับบ้าง
2: เปล่าไม่มีอะไรหรอกแค่สงสารมันเท่านั้นแหละ
0: นวลเหลือบไปมองวัวแม่ลูกอ่อนก่อนจะหันมาทางยาแล้วบอกว่า
3: ทำไงได้ละพี่คืนไม่ทำเราก็อดตายกันพอดีอาชีพใครอาชีพมันพี
2: ่เออแกก็พูดถูกว่ะ
3: เอ้าลากเข้าหลักให้ดีย
0: าสั่งให้ลูกน้อง4ถึง5คนดึงเชือกสนตะพายแม่วัวเข้ามาพันหลักแล้วมัดไว้ทั้งสี่ด้านแต่กว่าจะเอาเข้าได้ก็ทั้งลากทั้งดึงกันแทบตายเพราะสัญชาตญาณการรักษาชีวิตของสัตว์ทุกคนหรือทุกตัวต่างก็รักชีวิตด้วยกันทั้งนั้นการรักษาชีวิตก็คือการต่อสู้ขัดขืนแต่ก็แพ้ด้วยอาวุธทุกอย่างที่อยู่ในมือทั้งทุบทั้งตีทั้งฟาดเสียงวัวร้องเสียงระงมทั้งแม่วัวลูกวัวน้ำตาแห่งความเป็นแม่ไหลออกมาไม่ขาดสายเหมือนกับจะบอกว่าฉันรักลูกฉันห่วงลูกอย่าทำกับฉันเลยถ้ามันพูดได้คงจะพูดให้ได้ยินกันแต่เสียงที่ออกมาคือเสียงแห่งความโหยหวนของคนที่คิดว่าเป็นแค่สัตว์ที่เป็นอาหารไม่มีความรักไม่มีชีวิตจิตใจพอจับพันหลักได้ก็ให้คนงานจับคล้องแงนขึ้นให้เห็นเส้นเลือดใหญ่แล้วใช้

0: ีดเล่มขนาดพอประมาณที่รับคมจนได้ที่แล้วก็เอามาจ่อพร้อมกับกดมีดลงไปบนคอเลือดพุ่งสวนใบมีดออกมาเปื้อนไปหมดคนงานลูกน้องยาเอาถาดรองเลือดมารองอีกทีทั้ง5คนช่วยกันแก้เชือกที่มัดออกแล้วจับกดแม่วัวให้นอนลงแต่ก็ยังดิ้นอยู่เพราะยังไม่หมดลมหายใจทันทีจับกดได้สักพักก็เงียบไปไม่มีอาการต่อสู้ของแม่วัวอีกมีแต่การชักกระตุกของกล้ามเนื้อซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์ที่ใกล้ตายเต็มที่แล้วจากนั้นเขาก็ช่วยกันลอกหนังวัวออกมาพวกเขาค่อยแล่นหนังออกมาตั้งแต่คอแล้วก็ผ่าไล่จากคอลงไปถึงหน้าท้องเนื้อสีแดงสดเต้นตุบๆอยู่พอเริ่มแล่นหนังออกไปได้สักพักหัวแม่ลูกอ่อนก็ทำเสียงคลึกๆอยู่ในลำคอแล้วก็กระโจนลุกพรวดขึ้นมาคนงานรวมทั้งยาตกใจจนต้องร้องตะโกนออกมาว่าเฮ้ยรีบจับไว้เร็วแต่ช้าไปด้วยความตกใจต่างคนก็ต่างทำอะไรไม่ถูกยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรกันวัวแม่ลูกอ่อนก็วิ่งออกมาหน้าโรงฆ่าสัตว์ทั้งที่ตัวเองถูกลอกหนังออกมาจนแทบจะหมดตัวแล้วเห็นแต่เนื้อแดงๆเหมือนแผลถลอกวัวตัวนั้นวิ่งมาหาลูกของตัวเองที่ถูกจับผูกกับหลักไว้แต่ด้วยความห่วงลูกตัวเองจะหิวนมเพราะยังเล็กนักพอฟื้นขึ้นมาได้ก็รวบรวมกำลังทั้งหมดของชีวิตตัวเองวิ่งออกมาหาลูกตามเสียงร้องด้วยความหิวโหยพอมาถึงวัวน้อยก็รีบดูดนมแม่ด้วยความหิวโหยโดยที่ไม่รู้เลยว่าแม่ของตัวเองนั้นกำลังจะตายด้วยพิษบาดแผลทั้งตัวคนงานวิ่งตามมาทันเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ทุกคนไม่มีใครกล้าเข้าไปดึงมันออกมาคงจะเป็นเพราะสงสารมันเป็นครั้งสุดท้ายแต่มันก็ต้องตายอยู่ดีลูกวัวดูดนมอย่างอร่อยอร่อยทั้งน้ำนมวัวแม่และน้ำเลือดที่ออกมาผสมกับกลิ่นเลือดเหม็นคลุ้งไปหมดวัวแม่ลูกอ่อนให้นมไปได้สักพักก็เข่าอ่อนทรุดลงขาดใจตายตรงนั้นเองเสียงลูกวัวร้องมอมอเหมือนกับจะบอกว่าแม่เป็นอะไรลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปได้ไม่นานเมียของยาก็เริ่มตั้งท้องอ่อนๆช่วง3เดือนแรกมีอาการแพ้ท้องมากอาเจียนตลอดกินอะไรก็ไม่ได้บอกว่าเหม็นไปหมดโดยเฉพาะตัวของยานั้นจะเข้าใกล้ไม่ได้เลยบอกว่าเวลายากลับมาบ้านก็ได้กลิ่นเข้ามาก่อนแล้วมันเหม็นไปหมดเหมือนกับเหม็นสาบสางอะไรสักอย่างยาเองฟังแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าคงจะแค่อาการของคนแพ้ท้องเท่านั้นเองอีกสักพักก็คงหายแล้วยาเองตั้งแต่เมียตั้งท้องเขาก็รักเมียเพิ่มมากขึ้นอาจจะเพราะเป็นลูกคนแรกก็เลยออกอาการเห่อความเป็นพ่อใหม่เมียจะทำอะไรจะกินอะไรก็พยายามจะหามาให้หมดพอคันเริ่มโตมากขึ้นอาการแพ้ท้องของเมียก็ค่อยหายไปย่างเข้าเดือนที่8ใกล้คลอดเต็มทีคืนนี้ยาเองก็ต้องไปทำงานที่โรงฆ่าสัตว์เหมือนเดิมก่อนออกจากบ้านก็สั่งเมียสดิบดีเมียจ๋าลูกจ๋าพ่อไปทำงานก่อนนะยาพูดไปก็เอามือลูบท้องเมียด้วยความรักลูกเมียเห็นยารักลูกแบบนี้ก็ยิ้มด้วยความสบายใจที่ครอบครัวมีความอบอุ่นพี่รีบไปทำงานเถอะไปสายเดี๋ยวเฒ่าแก่เขาว่าเอานะ เมียของยาพูดแล้วก็เอามือมาลูบหัวยา
1: ไปแล้วจ้าเมียจ๋าดูแลตัวเองด้วยนะตอนกลางคืนปิดประตูบ้านให้ดีแล้วกันอยู่คนเดียวมันอันตราย
0: ยาพูดแล้วก็ปิดประตูบ้านเรียบร้อยแล้วก็รีบไปทำงานหลังจากที่ยาไปทำงานได้ไม่นานเมียยาก็เกิดปวดท้องหนักอยากจะถ่ายท้องขึ้นมากระทันหันพอทำธุระเสร็จก็จะลุกขึ้นยืนอาจเป็นเพราะราดน้ำลงโถส้วมมากไปช่วงขณะที่กำลังจะลุกยืนนั้นขาซ้ายก็พลาดเกิดลื่นถลายเอาหัวฟาดกับพื้นท้องฟาดกับขอบโถส้วมเข้าอย่างจังแรงกระแทกเหมือนกับจะไม่มากแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นช่วงจังหวะที่กระแทกนั้นเองลูกได้ทะลักออกมาจากท้องแต่เธอไม่รู้เรื่องเพราะสลบไม่ได้สติไปกว่าจะมีใครรู้เรื่องนี้ขึ้นก็เมื่อยากลับมาบ้านเรียกเมียแล้วไม่มีใครออกมาเปิดประตูบ้านก็เลยพังเข้าไปเห็นเมียและลูกตัวเองเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำตรงหน้าใจสั่นเข่าอ่อนสลบอยู่ตรงนั้นเองชาวบ้านที่ได้ยินเสียงเรียกเมียของยาที่ดังมากจนคนอื่นตกใจก็รีบวิ่งออกมาดูพอเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าบางคนก็ถึงกับเป็นลมไปเลยก็มีตัวของยาเองกว่าจะฟื้นสติได้ก็นานพอสมควรพอฟื้นขึ้นมาก็ไม่พูดไม่จาเอาแต่ร้องไห้ร้องบอก
2: ขอโทษเราขอโทษต่อไปเราจะเลิกเราจะไม่ทำอาชีพนี้อีกแล้วเอาลูกเอาเมียของเราคืนมา
0: พูดอยู่แบบนี้อยู่ตลอดจนเดี๋ยวนี้เวลาใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแล้วเห็นลุงแก่ๆคนหนึ่งนั่งพูดอยู่คนเดียวชี้มือชี้ไม้ไปตามเรื่องตามราวถ้าใครไม่รู้ก็จะนึกว่าเป็นคนบ้าธรรมดาแต่วันดีคืนดีถ้าเขาคืนสติได้ตายาคนนี้ก็จะเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังแล้วก็อดรู้สึกสงสารและเห็นใจไม่ได้แต่จะให้ทำยังไงได้กรรมของใครก็กรรมของมัน

0: นช่างคิดคิดเป็นคนวิตกทุกข์ร้อนที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าวอรี่ให้ความทุกข์ความมืดมนยิ่งคิดยิ่งปวดหัวฟุ้งซ่านทำอะไรไม่ถูกขี้หลงลืมหงุดหงิดและเป็นทุกข์ส่วนฟาสต์ฟูลคนช่างคิดนั้นตรงกันข้ามทีเดียวคือทำให้คนมีปัญญาเฉียบคมมีปัญญาว่องไวเหมือนมีดที่ลับอย่างถูกต้องตามวิธีการลับส่วนวอรี่มันเหมือนเอาคมมีดไปเฉือนหินยิ่งเฉือนยิ่งคืบคนผู้นั้นจะกลายเป็นขี้เถ้อไปในที่สุดคนวอรี่กับคนฟาสต์ฟูลตรงกันข้ามอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องพยายามประคับประคองตนให้อยู่ในพวกคนช่างคิดคิดเป็นคิดให้เป็นประโยชน์และเป็นความสุขผู้มีปัญญาคิดเป็นย่อมหาความสุขได้แม้ในเรื่องที่น่าจะทุกข์จากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสิงห์อินทสระ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายคงมีโป้งมือชนกันคงมีโป้งมือชนกันเราทำใจสงบสักพักหนึ่งด้วยการฝึกใจของเราให้เข้าถึงจุดของความสงบการฝึกจิตของเราจะทำให้จิตของเราสงบด้วยวิธีการกำหนดรู้กายตัวเองกำหนดรู้จิตตัวเองว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่ระลึกรู้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเรานั่งในลักษณะอย่างใดแล้วก็ดูตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธิหลับตานึกถึงใบหน้าของเราจมูกของเราพิจารณาลมที่สองช่องจมูกลมกระทบเข้าลมกระทบออกที่ปลายจมูกของเราลมเข้าสั้นลมออกสั้นลมเข้ายาวลมออกยาวลมแรงลมเบาสังเกตลมที่กระทบปลายจมูกน้อยๆของเราแล้วก็ปล่อยความคิดนึกให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเนี่ยเศร้าหมองขุ่นมัวเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่มาถึงคืออนาคตเราก็นึกไม่นึกถึงนึกไปจะทำให้คนใจร้อนให้นึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างอยู่ทำใจสว่างทำใจสงบอยู่มีพุทธะอยู่ในใจพุทลมเข้าหรือโทลมออกลมที่กระทบเข้าออกที่สองช่องจมูกเราจับความรู้สึกของเราไว้บ่อยลมไม่มีมากลมผ่านเข้าลมเสียก็ออกลมดีก็ออกเข้าลมที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยลมดีลมที่ออกในลมเสียก็ไม่เอาหายใจเข้าหายใจออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ทำใจสบายปล่อยวางความทุกข์ใจให้หมดไป การฝึกจิตถ้าพูดกันแล้วก็ว่าเป็นของยากบางคนที่ไม่กล้าฝึกเพราะว่าคิดว่าไม่สงบคิดว่านั่งไปก็ไม่สงบเลยไม่นั่งดีกว่าการที่เราไม่นั่งนะก็คือคนไม่สงบนั่นเองคนที่ไม่นั่งคือคนไม่สงบไม่สงบทั้งวันไม่สงบทั้งคืนแต่เราคิดว่าไม่สงบเนี่ยพยายามทำเถอะต่อไปก็สงบไปเองคนที่ทำสมาธินี่มีโอกาสสงบได้ในไม่ช้าแน่นอนคนที่ไม่นั่งเนี่ยไม่มีโอกาสเลยชีวิตนี้จะไม่เจอความสงบเลยเพราะไม่มีอะไรที่จะยึดเหนี่ยวรั้งจิตใจตัวเองไว้เป็นหนึ่งเดียวใจตัวเองจะเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นร้อยเป็นพันวันวันนึงเป็นร้อยเป็นพันคิดนึกนับจิตตัวเองไม่ถ้วนสารพัดที่จะพอใจไม่พอใจสารพัดที่จะชอบ

ชอบสาพัดที่จะคิดนึกเจออะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรมันก็คิดไปนึกไปตามสารพัดที่เราจะคิดนึกนั่นแหละจิตที่ไม่สงบจิตที่คิดนึกนั้นมีความร้อนอยู่ทั้งนั้นเขาเรียกว่าไขว่คือความร้อนร้อนใจเรื่อยไม่เย็นไม่ว่างไม่สว่างไม่สงบแต่จิตที่เราฝึกเนี่ยดึงกลับมาตั้งสติกลับมาพุทโธกลับมาพอคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธเป็นการตั้งสติกลับมา สิ่งนี้เนี่ยที่เราทำให้เรามีโอกาสสงบโอกาสจะสงบมีอยู่แล้วในตัวเราขอให้เพียรทำพยายามทำระลึกถึงกายตัวเองอย่าไปคิดถึงกายคนอื่นระลึกถึงหน้าตัวเองอย่าไปคิดถึงหน้าคนอื่นคิดถึงลมหายใจตัวเองอย่าไปคิดถึงจมูกถึงลมคนอื่นถ้าเรารู้จักตัวเองเนี่ยจิตเราจะน้อมเข้ามาเย็นลงเย็นลงจนว่างสว่างเฉยไม่มีอะไรขัดข้องในใจเราต้องฝึกจึงจะรู้ธรรมเข้าใจในธรรมธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นคำสอนที่แนะแนววิธีทำจิตใจตัวเองให้มีที่ยึดเหนี่ยวคือความว่างสงบไม่มีวิธีใดที่จะดีเท่ากับการทำจิตตัวเองให้ว่างให้สงบคนเกลียดกันใจไม่ว่างคนโกรธกันใจไม่ว่างคนอิจฉาริษยากันใจไม่ว่างคนโกงคนเบียดเบียนกันนินทาสรรเสริญให้ทุกข์แก่กันเนี่ยใจไม่ว่างทั้งนั้นนั่นแหละโทษของการที่ทำใจไม่เป็นคือใจไม่ว่างจึงมีความโกรธเกลียดชิงชังในใจตัวเองจึงเกิดความร้อนใจบางคนทนไม่ไหวถึงกับคลั่งถึงกับเดือดร้อนถึงกับทำลายตัวเองทำลายคนอื่นทำลายข้าวของนั่นเพราะใจมันไม่ว่างใจมันไม่ปล่อยวางทำใจไม่ได้แต่เมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยมีจิตที่ยึดเหนี่ยวด้วยลมหายใจแล้วเนี่ยพุทคิดอะไรก็พุทธะพุทโธธัมโมสังโฆช่างปล่อยใครจะทำดีทำลายก็ช่างเขาพอจิตมันปล่อยวางช่างแล้วมันก็เฉยเฉยแล้วมันก็ว่างสว่างสงบมันก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญก็ถือว่าช่างเขาเราทำดีเราก็พอใจในความดีของเราเพราะมีความดีในตัวเราเราก็เป็นสุขใจสุขทุกลมหายใจหายใจเข้าก็สุขหายใจออกก็สุขหายใจเข้าก็สงบหายใจออกก็สงบหายใจเข้าก็ดีใจหายใจออกก็ดีใจหายใจเข้าก็เบิกบานหายใจออกก็เบิกบานหายใจเข้าก็ลื่นเลงบันเทิงใจหายใจออกก็บื่นเลงบันเทิงใจยิ้มอยู่ในใจยิ้มอยู่ในหน้าเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อในหลักปฏิบัติแล้วสติก็กลับขึ้นมาฝึกสติขึ้นมาให้รู้ตัวสติก็คือรู้ลมหายใจเข้าออกสมาธิก็คือตามดูจนลมหายใจนั้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนไม่คิดอะไรเลยหรือปล่อยเฉยไปหมดอะไรจะกระทบก็เฉยเป็นสมาธิปัญญาก็คือรู้ทันรู้ละรู้ทันรู้ตัดรู้วางรู้ทุกอย่างที่มีอยู่ในใจตัวเองก็จิตก็เบาสบาย การมาฝึกมาวัดเราก็ต้องการศึกษาเรื่องพุทธศาสนาพุทธศาสนาคำสอนพุทธเจ้าได้สอนอะไรซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาก็สอนวิธีดับนี่หัวใจของศาสนาพุทธไม่สอนให้เกิดเพราะเกิดแล้วเป็นทุกข์ดีใจเสียใจเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าเนี่ยหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้มีสติ
มีสมาธิปัญญาให้เข้าไปถึงความดับให้อยู่กับความดับดับตัวนี้จะเรียกว่าเฉยก็ได้จะเรียกว่าสงบก็ได้จะเรียกอุเบกขาก็ได้จะเรียกว่ารู้ก็ได้จะเรียกว่าวิชาจนะสัมปันโนก็ได้เพราะอยู่กับความดับดับที่ใจเฉยไม่คิดอะไรต่อตายให้มากมายจนเกิดความทุกข์ใจทุกข์มันดับตรงที่เราหมดความห่วงความกังวลความเร่าร้อนจิตก็หยุดกันฉะนั้นการที่เรามาเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยมาศึกษามูลรากของแก่นของต้นเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านกำเนิดเกิดมาก็เพื่อจะเรียนรู้วิชาดับทุกข์ที่ใจนี่เองฉะนั้นเรามาวัดเราก็มาเรียนวิชาทำให้ใจเราสงบดับได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นยิ่งเป็นกุศลคือความฉลาดมากเท่านั้นถ้าดับไม่ได้ก็ยิ่งเป็นความทุกข์ใจมากเท่านั้นเป็นความไม่รู้มากเท่านั้นความไม่เข้าใจของกิจตัวเองมากเท่านั้นอันนี้เรามีเวลามีโอกาสเราก็ได้ฝึกได้ทำอย่าให้เวลาเนี่ยมันหมดไปวันเนี้ยเดี๋ยวก็หมดแล้วตอนเนี้ยนะจากอาตมาพูดเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเวลาที่เราจะปฏิบัติก็หมดแล้วโอกาสอันนี้ก็หมดแล้วถ้าเรามัวนั่งคิดนั่งพูดนั่งนึกอยู่เนี่ยโอกาสที่เราจะทำสมถะให้เกิดความสงบใจพิจารณาวิปัสสนาให้เกิดรู้ทันใจตัวเองเนี่ยก็หมดโอกาสหมดเวลาก็ยถาสัพพีก็ไม่มีอุบายจะทำแล้วคราวนี้เราก็ต้องไปรับอารมณ์อื่นต่อไปแล้วกลับไปบ้านก็ต้องไปพูดไปคุยไปกินไปเดินไปนั่งไปนอนไปเห็นไปรู้แต่สิ่งที่ร้อนวุ่นวายทั้งนั้นไม่มีสงบเลยแต่เรามานี่เรายังสงบไม่ได้แล้วโอกาสไหนที่เราจะสงบได้ไม่มีแล้วเรามาถึงวัดแล้วเลยยังสงบไม่ได้จะไปสงบที่ไหนมาถึงวัดแล้วยังหาความสุขไม่ได้จะหาความสุขที่ไหนมาถึงวัดแล้วยังดับทุกข์ไม่ได้เราจะไปหาที่ดับที่ไหนจะไปรอพวกนี้หรือไปรอพระลืนหรือไม่มีแล้วมันมีวันเดียวมีเวลาเดียวเท่านี้เองถ้าเราเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าเรากำลังทำเดี๋ยวนี้อยู่ให้ผลแก่เราอยู่เราก็จะพบจะเห็นความสงบที่ใจของเราแต่ถ้าเรามาวัดเราไม่สนใจเราไม่ทำโอกาสไม่มีนะเหมือนกับรอไปชาติหน้านั่นเองคนไปรอชาติหน้าจะไปเกิดเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วกลับมาทำบุญใหม่คิดอย่างนั้นเป็นคนหลงนี่เราเกิดมาเป็นคนดีไม่ต้องไปรอเกิดชาติหน้าชาตินี้เรามาถึงที่แล้วมาเกิดเป็นคนดีแล้วมามีศีลได้แล้วมามีสมาธิได้แล้วมามีความสงบได้แล้วสงบไม่สงบเนี่ยอยู่ที่เราเหลืออยู่ขั้นเดียวเท่านั้นเองขั้นว่าจะทำไงจะทำให้ใจเราสงบขั้นอื่นเรามีแล้วมนุษย์สมบัติมีทุกอย่างแล้วแต่ขั้นใจสงบในเรายังแพ้ใจตัวเองอยู่ยังไม่ยอมภาวนายังไม่ยอมปล่อยวางยังไม่ยอมเลิกละความคิดตัวเองที่มันทำให้ใจนั้นหนักเป็นทุกข์อยู่ฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงว่ามีอยู่ที่ตัวเราควรเร่งรีบทำให้เกิดเสียสมาธิเนี่ยทำไปแล้วจะให้ผลเขาบอกคนชะตาไม่ดีเนี่ยคนชะตาโชคลาภไม่ดีวาสนาไม่ดีเนี่ยพอมาทำสมาธิแล้วชะตาดีโชคดีวาสนาดีกลายเป็นชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมดเลยจะคนที่เคยมีปัญหากับครอบครัวจะคนที่เคยมีคนอิจฉาริษยามีคนคอยเบียดเบียนหรือจะคนที่ผิดหวังในชีวิตเนี่ยพอมาทำสมาธิแล้วชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงเลยหมอดูนี่ทายผิดเลยบางคนหมอดูบอกโยนดวงชะตาเลยคนนี้ตายแน่
อายุ45เนี่ยตายแน่โยนหมอดูทุกคนโยนดวงชะตานั้นทิ้งบอกไม่รอดดูใครทัศชะตาเข้าเนี่ยตายทุกคนแต่คนที่รอดเนี่ยคือคนที่มีสมาธิพอมาฝึกมาผลมาเป็นตายตายเป็นตายพอหนามากขึ้นมาขึ้นหมอดูก็ถ่ายไม่ถูกว่าคนนี้จะลำบากเมื่อแก่ก็ไม่ลำบากคนนี้จะเจ็บไข้ได้ป่วยยังเป็นพิการตลอดชีวิตก็ไม่พิการแค่เจ็บเบาๆนี่การประพฤติปฏิบัติเนี่ยเปลี่ยนเข็มทิศทางอารมณ์จิตตัวเองให้มีบุญมีวาสนาเพิ่มมาเพิ่มพลังมาได้นำวิถีทางเหมือนคุณพระช่วยรักษาปกป้องคุ้มครองเหมือนเทวดาช่วยนำพาให้พ้นขีดอันตรายใครจะทำอะไรก็ไม่มีอันตรายเขาเรียกว่าคุณพระคุ้มครองบารมีตัวเองคุ้มครองบารมีทานที่ให้ไว้บารมีศีลที่รักษาไว้บารมีสมาธิที่เราจุดจักควบคุมใจให้สงบไม่วุ่นวายสมาธิเนี่ยมันเป็นพลังที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ทุกข์ให้มีอำนาจมีวาสนาที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีทางชีวิตตัวเองให้สูงไปกว่าเดิมเขาบอกนั่งสมาธิในไร้มือขัดขาดเนี่ยชะตาขัดขาดเนี่ยนั่งไปเราไร้มือเนี่ยต่อกันได้เช่นวาสนาเกิดขึ้นได้เช่นชีวิตลอยขึ้นมาได้ก็แสดงว่าใจดวงเนี้ยมันสงบใจดวงเนี้ยมันปีติใจดวงเนี้ยมันเป็นบุญลายมือลายหน้าความรู้สึกต่างๆมันเปลี่ยนแล้วอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงหมดคุณแม่บุญเรือนนั่งสมาธิสำเร็จลายมือนี่เปลี่ยนหมดลายเท้านี่เปลี่ยนหมดลายเท้านี่มีคนหนึ่งแบบคุณแม่ฉันน่ะจนผมเนี่ยจนทำกินก็ไม่ร่ำรวยทำไงช่วยผมทีคนจีนคุณแม่ก็บอกเอาลายเท้าเข้าไปเอาไปบูชาเอาลายเท้าเข้าไปไอ้คนนั้นก็เอาช่างมาวาดลายเท้าไปบูชาเท้าซ้ายเท้าขวาใกล้กระถาไปภาวนาลายเท้าแม่บุญเรือนเนี่ยพอวาดเสร็จแล้วเนี่ยมีสังมีปราสาทมีเรือสำเภามีดอกบัวมีรูปธงเป็นลักษณะผู้นำเป็นลักษณะสั่งเป็นผู้มีความมีอำนาจมีชื่อเสียงมีเพชรมีประสาทมีสำเภาคนนั้นเพราะว่าเสร็จแล้วดีใจเอาไปบูชานี่จะลาภอย่างเดียวทำอะไรก็เจริญเจริญเจริญจนมีฐานะดีเลยก็เลยเผยแพร่เอาเท้าคุณแม่เนี่ยไปบูชากันทำให้ทำมาหากินแค่คนเรามีหลายตีนในมือเป็นบุญเท่านั้นแหละคนภาวนาได้หลายตีนออกเป็นรูปอย่างนั้นแล้วเนี่ยเอาไปบูชายังได้ผลเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยประทับฝ่าพระบาทประทับฝ่าพระบาทไว้ที่คนที่เขาคนทันคันธบรรพตเนี่ยเทวดาเนี่ยยินพรหมมากราบไหว้มนุษย์มากราบไหว้ก็มีลาภสักการะมีความสุขสงบแค่กราบพระบาทพุทธเจ้าเนี่ยมีความสุขสงบพ้นภัยอันตรายคนมีบุญแค่ได้กราบบาทเท่านั้นก็ถือว่ามีมงคลตอนนี้เวลาคุณแม่จะสิ้นคุณแม่บุญเรือนจะสิ้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ล้างเมรุให้เกลี้ยงที่วัดธาตุทองแล้วกระดูกของแม่ในเป็นพระธาตุเยอะให้เอาผ้าขาวในปูผ้าขาวในปูไว้ที่เมนลองเอาถาดทำสังฆทีแล้วก็เอาผ้าขาวปูบนสังฆสีใส่
ถ่านหลายๆกระสอบ4-5 กระสอบพอเผาเสร็จแล้วเนี่ยนะ

ร่างคุณแม่เนี่ยเป็นพระธาตุหยดเหมือนเทียนหยดคราวหมดลงไปในพักขาวพอดับไฟธาตุเสร็จแล้วเนี่ยร่างเนี่ยเป็นพระธาตุหมดแต่พักขาวเนี่ยไม่ไหม้พักขาวไม่ไหม้ร่างกายคุณแม่ที่เสื้อผ้านุ่งเนี่ยไหม้หมดแต่พักขาวไม่ไหม้อัศจรรย์ขนาดนั้นลูกศิษย์ก็ต้องยอมรับว่าเป็นของอัศจรรย์เราไม่เห็นเราก็ไม่เชื่อแต่นี่ลูกศิษย์ยังมีชีวิตอยู่เขาได้รับผลก็เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เผาพระพุทธเจ้าเนี่ยทำประชุมเพลิงเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้ทำเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิเอาผ้าขาว17หวา18 17หวาพันกายแล้วก็ทำหีบเหล็กทำหีบเหล็กแล้วเอาร่างพระพุทธเจ้าใส่ไว้แล้วก็เอาแก่นจันทน้ำมันหอมใส่ให้เต็มน้ำมันจันทน์ใส่เต็มโลงเลยแล้วก็เผาเตโชธาตุธรรมดาไฟเผาเนี่ยจะไหม้แต่พระพุทธเจ้าไม่ไหม้ต้องรอพระมหากัสสปะมากราบพระบาทแล้วเตโชธาตุเกิดขึ้นเองไหม้หมดแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าสิ่งที่จะเหลือเนี่ยมีอยู่ผ้าสาดกคือผ้านุ่งเล็บฟันเขี้ยวแก้วผมพอดับพระธาตุเสร็จแล้วเนี่ยร่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยไหม้กลายเป็นพระธาตุหมดแต่เล็บที่ไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เขี้ยวแก้วไม่ไหม้แล้วก็ผ้าสาดกคือผ้านุ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไหม้ยังอยู่ดีเฉยก็เอาผ้านั้นน่ะห่อห่ออัฐิบรมสารีริกธาตุพุทธเจ้าเอาไว้แจกพระเจ้าแผ่นดินมาทุกทิศนี่ทำให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นมหัศจรรย์ของโลกในยุคนั้นผ้าไม่ไหม้นะท่านอธิษฐานของท่านไว้ไอ้นี่เราจะเชื่อไม่เชื่อแต่เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องจริงแต่คนสมัยนี้มาเล่าแล้วก็กลายเป็นเรื่องสงสัยก็ถ้าสงสัยก็ให้ปฏิบัติไปต่อไปพอสมาธิของเราถึงแล้วเราก็หายสงสัยเองแต่ถ้าเรายังสงบไม่ได้เราก็กลายเป็นคนสงสัยเขาเรียกว่าปัญญายังไม่ถึงยังลึกซึ้งไม่ถึงคำสอนพุทธเจ้าเพราะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งกว่าไสยศาสตร์ลึกซึ้งกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้าด้วยวัตถุธาตุไสยศาสตร์ได้ค้นคว้าด้วยวิชาอาคมวิทยาศาสตร์ค้นไม่พบแต่พุทธศาสตร์เนี่ยเหนือธรรมชาติอยู่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือเหตุเหนือผลสำหรับคนที่มีสมาธิมีปัญญาเท่านั้นจึงจะเข้าใจถึงพุทธศาสตร์เพราะละเอียดอ่อนลึกซึ้งไปถึงจิตนั่นเลยเขาบอกว่าน้ำแข็งเนี่ยเจาะลงไปลึกภูเขาที่มีน้ำแข็งทั้งหมดเนี่ยเจาะลงไปลึกถึงก้นน้ำแข็งที่สุดของความเย็นนั่นแหละเจาะลงไปลึกถึงก้นน้ำแข็งเลยเนี่ยยังมีความร้อนอยู่เลยเจาะลงไปในลึกในขั้วของโลกเลยนะขั้วโลกน้ำแข็งเลยแต่มีความร้อนอยู่ในน้ำแข็งไม่มีเย็นทั้งหมดกลายไปว่าน้ำแข็งทั้งหมดเนี่ยเจาะลงไปยังไงก็ยังมีความร้อนอยู่ไม่ปราศจากความร้อนยังมีความร้อนอยู่ในตัวของมันทั้งที่มันมีความเย็นแต่มันซ่อนความร้อนของมันอยู่ในน้ำแข็งได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ของคนแล้วไปวัดความร้อนมีอยู่ในน้ำแข็งทุกก้อนมันมีความร้อนของมันในตัวที่มีความเย็นกับร้อนผสมกันไปแล้วมันจึงจะกลายเป็นน้ำแข็งการหุ้มห่อของมันยังมีความร้อนอยู่นี่เราตามหลักวิทยาศาสตร์เขามีแต่ว่านิพพานในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเย็นเกินกว่านิพพานจิตของคนเราเนี่ยไม่มีร้อนถ้าสงบแต่ทุกอื่นยังร้อนทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเย็นได้มันมีความร้อนเจือปนเหมือนเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันก็ยังร้อนแต่มันร้อนน้อยหน่อยถ้าออกมาข้างนอกมันร้อนมากขึ้น

แต่จิตที่ทำถึงความเย็นถึงนิพพานถึงความดับเนี่ยไม่ร้อนเลยนี่มีที่เดียวที่ไม่ร้อนเลยคือจิตที่สงบเย็นนั่นแหละจิตที่ไม่ร้อนเลยคือนิพพานคือความดับฉะนั้นการเข้ามาวัดเราต้องการมาถึงความเย็นความดับอันนี้คือหัวใจของพุทธศาสนาเราจะต้องตอบอันนี้ให้ได้ว่ามาวัดทำไมมาปฏิบัติทำไมมาทำบุญทำไมก็ทำเพื่อให้ดับทั้งหมดดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับเวรดับกรรมดับทุกคนเราไม่อยากเกิดเช่นเกิดทุกข์ใจไม่มีใครอยากเกิดเกิดเคราะห์กรรมก็ไม่มีใครอยากเกิดอุบัติเหตุก็ไม่มีใครอยากเกิดโชคชะตาร้ายก็ไม่อยากเกิดเสียใจก็ไม่อยากให้เกิด

่นเกิดทุกข์ใจไม่มีใครอยากเกิดเกิดเคราะห์กรรมก็มีใครอยากเกิดอุบัติเหตุก็มีใครอยากเกิดโชคชะตาร้ายก็ไม่อยากเกิดเสียใจก็ไม่อยากให้เกิดในใจเราทุกคนอยากให้เกิดดีเพราะต้องการจะดับสิ่งที่ไม่ดีความเจ็บก็ไม่อยากเกิดความแก่ใครก็ไม่อยากให้เกิดความตายก็ไม่มีใครอยากให้เกิดในตัวเราในครอบครัวเราทุกคนกลัวความเกิดแต่ทุกคนก็วิ่งไปหาความเกิดเพราะทุกคนยังหาความโกรธมากอยู่ความโลภมากอยู่ความรักความชังมากทุกคนก็ยังมีความเกิดอยู่ในตัวแต่คนที่จะหนีความเกิดพ้นก็คือเข้าไปสู่ความดับนั่นเองนั่นในบุคคลนั้นน่ะจะไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีโรคไม่มีไข้ไม่มีภัยไม่มีความเศร้าโศกเสียใจคือเข้าถึงความดับนั่นเองเรียกว่าดับความไม่รู้ตัวให้มีความรู้ตัวรู้ใจของเราเรียกว่าวิชชาคือความรู้รู้ความสงบที่ใจรู้ความดับที่ใจถ้าเราไม่มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็คงจะต้องคอยไปอีกนานกว่าเราจะเข้าใจวิธีการฝึกจิตใจของเราและบางทีก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปและอาจจะไม่มีโอกาสด้วยซ้ำไปถ้าเรามัวหลงอยู่มัวประมาทอยู่อันนี้เราก็ต้องควรพิจารณาให้เข้าถึงหลักธรรมประพฤติปฏิบัตินี้เป็นสมบัติผู้ดีในตัวเราเป็นมหาสมบัติในตัวเราเราจะไปช่วยเป็นที่พึ่งในยามมีทุกข์ใจของเราเอาเถอะคนอื่นมีทุกข์เราก็อาจจะมองทุกข์นั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเรามีทุกข์หรือคนอื่นมีทุกข์เรารู้สึกว่าจะดิ้นรนว่าทำไมจึงเป็นกับเราทำไมจึงเกิดขึ้นไม่น่าจะมีกับเราทำไมจึงลำเอียงเหลือเกินทุกข์อันนี้รู้สึกว่าเราจะไม่ยอมรับความจริงการที่เราไม่ยอมรับความจริงก็จะมีความคับแค้นใจเศร้าโศกเสียใจอาทรร้อนใจทุรนทุรายกระสับกระส่ายเหมือนคนที่ไปป่วยมากๆในโรงพยาบาลน่ะที่ดิ้นรนอยากจะหายกระสับกระส่ายพวกนั้นน่ะพวกไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับทุกข์ที่เกิดแก่ตัวเองไม่ยอมรับสภาพความจริงที่ทุกคนเรามีขันธ์5ต้องเป็นทุกข์แต่ถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติเรายอมรับความจริงแล้วเราก็ยอมเจ็บยอมป่วยยอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นแก่ตัวเราไม่ว่าอะไรจะเกิดเราก็ยอมรับนี่คือหลักธรรมที่เป็นวิชาดับทุกข์ของเราอันนี้ควรใช้ปัญญาแล้วจะเป็นวิชาที่ช่วยตัวเราครอบครัวเราให้รู้จักปล่อยวางอะไรเป็นคนรวยก็เจ็บได้คนรวยก็ตายได้คนรวยก็แก่ได้คนสวยก็เจ็บได้ก็แก่ได้ก็ตายได้คนจนก็เจ็บได้ก็แก่ได้ก็ตายได้คนโง่ก็เจ็บได้ก็แก่ได้ก็ตายได้คนฉลาดก็เจ็บได้ก็ตายได้แก่ได้คนมียศมากก็แก่ได้ตายได้เจ็บได้คนไม่มียศก็แก่ได้เจ็บได้ตายได้เช่นเดียวกันที่จุดหมายปลายทางก็คือไม่มีอะไรเป็นธรรมดาเหมือนกันทุกคนเช่นคนรวยบางคนเมื่อมีทุกข์ไม่ยอมรับเมื่อมีสุขเลยยอมรับนี่คือปัญหาหัวใจคนจนบางคนเมื่อมีทุกข์ไม่ยอมรับเมื่อมีสุขแล้วยอมรับนี่คือปัญหาหัวใจคนโง่เมื่อมีทุกข์แล้วไม่ยอมรับมีสุขแล้วยอมรับคนฉลาดเมื่อมีทุกข์แล้วไม่ยอมรับมีสุขแล้วยอมรับพวกนี้ก็คือเรียกว่าคนประเภทเดียวกันคือประเภทอยู่ในทุกข์กษัตริย์ประเภทที่มีทุกข์ใจเช่นเดียวกันพวกที่ปล่อยวางไม่เป็นพวกที่หาสติไม่ได้หาปัญญาไม่ได้พวกทำใจไม่ได้เพราะไม่เคยเจริญปัญญาไม่ยอมรับความจริงพวกนี้ไม่รู้จักธรรมะธรรมโมไม่เคยฝึกสมาธิปัญญาจึงยอมรับทุกข์ไม่ได้แต่ทุกข์นั้นก็หนีไม่พ้นต้องตามมาทุกข์ของความสวยทุกข์ของความสาวคืออะไรทุกข์ของความสวยความสาวก็คือความบกพร่องในร่างกายเช่นมันไม่สวยเหมือนเก่าเอาแค่ผมงอก

เส้นหนึ่งเริ่มเป็นทุกข์แล้วคิดแล้วก็ใจหายเมื่อก่อนผมไม่งอกมันมางอกแล้วยังไงปันไม่หักมาหักในที่เป็นความทุกข์อย่างยิ่งนี่มันเป็นทุกข์เพียงทุกข์เบาๆมันจะต้องมีมากกว่านี้อีกมันจะต้องเพิ่มมากกว่านี้อีกจนไม่มีอะไรที่จะกั้นหัวใจตัวเองได้จนต้องคลั่งพลูร่ำร้องเศร้าโศกเสียใจประคนเนี่ยคิดฆ่าตัวตายคิดหนีไปจากโลกนี้ก็เพราะไม่ยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายตัวเองฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยยอมรับว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงแต่ใจเราไม่เปลี่ยนแปลงใจเรามั่นคงใจเรามีศีลสมาธิแก่แต่กายใจไม่แก่ใจยังสงบอยู่ความทุกข์ร้อนมันก็น้อยลงดูที่คนมีเงินมีทองแค่พิการเนี่ยหาความสุขไม่ได้เดินไปทำงานถูกเหล็กมันตัดเท้าโอ้โหนิ้วสี่นิ้วเนี่ยขาดหมดเลยคิดดูสิคนเรามาถูกตัดนิ้วสี่นิ้วขาดเนี่ยถ้าปรงไม่ตกจะทำยังไงบัตรเหตุเกิดขึ้นนิ้วสี่นิ้วขาดมาเลยถูกเหล็กมันทับขาดหมอก็บอกต่อไม่ได้นี่เงินเป็นร้อยล้านยังต่อเท้าไม่ได้เงินช่วยไม่ได้ซะแล้วเพราะกรรมมันอยู่เหนือเงินเหนือทองทำไงนอนเป็นทุกข์คนที่สุดก็ต้องตัดใจถ้าของเรามันก็อยู่กับเราถ้าของไม่ใช่ของเรามันก็ไม่อยู่กับเราแสดงว่าไอ้เท้าสี่นิ้วเนี่ยไม่ใช่ของเรามันจึงได้หายไปจากเราตัดใจได้ก็เลยทำใจได้ก็คิดหาทางปกปิดต่อไปว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วก็หารองเท้าใส่คนอื่นเขาคงไม่เห็นเท้าเราด้วนยังน้อยก็สบายใจขึ้นมาแต่จะเอานิ้วกลับคืนมามันไม่กลับคืนมาแล้วเพราะมันของไม่ใช่ของเรานี่เรามองเห็นแล้วว่าไอ้แค่แหวนเงินทองเนี่ยเป็นของทำให้เราสุขชั่วที่เรามีอยู่แต่ถ้าร่างกายเราเป็นอะไรไปแล้วมันไม่เกิดก็ช่วยเราไม่ได้คนที่มีธรรมะเท่านั้นนะที่จะยอมรับความจริงอะไรมันเสียไปหมดไปก็รู้สึกว่าทำใจได้แต่คนเราถ้าไม่เอาธรรมะแล้วอะไรไปเสียไปหมดไปเนี่ยรู้สึกมันจะทรมานจิตใจของเราเหลือเกินมันถูกผัดพรากจากของรักความรู้สึกที่มันสงบมันไม่มีมันจะเร่าร้อนเป็นทุกข์อยู่จนไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นพวกเราก็จงมาทำใจกันเพื่อความดับศึกษาความดับความเกิดมันมีอยู่ในตัวเราแล้วในใจเราแล้วตลอดเวลาอะไรมันจะต้องเกิดทั้งนั้นดีใจเสียใจความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากของรักมันจะต้องเกิดอยู่ในชีวิตเราคนคนเดียวเนี่ยมีทุกอย่างคนคนเดียวมีทุกชนิดแต่เราก็ต้องทำใจเพื่อไปต่อสู้กับสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยเหมือนไม่มีทำให้มันจบสิ้นไปมันจะเกิดอะไรเราก็ต้องยอมรับความจริงนั่นแหละคือการเข้าถึงธรรมะเป็นวิชาดับทุกข์ที่ใจของเราเราต้องลงมือปฏิบัติต้องพุทโธธัมโมสังโฆต้องหัดภาวนาถ้าช้าไปกว่านี้แล้วเราจะทำใจอะไรไม่ทัน

ื่อเรามีสติรู้จักสติติดต่อไปทุกลมหายใจพิจารณาลมหายใจของเราติดต่อกันไปจิตของเราก็จะเป็นสมาธิคือความสงบหรือปัสสัทธิคือความสงบชั่วขณะหนึ่งเมื่อเรามีสมาธิความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสงบก็เกิดขึ้นในตัวเราเรียกว่าปัญญาเกิดปัญญาคือรู้ว่า ใจเราสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรเราก็ควรพิจารณาเข้ามาที่ตัวเองก็เรียกโอปัญญิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวใส่ใจปัจจตังรู้เฉพาะตนเมื่อรู้เฉพาะตนเราก็เริ่มสงบเฉพาะตนพิจารณากายของเรานั่งอย่างไรก็รู้สึกอย่างนั้นพิจารณาจิตของเราคิดอะไรเราก็รู้สึกว่าคิดอะไรอยู่เพราะใจคนเรานั้นคิดชอบคิดนึกทั้งที่เราไม่อยากคิดมันก็คิดไม่อยากนึกมันก็นึกเป็นธรรมชาติของจิตที่อยู่เฉยไม่ได้เราก็ให้มีปัญญารู้ทันว่าความคิดของเรานั้นเราไม่ตามไม่ปรุงตามเรื่องเก่าไม่ปรุงตามเรื่องใหม่เอาแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งหลับตาอยู่ลืมตาอยู่สว่างอยู่สงบอยู่สบายอยู่การดูตัวเองเขาเรียกว่าดูเหมือนคนดูในกระจกดูตัวเองเหมือนคนส่องกระจกคนไม่ดูตัวเองเหมือนเอากระจกไปส่องให้คนอื่นย่อมไม่เห็นตัวเองเพราะไม่ได้ดูตัวเองการดูตัวเองเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะใจดูคนอื่นไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะใจเพราะทุกคนเราเนี่ยมาจากใจสุขก็มาจากใจรักชอบเกลียดชังก็มาจากใจไม่ใช่เป็นคนใครสร้างให้เราตัวเราเป็นผู้สร้างสุขและทุกข์ขึ้นมาเองสวรรค์ก็ไม่ใช่มีใครทำให้เราไปสวรรค์นรกก็ไม่มีใครผลักให้เราไปตกนิพพานก็ไม่ใช่ไปอยู่ไกลตัวเองไม่ใช่ไปอยู่ฟากฟ้าป่าหิมพานต์นิพพานก็คือรู้จักดับความโกรธดับความร้อนก็คือเย็นนั่นเองสวรรค์ก็คือการได้ความรู้สึกอิ่มใจปราบปลื้มปิติอยู่ทุกลมหายใจเรียกว่าสวรรค์เกิดขึ้นในใจนรกไม่มีใครผลักให้เราไปตกแต่เราตกเองก็คือเราไปคิดเรื่องที่ไม่ดีคิดที่เราพูดไม่ดีคิดที่เราทำไม่ดีแล้วก็คิดเรื่องแต่ไม่ดีนั่นก็เรียกว่านรกเราพาตัวเองตกเองที่ใจเราฉะนั้นเราก็ยกจิตของเราให้สู่นิพพานคือความว่างคือความสงบก็คือการฝึกสติสติมาสัมปชาโนเมื่อสติมาแล้วสัมปชัญญะความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นใจก็ไม่ลอยใจก็ไม่หลงใจก็ไม่พะวงใจก็ไม่อึดอัดขัดเคืองใจก็สงบว่างสว่างสบายใจก็เรียกว่าพุทธะเกิดขึ้นในใจของเราฉะนั้นการทำจิตของเราถือว่าจะเป็นเรื่องยากก็ไม่ได้ไปขยืมจิตใครมาทำเมื่อเราไม่ได้ไปขยืมจิตใครมาทำก็เหมือนกับของง่ายที่ไม่ต้องไปขยืมไม่ต้องไปคว้าไกลตัวเองเพราะของมันอยู่ที่จิตเราแล้วอยู่ที่กายเราแล้วเมื่อเราจะไปภาวนาว่าพุทโธเราก็ไม่ต้องไปจ้างไปวานไปขอใครมาพุทโธไม่ต้องวิ่งหาที่ไหน
ไม่ต้องไปวัดโน้นไม่ต้องไปวัดนี้ก็เพียงวัดก็คือพุทโธที่ลมหายใจของเราก็พอเมื่อเราได้พุทโธเนี่ยเรียกว่าเราได้ทำบุญเราได้สิ่งที่เราหาได้ใกล้ตัวเองหรืออยู่ที่ตัวเองของยากก็เหมือนไม่ยากของยากจริงๆนั่นก็คือการที่ไม่ทำที่ไม่น้อมมาใส่ใจตัวเองฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะไม่ได้เอาใจใครทำบุญก็ไม่ได้เอาใจใครทำบาปก็ไม่ได้เอาใจใครทำสวรรค์นิพพานก็ไม่ได้เอาใจใครไปเราเอาใจตัวเองนะเป็นผู้พาไปถ้าเรารู้ธรรมะเรามีความสงบเนี่ยเราจะรู้ธรรมะถ้าเราไม่สงบเราจะรู้ธรรมะไม่ได้เพราะจิตมันจะวุ่นวายจิตมันจะสับสนมันมีเรื่องมากในหัวใจเราคนนี้เรื่องร้ายๆก็มีมันมีสารพัดที่มันจะคิดนึกเราก็รู้เลยว่าใจเราเนี่ยถ้าเราไม่ภาวนาไม่ควบคุมเนี่ยมันก็คงจะไม่จบสิ้นได้ง่ายก็คงจะคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนไม่มีจบไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ยึดไม่มีที่เหนี่ยวไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่งเลยที่คนคิดจึงกลุ้มใจเสียใจร้องไห้เร่าร้อนเป็นทุกข์ปฐมคมคืนพวกนี้ไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีพุทโธไม่อยู่พุทธะไม่อยู่กับเราก็วุ่นวายใจพอพุทธะไม่อยู่กับเราก็ไม่วุ่นวายใจ เราก็สงบมีทุกข์ก็มันไม่มีทุกข์ก็เรียกว่าเจ็บแต่กายใจไม่เจ็บทุกข์แต่กายใจไม่ทุกข์ร้อนแต่กายใจไม่ร้อนหิวแต่กายใจไม่หิวเรียกกายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บพุทธะอยู่ในใจเราแล้วก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นนำมามากขึ้นกว่าที่เราไม่เคยประพฤติปฏิบัติเลยเราไม่เคยเข้าวัดไม่เคยประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่รู้ก็ถึงความไม่รู้อยู่นั่นเองเมื่อไม่รู้ก็จะไปเห็นได้อย่างไรเมื่อไม่เห็นก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจฉลาดได้อย่างไรแต่เราได้เข้าวัดเราอย่างน้อยเราก็ได้รู้พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ใจพุทโธผู้ตื่นเบิกบานที่ใจอย่างน้อยเราก็รู้ว่าวิธีการทำสมาธิเนี่ยแบบพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็เป็นเรื่องทำที่ตัวเองทำจิตใจของเราให้รู้จักความสงบความสงบอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปสนใจความสงบสนใจเพียงว่าลมให้ใจเราเป็นอย่างไรลมหายใจของเราเข้าน้อยออกน้อยเข้ามากออกมากอย่างละเอียดเราก็ดูตรงนี้แล้วความสงบก็ตามมาเองความสุขก็ตามมาเองความรู้ความเข้าใจความเห็นต่างๆก็ตามมาตรงลมหายใจนี่เองพอจุดยืนจุดเกาะจุดนิ่งของจิตมันอยู่ที่ลมหายใจที่เราวุ่นวายที่เราโกรธมากเกลียดมากรักหลงมากวุ่นวายใจมากก็เราจับลมหายใจไม่ได้เราไปนึกถึงลมคนอื่นไปห่วงคนอื่นไปทุกข์แทนคนอื่นไปสุขไปทุกข์แทนคนอื่นจิตเราเลยไม่มีลมไม่รู้ลมมันก็เลยมีแต่ร้อนมีแต่ความร้อนใจทุกวันเนี่ยเรื่องเราไม่ค่อยมามีเวลาดูลมตัวเองไม่เห็นจิตตัวเองแล้วก็จิตนั้นก็ดิ้นรนจิตนั้นก็ดิ้นรนมันคนเราไม่เจอที่ร่มเย็นไม่เจอที่ร่มเย็นจิตมันก็เร่าร้อนจ
อที่ร่มเย็นมันก็ร่มเย็นเราก็ต้องสังคมสังคมกับคนสงบสังคมกับคนคิดน้อยพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยเป็นคนสงบมากเราคบคนรักสงบถ้าเราคบคนไม่รักสงบเลยจะวุ่นวายมากเพราะเขาไม่สงบเพราะเขาคิดมากพูดมากเครียดมากเราก็ปล่อยเป็นทุกข์เพราะเขาก็ระบายอารมณ์ระบายความทุกข์ใจระบายความเครียดวันนี้ก็ระบายพรุ่งนี้ก็ระบายเขาไม่จบสักวันเดียวเพราะเขามีแต่ความคิดเราก็รับอารมณ์เขาไม่หวัดไม่ไหวก็หาจุดยืนของความเย็นสบายไม่ได้สักวันเดียว

พุทธเจ้าจะมาคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นคบคนสงบเราก็สงบคบคนไม่สงบเราก็ไม่สงบคดโกคดคบคนคดโกงเราก็คดโกงตามเขาคบคนสู้ตรงเราก็สู้ตรงตามเขาคบคนใจเย็นเราก็ใจเย็นตามเขาไอ้ที่เราเย็นไม่ได้เราไม่คบเขาไอ้ที่เราซื่อไม่ได้เพราะเราไม่คบเขาฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยก็มีเวลาที่จะรู้จักตัวเองให้มากขึ้นเพราะเราไม่มีอะไรที่จะพึ่งได้นอกจากคำสั่งสอนของพุทธเจ้าวิธีการฝึกตนปฏิบัติตนให้เข้าถึงศีลสงบกายวาจาสมาธิสงบใจปัญญาคือรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรถูกผิดดีชั่วเป็นบุญบาปสงบหรือไม่สงบเข้าถึงจิตใจตัวเองนี่เขาเรียกว่าปัญญารอบรู้ในขันธ์ห้ารอบรู้ในทุกข์รอบรู้ในการละทุกข์รอบรู้ในว่าขันธ์ห้าทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงไม่จริงไม่แน่นอนการที่เราลุกยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นอิริยาบถ4เนี่ยมันปิดบังทำให้คนเราเนี่ยไม่เกิดปัญญาเห็นทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราการที่คิดโน่นคิดนี่เนี่ยเราไม่มีสติเข้าไปพิจารณาเราก็ไม่เห็นทุกข์ของใจไม่เห็นความลำบากของใจแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วทุกข์เนี่ยทนไม่ได้สักคนเดียวทุกข์ทนไม่ได้อย่างไรเช่นร่างกายของเราเจ็บรักษาไม่หายเราจะเสียใจมากเพราะเราอยากหายหรือคนอื่นที่เรารักษาไม่หายเราจะทุกข์กับขันธ์ห้านี้มากเพราะเราไม่อยากพัดพรากจากของรักที่มันรักษาไม่หายที่เราไม่ปฏิบัติเท่ากับเราหนีความจริงพอไปเจอทุกข์อันนี้แล้วเราก็รับไม่ได้เราก็เลยกลายเป็นคนเศร้าโศกเสียใจเป็นคนผิดหวังคนเดียวเพราะเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติพิจารณาทุกข์ที่ตัวเราในยามบททั้ง4ที่มันปิดบังอยู่ทำให้เราหลงว่าเราไม่ทุกข์ทำให้หญิงให้ชายหลงว่าเป็นสุขสนุกสนานลื่นเลงนึกว่าโลกนี้เป็นความสุขอย่างเดียวแต่เราไม่มีธรรมะเราก็เลยหลงแต่ถ้าเรารู้ธรรมะก็รู้ว่าโลกนี้มีความทุกข์มากกว่าความสุขเพียงเดินผิดพลาดหน่อยเดียวเราก็หกล้มเจ็บตัวและทุกข์ทันทีหรือเราเป็นอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นโรครักษายากเราก็ทุกข์ทันทีหรือเป็นโรครักษาไม่หายเราก็ทุกข์ทันทีคือคนที่เรารักเขาเป็นอะไรขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงตายเราก็ทุกข์ทันทีทุกข์จนทำใจไม่ได้เพราะเราไม่เคยพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเพราะเราไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมนั่นเองเราจึงปล่อยให้ทุกข์นั้นครอบงำใจเราเราก็หลงว่ามันเป็นความสุขแต่ที่ไหนมันมาทรมานที่หลัง มันมาทบต้นทบดอกด้วยความประมาทด้วยความหลงนี่เองมันจึงมาเรียกค่าทายของเราแพงๆหรือมาเรียกกำไรแพงๆคือมันมาทำให้เราเจ็บปวดจนสลัดความรู้สึกนั้นไม่ออกอันนี้ทุกที่พวกเราจะต้องพบต้องเจอทุกคนแต่คนที่มีทุกข์แต่ก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นของเกิดขึ้นแล้วแก้ไม่ได้เหมือนกับคนเอาเรื่องเมื่อวานมาทะเลาะกันวันนี้คนหลงไม่รู้ธรรมะก็จะเอาเรื่องเก่ามาทะเลาะกันใหม่เอาเรื่องที่พูดไปแล้วเอาเรื่องที่ทำไปแล้วเอามาขัดคอกันใหม่เอามาเถียงกันใหม่เอามาทะเลาะกันใหม่เอามาฆ่ามาตีกันใหม่นี่เป็นรอยโกรธรอยพยาบาทคนเราที่แตกแยกกันทะเลาะกันฆ่ากันมีเรื่องมีราวมันเอาเรื่องเก่ามาทะเลาะ

แต่ถ้าทำใจได้ถูกแล้วว่าเมื่อวานมันแล้วไปแล้วเราเริ่มต้นเอาปัจจุบันวันนี้พรุ่งนี้ค่อยทำความดีกันต่อไปถ้าคนเราเอาปัจจุบันแล้วเนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าสอนปัจจุบันนะธรรมคนเราก็ไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องเกลียดกันไม่ต้องโกรธกันเพราะไม่เอาเรื่องเมื่อวานมาทะเลาะกันไม่ต้องเอาเรื่องเดือนที่แล้วปีที่แล้วมันแล้วก็แล้วไปพอมาใหม่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันอนิจจังไปแล้วอนัตตาไปแล้วปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะแก้ไขตัวเองและสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขสงบเพราะเรารู้ใจของเราคนเราที่ทะเลาะกันก็เอาเรื่องเก่ามาพูดใหม่คนเราที่แก้ปัญหาตกก็คือไม่เอาเรื่องเก่าเอาแต่ปัจจุบันเอาแต่สติสมาธิปัญญามาขบคิดมาแก้ไขปัญหาปัจจุบันว่าเมื่อแก้ปัจจุบันและอนาคตก็เป็นไปด้วยดีนี่คือหลักปฏิบัติธรรมตามที่พุทธเจ้าท่านบอกอารมณ์ปัจจุบันนะดีพุทโธไว้พุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจพุทลมเข้าโธลมออกหรือจิตเป็นพุทโธไม่ต้องภาวนาจิตก็เป็นพุทโธแต่ถ้าจิตยังไม่เป็นพุทโธก็ภาวนาจนกลายเป็นพุทโธเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนั้นตอนนี้เมื่อเราทำจิตของเราได้แล้วอยู่ที่ไหนเราก็สบายใจเพราะใจเราเย็นอยู่คนเดียวก็เย็นอยู่คนหมู่มากก็เย็นถ้าใจเราร้อนอยู่คนเดียวก็ร้อนอยู่หมู่มากก็ร้อนไม่ดีเราต้องทำให้พุทโธผู้รู้รู้ใจตัวเองรู้จิตตัวเองผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ลืมไม่หลงแล้วกลับคืนมาให้มีอยู่ในจิตของพวกเราให้มากขึ้นเราก็จะได้มีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวคือมีหลักทางใจของเราเข้ามาแล้วจึงมีปัญญาเห็นความจริงอย่างนั้นเวลาเรามีเราก็ควรถ้าโอกาสนี้หมดไปแล้วเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะคนเราไม่มีที่พึ่งอะไรนอกจากความสงบใจเท่านั้นเองความสงบใจที่เรามีสติสัมปชัญญะรู้อยู่เรื่อยเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราคนถ้าขาดสติแล้วไม่มีที่พึ่งเลยจะคิดจะนึกอะไรมันก็ไม่มีที่พึ่งแต่ถ้ายังมีสติอยู่สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ว่าเราทำอะไรยังมีที่พึ่งแม้จะโกรธก็ยังห้ามความโกรธได้เพราะเรามีสติควบคุมคือมีการปฏิบัติทำจิตของเราให้มีพุทธะอยู่เรื่อยก็จะเป็นผู้รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองสงบอยู่มากขึ้นอันนี้เราต้องศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มาภาวนาเราจะไม่รู้เลยเราต้องฝึกให้ใจเราเข้าสู่ภวังค์คือความสงบคณิกะสมาธิสงบขณะหนึ่งขณะนี้อุปจารสมาธิเริ่มชำนิชำนาญมากขึ้นด้วยความสงบอัปปนาสมาธิดับความทุกข์ร้อนใจได้หมดไม่มีอะไรอาวรเหลือแต่จิตดิ่งลงไปสู่ความสงบอย่างเดียวไม่รับรู้อะไรทั้งหมดนั่นเป็นความสงบที่แท้จริงเมื่อออกมาแล้วก็มีความเบิกบานจิตใจอย่างมากมายเพราะใจเราปลดเปลื้องจากความทุกข์และร้อนได้ดีเพราะเข้าไปสู่ความสงบอันลึกซึ้งเราก็จะเชื่อในพระพุทธเจ้าสอนในธรรมะพระพุทธเจ้าในพระอรหันต์ความเชื่อมั่นของเราก็มากขึ้นเพราะจิตของเราสงบคนที่ไม่สงบก็จะเชื่อไม่ได้เพราะจิตตัวเองยังเร่าร้อนอยู่ฉะนั้นการฝึกการปฏิบัติเนี่ยจึงช่วยทำให้เราเกิดปัญญาได้มากขึ้นเข้าใจในหลักคำคำสอนได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจอย่างดีที่สุดอันนี้เนี่ยเรียกว่าที่พึ่งทางใจของเรา

0: คนอื่นมานานแล้วมีดูผิดๆถูกๆมานานคนอื่นก็ดูเราผิดๆถูกๆแต่ตัวเราเนี่ยจะดูตัวเองถูกดูตัวเองดีดูตัวเองไม่ดีดูตัวเองไม่ดีนะดีแล้วดูถูกแล้วดูตัวเองไม่ดีแล้วก็จะเห็นตัวเองดีพอเห็นไม่ดีแล้วก็คิดจะทำดีเช่นเราทะเลาะกับตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนที่จะไปด่าคนอื่นธรรมะสอนอย่างนั้นทางโลกไม่สอนงั้นด่าคนอื่นให้สบายใจก่อนตัวเองไม่ให้ใครด่านินทาคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากให้ใครนินทาเราเกลียดคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากเกลียดตัวเองไม่อยากให้ใครเกลียดเราเกลียดคนอื่นนี่อยากเกลียดแต่ตัวเองไม่อยากใครเกลียดอยากให้คนอื่นรักเราอิจฉาคนอื่นอิจฉาได้ไม่อยากให้ใครอิจฉาเราชอบอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นเขาวิตกคนอื่นเขาเป็นทุกข์แล้วเราก็ดีใจทำคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครทำเราไม่อยากให้ใครซ้ำเติมเราซ้ำเติมคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครซ้ำเติมเราคนเราเรียกว่าเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเขาจึงว่าธรรมะไม่ใช่เห็นแก่ตัวบางคนมีธรรมะเขาวัดเขาว่าเห็นแก่ตัวแต่ธรรมะเนี่ยเป็นคนใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวหรอกใจเขาใส่ใจเราไม่เมื่อเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราก็ไม่อิจฉาเขาพอรู้ใจแล้วว่าคนอิจฉากันเนี่ยไม่ดีถูกอิจฉาแล้วก็เสียใจเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราเลยเมื่อเราปรารถนาอย่างนั้นเราก็รู้ใครๆในโลกนี้ก็ไม่ต้องการให้ใครอิจฉากันเลยทุกคนไม่อยากให้ใครเกลียดเราเลยก็รู้แล้วว่าทุกคนไม่อยากให้เราไม่อยากให้ใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครเกลียดเขาเขาอยากให้ทุกคนรักเขาให้หมดทั้งโลกเลยรักน้อยก็ไม่พออยากให้รักมากมากอยากเห็นใจเขามากมากเมื่อเรารู้ว่าเขาต้องการอย่างนั้นเราต้องการอย่างนี้ตรงกันแสดงว่าโลกนี้คนเราต้องการตรงกันแต่ว่าใจคนเราไม่ตรงกันตรงที่ว่าชอบเอาเปรียบกันชอบอยากได้ดีคนเดียวอยากได้ความสุขคนเดียวแต่ไม่แบ่งความสุขให้แก่โลกเป็นสุขถ้ากลายเป็นคนไม่มีธรรมะก็เป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่อยากให้ใครเกลียดเราเราก็จะคิดว่าคนอื่นก็คงไม่อยากให้เขาเกลียดเขาเราก็จะไปเกลียดเขาเราอยากให้คนอื่นรักเราเราก็จะไปเกลียดเขาเราก็จงเมตตาต่อเขาอกเขาอกเราเหมือนกันเราไม่อยากให้เขานินทาเราเขาก็ไม่อยากให้เขาเรานินทาเขาเราก็จะไปนินทากันอย่าไปให้ลายป้ายสีกันเราก็ไม่อยากให้ใครโกรธเราใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครโกรธเขาเกลียดเขาแสดงว่าไอ้ความโกรธเกลียดนี่ใครก็ไม่อยากได้ทุกคนปรารถนาความดีหมดเมื่อรู้ว่าอันนี้มันเป็นโทษเป็นทุกข์แล้วเราจะทำกันต่อไปทำไมเราก็จงใช้ธรรมะเข้ามาดับไปเข้ามาอโหสิกรรมเสียมาตัดรอนความไม่ดีในใจกันเสียเขาก็ไม่อยากให้เราด่าเขาเราก็ไม่อยากให้เขาด่าเราเมื่อเรารู้ว่าใครๆก็ไม่อยากให้ใครด่ากันเราก็จะด่าเขาทำไมแต่คนเรามีอคติอย่างหนึ่งไม่อยากให้ใครด่าตัวเองไม่อยากให้ใครอิจฉาตัวเองไม่อยากให้ใครกลั่นแกล้งตัวเองแต่ธรรมะที่จะแก้ใจคนได้บอกว่าต้องด่าตัวเองก่อนต้องด่าตัวเองก่อนต้องนินทาตัวเองก่อนว่าตัวเองไม่ดีตรงไหนที่จะไปว่าคนอื่นไม่ดีติเตียนตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนตักเตือนตัวเองก่อนประณามตัวเองก่อน ประณามตัวเองเลวก่อนจึงค่อยประณามคนอื่นเลวคนเรานี่กลัวการประณามตัวเองเลวกลัวเหลือเกินคนอื่นจะประณามเราว่าเป็นคนชาติเลวเราก็เลยรีบประณามคนอื่นให้เลวแต่หารู้ไม่ว่าการประณามคนอื่นนั้นเป็นการกระทำผิดศีลธรรมใครเราจะอยากให้ใครประณามใครเมื่อรู้อย่างนั้นพุทธะจึงสอนนะให้ตีตัวเองให้เตือนตัวเองประณามตัวเองอ่ะดีแล้วอะไรที่ไม่ดีมันยังน่าประณามอยู่เช่นวาจาพูดหยาบคายเนี่ยควรจะประณามว่าเราพูดไม่ดีเรานินทาเขาบ่อยๆชี้พูดเรื่องไม่ดีให้เขาเนี่ยเราจงประณามตัวเองว่าเราเป็นคนชอบหาเรื่องชาวบ้านเราเห็นคนอื่นเขาดีเราทนไม่ได้เราชอบอิจฉาเขาจงประณามตัวเองว่าใจเราริษยาเขาแล้วหรือเราเป็นคนเลวแล้วหรือใจเราริษยาเขาแล้วหรือเห็นเขาดีเราทนไม่ได้หรือกระสับกระส่ายเราจงประณามตัวเองเลยว่าเราไม่ดีเราจึงต้องคิดในแง่ไม่ดีกับคนอื่น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ะม่วงผลเดียวเมื่อนำไปปลูกให้ผลนับจำนวนไม่ถ้วนก็จริงแต่ระหว่างเวลาที่ผลยังไม่เกิดคนเขาเริ่มทนคอยไม่ได้คนที่ทำนาวันเดียวต้องการให้ข้าวออกรวงทำสวนวันเดียวต้องการให้เก็บผลไม้ได้นั้นมีอยู่มากคนเหล่านี้เมื่อได้ผลอะไรไม่ทันใจก็ทอดทิ้งความเพียรเสียโดยมาก

คนครองเรือนควรดูตัวอย่างทั้งความสิ้นเปลืองและความเจริญที่เกิดขึ้นทีละน้อยตัวอย่างแห่งการสิ้นเปลืองเช่นยาหยอดตาแม้หยอดทีละหยดก็ยังหมดได้ตัวอย่างแห่งความเจริญเช่นปลวกก่อรังทีละน้อยและตัวผึ้งหาน้ำหวานทีละน้อยก็ได้มากในที่สุด

0: Through mind training, we discover whether or not our mind is peaceful. To practice meditation, bhavana, correctly, we must only be aware of the state of our own mind.And not be concerned about other matters.
1: การภาวนานี้ทำให้เราได้รู้สึกในตัวเราว่าใจอยู่ในลักษณะสงบหรือไม่สงบอย่างใดการที่เราภาวนาถูกต้องนั้นต้องรู้เรื่องของใจเราเป็นหลักไม่ได้ไปรู้เรื่องอย่างอื่น

0: in order to obtain peace and tranquility, we need to observe how thoughts can continuously create impulses and emotions. So we can say the mind is very important.
1: การที่เราว่าสงบอันนั้นแหละเราก็พยายามจับหลักความสงบเช่นรู้ว่าความคิดนึกปรุงแต่งได้ตลอดเวลาความสงบก็จะมีขึ้นจึงว่าใจนี้สำคัญ
0: If we know our own mind, there is nothing left to know.Dukkha, suffering, and sukha, happiness, are within our own minds. Depending on this contemplation, we understand the Dhamma and our own feelings and what kind of aramana, emotions,or tendencies we have.
1: ถ้าเรารู้ใจตัวเองได้แล้วก็ไม่มีอะไรความทุกข์ความสุขก็ยกไว้ให้ที่ใจของเราเราก็อาศัยพิจารณาการภาวนานี้ทำให้เราเข้าใจธรรมะเข้าใจความรู้สึกของเราให้มากขึ้นใจเรานั้นมีอารมณ์อย่างใดที่มันหนักเป็นทางคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปก็เช่นรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: วันวิสาขบูชาธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาวันที่12พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตเตนะนิยติโลโกเกนัสสุปริกิสติจิตตสะเอกธรรมัสสะสัพเพวะวะสมันวะคูชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตะสมาชุตตาลหุโสวัตติกโนจุราสีติสัสหัสานิกัปปังติถันติเยมารูนะเตนะเตปิชีวันตินะทวีหิจิตเตหิสมาหิตาธัมโมสกจังโสตโพขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสหธรรมิกผู้ร่วมสัพพมาจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถืออย่างยิ่งทุกๆรูปทุกๆองค์ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้รอนแรมจาริกแสวงบุญทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่เราทั้งหลายสมควรจะได้ยินจะได้ฟังธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วธรรมิกถาวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปารภเหตุที่เราทั้งหลายได้มารวมกันเป็นจำนวนมากที่นิเพทพรารามโดยปารภในการที่จะปฏิบัติบูชาวันวิสาขบูชาของปี2538เช่นกับทุกๆปีที่เราได้กระทำมาขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุการในการมาของท่านทั้งหลายไม่นึกว่าท่านจะมากันมากมายกายกองอย่างนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมเต้นเตรียมอะไรไว้ไม่ได้ประสานอะไรมากเพราะคิดว่างานนี้มันเป็นงานที่ให้คุณค่าให้คะแนนเป็นเครื่องวัดบุญญาบารมีเป็นเครื่องวัดศรัทธาเป็นเครื่องวัดอินทรีย์ของพวกเราชาวพุทธในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลเราได้บอกกล่าวเกริ่นกันร่วงหน้าว่ามาที่นี่เราจะบูชาพระพุทธเจ้าแบบคนยากไร้ที่เราเคยพูดเคยจาเคยกล่าวอิเมสการเรทุกขตะปนการะภูเตปฏิคันหาตุเป็นการสักการะบูชาของทุกขตะของคนยากไร้เราไม่มีสมบัติอะไรเพราะเราเกิดมาเป็นคนยากไร้เป็นคนยากในวัฏสงสารบุญของเราไม่มีมากมายเกิดมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าเกิดมาไม่ทันเหล่าพระอรหันต์ก็เลยมาคิดว่าเราควรจะบูชาสุดเกล้าสุดเสียรด้วยชีวิตวันวิสาขบูชาทุกๆปีที่นี่มีการปฏิบัติบูชาในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6เราได้บอกกันล่วงหน้ามาทุกๆปีว่าจะไม่มีการกินอาหารใดๆนอกจากกินน้ำแล้วก็ปฏิบัติสมาธิภาวนาฟังธรรมจำศีลอบรมจิตบูชาสุดชีวิตท่าใครกลัวล้มกลัวตายก็อย่าได้มาเข้าทํานองคนโบราณอีสานว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้าศาสนาขอนเขา 2,000 ปีปลายเสดเทวดาเพิ่นสิได้เอาเครื่องค่ำมาฮอนฮอนฮอนอยู่ใจใจไผสิได้อยู่วางเครื่องเทวดาจะเอาตะแกรงทองคำมาร่อนถ้าผู้ใดจะค้างอยู่ในตะแกรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีปุญนั่นเป็นความหมายของคนโบราณทางรูปธรรมยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่โลกเจริญมากเจริญทางวัตถุทำให้จิตใจของคนตกต่ำลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นและรีบด่วนที่สุดที่จะรักษาสถานภาพของชีวิตสังคมมนุษย์ชีวิตมนุษย์ไว้ได้สิ่งเหล่านั้นคือธรรมคือศาสนาจะติดอยู่เพียงพิธีรีตองนั้นคงเข้าไม่ถึงคงจะต้องพ่ายแพ้ต่อกระแสอันเชี่ยวกรากรุนแรงของโลกเพราะนั้นเรื่องพิธีเราจึงพยายามตัดออกที่มาสู่นิเพนิเพทะแปลว่าชำแรกทะลุทะลวงแม้กระทั่งพิธีรีตองเราก็ชำแรกแหกแทงตัดทิ้งทอนทิ้งในสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยมันจะปิดบังเนื้อแท้แห่งธรรมจะกลายเป็นเนื้องอกนึกถึงคนโบราณของเราท่านเตือนใจเอาไว้ว่านุ่งผ้าเฮียนปกลามปลายตีนซุยซ้ำสะลากขี้ดินจำก้นเคยได้ยินบ้างไหมคำนี้ถ้าไม่ได้ยินก็ขอเล่าให้ฟังแล้วก็จะแปลให้ฟังคนก็ต้องนั่งใหม่มันไม่ถนัดละมันตะแคงข้างบน นุ่งผ้าเหี่ยนปกลามปลายตีนทำไมนุ่งผ้าเหี้ยนๆมันจึงจะต้องมาปกคลุมถึงปลายเท้าซุยสัมสะลาขีดินจำกลเมื่อนุ่งมากๆจนลากไปทั้งตั้งแต่ดินลากดินไปเลยแต่ทำไมมันเหี้ยนจูเหลือนิดเดียวเพียงแค่อยู่ที่ก้นนั่นถ้าแปลเป็นภาษาภาคกลางความหมายบอกว่านุ่งผ้าเหี้ยนปกลามปลายตีนการกระทำอะไรที่มุ่งตรงไปสู่เป้าหมายมุ่งตรงไปสู่แก่นสู่สารไม่มีพิธีรีตองอะไรเหี้ยนๆนั่นแหละลัดเข้าไปตรงๆนั่นแหละมันจะปกคลุมไปทั่วมันจะได้อานิสงส์มากเช่นการปฏิบัติธรรมการกระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ธรรมะก็โดยพิธีรีตองพิธีนั่นแหละจะปิดบังอำพรางเนื้องอกจะปล่อยเราให้เคว้งฟางอยู่กลางพิธีกรรมเข้าไม่ถึงธรรมจึงมีคำกล่าวแบบผกผันพาราด็อกซ์ไซว่าซุยสมสะลาขีดินจำก้นเดี๋ยวนี้พวกเราทำอะไรอะไรจะเห็นได้ว่าของเล่นทำกันจริงๆพลุงพลังเสียเงินเสียทองแต่ไม่ได้มีคุณค่าอะไรส่วนของจริงๆกับทำเล่นๆพี่น้องเดินทางมานี้จากหลายจังหวัดทางภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานมากันไกลๆภาคใต้ผ่านมาหลายๆจังหวัดตามทางเห็นไหมที่ไหนบ้างที่มีป้ายปลุกเร้าเชิญชวนเรียกร้องพี่น้องชาวพุทธพากันกระทำกิจกรรมในวันวิสาขบูชาอย่างเป็นแก่นเป็นสารด้วยการประพฤติการปฏิบัติสมาธิภาวนาไตรสิกขาอบรมศีลสมาธิปัญญามีไหมเขียนป้ายไว้ตามทางชักชวนในวันที่สำคัญที่สุดสุดยอดของพระพุทธศาสนาคือวันเกิดขึ้นของพระโพธิสัตว์วันประสูติและวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็วันปรินิพพานลาลับจากโลกจากพวกเราไปมันมาบรรจบครบกันในวันนี้ถือว่าสุดยอดของความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาแต่พวกเราไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ให้คะแนนไม่ได้มองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้วัดวาอารามก็กล่อยโรงร่ำโรงเรียนสถาบันการศึกษาตลอดทั้งหน่วยงานราชการต่างๆหรือพวกรัฐวิสาหกิจองค์กรต่างๆแต่ของทำเล่นๆประจำปีประจำเมืองแห่ปราสาทพึ่งแห่เทียนแห่บ้องไฟสงกรานต์ลอยกระทงเหล่านี้ไม่ได้มีคุณมีค่าไม่มีหลักธรรมอันเป็นแก่นเป็นสารเป็นเรื่องอบายมุขเป็นเรื่องทำลายทั้งเศรษฐกิจชีวิตจิตใจแต่เราก็ได้ปลุกเร้ากันเหลือเกินนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่าซุยซ้ำสะลาขีดินจำก้นหมดเงินหมดทองเสียเวลาเสียจิตเสียใจทำให้จิตใจคนตกต่ำลงภายใต้อบายมุขความเสื่อมจิตใจต่ำช้าเลวทรามลงกว่าระดับมาตรฐานของมนุษย์จนเป็นเหตุให้คนทุกวันนี้ใจต่ำฆ่าลูกอยู่ในท้องฝ่ายหญิงฝ่ายชายลูกน้อยนอนแอบอิงอยู่แคมข้างเคียงข้างในเอามาฆ่าตื่นขึ้นมากลายเป็นศพพ่อบีบคอพ่อเอาไฟฟ้าช็อตพ่อตีตายลูกถ้าพ่อยัดกระสอบฆ่าแม่ข่มขืนแม่ลักษณะเช่นนี้เพราะเหตุที่เราทั้งหลายพากันกระทำสิ่งที่ทำให้จิตแตกใจเพต่อบ้านต่อเมืองต่อลูกต่อหลานโฆษณากันเหลือเกินในสิ่งเหล่านั้นแต่พอสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสนใจจึงเป็นสิ่งที่อาตมาพูดแล้วพูดอีกว่า ของเล่นเฮ็ดอีหลีของอีหลีเราพากันเฮ็ดเล่นๆอาตมาไปประเทศอินเดียเห็นความเสื่อมโทรมของพระพุทธศาสนาตั้งแต่คราวเป็นคารวาสเป็นฮิปปี้อยู่นู่นรู้สึกสลดใจมากว่าขนาดบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าถึงขนาดนี้ต่อไปจะมีอะไรเหลือในประเทศไทยพอถึงวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวคริสต์ถ้าเทียบกับพวกเราก็คือวันวิสาขาวันคริสต์มาสเป็นวันเกิดขึ้นของพระเยซูในโลกที่เขาเคารพนับถือพระศาสดาพระเยซูคริสต์พี่น้องชาวคริสต์ทั่วโลกจัดงานวันคริสต์มาสยิ่งใหญ่กันมโหฬารแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวจะมีดาวมีอะไรทำรูปดาวรูปโคมประดับประดาโคมไฟระลึกถึงดาวดวงแรกที่เป็นดวงวิญญาณของพระเยซูมาเกิดลอยมาเกิดไปที่หมู่บ้านเบธเลเฮมอะไรต่างๆพวกนั้นเขาล้ำลึกนึกถึงเขาจัดงานกันแต่พอถึงวันเกิดของพระพุทธเจ้าจริงๆเรากลับไม่ได้สนใจอาตมามีความคิดว่าเราจะภาคเพียรพยายามปลุกเราชักชวนพี่น้องเราให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้จะเป็นได้หรือไม่เป็นก็ตามอาตมาได้กระทำอย่างนี้มาตั้งแต่ยังไม่บวชพี่ชายของอาตมาก็เคยรู้จักพอถึงวันวิสาขาอาตมางดกินข้าวตั้งแต่เป็นคารวาสจำได้ปี2516ปีนั้นวันวิสาขาเราสมาทานอุโบสถศีลเป็นฮิปปี้อยู่ผมยาวๆแล้วก็ไปอยู่ที่วัดบ้านวันนั้นไม่กินข้าวไม่กินอาหารเลยนั่งสมาธิอยู่แล้วก็ไม่ขอพูดคุยกับใครอาตมาทำอย่างนั้นมาตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วก็ยังจำได้ว่าปี2523 24นี่ก็เป็นวันวิสาขบูชาที่อาตมาถูกจับเข้าคุกอยู่ที่เมืองไฮตอนเหนือของประเทศซาอุดิอาระเบียวันนั้นอยู่ในคุกมีคนร่วมคุกกันอยู่23ชาติเป็นวันที่เขากวาดล้างคนต่างชาติที่ขับรถผิดกฎหมายที่มีอะไรต่ออะไรในจำนวนนั้นก็มีอาตมาอยู่ด้วยพอติดคุกแล้วลูกน้องเขาก็ไปเยี่ยมเขาขนอาหารไปให้กินมีแต่ของดีๆเพราะเราเคยแต่ช่วยเหลือผู้ใดตกทุกข์ได้ยากลำบากพอเวลาเราติดคุกเขาก็พากันเป็นห่วงเป็นใยได้ข่าวไปแคมป์ไหนก็บอกกันว่าพี่มหาติดคุกเขาเรียกมหาถ้าเป็นคารวาสนี่เขาเรียกมาหาเพราะเราชวนเราพูดเราคุยแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมข่าวว่าพี่มหาติดคุกนี่ไปแคมป์ไหนเขาก็เตรียมหาอาหารมาขอฝากมาขอเฝ้าเลี้ยงคนในคุกทั้งหมดเต็มคุกนั้นได้อิ่มแต่ตนเองไม่ได้กินเพราะวันนั้นเป็นวันวิสาขะตรงกับวันเกิดของอาตมาด้วยได้ทำมาอย่างนั้นตั้งนานเราไม่กินแล้วเราก็นอนเขียนหนังสือวิสาขะลำพึงในโลกสี่เหลี่ยมแล้วก็มีหนังสือวารสารของผอ.ชป.ศูนย์เผยแพร่ชีวิตประเสริฐเขาออกมาพิมพ์ในเมืองไทยอันนี้เล่าให้ฟังได้ทำอย่างนี้มาตลอดจนมาถึงเมื่อบวชแล้วก็ยังยึดอันนี้มาที่นี่มันไม่ได้ทำแต่ตนเองมันลากพี่ลากน้องลากท่านทั้งหลายมาด้วยให้ท่านทั้งหลายมาพลอยอดข้าวอดน้ำด้วยวันพรุ่งนี้แล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นที่น่าอนุโมทนาสาธุการท่านที่มาในวันนี้บางคนแก่ง่อมมากเลยไม่น่าจะมาก็ภาคเพียรพยายามมาอายุ80กว่าแล้วบางท่านไข้ที่อาตมาไม่ได้มาสวดมนต์ด้วยมานั่งด้วยหลังจากรับแขกรับคนแล้วก็คอยเป็นห่วงคนไข้เมื่อกี้ไปตามหมอคุณยายคนหนึ่งจากทางอำเภออากาศ

รากอาเจียนมีอะไรมีแต่อาเจียนออกหนาวสั่นอาตมาก็ไปเยี่ยมก็ไปแสดงทำให้ฟังว่าคุณยายจะกลับบ้านก็ได้มีรถไปส่งอาจจะไปตามหมอมาดูมาฉีดยาให้แต่ถ้าจะตายที่นี่ก็ได้กำไรนะไม่ขาดทุนเพราะถือว่าตายบูชาพระพุทธเจ้าเอาร่างกายและจิตใจเผาแทนธูปบูชาธรรมในวันวิสาขะยายไม่เคยมาไม่เคยมาที่นี่มาเป็นครั้งแรกแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยถามว่าจะกลับไหมแกบอกว่าไม่กลับจะอยู่ตรงนี้แต่ก็รากมีแต่รากมีแต่

ถามว่าจะกลับไหมแกบอกว่าไม่กลับจะอยู่ตรงนี้แต่ก็ลากมีแต่ลากมีแต่อาเจียนอาตมาระลึกถึงสมัยพุทธกาลโน้นอนาถาบินทิกเศรษฐีผู้ที่มีบทบาทมากในสังคมชาวพุทธในสมัยก่อนผู้ที่สร้างเชตวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเราได้อยู่เผยแผ่ธรรมที่เมืองสาวัตถีเป็นเวลามากที่สุดที่พระพุทธเจ้าได้อาศัยผู้นี้เลี้ยงดูคนยากคนจนเพราะจิตใจของท่านบรรลุถึงโสดาบันแล้วลูกจ้างคนงานของท่านทุกคนที่ไปอยู่ด้วยเป็นจำนวนพันเพราะว่าเศรษฐีสมัยก่อนเขาไม่มีโรงงานเขาไม่มีเครื่องจักรเครื่องกลเขาใช้คนและสัตว์พาหนะปศุสัตว์มีช้างเป็นร้อยพันพันเชือกมีม้ามีโคเยอะต้องอาศัยคนเกี่ยวหญ้าคนตัดฟืนคนตำข้าวคนทำงานเศรษฐีจะมีกฎบริหารบริษัทหมู่คณะอันหนึ่งว่าพอถึงวัน14ค่ำ8ค่ำ15ค่ำจักประกาศผู้ใดอนุเยจัสสะอนุชีวิโนชนเหล่าใดได้มาอาศัยเลี้ยงชีพกับเราท่านทั้งหลายจงฟังเราถือว่าท่านทั้งหลายคือลูกคือเต้าของเราในวัฏสงสารที่ได้เกิดมาร่วมกันเราจะไม่ให้ท่านทั้งหลายตกนรกเราจะให้ท่านทั้งหลายต้องขึ้นสวรรค์ต้องขึ้นสวรรค์กับเราในวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำทุกคนต้องจำศีล8อุโบสถนุ่งขาวห่มขาวกินข้าวเวลาเดียวถ้าเกิดเรื่องกล่าวขึ้นมาครั้งหนึ่งมีคนงานใหม่เข้ามาไม่รู้ระบบระเบียบถึงวันพระก็ยังไปทำงานยังไม่ได้กินข้าวออกไปทำงานก่อนเพราะว่าเป็นลูกจ้างใหม่กลัวเจ้านายจะดูถูกติชินนินทาก็รีบไปทำงานไปเกี่ยวหญ้ากลับมาก็เกือบเที่ยงหาบหญ้าหาบอะไรมามากๆเกี่ยวไว้กระเยอะปรากฏว่าเงียบแปลกใจถามคนโน้นคนนี้ก็จึงเล่าให้ฟังว่าวันนี้วันพระท่านไม่รู้หรือทำไมต้องไปทำงานเศรษฐีไม่ให้ทำงานดอกก็เลยว่าผมเป็นคนใหม่ผมไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรวันพระหน้าท่านอย่าได้ทำท่านจงสมาทานศีลเหมือนทุกๆคนชายหนุ่มคนนี้ก็ไปหาเศรษฐีไปขอขมาสัมมาคารวะว่าผิดไปแล้วเพราะไม่รู้ระบบระเบียบผมจึงขอสมาทานศีลณโอกาสนี้เดี๋ยวนี้เลยเศรษฐีบอกว่าอย่าเลยเพราะว่าเธอยังไม่รู้ไม่เป็นไรวันพระไม่มีวันเดียววันพระหน้าเธอจงสมาทานอุโบสถนายคนนี้บอกว่าขอเอาวันพระนี้แหละไหนๆคนอื่นเขาก็ถือมาได้หมดถ้าผมจะตายก็ขอให้มันตายเถิดว่ายังไงก็ไม่ฟังแกก็สมาทานสินเช้าก็ไปทำงานยังไม่ได้กินอะไรปรากฏว่ามันหักโหมจนเกินไปร่างกายปรับไม่ทันในเวลาเที่ยงคืนก็ราบอาเจียนแล้วก็ปวดท้องอย่างใหญ่หลวงลมขึ้นเศรษฐีได้รู้ข่าวก็ไปดูก็บอกเขาต้มอะไรต่ออะไรมาให้แกกินแกบอกว่าอีกไม่นานมันก็จะสว่างขออดทนไปหน่อยกลัวจะขาดศีลเพราะยังไม่เคยมีศีลเศรษฐีก็ขยันขยอให้กินบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งต่อไปก็จงสมาทานใหม่เอาเถอะได้เท่านี้ก็เอาแกก็ไม่ยอมคิดว่าไหนๆก็จะสว่างอยู่แล้วขออดทนไปหน่อยปรากฏว่าคืนนั้นแกตายสมาทานศีลได้ครึ่งวันกับครึ่งคืนแล้วแกก็ตายเสร็จได้ไปเกิดเป็นเทวดาลุกขเทวาที่พรั่งพร้อมไปด้วยวิมานนั่นเป็นทิพย์อยู่ในต้นไม้นั่นแหละเพราะจิตแกน้อมไปแกได้ยิน

เพียงเท่านั้นทำไมเทวดาจึงไปมีอยู่ตามต้นไม้เพราะคนบางคนได้สดับน้อยพระพุทธเจ้าว่าได้สดับน้อยคือได้ยินได้ฟังน้อยได้ยินเพียงว่าลุกขะเทวาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้แม้จะเป็นต้นไม้ก็ตามแต่เทวดาเหล่านั้นมีวิมานเป็นทิพย์อยู่ในต้นไม้พลั่งพร้อมไปด้วยกามอันเป็นทิพย์เพลิดเพลินเจริญใจแม้จะเป็นเพียงต้นไม้เทวดาเหล่านั้นอาศัยอยู่เรียกว่าลุกขะเทวาเขาได้สดับเพียงแค่นั้นเขาเกิดความพอใจยินดีเมื่อเขาจะสิ้นใจเขาน้อมจิตไปถึงสภาพอันนั้นด้วยความดีที่กระทำเขาจึงไปเกิดเป็นลุกขะเทวาถ้าเขาได้ยินได้ฟังเรื่องอื่นที่ดีกว่านั้นเขาก็คงอยากจะไปที่ดีกว่านั้นตามปกตินี่ผู้ที่จำศีลอุโบสถอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเกิดตายลงไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่านู่นน่ะวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าครบรอบนี่ดุสิตชั้นดุสิตนี่เป็นชั้นที่เต็มไปด้วยความเอิบอิ่มด้วยสิริสมบัติดุสิตนั้นแปลว่าอิ่มและสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเป็นที่มารอเป็นที่มารอของพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะมาตรัสรู้ในโลกจะต้องรอคิวอยู่ตรงนั้นเป็นสถานีจอดรอคิวพวกเทวดาเหล่าใดที่เกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตก็ถือว่าปลอดภัยเหมือนลงสู่ท่าน้ำแล้วแน่นอนว่าจะต้องไปกับเรือลำนั้นคือพระศาสดานั้นพอเหตุนั้นท่านทั้งหลายอาตมาเห็นคุณยายค่ายก็นึกถึงเรื่องนี้ก็เลยไปบอกคุณยายว่าถ้าจะกลับบ้านก็จะให้เขาหารถไปส่งยายก็ยังไม่อยากกลับอยู่ในนี้อาตมาก็เลยออกมาจากนั้นก็มาหาท่านทั้งหลายสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่ของผู้ที่ตายไปในขณะจำศีลอุโบสถในวันวิสาขบูชานี้เป็นศีลอุโบสถที่ยิ่งยวดที่เราตั้งใจจะบูชาพระพุทธเจ้าในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งปวงตั้งแต่เริ่มที่มีความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านแบ่งเป็นช่วงตั้งแต่อธิษฐานจิตเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้ามีกำลังจิตกำลังใจกล้าพอที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่ามันยากมากนะคนจะเป็นพระพุทธเจ้าจนกว่าวันหนึ่งบารมีมันพร้อมที่จะเป็นพร้อมที่จะตายทุกอย่างเพื่อมวลมนุษย์ผู้ใดในโลกนี้จะเป็นพระอรหันต์ข้ามโอคะสงสารไปหมดเราจะไปสุดท้ายภายหลังก็ยอมขอให้ได้ทำประโยชน์อันนี้บุคคลเช่นนั้นเรียกว่าผู้ปรารถนาพุทธภูมิจะถึงวันนั้นจิตใจต้องเข้มข้นเข้มแข็งมากพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดมามากหลายภพหลายชาติแต่ยังไม่กล้าปฏิญญาณตนที่จะอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าต่อจากเมื่อบารมีของท่านอินทรีย์ของท่านสุขงอมเจริญสมาธิภาวนาจนถึงอภิญญา5อภิญญามี6ตัวสุดท้ายจึงจะเป็นพระอริยเจ้าเหล่าอรหันต์แต่อีก5อันนี้ปุถุชนก็เป็นได้ตาทิพย์หูทิพย์แสดงฤทธิ์ต่างๆและลึกชาติถอยหลังรู้จักจิตจักใจของผู้อื่นเหล่านี้คนธรรมดาก็เป็นได้ไม่ต้องเป็นพระโสดาบันไม่ต้องเป็นใครท่านเรียกว่าโลกีอภิญญาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะได้โลกีอภิญญาเหล่านี้มานานแล้วแต่ยังไม่งอมพอเวลาใดความปรารถนาอันแรงกล้ายอมเป็นยอมตายทุกอย่างเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อรื้อขนมวลสรรพสัตว์ด้วยความเมตตาต่อเพื่อนรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายเมื่อนั้นก็เริ่มตั้งจิตอธิษฐานลงจากวันนั้นจนมาถึงวันชาติสุดท้ายได้มาเกิดรอคิวอยู่ที่ภพดุสิตท่านเรียกว่าทุเรนิทานเพราะนั้นเรื่องราวของพุทธเจ้าจึงแบ่งเป็น3ตอนทุเรนิทานอวิทุเรนิทาน
สันติเกนิทานถ้าเรามีเวลาเราลองเล่ากันเล่นๆฟังกันไปว่าทูเรนิทานแปลว่านิทานเรื่องราวยาวไกลเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ตั้งใจอธิษฐานจิตจะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อ 100,000 มหากัปมหากัปหนึ่งก็คือโลกลูกหนึ่งที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นจนโลกนี้ตายไปโลกนี้ก็เกิดเป็นแก่เป็นเฒ่าเป็นตายเป็นโลกเกิดโลกตายไปนี่เราจะเกิดมากี่แสนชาติในโลกลูกหนึ่งพร้อมกับโลกเกิดตายไปแสนโลกนั่นแหละเรียกว่าแสนมหากัปในจำนวนโลกหนึ่งเราไม่รู้จะเกิดกี่หมื่นชาติก็ตามจึงมีคำว่าอสงไขยเข้าไปเอกจะมีคำว่าอสงไขยเข้าไปเอกสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปเราจะได้ยินบ่อยๆแสนมหากัปยังไม่พอนั้นมีอีกคำว่าอสงไขยสี่อสงไขยอสังขยังแปลว่านับไม่ได้โลกนี้จะโลกลูกหนึ่งนี้จะแบ่งเป็น4อสงไขยคือนับไม่ได้4ส่วนถ้าสมมติว่าเป็นเงิน4สลึงเป็น1บาทนะในจำนวนสลึง1นี่ผมนับไม่ถ้วนว่ามันมากเท่าไหร่สมมติช่วงแรกๆโลกเกิดใหม่นี่เรียกว่าวิวัตกับอสงไขยที่นับไม่ได้เหมือนกันในขณะที่มันเจริญขึ้นเนี่ยพอเจริญขึ้นเต็มที่แล้วก็ตั้งอยู่ในความเจริญนี้อีกช่วงที่สองเนี่ยก็นับไม่ได้ว่ามันกี่ปีกี่แสนกี่โกฏปีตรงนี้เรียกว่าวิวัตถาจีตั้งอยู่ในความเจริญอยู่อย่างเต็มที่ทีนี้หลังจากนั้นก็เริ่มเสื่อมนี้เรียกว่าสังวัตอันนี้ก็นับไม่ถ้วนมาในขณะที่โลกเสื่อมลงไปเนี่ยมันกี่ยีตั้งอยู่ในความเสื่อมแล้วก็สังวัตตะทีนี้เสื่อมสิ้นแปลว่าส่วนที่กำลังเจริญขึ้นเต็มที่นี่ก็นับไม่ถ้วนอสงไขยเหมือนกันนับไม่ได้ว่ากี่โกฏปีแล้วเมื่อมันเจริญเต็มที่ตั้งอยู่ในความเจริญเนี่ยก็นับไม่ถ้วนอีกเหมือนกันในอสงไขยที่สองหลังจากนั้นเริ่มเสื่อมโลกเท่าเหมือนพวกเราแก่เท่าชราเนี่ยตอนที่โลกกำลังจะเสื่อมลงสังวัตถาจีเนี่ยก็นับไม่ได้อีกเหมือนกันว่ามันกี่โกฏปีกี่ล้านกี่โกฏปีก็มาถึงตอนที่มันเสื่อมลงไปพินาศไปตอนที่ตั้งอยู่ในความพินาศเนี่ยก็นับไม่ถ้วนก็เลยเป็นสี่ชั่วเรียกว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปเอาสี่นี่ไปคูณแสนเข้าไปอีกแล้วจะเกิดกี่ชาติที่พระพุทธเจ้าตายแล้วเกิดแล้วตายทำคุณงามความดีมาอย่างนั้นทำมาอย่างนั้นเกิดเป็นอะไรก็ตามอุตส่าห์เก็บเล็กผสมน้อยสิ่งที่ท่านเก็บเล็กผสมน้อยทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่อะไรในทูเรนิทานขณะที่ท่านเป็นดาบทชื่อว่าสุเมธดาบทอยู่ที่ธรรมมิกบันพศภูเขาลูกนั้นชื่อเพราะว่าธรรมมิกบันพศแปลว่าขุนเขาอันประกอบไปด้วยธรรมท่านเจริญฌานคล่องแคล่วจนได้อภิญญาห้าเหาะเดินอากาศก็ได้พอเหาะมาเห็นมหาชนจำนวนมากเหมือนพวกเรานั่งเนี่ยมหาชนกำลังทำทางทำอะไรเอดาบทนี้แปลกใจว่าคนทำไมจึงพร้อมเพียงกันเหลือเกินมาทำทางเนี่ยก็เลยเหาะลงดินในถ้ำกลางฝูงชนมองอย่างแตกตื่นว่าคนนี้วิเศษมากเหาะเหินเดินอากาศได้ทุกคนนี่ตะลึงเพราะว่าดาบทหนุ่มๆรูปงามนี่เหาะลงมากลางแล้วก็มองจ้องเป็นตาเดียวดาบทถามว่าพวกท่านทำอะไรพวกเราทั้งหลายกำลังทำหนทางเข้าสู่พระนครรัมมนครพรุ่งนี้พระพุทธเจ้า
จะเดินทางเข้าสู่พระนครในพระพุทธเจ้าทีปังก่อนจะเดินทางพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน 400,000 หลายแถบคนนี้ก็บอกว่าแหมอยากได้บุญเหลือเกินไอ้ที่เราห่อเหินเดินอากาศได้เนี่ยท่านรู้ของท่านเองใครก็รู้ผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชเนี่ยแม้ท่านจะสามารถรู้จิตรู้ใจของพวกเราหรือท่านอาจจะมีตาทิพย์หูทิพย์แต่สิ่งหนึ่งท่านจะรู้ตัวท่านเองว่ากิเลสท่านยังมีถ้าหากท่านยังไม่เป็นพระอริยบุคคลอยู่กิเลสท่านมีท่านรู้แม้คนอื่นจะมองท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามไอ้ตรงนี้คนธรรมดาไม่ค่อยรู้เราจึงเห็นว่าเมื่อเวลาครูบาอาจารย์ชื่อดังๆเกิดอาการพลิกล็อกล้มละลายจากความอาจารย์พวกเราบางคนไม่เชื่อหัวเด็ดตีนขาดเพราะเราไม่รู้จิตใจเรายังไม่เข้าใจสภาพอันนี้ตัวท่านเองนั่นแหละท่านจะรู้สุเมธดาบท่านรู้แม้เราจะเหาะเหินเดินอากาศมีหูทิพย์ตาทิพย์ได้แต่เราก็ไม่ได้ประเสริฐเกินกว่าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าเหล่านี้แม้ท่านจะเดินมาตามดินเพราะกิเลสมีอยู่กับเราเวลาใดสมาธิเราเคลื่อนไปอารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไปเรารู้อยู่ตรงนี้ก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำบุญได้กราบได้ไหว้ได้เห็นหน้าพระพุทธเจ้าเขากล่าวคำว่าพุทโธชาวบ้านเขาเล่าว่าเนี่ยสัมมาสัมพุทโธทีปังกะทีปังกรังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าทีปังกรพอได้ยินคำว่าพุทโธคำเดียวเนี่ยขนลุกตะลึงว่าคำว่าพุทโธนี่โลกธาตุนี่ยากนักจะได้ยินเพราะฉะนั้นผู้ใดเจริญสมาธิที่ใช้คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธนั่นอย่าไปว่าอย่าไปดูถูกดูแคลนกันดีแล้วได้กล่าวคำนั้นคำเดียวก็ดีแสนจะดีแล้วแม้จะไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นอะไรก็ว่าไปเถอะว่าไปเถอะพูดถึงอันนี้จะมีเรื่องแทรกนิดหนึ่งมีคนคนหนึ่งเมืองอุบลออกชื่อก็ได้เจ็กเสิร์ตปั๊มน้ำมันเล็กๆทางออกมาอำเภอม่วง30เจ็กเสิร์ตคนเนี้ยเป็นคนขายปั๊มขายน้ำมันที่มีถังน้ำมันดำๆมาใส่น้ำในวัดของแกหมดอ่ะขับรถเปอร์โยเก่าๆมหาตมามแต่ก่อนไม่เคยฟังเทศฟังธรรมใครทั้งนั้นเป็นคนหัวรุนแรงเปิดโทรทัศน์เห็นหน้านักการเมืองคนไหนออกมาพูดไม่พอใจลุกขึ้นเตะโทรทัศน์ตกตารางผลพระตนันแจกเสิร์ตให้ขนาดวันหนึ่งพระอยู่ที่ไหนแกไปหมดแกไม่ยอมรับหรอกวันหนึ่งไปที่หลวงปู่ชินหลวงปู่ชินว่าเสิร์ตเอาอันนี้ไปฟังในไปบ่มีเวียกก็เอาเทปไปฟังเรื่องแว่วเสียงกู่แห่งพระธรรมอาตมาบรรยายเรื่องโสตปฏิยังคะผู้ได้ยินเสียงกู่ผู้ได้ยินเสียงเอิญแกไปฟังหลังจากนั้นแกเที่ยวมาวัดบ่อยๆเทปมีเท่าไหร่แกเอาไปหมดเอาไปฟังหลังจากนั้นจิตใจก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปวันหนึ่งมาเห็นอาตมาผมจะทำความเพียรอย่างไรจึงจะสงบอาตมาบอกว่ามันจะสงบหรือไม่สงบก็ต้องทำไปเรื่อยมันจะสงบหรือไม่สงบดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกจะว่าอย่างไรอาตมาบอกไม่ต้องว่าอย่างไรหรือพอใจจะว่าถ้าผมว่าพุทโธได้ไหมแกว่าโลดพุทโธแล้วยิ่งดีป้าก็ว่าแกก็พูดพุทโธพุทโธจนชินทีนี้มันมีพวกหนึ่งพวกไปหาเขามียาชนิดหนึ่งแล้วมีอะไรเป็นเรื่องสะกดจิตไปบ้านใครเนี่ยถ้าได้ไปแตะเนื้อต้องตัวคนเนี่ยคนนั้นจะเกิดความรู้สึกมึนชางงเงินทองในเกในลิ้นชักในแกถอดเอาหมดพวกนี้เป็นแก๊งหนึ่งพอเข้าไปถึงใครเนี่ยไปใกล้ๆพอได้พูดด้วยถ้าเอามือไปจับอย่างเนี้ยแล้วคนนั้นก็จะไม่ค่อยจะมีสติมีเงินมีทองในตู้ในลิ้นชักเอาหมดมีอยู่บ่อยๆในแถบชานเมืองอุบลหรือในเมืองวันนั้นมายังไงมาที่ปั๊มน้ำมันมาขอเติมน้ำมันมาจับเจ็กเสิร์ตป๊ะเจ็กเสิร์ตแกบอกว่าพุทโธแกพูดในใจแกดอก
แกบอกพุทโธมันน่าซีดเลยมันน่าซีดเลยทำอะไรไม่ถูกแล้วแกบอกว่ามันจับเอาเงินอยู่ในลิ้นชักหน้าซีดเลยแล้วเอาเงินในวางคืนแกบอกว่าถ้าจะเอามันเข้าคุกเข้าตารางจะจับอะไรมันก็ได้แต่ผมจำแต่อาจารย์พูดว่าจาคะจาคะผมอยู่ได้โดยจาคะแกบอกจาคะสะดวกเว้ยมาสั่งขันคือเกาหรือมึงเตะมึงคักแต่ว่าสันเดียวนะตอนนี้จาคะเป็นแล้วมันเลยไม่ต้องเตะกันเพราะนั่นคำว่าพุทโธนี่เป็นถ้อยคำที่เป็นมงคลเป็นชื่อของพุทธเจ้าไม่ใช่โลกนี้จะมีตลอดเป็นถ้อยคำที่หายากในโลกนี้ทีนี้เมื่อสุเมธดาบทได้ยินคำจากชาวบ้านว่าพุทโธเท่านั้นเองทั้งนี้ตะลึงเลยขนลุกขนพองยืนสงบนิ่งอยากจะเห็นเหลือเกินคำนี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากในโลกธาตุก็เลยขอสถานที่ให้คอยเอาบุญน้ำแน่ฉันอยากจะได้บุญชาวบ้านชาวเมืองก็เลยเห็นว่าคนนี้มีฤทธิ์มีเดชให้เอาที่มันยากๆที่มีตมมีโคลนให้แกเอาดินมาถมให้มันราบพระพุทธเจ้าจะเข้ามาพรุ่งนี้ปรากฏว่าแกพยายามที่สุดเอาผ้านิสีธนะปูลงเอาโกยดินมาใส่แล้วก็เอามาถมทำไม่เสร็จพระพุทธเจ้ามาแล้วถึงเวลารับบิณฑบาตในเมืองพระเจ้าแผ่นดินนิมนต์สุเมธดาบสเพียงแต่มองเห็นก็ปลื้มปีติก็เลยคิดว่าเราขอเอาตัวเราเนี่ยเป็นสะพานก็เลยนอนลงเพราะมันยังไม่เสร็จนอนลงในโคลนตมให้พระพุทธเจ้าไต่เหยียบหลังไปพร้อมกับพระภิกษุในจำนวนเป็นแสนในจิตใจก็อธิษฐานซึ่งในความรู้สึกว่าถ้าเราจะฟังธรรมจากพระองค์วันนี้แล้วน้อมจิตเพียรเพ่งเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นพระอรหันต์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในวันนี้แต่เราไม่ปรารถนาความเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเราต้องการจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนท่านผู้นี้อธิษฐานใจว่าขอให้เราเป็นเหมือนท่านผู้นี้ด้วยบุญด้วยกุศลที่เราได้ทอดตัวลงเป็นสะพานพระพุทธเจ้าก็เลยทำนายต่อหน้าพระสงฆ์เลยว่าบุรุษดาบสที่นอนทอดตัวเป็นสะพานให้เราเหยียบย่างไต่ไปเนี่ยเป็นหน่อเนื้อพุทธังกูลอีกแสนมหากัปจากนี้ไปจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าโคตมะพระทั้งหลายก็อนุโมทนาสาธุการสุเมธดาบสได้ยินคำนี้เหมือนกับพรุ่งนี้เท่านั้นแหละจะมาถึงเวลาแสนมหากัปเหมือนกับจะมาถึงวันพรุ่งนี้มีความเอิบอิ่มใจมากดูสิแสนมหากัปในเท่ากับพรุ่งนี้พวกเราทั้งหลายก็อย่าพากันโลภจนเกินไปมาทำความเพียรมาประพฤติปฏิบัติมันไม่สงบมันไม่รู้มันยังไม่เห็นอะไรก็อย่าน้อยอกน้อยใจจะกี่แสนกัปก็ช่างมันเถอะเราจะไม่ทอดทิ้งอันนี้เล่าให้ฟังอันนี้เรียกว่าทุเรนิทานทุเรนิทานจะเริ่มต้นจากนี้จากนี้ไปมีเรื่องราวอะไรต่างๆตายเกิดตายในโลกไปจนถึงวันเป็นเทพประบุตรอยู่บนชั้นดุสิตก็ไปจบนั้นจากนั้นก็ไปสู่อวิทูเรอวิทูเรนิทานนี้จะเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วถูกพวกพรหมอาราธนาให้มาเกิดเพื่อตรัสรู้ในโลกแล้วก็มาเกิดมาประสูติขึ้นในโลกจนมาถึงวันตรัสรู้นั้นชื่อว่าอวิทุเรนิทานจากตรัสรู้แล้วเที่ยวไปแสดงธรรมจนถึงวันปรินิพพาน45ปีนั่นเรียกว่าสันติเกนิทานนิทานช่วงใกล้ๆช่วงใกล้ๆเมื่อแสนมหากัปคือแสนโลกกธาตุที่ผ่านมานู้นพระองค์ได้อธิษฐานตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าและได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังก่อนนั้น

ระโพธิสัตว์มีความรู้สึกว่าเหมือนพรุ่งนี้เท่านั้นแหละที่เราจะได้ตรัสรู้ความคิดที่จะกระทําคุณงามความดีไม่มีอะไรย่อท้อไม่ได้บอกว่ามันเนิ่นนานเลยเหมือนพรุ่งนี้จะมาถึงหลังจากนั้นท่านก็มาตรวจอะไรหนองคือสัมภารธรรมที่เราจะพึงทำให้บรรลุสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเริ่มต้นมองเห็นคือการให้ทานเราทั้งหลายมาวันนี้ประกอบทานกันสักตั้งเยอะเลยแม้เราจะไม่รู้จักชื่อนั้นแหละสัมภารธรรมสัมภาระบางทีภาษาบ้านเราเรียกว่าสมภารภาษาบาลีว่าสัมภาระธรรมอันเป็นองค์ประกอบเพื่อการตรัสรู้คนโบราณของเราเรียกว่าสมภารสั่งบารมีเป็นเอกศาสตร์เพศเพียงอาคมกาบ่เคิงบุญให้เพื่อเนื้อตกไต่เบิดแห้งพ่อดีทาผ่าบ่เขาฟันเจิมไปแต่ไกลทานเอ้ยสัมภารธรรมหรือภาษาบ้านเราว่าบุญสมภารคือสิ่งที่จะประกอบให้เกิดการบรรลุธรรมประกอบให้เป็นพระอริยเจ้าเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาเป็นอรหัตหรือจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเริ่มเก็บเล็กผสมน้อยไปเมื่อท่านมองเห็นฐานท่านก็เริ่มอธิษฐานเพื่อจะเกิดการให้ทานทุกอย่างที่มีหลังจากนั้นก็คิดต่อไปคิดข้างบนคิดลงข้างล่างคิดทางเหนือทางใต้คิดซ้ายคิดขวาว่ามีอะไรอีกอันจะเป็นองค์ประกอบสัมภารธรรมไม่ใช่มีแต่ทานนี้แน่นอนมีอะไรอีกหนอที่เราจะพึงกระทำก็มองเห็นศีลอีกแหละโอ้ยิ่งกว่าทานยังมีอีกศีลนี่พวกเราทั้งหลายส่วนมากจะติดกันอยู่เพียงแค่ทานทานทานท่านจึงมักจะกล่าวเสมอว่าหีเนนะทานเนนะพรหมจริยนะทานนี้เป็นเพียงพรหมจรรย์ต่ำๆหีเนนะพรหมจริยนะจะขัตติเยพรหมจรรย์อย่างต่ำนี้อย่างเก่งส่งวิถีชีวิตปัญญาให้เวียนว่ายในวัฏสงสารได้ไปสูงสุดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์ทานนี้ส่งให้เวียนว่ายไปถึงความเป็นกษัตริย์ศีลเป็นพรหมจรรย์ชั้นกลางส่งไปถึงความเป็นเทวดาในเทวโลกส่วนการบำเพ็ญสมาธิภาวนาสมถวิปัสสนาเป็นพรหมจรรย์ชั้นสูงส่งวนขึ้นไปถึงพรหมโลกถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้พวกเราได้ประพฤติพรหมจรรย์กันให้ครบทั้งเบื้องต่ำเบื้องกลางเบื้องสูงแม้ท่านจะเป็นคารวาสแม้ท่านจะไม่ได้บวชมันไม่มีความแตกต่างจำเป็นอะไรเลยสำหรับผู้ที่บวชหรือไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนรการบรรลุธรรมนั้นเป็นได้เท่ากันขอให้เราทำส่วนประกอบของมันอย่างถูกต้องอันนี้อาตมาคิดมานานว่าจะต้องพามหาชนพาพี่น้องที่เป็นคารวาสประพฤติธรรมเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ก็คิดเล่นๆว่าคงจะเป็นเรื่องใหญ่คงจะไม่มีใครมองเห็นคุณค่า10ปีที่ผ่านมาอุตส่าห์พยายามวันนี้ทำให้เห็นวันนี้ท่านทั้งหลายมากันมากมาอวดดีกันเอาดีมาอวดกันพรุ่งนี้ต่างคนต่างก็จะงัดดีออกมาตายก็ตายเป็นก็เป็นตายก็ตายถ้ามันตายเอาไปฝังยังประพฤติธรรมต่อไปพรุ่งนี้งัดเอาความดีมาอวดกันมีแต่คนเก่งๆมีแต่แม่ใหญ่โสพ่อใหญ่โสพระโสเน่นโสโสตายหรือว่าสิโสหลักเมื่อสังกัปปะจักแล้วคือเดียวความดีงัดออกมาแม่ใหญ่ฝนเล่าก็โสเลยได้อยู่ศาลาฝนนอนหาดฝนบ่เมื่อเราคันเพิ่นว่าบ่เมื่อกันอยู่นี่ละเราว่าเราเป็นไทยโยตายก็ตายตัวตายไปสวรรค์เกิดมาเท่าดนแล้วเราไหนนึกว่าแม่ใหญ่โสบังขอแป้งตั้งชื่อให้ใหม่ซะหรอกอันนี้ท่านก็มองต่อไปว่าจากนี้มันมีอะไรที่เป็นสัมภารธรรมไม่ใช่มีแต่ศีลแต่ทานนี้แน่นอนท่านก็มองเห็นอีกเนคขมะเนคขมะก็คือที่พวกเราออกมาเนี่ยคมใจออกจากความพออกพอใจความสะดวกสบายคมใจออกจากกราบท่านทั้งหลายออกมาจากบ้านนี้นั่นแหละคือท่าน
เนคัมมะปารามีข่มใจออกมาจากความสะดวกสบายที่บ้านท่านไม่ใช่คนยากคนจนไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอกมีบ้านอยู่อู่นอนมีข้าวน้ำโภชนะอาหารมีความสะดวกสบายฝนตกฟ้าร้องเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมหนอจึงพากันทิ้งความสะดวกสบายที่บ้านมานอนกับดินกินกับสายใต้ต้นไม้ตากฝนไอฝนตากยุงตากลิ้นเหลือบทั้งหลายนี้คือเนกขัมมะเนกขัมมะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรามองเห็นความเป็นอยู่ในกามความเป็นผู้มีผัวมีเมียมีสิ่งผูกพันใจนั้นเหมือนติดคุกพยายามออกจากสิ่งนั้นเหมือนคนอยู่ในคุกพยายามที่จะออกจากคุกวันนี้พวกเราก็เลยร้องแหกคุกพากันแหกคุกมาได้สำนีไรไอ้แง่เนี่ยมือฮือจึงสิลบขึ้นมาหาคุกใหม่หรือผู้ใดสิเก่งกว่านั้นก็อาจสิออกคุกเลยมีบางท่านในแหกคุกมาเนี่ยมาวันวิสาขบูชาปีหนึ่งปีสองมาใหม่เป็นพระซะแล้วเพราะว่าได้มาเรียนวิชาแหกคุกแหกไปแหกมาก็เลยแหกคุกเก่งในองค์หนึ่งอยู่ตรงนี้มาปฏิบัติธรรมวันนัดพบสองปีปีกายกับปีนี้พอถึงเมื่อเดือนนี้เอาเป็นพระมาซะแล้วแหกคุกออกมาได้แล้วเพราะนั้นเนคขัมมะนั่นก็คือการภาคเพียรพยายามที่จะแหกคุกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์คุกครอบคุกครัวอะไรต่างๆหลังจากนั้นท่านก็มองต่อไปอีกมองหาอะไรหนอคือสัมภาระธรรมที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ยังมีเพียงเท่านี้หรือคงไม่ใช่มีเพียงทานเพียงศีลเพียงข่มใจออกจากกามนี้แน่หลังจากนั้นท่านก็มองไปว่าโอ้มันต้องสั่งสมต้องแสวงหาปัญญายังมีอีกคือปัญญาเพราะนั้นบารมีทั้งสิบนั่นแหละทานศีลเนคขัมมะปัญญาขันติสัจจะวิริยะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยท่านมองหาทีละอันละอันละอันแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเก็บเล็กผสมน้อยไปการแสวงหาปัญญาของพระโพธิสัตว์ท่านบอกว่าเหมือนพระไปบิณฑบาตไม่ว่าจะเป็นบ้านเศรษฐีบ้านยาจกไม่ว่าจะเป็นพระราชาผู้ครองแคว้นจักรพรรดิหรือกระท่อมหย่อมย่านจันทานคนยากไร้ภิกษุผู้ขอจะเที่ยวจาริกไปด้วยความเคารพข้าวทุกเม็ดผักทุกเส้นที่ใส่ลงไปจะรับด้วยความเคารพฉันใดเราพึงแสวงหาปัญญาฉันนั้นเราจงเป็นผู้ฟังใครจะเป็นผู้พูดผู้จาอะไรให้เราฟังเราจะเป็นผู้ศึกษาตัดตวงเอาส่วนที่มันจะเป็นประโยชน์แก่เราผู้ที่จะสั่งสมปัญญาคือคนที่ฟังเป็นท่านทั้งหลายที่มานี่ก็มาฟังมาสะสมปัญญาหาทางที่จะออกจากโทษจากทุกข์จากวัฏสงสารหลังจากนั้นก็มองต่อไปมันมีอะไรอีกหนอคงไม่มีเพียงทานคงไม่มีเพียงศีลคงไม่มีเพียงเนกขัมมะคงไม่มีเพียงปัญญาต้องมีอีกขันติมองไปอีกเห็นอีกว่าโอ้ต้องอดต้องทนทนแค่ไหนทนขนาดไหนทนเหมือนแผ่นดินนี่พระโพธิสัตว์อธิษฐานจิตเราจะต้องอดทนเหมือนแผ่นดินใครจะกระทืบใครจะย่องใครจะถมน้ำลายคายน้ำหมากคาบเสลใส่ดินจะอดจะทนไม่โกรธไม่แค้นจะอดทนอย่างนั้นเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นบารมีอีกอันหนึ่งพวกเราทั้งหลายก็มาหัดมาฝึกอดฝึกทนไม่เคยอดก็ต้องอดไม่เคยทนก็ต้องทนอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยหมู่อาศัยคณะ อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าและลึกถึงท่านยอมเป็นยอมตายพรุ่งนี้ไม่ต้องเสียเวลาเพื่ออะไรเสียเวลาอย่างเดียวมอบชีวิตที่มีอยู่ทั้งหมดพุทธัสสาหัสสามิทาสวะพุทโธเมสามิกิตสโรพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตังจิตตังเป็นทาสของพระพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตอัตภาพ

นี้ให้แก่พระพุทธเจ้าไม่ต้องเอาคืนพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอให้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตายก็ถือว่าตายเพื่อพระพุทธเจ้าถ้ามันเหลือก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าประทานชีวิตให้มะรืนนี้พ่อบ่ตายพระพุทธเจ้าบ่ให้ตายคืนมาเร็วจึงคอยกินเขากันอย่าพากันโกหกอย่าพากันหอระยศเป็นกบฏหักหลังพระพุทธเจ้านะปากว่าเปล่าบางคนบ่แม่นหลักเอาขนมไปเสียงไว้หรอกว่าผู้อื่นคันสิตายให้เอาก้อนหมูสะดอกไว้ซะนึกถึงพ่อใหญ่คูณตอนนี้พูดแล้วก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขกำลังเป็นไข้อาตมาไปเยี่ยมที่เมืองอุบลพ่อใหญ่คูณในปีแรกมาวันวิสาขะเอาขนมปังขนมเปี๊ยะมาเสียงไว้อย่างดีระวังคันมันสิตายอีหลีจังสิกินว่าซั่นเพิ่นบ่ให้กินมึงว่าซั่นคันสิตายขนมมีอยู่ดอกล่ะว่ะไปขนมปังไว้3ก้อนโว้ยมันก็สําห่อขอบักไงเพิ่นเอาไว้ทําทาคือละแม้นั่งเสยตุ้ยนโมคันสิตายหายกับขนมปังเป็นที่เพิ่งล่ะว่ะตาก็ไปถึงบ่ายถึงคอยมองหน้ามองหลังไผก็บ่กินทุกคนมะมันคือสิตายแต่โตแท้แล้วว่าอดเอาไปเอามาถึงพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องกินขนมปังอันนี้ผู้ใดจะคิดว่าจะทำอย่างนั้นบ้างอาตมาว่ามันยังไม่ดีถ้าผู้ใดซุกซ่อนขนมอะไรไว้พรุ่งนี้เอาไปโยนให้ปลากินเสียบริจาคนู่นนะในสระนู่นเอาไปโยนให้มันโลดผู้ใดเสี่ยงไหวก็ร้ายไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีอธิษฐานท่านก็มองไปจนครบบารมีวันนี้แต่ละปีปีหนึ่ง365วันของพวกเราถ้าเราไม่ล้มหายตายจากกันในจำนวน365วันเราถือเอาวันวิสาขบูชาที่เราจะมาบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการพร้อมกันใครจะเป็นใครจะตายก็ให้มันตายกองกันอยู่ตรงนี้ก็ไปเกิดนำกันครบๆอยู่สวรรค์ผลถ้าหากยังไม่พ้นไปจากกิเลสตัณหารับรองว่าไม่ตกนรกแน่ๆคนพวกนี้365วันจะมีวันที่อธิษฐานบารมีบำเพ็ญบารมีทั้ง10เต็มเปี่ยมวันหนึ่งคือวันวิสาขะวันพรุ่งนี้เราทั้งหลายจำกันไว้ที่นี้เมื่อพูดมาถึงตรงนี้อาตมาก็อยากย้อนคืนปารภถึงถ้อยคำที่กล่าวพุทธพจน์ที่อัญเชิญมาเป็นภาษาบาลีที่ได้ตั้งขึ้นตอนแรกๆวันนี้เทศนะวันนี้ตามปกติที่นี่เราไม่ได้มีการอาราธนากันขึ้นมาก็ว่ากันโหลดย่านมันซุ่ยซ้ำสะหลากขี้ดินจำก้นเราเป็นคนมักจะชนิดที่ฉีกทิ้งเสียในสิ่งที่มันเป็นพลุงพลังเราถือเอาว่ามุ่งตรงไปที่แก่นสารนุ่งผ่าเหียนให้ปกลามปลายตีนบ่อหอนซุ่ยซ้ำสะหลากขี้ดินจำก้นแต่วันนี้บ่นุ่งผ่าเหียนปานใดให้ท่านทั้งหลายพากันพรมมาจะโลกาให้ท่านทั้งหลายได้พากันอาราธนาทำไมจึงต้องให้อาราธนาวันนี้ฟังแล้วก็ไพเราะมากเลยนะชื่นใจเสียงท่านทั้งหลายยังดีอยู่เสียงไพเราะโดยเฉพาะเสียงท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์นี่เป็นคนมีบุญเสียงดีที่อยากจะให้พากันอาราธนาวันนี้ไม่ใช่อาราธนาให้อาตมาเทศดอกแม้ไม่อาราธนาก็จะเทศละวันนี้อาราธนาคนที่เดินย่องๆเย่งๆอยู่นู่นนะบอกเขามามันจงจู่จังจ่าอยู่คนพอได้ยินพรมมาจะโลกาคือจังเพิ่นสีฝ่าวๆแน่จังหน่อยท่านดอกพออาราธนาจบก็พร้อมกันอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของพิธีนั้นเปรียบเสมือนท่าที่จะลงสู่ห้วงน้ำเราจะลงสู่แม่น้ำเนี่ยไม่ใช่เดินไปถึงตะลิ่งแล้วโตนต่ำไปหอดฟังน้ำเฮาสิลงห้วยเฮ็ดจังได๋พ่อใหญ่สางโอ้แก่ปากแก่แพ้บ่อยากคนเห็นเพิ่นบ่โหยจะเป็นคักเพิ่นที่ถนัดแก่ผ้าเว้ยโอ้ยเราอึดผ้านุ่งกับเป็นใจอุดรศาสตร์เราอยู่พ่อใหญ่สางเดี๋ยวว่าจะไปหาเลือกบางทาลงได้

0: ดีไปหอดห่วยแล้วแก้ผ่าตัวนี
1: ้
0: จะเป็นไหวเดี๋ยวไปเฮ็ดคือพ่อใหญ่สางได้ผู้ใดก็ได้เราจะลงสู่แม่น้ำจะข้ามฝั่งเราต้องหาท่าทางลงไม่ใช่เดินไปถึงฝั่งก็แก้ผ้าโตนโลดบอกสาวผู้ใดได้พิธีนั้นเปรียบเสมือนท่าการกระทำอะไรที่มีพิธีนั้นพิธีนั้นเปรียบเสมือนชนวนถ้าเราจะจุดบ้องไฟขึ้นบนฟ้ามันจะมีชนวนจุดจุดตัวนี้มันไหลจัดจัดจัดซะก่อนแล้วมันจึงจะเข้าไปสู่บ้องไฟทะยานขึ้นไปสู่ท้องฟ้าระเบิดก็มีชนวนไม่ใช่ไปจุดตรงตัวมันชนวนนั้นเปรียบเสมือนพิธีพิธีถ้าเห็นว่ามันยังรวมตัวกันไม่ได้ก็เอาชนวนมาจุดวันนี้ให้จุดชนวนขึ้นจะข้ามฝั่งก็เดินเลาะฝั่งไม่ดูท่าดูทางก็เลยป้องลงใส่ทางวันนี้เด้อทางพมมาจาโลกาขึ้นเบิกพันหยาบหยาบหยาบมาเห็นวันนั้นเพราะนั้นเรื่องพิธีนี้ถ้าใช้ถูกมันก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์แต่ถ้าใช้เฟ้อจนเกินไปมันก็ซุ่ยซ้ำสะหลากขี้ดินจำก้นวันนี้เราได้ใช้พิธีที่มีประโยชน์มากจนพร้อมเพียงกันอาตมาก็เลยเอาแบบพิธีบ้างตั้งนโมนอบน้อมพระพุทธเจ้าแล้วก็มาปรารภถึงหลักธรรมอันเกี่ยวกับพวกเราในวันนี้โดยเริ่มต้นด้วยคำว่าจิตเตนะนิยติโลโกเกนัสสุปริกิสติจิตตัสสะเอกธรรมัสสะสัพเพวะวะสมันวะคูซึ่งแปลว่าโลกทั้งโลกอันจิตย่อมนำไปโลกทั้งโลกจิตนี้แหละเสือกใสไปจิตตัสสะเอกธรรมัสสะสัพเพวะวะสมันวะคูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตกอยู่ภายใต้อำนาจธรรมอันหนึ่งคือจิตฟังให้ดีแล้วช่วงหลังช่วงนี้เราปาลบโลกวันนี้จะไม่รีบร้อนนะจะพูดไปเรื่อยถ้ามันไม่จบก็ว่ากันพรุ่งนี้เช้าเรามีเวลาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าช่วงหลังมีถ้อยคำปารภเรื่องชีวิตโดยเฉพาะท่อนหลังได้อัญเชิญมาพูดเป็นหลักพุทธพจน์ภาษาบาลีว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตะสมายุตตาละโสวัตติคโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวผู้ใดจะมีชีวิตตั้งมั่นเทวดาเหล่าใดจะตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับเขาก็ตั้งอยู่ด้วยจิตดวงเดียวอันนี้หาใช่อยู่กับจิตถึง2ดวงไม่ทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้ท่านทั้งหลายได้คิดถึงความสำคัญของจิตโลกทั้งโลกอยู่ที่จิตของมนุษย์เนี่ยพาไปมองใกล้เข้ามาตัวชีวิตเราจะมาเกิดเป็นคนนั่งอยู่ที่นี่เป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นอะไรก็เพราะอำนาจแห่งจิตนั่นเองเพราะนั้นวันนี้พวกเราพากันมา
2: วันวิสาขบูชาธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาวันที่12พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
0: ดวงหนึ่งอยู่ในสรีระธาตุอยู่ในซากกายที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแล้วก็จิตดวงนั้นต่อเนื่องกันเกิดต่อเกิดต่อมาจนนับไม่ถ้วนมันแน่นอนเมื่อแสนมหากัปปสี่อสงไขยแสนมหากัปป จิตดวงนี้คือจิตของพระพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายกำลังมากราบมาไหว้เรามาวันนี้มาเพราะจิตของท่านและจิตของท่านได้ลากได้ดูดได้ดึงเอาจิตดวงน้อยๆของพวกเราให้มารวมกันที่นี่หรืออาจจะมีจิตหัวหน้าดวงใหญ่ๆสักดวงที่ดึงลากกันมาที่พูดเดี๋ยวนี้ถ้าท่านยังไม่เข้าใจก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตรัสรู้ใต้ต้นโพเมื่อ 2,503 500 600ปีมานู่นเราไม่ได้มาที่นี่วันนี้เพราะจิตดวงนั้นอนุภาพแห่งจิตดวงนั้นได้อุบัติขึ้นในโลกให้แสงสว่างอย่างไม่มีประมาณและแสงสว่างจากจิตดวงนั้นมันส่องแสงสว่างสู่จิตอันมืดมิดริบหรี่ของพวกเราให้พวกเราพอรู้จักอะไรกันบ้างจึงถูกดูดดึงมาที่นี่ที่พูดคำนี้ให้เราเห็นจุดนี้ปัจจุบันนี้เสียก่อนที่นี่ถ้าเราลองย้อนไปไกลขอพูดถึงเรื่องโลกซะก่อนวันนี้ไม่รีบร้อนนะไปเรื่อยๆจิตเตยนิยติโลโกจิตเตนะนิยติโลโกโลกอันจิตย่อมนำไปโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้จะเป็นสุขเป็นทุกข์จะพินาศจะตั้งอยู่ได้นานก็เพราะจิตของคนที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้ามีจิตดวงหนึ่งที่ประเสริฐที่มีคุณค่าที่มีอานุภาพมากเพียงดวงเดียวสามารถทำให้โลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขตั้งได้อยู่นานมากเลยโลกลูกหนึ่งเกิดมาที่เรียกว่ามหากัปไม่ใช่จะมีจิตที่ประเสริฐคือจิตอย่างพระพุทธเจ้าเกิดมาหายากมากเลยหายากมากเลยโลกนี้เกิดมาเนี่ยมีจิตมนุษย์ธรรมดาถือปฏิสนธิกันหรือมาเกิดกันก่อนแต่ไม่มีจิตดวงประเสริฐที่สั่งสมคุณงามความดีบุญญาบารมีเต็มเปี่ยมอย่างพระพุทธเจ้ามาเกิดโลกจะอายุสั้นๆทำไมจึงเรียกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธรรมาโนสุขตะวินโยทิตัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพระสุคตระเบียบวินัยของพระสุคตมีอยู่ในโลกนี้ตั้งอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อความสุขความสงบความร่มเย็นความตั้งมั่นอนุเคราะห์แก่โลกแก่เทวดาและมนุษย์พวกเราที่อยู่เย็นเป็นสุขกันอยู่เดี๋ยวนี้เพราะอนุภาพแห่งจิตของพระสุคตพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเกิดขึ้นในโลกเรียกชื่อว่าพระสุคตสุแปลว่าดีว่างามว่าง่ายสะดวกสบายความสุขคตะแปลว่าไปสุขตะสุคตนั่นก็แปลว่าผู้ไปกับคุณงามความดีความสุขความสะดวกความสบายความร่มเย็นระเบียบวินัยของพระสุคตก็คือคำสั่งสอนคือศาสนาของท่านยังเหลืออยู่โลกบางโลกไม่มีพระสุคตขอเล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังเพื่อไม่ให้เสียเวลาให้เราได้รู้จักว่าโลกนี้มันอยู่ที่จิตของมนุษย์แล้วค่อยว่าถึงเรื่องชีวิตเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะจิตอย่างไรไปเกิดนรกไปเกิดสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะจิตดวงเดียวนี้มันกระทำอย่างไรขอพูดถึงเรื่องโลกซะก่อนถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกมหาประธานสูตรทีฆนิกายมหาวรรคเล่มที่10สูตรที่1ข้อที่4หน้าที่4มันเป็น10 4จะได้หรอพอออกสางจอเนี่ยพอจิบหายตายไว้ๆนั่นคืออยากให้พากันศึกษาถ้ามีโอกาสศึกษาในวัดในวาแล้วจะเห็นสิ่งที่อาตมานำมากล่าวพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆองค์อื่นๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายย้อนหลังจากพัทธกัปคือโลกที่เราอยู่นี้ไป91กัป มีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอุบัติขึ้นในกัปนั้นคำว่ากัปนั้นก็คือในโลกนั้นจากนี้ไป91หน่วยโลกที่โลกเกิดโลกตายโลกเกิดโลกตายย้อนไปมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าวิปัสสีเกิดขึ้นในสมัยนั้นโลกลูกนั้นพระพุทธเจ้าองค์นั้นเกิดขึ้นผู้คนในโลกอันนั้นมีอายุยืน 80,000 ปี 80,000 ปีคนสมัยโน้นในโลกโน้นไม่ใช่โลกนี้พอหมดอายุของท่านหมดศาสนาสุคตะวินัยโยหมดระเบียบวินัยของท่านหมดไปมนุษย์ในโลกก็เหลือแต่กิเลสไม่มีธรรมะใดๆไปคุ้มครองใจมนุษย์สัญชาตญาณของมนุษย์การกินอาหารการนอนหลับการสืบพันธุ์การหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายก็แผลงฤทธิ์แผลงเดชแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตในที่สุดมนุษย์ที่ไร้ศีลไร้ธรรมไร้ศาสนาของพระสุคตองค์นั้นมาคุ้มครองใจก็มืดลุกขึ้นสัทธานิตินหานิอัญญมัญญัสสะชีวิตะโวโรเปติกะเหตวาลุกขึ้นมาถือเอาอาวุธประหัตประหารเข่นฆ่ากันจนโลกนี้ล้างไปโลกก็พินาศโลกพินาศลุกไหม้เป็นไฟหายไปนั่นโลกตายโลกเกิดแล้วโลกก็ตายเป็นชีวิตของเราน้อยนิดเดียวเมื่อเทียบกับชีวิตของโลกก็เหมือนอนูเล็กๆยิบจับยิบจับทีนี้หลังจากนั้นโลกนี้ก็ว่างเกิดมาอีกเกิดโลกใหม่มาก็มีแต่มนุษย์มาเกิดแต่ไม่มีวิญญาณไม่มีจิตที่อบรมฝึกฝนบารมีมาเต็มเปี่ยมอย่างพระสุคตคือพระพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายย้อนหลังจากพัทธกัปนี้ไป31กัปได้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในกัปนั้น2องค์แสดงว่าจาก91มาถึง31เอา31ไปลบ91มันจะหมดไปเท่าไหร่อาจารย์ประสิทธิ์มันหมดไปเท่าไหร่เอา31แล้วไปลบ91มันหมดไปเท่าไหร่มันหมดไป60แสดงว่าช่วง60 60โลก60ลูกที่เกิดมาไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดเกิดมาแต่มีจิตของมนุษย์ช่วยฟังให้ดีฟังแล้วคิดถ้าคิดไม่ออกฟังใหม่ก็จะได้เข้าใจทีละน้อยกับที่91มีพระพุทธเจ้าแต่หลังจากนั้นจาก91นับมานับมาถอยหลังมาถอยหลังมามาถึง31มีพระพุทธเจ้า2องค์ในโลกลูกนั้นแต่60ลูกนั้นมีแต่มนุษย์ทั้งหลายนี่มาจากไหนจิตของมนุษย์ที่เกิดมาในมหากัปอื่นในโลกอื่นก่อนนู้นจิตประเภทนั้นได้เจริญได้ฝึกฝนได้อบรมได้อบรมจิตจนบรรลุฌานสมาธิบรรลุฌานระดับทุติยฌานปณีตทุติยฌานฌานที่สองที่ปานีที่คล่องแคล่วพอใจยับยั้งอยู่แต่ฌานนั้นไม่ก้าวหน้าไปสามไปสี่แต่คล่องตัวมากอยู่ฌานนั้นจิตดวงนั้นแหละเมื่อตายไปสรีระแตกสลายทำลายไปจิตดวงนั้นจะไปอุบัติอยู่ที่อาภัสสรพรหมอาภัสสรพรหมนี้จะมีอายุยืนอย่างต่ำ8มหากัปเป็นอย่างต่ำคือโลกเกิดโลกตายไป8โลกจึงจะหมดอายุพรหมชั้นนั้นเพราะเห็นนั้นเรื่องพรหมนี่พระอริยเจ้าทั้งหลายพอไปถึงโน้นไม่มีใครปรารถนาจะไปเกิดในพรหมโลกเพราะมันอายุยืนมากอายุยืนมากแล้วพอเกิดมาใหม่บางทีคนเราทำสมาธิภาวนายังไม่ได้เจริญวิปัสสนาได้ฌานที่1 2 3 4เหล่าเนี้ยถ้าตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นสูงๆอายุยืนมาก แค่อาภัสระพรหมนี่ชั้นที่หกเนี่ยอายุอย่างต่ำ8มหากัปแปดมหากัปก็คือโลกลูกนี้เกิดขึ้น

จนไม่รู้เท่าไหร่แล้วโลกลูกนี้แตกไปแล้วเกิดลูกใหม่มาอีก8โลกจึงจะหมดบุญที่อาภัสรภพหมดบุญแล้วไปไหนพอมาโลกนี้เป็นวัฏฏะสงสารชั้นสูงวัฏฏะสงสารแบ่งเป็น3ระดับวัฏฏะสงสารชั้นต่ำตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน4อันนี้เรียกว่าเหตุทิมะวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารชั้นกลางๆมนุษย์เทวดาเรียกว่ามัชฌิมวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารชั้นสูงอุตตมวัฏฏะสงสารคือพรหมโลกผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดระหว่างสวรรค์มนุษย์นี้บางทีหมดบุญจากสวรรค์นี่ข้ามมนุษย์ไปตกนรกเพราะว่ามันตกจากกลางก็ลงข้างล่างส่วนมากเทวดาตกนรกมีจำนวนน้อยมากเทวดาที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่พรหมโลกเป็นวัฏฏะสงสารชั้นสูงเมื่อหมดบุญจากพรหมโลกจะตกลงมาค้างที่มนุษย์ซะก่อนไม่ร่วงลงไปสู่เหตุทิมะวัฏฏะสงสารเมื่อเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เขาได้พบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือเกิดท้ายศาสนาอย่างพวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้มีอาจจะมีบางท่านที่หมดบุญจากพรหมโลกร่วงลงมาแต่ได้มาเกิดทันท้ายพุทธันดรของศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งท่านสังเกตดูนะบางคนเกิดมาแล้วร่างกายก็สมบูรณ์แต่ไม่ชอบที่จะมีผัวมีเมียพ่อแม่บังคับให้เอาก็ไม่เอาบางคนเกิดมาชอบสมาธิภาวนาตั้งแต่น้อยโรงเรียนเลิกออกมาเนี่ยกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวแทนที่จะชอบไปเที่ยวเตร่สวนเซเฮฮาแบบหนุ่มสาวเพลิดเพลินทางกามอารมณ์เปล่าได้ยินข่าวปฏิบัติธรรมตรงไหนไปกับผู้เฒ่าบางคนกำลังเรียนหนังสืออยู่เลิกทั้งที่มีโอกาสจะก้าวหน้าพ่อแม่เป็นเจ้าเป็นนายมีเงินส่งเสียแต่ลูกกลับชอบนั่งสมาธิศึกษาธรรมนั้นเป็นสิ่งบอกว่าเขาอาจจะร่วงลงมาจากอุตตมวัฏฏะสงสารเขาตายมาจากพรหมโลกเชื้อเก่าของเขายังมีเขาจึงชอบสมาธิเหมือนกับเด็กตัวเล็กๆที่มาจากประเทศบราซิลที่มาบวชเป็นเนนที่นี่ตัวเล็กเมื่อวันนัดพบท่านก็เห็นเพิ่งจะกลับบ้านไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาอาตมาไปส่งมาลาที่นี่มานอน1คืนเขามาฟังธรรมหน่อยเดียวเขาก็อยากบวชแล้วเขามาบวชเป็นสามเณรสอนสมาธิเดียวๆนั่นนั่งใช่3วันเท่านั้นน่ะพบความสงบแล้วแล้วจะกลับบ้านก็บอกว่าผมจะมาบวชไปเรียนให้จบปริญญาให้แม่อายุครบบวชจะกลับมาบวชนั่นคืออะไรเขาเกิดมาเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาตั้งแต่กำเนิดแต่เขาอาจจะร่วงลงมาจากพรหมโลกพรหมโลกเป็นวัฏฏสงสารชั้นสูงร่วงลงมาก็จะมาค้างอยู่ระหว่างกลางซะก่อนถ้าเกิดมาในช่วงที่เป็นมนุษย์นี้พบสภาพแวดล้อมที่เลวทรามมากๆจิตใจอาจจะเสื่อมถ้าผู้ที่อยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำๆอย่างพรหมาปริชชาพรหมาปโรหิตาคือพวกพรหมาปริชชาในพวกเจริญสมาธิได้นิดหน่อยได้สัมผัสปฐมฌานนิดหน่อยได้พบวิตกวิจารมีปีติบ้างมีสุขบ้างนิดหน่อยเอกคตานิดเดียวอย่างนี้เขาเรียกว่าปริตตปฐมฌานตายไปจิตชนิดนี้นำตนเองไปถึงพรหมาปริชชาเบื้องต้นได้เป็นบริวารแห่งพรหมถ้าหมดบุญแล้วร่วงมาในมนุษย์นี่ตรงนี้แล้วแต่สิ่งแวดล้อมเพราะไม่เข้มข้นพอพวกอยู่ในระดับปริตตฌานถ้าไปพบเพื่อนพบฝูงไม่ดีพ่อแม่ไม่ดีตระกูลไม่ดีก็ไปเลยแต่ถ้าระดับเข้มข้นถึงขั้นที่เรียกว่าปณีตะลงมาเนี่ยมูฟยากเซนสิทีฟยากเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ค่อยจะสนใจทางกามแต่มักจะมาพอใจทางการบวชพอใจที่จะเจริญสมาธิภาวนานั้นเป็นเครื่องบ่งบอกถึงจิตเก่าจิตเดิมเขามีอยู่มันสืบต่อกันจิตนั้นมันตายเกิดตายสืบต่อกันเรียกว่าปฏิสนธิชื่อมันก็บอก

ปฏิเนี่ยปฏินี่แปลว่าอีกแปลว่าใหม่แปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อปฏิสนธิวิญญาณกับวิญญาณต่ออีกไม่ใช่ว่ามันยาวพืชตลอดหรอกมันต่อกันต่อกันเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเพราะเหตุนั้นเมื่อผู้ใดได้เคยบวชเคยประพฤติสมาธิภาวนาอย่างนี้ทำบ่อยๆดังที่เราบอกเราสอนกันนี่บางคนมันเป็นง่ายโดยเฉพาะโยมผู้หญิงเนี่ยมักจะง่ายในการที่จะทำจิตให้สงบแต่จะไปสู่วิปัสสนานั้นก็ต้องเอากันอีกหลายหืดแหละทีนี้พอถ้าท่านสามารถทำให้ถึงทุติยฌานคล่องตัวทุติยฌานเนี่ยคือไม่มีวิตกวิจารไม่ต้องดูลมดูพุทโธพุทโธต้องการ

พราะถ้าท่านสามารถทำให้ถึงทุติยฌานคล่องตัวทุติยฌานเนี่ยคือไม่มีวิตกวิจารณ์ไม่ต้องดูลมดูพุทโธพุทโธต้องการเมื่อไหร่น้อมปึ๊กไปก็ปีติซาบซ่านขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นก็มีความสุขเอิบอิ่มจิตไปสู่ความเป็นอันเดียวอย่างนี้คือปลดวิตกวิจารณ์ออกมาอย่างนี้เรียกว่าท่านเข้าสู่ทุติยฌานได้ง่ายมากเมื่อง่ายจนถึงขั้นปณีตะอยากจะเข้าสู่สภาพอันนี้เวลาใดก็ง่ายเข้าตรงนี้เวลาท่านตายไปจิตของท่านยังมีภาวะยังมีภพอยู่กิเลสมันมีอยู่ก็จะไปยับยั้งอยู่ที่อาภัสราอาภัสราพรหมนี่เป็นพวกจิตที่จะมาเกิดในโลกลูกใหม่เมื่อหมดบุญเมื่อหมดอายุที่อาภัสราพรหมแล้วก็พอดีช่วงที่โลกเกิดใหม่โลกนี้ตายไปโลกใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกโลกเกิดใหม่ที่มีแต่น้ำไม่มีสัตว์ไม่มีคนจิตของมนุษย์ที่ได้ผ่านการฝึกในโลกนี่แหละหมดบุญที่ยับยั้งอยู่บนอาภัสราก็จะมาลงมาเกิดที่นี่เพราะนั้นจึงไม่แปลกที่พระพุทธเจ้าว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกอันจิตย่อมนำไปความหมายอันนี้เน้นไปที่ว่าโลกใดก็ตามโลกจะมีอายุยืนหรือจะมีอายุสั้นแล้วแต่จิตในโลกนั้นมีคุณภาพหรือไม่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดเลยกับนั้นเรียกว่าสุญญากับกับที่ว่างเปล่าจากแก่นสารเมื่อพระพุทธเจ้าไม่เกิดมาแต่จิตทั้งหลายที่ผ่านการฝึกหมดบุญจากพรหมโลกมาเกิดใหม่ๆจิตประเภทนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อออกลูกออกเต้านานเข้าเผยแพร่ขยายพันธุ์มนุษย์เต็มโลกจิตรุ่นแรกๆยังมีคุณภาพพอออกลูกมาออกหลานมาออกเหลนมาที่นี่ไก่ศีลไก่ธรรมไปเรื่อยไก่ป้ายไก่ไปมาถึงช่วงมนุษย์มากมายเต็มโลกขึ้นแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ใดมาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจมาผดุงธรรมนี้ไว้จันหลงโลกไว้โลกลูกนั้นจะมีอายุยืนแค่คนเต็มโลกพอคนเต็มโลกคนก็ฆ่ากันโลกก็ลุกไหม้หายเป็นไฟไปก็เกิดใหม่อีกเกิดใหม่อีกก็วิญญาณพวกใหม่จิตใหม่ที่ยังมีกระแสวิญญาณที่ไม่ขาดเมื่อเช้าเราได้พูดถึงกระแสวิญญาณวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณณอัปโภชินทังยังไม่ขาดยังยึดมั่นโลกนี้ยังยึดมั่นโลกหน้าอยู่วิญญาณเหล่านี้จิตเหล่านี้แหละยังวนยังเวียนยังวนยังเวียนอยู่เป็นอันว่า90เอ็ดกับที่ผ่านมากับนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นโลกอายุยืนคนได้บรรลุธรรมได้หล่อเลี้ยงโลกให้ยืนยาวธรรมนั้นได้คุ้มของโลกพอหมดสมัยพุทธเจ้าวิปัสสีช่วงนี้จาก91ลดลงมาหา31 60หน่วยโลกไม่มีพระพุทธเจ้าโลกจึงไม่มีอายุยืนนะเพียงแค่มนุษย์ทั้งหลายเต็มโลกกิเลสของมนุษย์เกาะระบาดขึ้นก็เข็นฆ่าทำลายโลกไปสุดท้ายก็มาถึงโลกที่31ภิกษุทั้งหลายย้อนหลังจากนี้ไป31กับมีพระพุทธเจ้า2องค์อุบัติขึ้นในกับนั้นคือพระพุทธเจ้าชื่อสิกขีและเวชภู2องค์นี้ตรัสรู้เรียงลำดับกันเมื่อพุทธเจ้าสิกขีอุบัติขึ้นตรัสรู้แล้วผู้คนในสมัยนั้นมีอายุยืนตั้ง 70,000 ปีเมื่อได้ฟังธรรมประพฤติธรรมแล้วก็อายุยืนไปศึกษาธรรมะไปเมื่อหมดอายุของศาสนานั้นองค์ที่สองก็ซ้อนขึ้นมาชื่อว่าเวชภูช่วงนี้คนทั้งหลายมีอายุยืน 60,000 ปีหลังจากนั้นโลกเกิดอีกเมื่อหมดอายุหมดคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเวชภูคุ้มครองแล้วจิตทั้งหลายก็เลวร้ายลงอีกจิตทั้งหลายไม่มีคุณธรรมหล่อเลี้ยงก็เบียดเบียนกันก็สร้างอาวุธมาทำลายเกิดไฟไหม้โลกหายไปจาก31กลับมาถึงกับนี้คือโลกที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เราได้อาศัยอยู่เนี่ยว่างมาอีก30

10โลกเป็นสุญญกัปสุญญกัปสุญญกัปกับที่ว่างเปล่าอายุโลกเหล่านั้นก็ไม่ยืนยืนยาวไปเพียงแค่มนุษย์เต็มโลกแล้วกิเลสของมนุษย์ก็เป็นไฟเผาโลกต่อไปจึงบอกว่าจิตเตยะนิยติโลโกในโลกที่เล่ามานั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดมาเป็นแสนแสนโลกท่านก็พัฒนาจิตของท่านมาเรื่อยมาเรื่อยจนมาถึงโลกนี้สุดท้ายมาพัฒนากับพวกเราได้อาศัยพลังจิตดวงนี้ได้ส่องแสงสว่างสู่จิตใจของพวกเราทำไมเราจะไม่ระลึกถึงคุณค่าอันนั้นพอมาถึงพัฒนากับนี้มีเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าที่เคยมีมาในอดีตและจะมีในอนาคตที่จะร่ำรวยด้วยพระพุทธเจ้าโลกลูกใดก็ตามไม่เกิน5โลกลูกนี้มีพระพุทธเจ้า5องค์ที่จะตรัสรู้อาศัยโลกลูกนี้เรียกว่าพัทธกัปชื่อมันบอกพัทธกัปแปลว่ากัปที่งดงามพระพุทธเจ้าของเราได้เล่าว่าภิกษุทั้งหลายในพัทธกัปนี้พระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันทะได้อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วผู้คนสมัยนั้นมีอายุยืน 40,000 ปีพอหมดสมัยของพุทธเจ้ากุกุสันทะมาสู่โกนาคัมมนะอายุผู้คนทั้งหลายยืนยาวอยู่ 30,000 ปีเป็นประมาณมาตรฐานพอมาถึงโกนาคัมมนะแล้วก็มาถึงกัสสปะพระพุทธเจ้ากัสสปะผู้คนทั้งหลายมีอายุยืน 20,000 ปีไมหังภิกขเวเอตระหิอัปปกังวหุตังอายุปมานังโยจิรังภิยโยวัสสตังอัปปกังวะภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราตถาคตอุบัติขึ้นในโลกอายุมีประมาณน้อยจังผู้ใดจะมีอายุยืนยาวอยู่ได้ก็เพียง100ปีเกินกว่านั้นก็นิดหน่อยนอกจากนั้นก็น้อยลงกว่านั้นในพัทธกัปนี้พุทธเจ้า3องค์ที่ผ่านมากุกุสันทะผู้คนอายุยืน 40,000 ปีโกนาคัมมนะ 30,000 ปีกัสสปะ 20,000 ปีมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อโคตมะของเราผู้คนทั้งหลายมีบุญน้อยอายุมีเพียง100ปีเป็นยาวยืนยืนยาวเพียงแค่นั้นโยจิรังพิยโยวัสสตังอัปปกังผู้ใดจะอยู่ได้ยาวก็ไม่เกิน100ปีเกินกว่านั้นนิดหน่อยนอกจากนั้นก็ลดลงเพราะนั้นที่กล่าวมานี้ว่าด้วยหลักหมื่นทั้งนั้นทุกๆองค์แต่มาถึงองค์ของเรานี้หลักร้อยนี่เราจะเห็นได้ว่าจิตนี้ได้นำโลกไปยามใดจิตมนุษย์ไม่มีคุณธรรมก็จะเป็นจิตที่ต่ำทรามที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาเต็มไปด้วยไฟราคะโทสะโมหะเมื่อนั้นโลกก็ไม่อายุยืนยาวพินาศถล่มทลายเพราะอำนาจกิเลสนั่นเองบัดนี้ปัจจุบันนี้จิตของมนุษย์ได้ตกต่ำเลวสามมากพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสท่านชี้ให้เห็นว่าเมื่ออายุต่ำกว่าร้อยอายุของคนจะน้อยลงอาธรรมจะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นทำสามประการดาดเดินปารภให้พวกเราฟังเพื่ออะไรเพื่อเราทั้งหลายจะได้สังวรระวังว่าแม้ชีวิตเราจะมีน้อยแต่เราพยายามเก็บเล็กผสมน้อยคุณงามความดีเพื่อทวงดุลทางธรรมให้แก่โลกเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติสั่งสมคุณงามความดีเพื่อจิตดวงนี้จะได้นำตัวมันเองนำชีวิตเราไม่สามารถคุ้มครองโลกไว้ได้ตลอดกาลพระพุทธเจ้าก็เกิดมาแล้วหลายร้อยหลายพันองค์โลกก็ต้องเกิดต้องแตกต้องตายอย่างนี้โลกแปลว่าแตกโลกแปลว่าทำลายขอให้เข้าใจคำว่าโลกนั้นแปลว่ามันแตกเราจะคุ้มครองได้แค่ไหนก็ได้เพียงแค่เราเท่านี้แต่สิ่งที่เราจะทำได้คือเราจะจัดการกับชีวิตคือจัดการกับจิตดวงนี้จึงมีถ้อยคำกล่าวต่อไปว่าชีวิตตังอัตภาโวจะสุขะทุกขาจะเกวรา
เอกจิตตสมายุตตาลหุโสวัตติคาโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวเราอยากจะให้เป็นอย่างไรบางคนร่างกายพิการแต่จิตไม่พิการเขากลับเป็นคนมีคุณมีค่าทำประโยชน์แก่ตนเองทำประโยชน์แก่คนอื่นก็ได้หรือมิฉะนั้นบางคนร่างกายไม่พิการแต่จิตเขาพิการเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนโลกเบียดเบียนสังคมนั่นคือจิตพิการคนที่ร่างกายพิการแต่จิตไม่พิการเสียนั่นยังดีกว่ายังจะนำให้ชีวิตเขาดีงามดังที่เราเห็นมาปฏิบัติธรรมบางคนขาหักบางคนแขนข้อบางคนอะไรไม่ดีผิดกันแต่ท่านเหล่านั้นพิการเพียงกายเท่านั้นพิการเพียงกายเท่านั้นแต่จิตของท่านไม่พิการเลยนี่มันอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่กายเดี๋ยวนี้จิตใจของคนกำลังพิการอย่างใหญ่หลวงพระพุทธเจ้าพูดไว้ไม่ผิดเลยเมื่อจิตใจของเมื่ออายุคนต่ำลงกว่า100 ปีเมื่อนั้นทำสามประการดาดเดินเกิดขึ้นอธรรมราคะละตาตัวนี้ตอกย้ำให้ท่านได้จำไว้อธรรมราคะละตาจะมีความกำหนัดทางกามมารมกามมคุณกล้าเกินกว่าสัตว์วิสมะโลภาภิภูตาจะโลภโลภมากจนไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักลูกไม่รู้จักแม่จะโลภเอาเปรียบกันเพื่อเอาสิ่งเหล่านั้นมาสนองตอบความสะดวกสบายความเอิบอิ่มของกามเพื่อเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาแลกมาซื้อหากามมราคะหลังจากนั้นก็จะมีมิจฉาธรรมมาปเรตามีความเข้าใจผิดเห็นบาปเป็นบุญเห็นบุญเป็นบาปเห็นความดีเป็นความชั่วเห็นความชั่วเป็นความดีเขาจะเห็นคนดีเป็นคนชั่วมันกลับแต่ก่อนเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วเดี๋ยวนี้มิจฉาธรรมมาปเรตามันจะเห็นชั่วเป็นดีมันจะเห็นดีเป็นชั่วสามอันนี้จะเกิดมาพร้อมกันเมื่อมีความกำหนัดกล้าจะมากชู้หลายผัวหลายเมียไม่เคยอิ่มในกามชายเคยไปหาหญิงบัดนี้หญิงจะไปหาชายเหมือนกับชายไปหาหญิงสมัยก่อนหญิงจะสมสู่กับหญิงชายจะสมสู่กับชายไม่อายกันสัมเพทังโลโกขมิจติโลกจะเสพสมกันมั่วยะถาอเชรกากุกราสกลาเหมือนแพะแกะเป็ดไก่สู่กอนหลังจากนั้นโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยความโลภพ่อแม่พี่น้องไว้วางใจกันไม่ได้วิสมะโลภาภิภูตาโลภไม่พอดีแล้วก็จะเกิดจิตใจกวัดแกว่งแสวงหาอย่างไม่ชอบธรรมขอให้ได้ได้มาแล้วว่าดีมีแล้วว่าถูกต้องขอให้ฉันได้ความเข้าใจในสังคมทั้งหลายค่านิยมผิดก็เกิดขึ้นดาดเดินลูกก็จะเข้าใจผิดว่าเกิดมาเพราะความสนุกสนานของพ่อของแม่ความเคารพเชื่อฟังในพ่อแม่ก็เกิดมีขึ้นไม่ได้อมัตตยาอเปตยาอาสามัญญาอภมัญญานะกุเลเชถาปจายิโนจิตใจตกต่ำช้าเลวทรามไม่เคารพไม่บูชาบิดามารดาอมัตตยาอเปตยาไม่เชื่อฟังไม่เคารพบูชามารดาบิดาอาสามัญญาอภมัญญาไม่เคารพไม่เอื้อเฟื้อไม่เชื่อฟังเหล่าสมณพราหมณ์นกุเลเชษฐาปจายโนเด็กหนุ่มเด็กสาวทั้งหลายจะไม่เคารพผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใหญ่ในตระกูลมันเกิดมีอันนี้เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะจิตต่ำใจซามอัญญมัญญัสสะอัญญมัญญมหิติโพอาคาโตจะเพ่งจ้องมองเพื่อจะเข็นฆ่ากันได้ซึ่งกันและกันอัญญมัญญมหิติโพอาคาโต
ไอ้ติโพแปลว่ารุนแรงรุนแรงรุนแรงจะเข็นฆ่าจ้องเพื่อจะฆ่ากันอย่างรุนแรงผิดนิดผิดหน่อยก็มีแต่จะฆ่าจะแกงกันผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกฆ่าแม่มาตริปุตตมหิติโพอาคาโตมะทะกามังเมากามแล้วแม่จะฆ่านี่คือความตกต่ำของจิตใจโลกก็ยิ่งเสื่อมสามเข้านั้นคือความขาดแคลนธรรมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวินัยของพระสุคตตถาคตวินัยโยคือระเบียบวินัยของพระสุคตสุคตวินัยโยระเบียบวินัยของพระสุคตคือคำสั่งสอนของพุทธเจ้าจักไม่ตั้งมั่นไม่เหลืออยู่ในโลกเดี๋ยวนี้เราก็เห็นแล้วแม่ฆ่าลูกฆ่าได้ฆ่าทีไม่สะทกสะท้านในบาปในกรรมสัตว์มันไม่สามารถฆ่าลูกมันได้ไก่ตอกออกไข่อยู่ตรงนั้นนะ20กว่าฟองมันฟักจนออกมา5ตัว6ตัวงูสาไปนอนอยู่ในรังมันไปกินไข่มันก็ไม่หนีมันเฝ้าลูกมันก็ตีอาตมาไปนั่งดูมดขึ้นมากินลูกมันมดเป็นพันๆหมื่นๆตัวมันก็ตอดมันก็จิกมดของมันนั้นออกให้ลูกมันคนนั้นเมื่อจิตใจต่ำทรามเมากามแล้วลูกอยู่ในท้องกลัวก็กลัวจะเป็นภาระเอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เป็นหมื่นสองหมื่นไปจ้างเขาฆ่าลูกตนเองในท้องเอาออกมาสับดีๆแล้วก็ปนใส่เครื่องปั่นเอาไปเททิ้งสัตว์ทั้งหลายฆ่าลูกฆ่าเต่าไม่ได้อีดำอีแดงอีด่างออกลูกมาเทละสี่ตัวห้าตัวแอนอกแอนทันให้ลูกดูดลูกทึ่งคนมาพาลูกวิ่งทั้งอมนมแม่ด้วยวิ่งไปด้วยมันก็บกัดลูกมันแต่คนนี่เมื่อไม่มีศีลไม่มีธรรมมันฆ่าลูกอยู่ในท้องก็ได้พ่อฆ่าลูกมีเกือบทุกสัปดาห์เห็นไหมรุนแรงขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องห่วงเมื่อพ่อแม่ฆ่าลูกได้ทำไมจะฆ่าคนอื่นไม่ได้ตั้งแต่ลูกในท้องในไส้ก็ยังฆ่าได้ลูกก็เหมือนกันก็ต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่ายัดกระสอบฆ่าเผาไฟสารพัดอย่างอันนี้ถึงความเสื่อมทรามของสิ่งเรียกว่าธรรมเรียกว่าศาสนาเสื่อมทรามลงของจิตจิตเตยะนิยติโลโกโลกอันจิตย่อมนำไปแต่มีจิตใหญ่ดวงหนึ่งคือจิตของพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกนี้ส่องสว่างให้จิตดวงน้อยๆที่ยังมืดมนอย่างพวกเราทั้งหลายพอจะได้มองเห็นทางว่าอันนี้คือบาปอันนี้คือบุญอันนี้คือคุณอันนี้คือโทษพวกเราทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นผู้โชคดีที่ยังไม่มืดบอดจนเกินไปได้มาได้ยินได้ฟังมาสู่การประพฤติปฏิบัติที่นี้ก็มาถึงวาระสุดท้ายที่เราจะกล่าวเกินกันค่าค้างไว้ก็เอาไว้พรุ่งนี้เช้าเพราะมันสามทุ่มแล้วที่นี้ก็มาถึงชีวิตชีวิตังอัตตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวลาเอกจิตตสมายุตตาละหุโสวัตติกานอชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่จิตดวงเดียวอยู่ในจิตดวงเดียวจิตของเรานี้ตายเกิดเกิดตายมาหลายแสนชาติหลายโกฎกับหลายโลกหลายลูกโลกหลายมหากัปแล้วจะเป็นอย่างไรอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะจิตได้พัฒนามาได้เพียงเท่านี้จิตนั้นสว่างสวัยเมื่อจิตมีคุณภาพอย่างจิตของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาองค์หนึ่งก็ยังโลกให้สว่างสวัยลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีคุณมีค่ามีคุณธรรมเท่านี้ในจิตดวงนั้นก็ค่อยส่องแสงสว่างได้เพียงเท่านี้หลวงปู่ชาตายไปจิตดวงนั้นได้ทำประโยชน์ได้ส่องโลกสว่างสวัยเท่าที่จิตจะมีคุณภาพฝึกฝนอบรมมาดึงดูดจิตอื่นอีกเป็นแสนแสนล้านล้านดวงมาในงานศพนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามหลวงปู่เทศ
ล้มหายตายไปอยู่บนยอดเขายอดดอยยอดภูไกลๆจิตดวงนั้นมีคุณภาพไม่ต้องพูดถึงจิตพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ชั้นปลายแถวขณะนั้นแหละก็ยังได้ทวงดุลของโลกยังได้ผดุงธรรมจันโลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมดูดดึงจิตอันมืดมนทั้งหลายได้หลั่งไหลไปพอจะได้เห็นแสงสว่างบ้างเพราะเหตุนั้นท่านต้องดูดีๆมองไกลๆว่าโลกนี้มันอยู่ที่จิตนำไปนำไปจะดีจะชั่วอะไรมันก็อยู่ที่จิตเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรู้วันที่ท่านตรัสรู้นะอะไรล่ะเป็นผู้ตรัสรู้จิตดวงนั้นแหละพวกฝรั่งเขาแปลชัดมากเขาใช้คำว่า get enlightenment get enlightenment enlightenment แปลว่าสว่างสวยไม่มีประมาณแต่พวกเราไม่รู้จะแปลอย่างไรแปลไม่รู้จะแปลว่าตรัสรู้ถ้าไม่ยังไงตรัสรู้หลดแต่พวกฝรั่งเขาพูดคำหนึ่งอาตมาประทับใจเขาบอกว่า get enlightenment of the Buddhaเป็นความสว่างสวยของพระพุทธเจ้าอย่างคำว่าโพชฌงค์โพชฌงค์ทั้งเจ็ดไอ้พวกเราก็บอกว่าโพชฌงค์เจ็ดองค์แห่งการตรัสรู้เราก็จะแปลได้เท่านี้แต่พวกฝรั่งเขาแปลชัดขึ้นไปอีกเขาบอกว่า the seven factor for enlightenment เขาว่าส่วนประกอบองค์คุณทำเจ็ดประการอันเป็นไปเพื่อทำให้จิตนี้สว่างสวยตรัสรู้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้วันนั้นก็คือพรุ่งนี้แหละก็คือพรุ่งนี้แหละเวลาท่านตรัสรู้ตอนใกล้รุ่งโลกธาตุทั้งหมดนี้สว่างสวยสว่างสวยไม่มีประมาณจนถึงอเวจีโลกันตมหานรกอเวจีก็ถึงเจนโลกันตะซึ่งไม่เคยมีแสงอาทิตย์แสงจันทร์ไหนไปถึงสว่างแวบนั่นคืออนุภาพแห่งจิตที่ทำให้โลกนี้สว่างได้ขนาดนั้นโลกันตะในมืดขนาดไหนเดี๋ยวขอเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดหน่อยคงจะเสียเวลานิดก็คงไม่เป็นไรมาไม่ใหญ่โสทั้งหลายโลกันตะนี่โลกโลกะอันตระแปลว่าอยู่ระหว่างโลกระหว่างจักรวาลจักรวาลโลกนรกสวรรค์จักรวาลตรงนี้อยู่ตรงกลางระหว่างจักรวาลแสงอาทิตย์ก็ส่องไม่ถึงแสงพระจันทร์ก็ส่องไม่ถึงนรกโลกันตะหลุมนี้มืดไม่เคยมีจักขุวิญญาณมืดอยู่ตลอดสัตว์ที่ตกไปในนรกหลุมนี้ว่ากันว่ามีเล็บเหมือนเขียวเหมือนเกี่ยวเล็บมือเล็บตีนเหมือนเกี่ยวห้อยโหนโยนตัวไปในขอบจักรวาลคือกันกับเจียนี่เหมือนค้างคาวมองไม่เห็นอะไรเล็บก็เหมือนเกี่ยวเกาะเกี่ยวไปในขอบจักรวาลพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตรัสรู้เวบเท่ากับฟ้าแลบว้ายังมีอยู่เนาะอยู่หันนี่แล้วก็มืดมิดเองนรกลมนี้เป็นนรกที่มีไว้สำหรับคนด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่เบียดเบียนสมณะพราหมณ์เผากุฏิวิหารเผาอารามทุบพ่อตีแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นรกลุมนี้มีไว้สำหรับพวกนี้ว่ากันว่าห้อยโหนโยนตัวไปว่าโอ้ตูมายังไงจึงมาอยู่ที่นี่เนาะมีแต่กูคนเดียวพอห้อยไปห้อยไปก็ไปเจออีกตัวหนึ่งมันมีหลายตัวมันไม่ใช่ตัวเดียวพอมาเจอกันก็กินกันเลยเพราะหิวหิวมาตลอดก็หยางกันเลยทีนี้ก็ตกขอบพอตกลงไปก็ไปถูกน้ำกดที่เย็นเยือกก็ป่วยเปื่อยยุ่ยเปื่อยเหมือนอุจจาระตกลงไปในน้ำแล้วก็รวมตัวคืนฟื้นมาใหม่ตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งอำนาจแห่งกรรมมืดต่อไปโหยหิวต่อไปคานห้อยโหนไปตามขอบจักรวาลพอไปถูกต้องตัวกันเท่านั้นแหละก็กินกันเลยอุ้มกินกันก็ตกลงไปในน้ำกดอันเย็นเยือกเปื่อย
นั่นเล่ากันไว้อย่างนั้นว่านรกกลุ่มนี้สำหรับคนที่ด่าพ่อด่าแม่ทุบพ่อตีแม่ทำให้พ่อแม่ต้องคืนขม

ระทมทุกข์ทรมานใจของท่านเพราะจิตใจของคนเช่นนั้นมันมืดมนโลกันตะจะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าโลกมืดโลกอันนี้แหละอาศัยพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่เคยส่องถึงเพราะอยู่ระหว่างจักรวาลโลกะอันตระอยู่ระหว่างโลกของขอบจักรวาลนี้จนกว่าจิตดวงหนึ่งที่สว่างสวัยขึ้นมาส่องโลกทั้งหมดเลยหมื่นโลกธาตุจึงเห็นแวบสัมฟ้าเหลืองพวกผีนรกพวกนี้จึงเห็นบอกว่ามันบ่มีแต่กูนี่ในโลกนี่มีหลายกรรมอะไรของเราหนอเมื่อไรเราจึงจะพ้นจากนรกนี้หนอนี่ผู้ใดเคยกระทำให้พ่อให้แม่เกินขมระทมทุกพึงสังวรระวังมันบาปแท้ๆให้ประพฤติให้ปฏิบัติทำเสียให้ดีๆชำระชะล้างละลายบาปนี้ให้เบาบางอันนี้ก็อาศัยอำนาจแห่งจิตดวงหนึ่งถ้าเกิดมีได้การตรัสรู้ขึ้นมาต่อมาก็อเวจีแปลว่าร้อนไม่มีช่องว่างร้อนจริงๆอเวจีนี่เย็นยะเยือกในขณะที่จิตดวงหนึ่งได้ตรัสรู้สว่างสวัยแผ่อนุภาพไปอเวจีนี่ร้อนขนาดไหนขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งพระเถระองค์หนึ่งอยู่ในอรัญญวาสีอยู่ในป่าบำเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นผู้มักน้อยอรัญญวาสีก็คือวัดป่าอย่างนี้ท่านเป็นพระอรหันต์อยู่มาวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งแกเป็นพรานป่าร่างกายกำยำร่ำสันเข้าป่าล่าสัตว์ตัดชีวิตได้สัตว์จตุบาททวิบาทสี่เท้าสองเท้าสัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์น้ำเอาทั้งนั้นวันหนึ่งไปยิงหมูป่าได้ก็เอาเนื้อหมูป่านี่มาย่างกินอิ่มๆแล้วก็สะพายเนื้อไปทีนี้ก็เกิดกระหายน้ำมากพอดีทะลุเข้าไปในวัดป่าพอดีก็เห็นพระสงฆ์ท่านกวาดตาท่านทำอะไรอยู่ท่านนั่งสมาธิอยู่ชายหนุ่มนายพรานคนบาปหยาบช้าคนนี้ก็เดินไปหาตุ่มน้ำจะไปกินเพราะหิวน้ำมากปรากฏว่าน้ำไม่มีในตุ่มแกก็บ่นพึมพำสมณะหัวโล้นขี้เกียจตัวเป็นขนทำอะไรก็ไม่ทำไปขอข้าวชาวบ้านกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาหิวมาก็ไปหาขอน้ำสักหยดหนึ่งก็ไม่มีในตุ่มในโอ่งแม้ฉันขี้เกียจจริงๆเนาะสมณะโลนแกโกรธแกไม่มีน้ำกินพระเถระได้ยินดังนั้นก็เดินมาด้วยความเมตตาระดับพระอรหันต์แล้วท่านต้องมีแต่เมตตาท่านไม่มีโกรธดอกคนอย่างเราเนี่ยปุถุชนอย่างเราถ้าฝึกจิตดีๆมันก็ยากที่จะโกรธเพราะโกรธมันทุกข์จะไปโกรธมันหาสะแตกหนังเมื่อวานก่อนมีคนมาบอกอาตมากำลังอบรมเจ้าหน้าที่กระทรวงอยู่โยมมาแต่เช้าโอ้ยอยากเบานำเว้ายังไว้ๆข่อยแห่งมีเวียกหลายว่ายังไงรู้ไหมเขาหาว่าอาจารย์เอาเงินจ้างชาวบ้านไปต่อต้านผู้ใหญ่บ้านไปสนับสนุนไล่ผู้ใหญ่บ้านออกจะให้ทำอย่างไรอาตมาทำไงอาตมาว่าโอ้ยข่อยสมาสิมีเวลาไปหาเห็ดปานนั่นย่ามสิกินเขากันยังอึดอย่าสุภาพกันไปจากห้ายจากมันแมนบ่แมนจากมันเล่าเว้าหรือบ่เว้าคู่นั่นก็ได้คันแม่นเล่าเว้าอีหลีมันก็บ่แมนเขาบอกว่าแมงเนี่ยยังสิไปเครียดก็เธอมันแมงอีหลีเฮงสิบ่เครียดตายเขากำหนีบ่ห้องว่าฉันอย่าไปถือสาหาความเถิดอย่าสิไปเครียดไปขมสิเฮ็ดจังได๋บ่เฮ็ดจังได๋แล้วอยู่เสยเตยเว้ยไปสิแล้วฟังลักมันล่มตีห้อยหาถอดเสนอแงนหนาเบิ่งล่มถ้ำตึกแล้วไผสิตีก็ตามสางเฮ็ดตึกแล้วยันหยอกก็สร้างตามเพิ่นว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดอีหยังนี่ก็สิไปเครียดไปหายสิตังให้มันดีสิบอกมันจะถูกแท้ให้อาตมาก็บอกว่าอย่าไปถือสาเถอะถ้าแกพูดจริงๆก็เป็นเคาะเป็นบาปเป็นกรรมอ้าวเมื่อเช้ามาตัวแกมาผู้ใหญ่บ้านมาอาจารย์เอ้ยผมนอนบ่หลับเบิดคืนเขาว่าผมบอกจังซั่นจังซี่ไม่ต้องเป็นห่วงบ่ต้องคิดอีหยังดอกบ่มีเวรมีภัยอะไร
ขันเม่นเจ้าบ่เว้าเจ้าก็หารับอยู่สบายอย่าเป็นทุกข์ขันเม่นเว้าก็สบายบ่เป็นหยังข่อยบ่ได้ว่าจังได๋บ่ได้คิดได้เครียดหยังมันเป็นเรื่องยากให้คิดว่าข่อยบ่เป็นคนมีผิดมีภัยแก่ไผบ่มีเวลาที่จะมาคิดกับเรื่องเหล่านี้แล้วมีแต่เวลาเพื่อพระศาสนานี่คนปุถุชนอย่างเรานี้มันจะคิดแต่ประโยชน์ไม่ต้องรอให้เป็นพระอรหันต์ถ้าเราฝึกจิตใจมันจะเห็นโทษไปโกรธไปเคืองไปเกลียดไปชังคนอื่นมันมีแต่โทษซ้ำเอาไฟเผาหัวเจ้าของพระอริยเจ้าพระอรหันต์ท่านได้ยินคนนั้นด่างึมงำงึมงำสมณะหัวร่นขี้ข้านตายหลายกินอิ่มแล้วก็มีแต่นอนตื่นมาหิวก็ไปหาขอชาวบ้านน้ำสักหยดหนึ่งจะตักไว้ในตุ่มก็ไม่มีท่านก็เดินมาว่าท่านว่าอะไรหรืออุบาสกยังจะมีหน้ามาถามไว้ขี้ข้านตายหลายน้ำก็ซักกินก็บ่มีท่านก็เลยมองลงไปน้ำมันเต็มตุ่มท่านบอกว่าน้ำอยู่ในตุ่มนั้นจนเต็มทำไมจึงไม่กินแน่ยังจะมาโกหกต่อหน้าอีกบวชเป็นพระเป็นเจ้ายังจะมาโกหกท่านก็เลยให้เขามาดูนี่น้ำเต็มอยู่อุบาสกอยากจะกินก็กินเถอะไอ้หมอนี่มองดูมันก็ไม่มีน้ำอย่างเก่าก็ด่าพระอย่างเก่าท่านก็เลยเอาขันนี่ตักเอากินเนี่ยน้ำพอท่านตักให้มันก็มีน้ำไอ้หมอนี่มันก็กินกินไม่อิ่มหมดขันอิ่มหรือยังบอกยังหิวอยู่ขออีกขันนึงมาตักให้อีกตักให้กินอยู่นั้นจน32จอกจนสิเบิดไหจังอิ่มอิ่มแล้วก็ใจดีใจดีก็ก้มลงกราบขอขมาพระเถระที่กระผมได้จาบจ้วงได้ด่าว่าเพราะความหิวกระหายทำไมผมจึงมองไม่เห็นน้ำเลยท่านก็บอกว่าโอ้มันเป็นธรรมดาอุบาสกเอ้ยบาปกรรมมันบังน้ำเต็มตุ่มท่านก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้เพราะท่านก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมตลอดชีวิตกรรมมันบังบาปมันบังหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรนอกจากนั้นก็รอพบนรกที่โหดร้ายถ้าท่านไม่อยากตกนรกศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์จากนรกท่านจงตั้งอกตั้งใจสมาทานกุศลธรรมเลิกเสียเถิดกรรมบาปกรรมชั่วไอ้หมอนี่ก็สลดใจเอ๊น่าจะเป็นจริงน้ำเต็มตุ่มก็ไม่สามารถมองเห็นนึกหาคุณงามความดีตั้งแต่เกิดมาไม่มีมีแต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไอ้หมอนี่ก็เลยวางธนูทิ้งแล้วก็เอาเนื้อเอาอะไรกลับบ้านขออนุญาตพ่อแม่มาบวชขอบวชกับพระเถระท่านก็เลยให้บวชเมื่อผมบวชแล้วผมจะพ้นจากนรกหรือไม่ท่านก็บอกว่าไม่แน่อาจจะตกหลุมใหญ่กว่าเก่าก็ได้แต่ว่าทำวินัยนี้เป็นนิยามนิกธรรมทำอันนำออกจากทุกข์จากนรกถ้าท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามก็จะเกิดอาการละลายบาปละลายกรรมจากหนักกายมาเป็นเบาน้อยก็อาจจะหมดไปเพราะธรรมนี้เป็นนิยานิกธรรมธรรมอันจะนำออกจากโทษจากทุกข์ว่าแล้วหมอนี่ก็ดีใจบวชตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแต่เวลาใดเขานั่งสมาธิพอจิตเริ่มสงบเขาก็คิดเห็นแต่ภาพหมูเห็นแต่ภาพกวางวิ่งเข้ามาใส่เห็นแต่ภาพเข็นฆ่าจิตใจเขาก็ผวาไม่มีความสงบนั่งไปนั่งไปก็สะดุ้งเสียงสัตว์ร้องบ้างภาพสัตว์วิ่งเข้ามาหาบ้างภาพสัตว์ดิ้นทุรนทุรายที่ตนเองกระทำบ้างแม้พวกเราทั้งหลายนี้ก็เหมือนกันท่านบาปน้อยท่านก็เห็นน้อยท่านบาปมากท่านก็จะเห็นมากถ้าเราอุตส่าห์นั่งสมาธินี่ไปหลายๆวันเข้าจิตใจเรามันจะย้อนคืนเพราะมันยิ่งสะอาดมันก็ยิ่งเห็นของสกปรกมันยิ่งสงบมันก็ยิ่งเห็นของขุ่นมัวถ้าท่านมีบาปมากด่าพ่อด่าแม่นอกอกนอกใจสามีภรรยาลักเล็กขโมยน้อยสิ่งใดที่ท่านอำพรางไว้ในใจสิ่งนั้นจะมาฟ้องท่านในขณะที่ท่านทำสมาธิเมื่อจิตเริ่มสงบถ้าท่านบาปน้อยท่านก็จะเห็นน้อย
แล้วท่านก็อาจจะรู้สึกอบ

อุ่นใจว่าความชั่วเรามีเพียงเท่านี้ถ้าท่านทำดีมากท่านก็จะเห็นแต่คุณงามความดีความดีนี้จะหล่อเลี้ยงเป็นปุ๋ยให้เป็นไปเพื่อสมาธิจึงบอกว่าการให้ทานชนิดหนึ่งนั้นทานเพื่อประดับจิตให้จิตนี้งดงามสมาธิยติเป็นไปเพื่อสมาธิการที่ท่านให้ทานการที่ท่านทำบุญซื้อที่ดินทำบุญเลี้ยงผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้จะเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงจิตท่านให้งดงามพอนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งความดีก็ฟุ้งขึ้นมาให้เห็นปลาปลื้มปีติแม้เราจะยากจนแม้เราจะไม่ร่ำรวยอย่างน้อยเราก็ได้ทำสิ่งที่ดีที่งามแก่โลกแก่ศาสนาคิดขึ้นมามันเกิดปีติปีติก็ส่งไปสู่ปัสสัทธิสู่ความสุขสู่สมาธิแต่ชายหนุ่มคนนี้ไม่อย่างนั้นเขาตั้งใจปฏิบัติธรรมเป็นสามเณรใหญ่พอหลับตาไปสงบนิดก็เห็นแต่ภาพสัตว์วิ่งเข้ามาหาสัตว์ภาพดิ้นทุรนทุรายจิตใจก็หวาดผวาสะดุ้งอยู่ตลอดออกพรรษาก็ไม่พบความสงบก็เลยว่าเออตัวกูนี่คงจะมีแต่บาปแต่กรรมเนาะคงไม่มีบุญทำสมาธิไปก็ไม่สงบถ้าอย่างนั้นอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เราจะลาสิกขาพวกเราทั้งหลายก็มักจะสรุปเอาว่าไม่มีบุญนั่นแหละจงทำให้มากๆบุญจะมีเองสามเณรหนุ่มคนนี้ก็ไปลาท่านอาจารย์ลาสิกขาว่าผมทำไปมีแต่ความหวาดมีแต่ความสะดุ้งเห็นแต่ภาพบาปกรรมที่ได้กระทำมาท่านอาจารย์ก็บอกว่าถ้าจะสึกก็ไม่ห้ามพรหมจรรย์นี้เป็นสิ่งสาธารณะไม่มีการบังคับถ้าท่านไม่ปรารถนาท่านก็บอกเลิกสิกขาบทบอกทุพพลภาพแต่เราอยากจะบอกท่านว่านรกยังเปิดประตูรอรับท่านอยู่ท่านจะออกไปก็ไม่ปลอดภัยท่านน่าจะประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาพรหมจริยังจรถะประพฤติพรหมจรรย์นี้อสุมุโขโรทันติประพฤติมันด้วยน้ำตาหนองหน้าเถิดจะร้องห่มร้องไห้ก็อดทนคนนี้ก็ไม่อดทนขอลาสึกถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะสึกนี้มีประเพณีอันหนึ่งจงทำสะอาดจนถึงทุกวันนี้ใครสึกใครจะสึกทำอะไรเนี่ยครับครูบาอาจารย์จะใช้ทำสะอาดวัดทำอะไรต่ออะไรลองดูว่าจิตใจนี้จะนุ่มนวลมีบุญมีกุศลสักแค่ไหนจะลองดูผลงานของผู้บวชว่าจะนุ่มนวลจะรับผิดชอบไหมจะเป็นที่งอกงามให้แก่บุญไหมเมื่อสึกออกไปเขาจะลองเมื่อลาสึกเขาจะให้ทำครูบาอาจารย์ให้ไปล้างส้วมสมัยก่อนให้ไปรดต้นไม้หดเปิดตามบ้านนอกต้นหมากม่วงหมากมี่หมากมันงามบ่งามไกลหดงามแหลงกระหาบกองจงกองจงกองจงนั่นคนสมัยก่อนจิตใจงามเดี๋ยวนี้สึกเดี๋ยวนี้หนีเดี๋ยวนี้มันเหตุกันหนีเดี๋ยวพันในสึกผลเหมือนสึกบางทีผ่าคุ้มหอดบ่อยากขับสั่มเตะสะไปเลยก็มีแต่ก่อนต้องทำอย่างนั้นพระเถระท่านก็บอกว่าเธอจะสึกก็ไม่เป็นไรจงทำสะอาดนะทำกวาดให้สะอาดกิ่งไม้บางกิ่งที่มันไม่งามจงตัดจงแสงจงรวบรวมไว้จงเผาให้สะอาดแล้วจึงสึกชายหนุ่มคนนี้อยากสึกแรงก็ขยันปัดกวาดทำสะอาดตัดฟืนตัดอะไรกิ่งไม้ที่มันไม่งามเอามารวมกันแล้วก็เผาเผามันก็ไม่ไหม้อยากสึกแรงเหงื่อไหลใครหยดไปหาอาจารย์ผมจะขอลาสึกขาทำเสร็จหรือยังทำเสร็จแล้วอันนั้นล่ะเป็นกองกองอันนั้นมันไม่ไหม้มันยังดิบเกินไปไปเผาเสียให้มันไหม้ซะก่อนจึงมาสึกไอ้หมอนี่ก็ไปเป่าไปเผาเป็นลนมันก็ไม่ค่อยไหม้พอหยุดเป่ามันก็มอดไปเพราะไม้ดิบใบไม้ดิบก็เดินมาอีกมาขอลาบอกมันไม่ไหม้หรอกครับเอาไว้วันหลังท่านอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะจัดการเองมานี่ก็มายืนดูท่านเอามือแย่ลงไปในดินแผ่นดินแยกออกมาแล้วก็ได้แสงไฟนิดหน่อยเท่าแสงหิ้งห้อยท่านก็เอามาแย่ใส่ต้นไม้ดิบๆที่กองไว้ไหม้พลึบทีเดียวไหม้พลึบขึ้นไม่นานนักก็หมดเหลือแต่เท่าฐานคนนี้มองดูแล้วก็ขนพองสยองก้าวนั่งพนมมือท่านอาจารย์ครับผม

0: าทั้งวันมันก็ไม่ไหม้แล้วท่านเอาไฟมาจากไหนเห็นแสงนิดเดียวไฟจากอเวจีนี่ไฟอเวจีมันรุนแรงขนาดนี้อะไรเข้าไปมันไหม้หมดพระเทวทัตไหม้หัวอยู่ตรงนี้เลยไอ้หม้อนี้สลดแล้วไฟหม้อนี้มันจะไปไหนเธอก็ยังไม่พ้นนรกหลุมนี้อเวจีมหานรกกำลังเปิดประตูรอเธออยู่ถ้าเธอสึกออกไปไม่ปลอดภัยถ้าเธออยู่ที่นี่อาจจะเบาบางหมอนี้ก็เลยเปลี่ยนใจไม่ขอลงไปอีกแล้วกลัวก็เลยอยู่ต่อไปประพฤติทำไปจนได้บรรลุถึงตติยมรรคตติยผลถึงอนาคามีอันนี้เล่าให้ฟังว่าไฟอเวจีขนาดนี้แหละแต่จิตดวงหนึ่งคือจิตอย่างพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นยังแสงสว่างไม่มีประมาณส่องลงไปในความมืดแห่งโลกันแล้วแผ่ความเยือกเย็นลงไปจนถึงอเวจีมหานรกแผ่มาจนถึงพวกเราสุดท้ายถึงขนาดนี้บางครั้งท่านมีความทุกข์ระลึกถึงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิระลึกถึงคำสั่งสอนปรึกษาพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นชีวิตจะสงบร่มเย็นปรึกษาพระพุทธเจ้าเนเด้อเวลาใดเป็นทุกข์เวลาใดประสบปัญหานานาประการปรึกษาพระพุทธเจ้าปรึกษาอย่างไรท่านตายแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างไรในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยเป็นอย่างนี้ไหมอย่างกรณีเขามาบอกอาตมาว่าผู้ใหญ่บ้านไปบอกว่าท่านอาจารย์เอาเงินจ้างเขาให้ไปเดินขบวนเรียกร้องต่อต้านเอาผู้ใหญ่บ้านออกอาตมาปรึกษาพระพุทธเจ้าเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าเคยมีไหมมีเขาหาเรื่องใส่ความเยอะแยะนางจินจมานวิกาก็ดีหรือพวกนางมาคันธยาจ้างคนด่าทั้งเมืองท่านก็ไม่ได้โกรธเพราะมันไม่เป็นความจริงเราลูกศิษย์ของท่านจะไปโกรธเขาทำไมมันไม่เป็นความจริงบางทีเขาอาจจะไม่ได้ว่าก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นรับช่วงข่าวมาปั่นข่าวขึ้นก็ได้เราจะเชื่อได้อย่างไรลักษณะเช่นนี้ปรึกษาเรามาปฏิบัติธรรมมาบูชาพระพุทธเจ้ามีอะไรให้ปรึกษาพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียาปรึกษาพระพุทธเจ้าสิตายง่ำง่าปรึกษาพระพุทธเจ้าเพิ่นตายแนวไหนพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายตายอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรไอ้นี่เวลาอาตมาเจ็บไข้ได้ป่วยปรึกษากินยาพระพุทธเจ้าอันนี้เราจะได้กำไรเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดไปวันนี้เอาแค่นี้พรุ่งนี้เช้าเรามาว่าจิตของเราวันนี้เราพูดถึงเรื่องจิตนำโลกโลกจะอายุยืนโลกจะเสื่อมทรามโลกจะมีสุขแล้วแต่จิตของมนุษย์จะนำโลกไปถ้าเวลาใดโลกมีจิตดวงพิเศษอย่างพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ทำให้พวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขมาถึงขณะนี้ทีนี้มาดูจิตของเราที่จะเดินทางในวัฏสงสารต่อไปชีวิตเป็นอยู่อัตภาพเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่จิตดวงเดียวนี้เป็นผู้กำหนดจะเกิดจะตายไปสวรรค์จะไปนรกพรุ่งนี้เราจะพูดกันต่อว่าจะเอาอย่างไรกับจิตดวงนี้เพื่อเราจะได้จัดการกับมันด้วยมือทั้งสองข้างของเรามาตรฐานแห่งชาวพุทธพรุ่งนี้เราจะพูดกันเรื่องมาตรฐานของจิตแห่งชาวพุทธจำไว้หัวข้อที่จะว่ากันตอนเช้าขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้อริยญาณธรรมจงเจริญงอกงามผลิดอกออกผลในจิตในใจของท่านทุกดวงเพื่อจะได้เป็นจิตที่นำชีวิตไปสู่ความดีความงามจนถึงซึ่งความดับลงสิ้นลงแห่งความทุกข์สิ้นสุดแห่งวัฏสงสารในสุดท้ายภายหลังแห่งการเดินทางแห่งชีวิตจิตใจนี้ด้วยอนุภาพแห่งธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกองค์เทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

เรือที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายฉันใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาในลาภและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกทุกข์ครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นมีแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่นายช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

0: เงินเงินนั้นถ้าให้เกียรติมันมากนักถึงกับยอมให้มันเป็นนายเราจะลำบากมากเหลือเกินเพราะมันเป็นนายที่โง่และทารุณจะใช้เราอย่างโง่ๆและใช้ให้ทำความชั่วได้มากคนบางคนเว้นความชั่วบางอย่างได้เพราะจนอยู่พอรวยเข้าก็ลืมเงินใช้มันอย่างทาสก็ไม่ได้เพราะถ้าใช้มันมากเกินไปพอมันไปกันหมดเราก็เดือดร้อนเหมือนกันจะให้ทำอย่างไรก็ต้องใช้มันอย่างมิตรสหายใช้มันแต่พอดีพอดีเมื่อจำเป็นต้องบอกใช้ไหว้วานมันก็จะเป็นมิตรเป็นสหายกับเราตลอดไปเงินไม่ชอบคนที่ดูถูกมันและไม่ชอบคนที่ยกย่องเทิดทูนมันเกินไปจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บวัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาอิโตปรังสกัจจังธัมโมโสตโพติในโอกาสต่อไปนี้อาตมาภาพจะได้แสดงธรรมิกถาพรรณนาธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นธรรมเครื่องเจริญปัญญาสัมมาปฏิบัติแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายโดยสมควรแก่การและเวลาในโอกาสวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้พร้อมใจกันไม่ใช่เพียงแค่วันนี้ตลอดมาเนื่องในโอกาสของการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศกุศลให้แก่หลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเปรียบเสมือนบิดาของพวกเราเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเชื่อมั่นมีความฝังใจในศรัทธาคำสอนของท่านในคุณงามความดีที่ท่านได้ปฏิบัติและก็ฝากไว้กับพวกเรามากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความดีที่มีอยู่ในคุณของในตัวของท่านเป็นต้นกว่าความขยันขันแข็งความจริงใจจริงจังต่อการทำหน้าที่ที่ท่านได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับตัวเองด้วยการเรียนการศึกษาเอาใจใส่ได้รู้เรื่องธรรมะในพระพุทธศาสนาชนิดที่เรียกว่าเชี่ยวชาญสามารถที่จะบอกพวกเราได้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีงามและสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่แล้วเรียกคนเนาะไม่ดีนั่นก็คือบาปนั่นเองท่านชี้ทางแนวการปฏิบัติด้วยคุณธรรมของท่านคือเมตตาท่านเมตตาช่วยสอนรู้ว่าคนมีความศรัทธาในการฟังธรรมท่านก็ไปสอนไปสอนที่อื่นก็มากมายแล้วกลับมาทำที่วัดสังฆทานเปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชักชวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั้งที่บ้านใกล้และบ้านไกลให้มารวมฟังธรรมให้มาปฏิบัติธรรมเจริญสมถภาวนาญาติโยมทั้งหลายก็มากันเป็นจำนวนมากที่มามากๆก็เพราะมาด้วยความศรัทธาจากความดีของท่านนี่เขาเรียกว่าคุณความดีท่านมีความดีตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นตรงนี้แล้วก็มาร่วมทำบุญให้ท่านแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วเป็นเวลาถึง 2-3 ปีแต่ความศรัทธาเชื่อมั่นของพุทธบริษัทไม่หย่อนยานไม่เบื่อหน่ายไม่เอื้อมไม่ละอาทีแรกคณะของคณะวัดก็บอกว่าตรวจสัก3เดือนพอถึง3เดือนผ่านไปจะปิดการตรวจก็มีเสียงเรียกร้องบอกว่าฉันยังไม่ได้เป็นเจ้าภาพฉันรอคอยโอกาสที่เป็นเจ้าภาพไม่มีเวลาว่างอย่าเพิ่งปิดเอาเปิดต่อไปเปิดต่อไปอีกนานก็จะปิดอีกก็ปิดไม่ได้ผลสุดท้ายไม่ต้องปิดใครอยากจะมา
บำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายท่านก็มาได้ตลอดเวลาเปิดโอกาสไปเรื่อยๆจนกระทั่งจากนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังมีญาติโยมมาเป็นเจ้าภาพสวดกันเป็นประจำโดยเฉพาะในค่ำคืนวันนี้ก็มีเจ้าภาพพิเศษที่นึกถึง

คุณของท่านเคารพท่านบูชาท่านอยากจะทำสิ่งที่ดีๆให้กับท่านถ้าวิญญาณของท่านอยู่ใกล้ๆรับทราบได้ท่านจะได้อนุโมทนาสาธุเวลาท่านอยู่เราเคารพท่านเวลาท่านไม่อยู่ก็ยังเคารพอยู่เหมือนเดิมยังมีความศรัทธาเลื่อมใสอยู่เหมือนเดิมยังบูชากันอยู่เหมือนเดิมวันนี้มีคณะของโยมที่ทำการบูชาสักการะใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการทำบุญในครั้งนี้ด้วยการสร้างเป็นกุฏิเรือนไทยหลังใหญ่สวยงามมากเมื่อวานนี้ไปเดินดูเป็นราคาเป็นแสนแสนสองแสนกว่าได้ทราบข่าวว่าเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่งานไว้เป็นที่พักอาศัยของภิกษุสามเณรหรืออาคันตุกะที่จะเข้ามาบวชปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาได้อย่างสะดวกสบายนี่ในเรื่องของวัตถุบูชาหรือเรียกว่าอามิตรบูชาเอามาบูชาคุณของท่านอีกส่วนหนึ่งนอกจากเป็นอามิตรบูชาในเรื่องของกุฏิวิหารอันนั้นแล้วก็ยังมีการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมเรียกว่าปฏิบัติบูชาที่มีอยู่ในขณะนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชานอกจากปฏิบัติบูชาตรงนี้แล้วยังมีธรรมะบูชาเข้าไปอีกให้ธรรมะเป็นทานเป็นการระลึกนึกถึงคุณของท่านนี่แสดงให้เห็นว่าญาติโยมพี่น้องทั้งหลายมีความผูกพันมีความศรัทธามีความรักใคร่เชื่อถือที่ท่านได้ร่วงลับไปแล้วก็ยังนับถือเชื่อถือในคุณของท่านคนที่มีความรู้สึกนับถือกตัญญูต่อคุณความดีของผู้ที่เคยอุปการะของผู้ที่เคยช่วยเหลือเจือจูนนั้นเขาได้ก็มีนิมิตหมายมีนิมิตหมายของความเป็นคนดีที่แต่มาได้บอกแต่ต้นว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเมื่อบุคคลมาระลึกนึกถึงคุณความดีของบุคคลอื่นจะเป็นใครก็ตามแล้วไม่ลืมความดีของเขาว่าคนนั้นเคยช่วยเหลือเราเคยรักษาดูแลเราเคยให้สิ่งนี้แก่เราเคยช่วยเหลือเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไม่ลืมนึกถึงอยู่เสมอในคุณความดีของเขาจะเป็นความดีของอาจารย์ก็ได้จะเป็นความดีของพ่อแม่ก็ได้จะเป็นความดีของครูบาอาจารย์ใดๆก็ได้เรียกว่าไม่ลืมความดีของคนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลชื่อว่าเป็นคนที่มีกตัญญูไม่ใช่มีกตัญญูอย่างเดียวนอกจากจะกตัญญูแล้วยังมีกตเวทีกตเวทีแปลว่าตอบแทนนึกถึงว่าก่อนนี้บุคคลนี้เคยป้อนข้าวฉันบุคคลนี้เคยช่วยเสื้อผ้าของให้เสื้อผ้าแก่ฉันบุคคลนี้เคยเลี้ยงดูฉันนึกถึงได้ไม่เคยลืมเมื่อถึงเวลาถึงคราวที่เขาทำอะไรไม่ได้เขากินข้าวไม่ได้ก็ป้อนข้าวเขาด้วยนี่ก็เรียกว่าตอบแทนเขาเคยทำความดีให้แก่เราอย่างไรเมื่อถึงคราวที่เราช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาโดยที่เขาไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องขอร้องให้ช่วยมันเป็นความดีในใจของคนมันเป็นคุณภาพความดีเมื่อนึกถึงกระทำดังนี้เรียกว่ากตัญญูกตเวทีรู้จักคุณด้วยแล้วก็ตอบแทนบุญคุณด้วยเป็นความหมายของความดีที่เป็นนิมิตของใครก็ได้ที่มีความรู้สึกเช่นนี้อยู่ในนิสัยใจคอเรียกว่าคนนั้นเป็นคนดีคนจะไม่ดีอย่างอื่นๆมากมายหลายอย่างแต่ถ้าหากว่ามีกตัญญูไว้ในใจสักอย่างหนึ่งก็ยังมีนิมิตหมายของความเป็นคนดีอยู่เพราะฉะนั้นใครเล่าที่เขาเป็นคนดีของเราเราลองนึกดูว่าใครเคยช่วยเหลือเราใครเคยดูแลเราใครเคยรักษาเรามองไปเราก็เห็นคนที่ช่วยเหลือเรามีครูบาอาจารย์นี่แหละช่วยเหลือเราในการสั่งสอนในความรู้นอกจากครูบาอาจารย์ก็ยังมีพ่อแม่เรื่องพ่อแม่นี่เป็นเรื่องสำคัญจึงอยากจะพูดเรื่องพ่อแม่ในวัน

นี้เพื่อให้เราได้ระลึกนึกถึงว่าพ่อแม่นี้เป็นคนที่สำคัญกับชีวิตของเราอย่างมากมายทุกวันนี้เรามีความสุขเรามีนู่นเรามีนี่มากมายหลายอย่างที่เรามีได้ก็เพราะเรามีตัวเพราะเรามีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายสิ่งต่างๆในโลกนี้แม้จะประเสริฐเลิศลอยอย่างไรเราไม่สามารถเอามาเป็นสมบัติของเราได้แต่นี่เรามีร่างกายเมื่อเรามีร่างกายเราก็ถามตัวเองว่าร่างกายนี้เราได้มาจากไหนใครเขาประทานมาให้เราเราจะเห็นว่าผู้ที่ให้ร่างกายนี้แก่เราก็คือพ่อกับแม่ที่เรียกว่าผู้ให้กำเนิดให้ร่างกายนี้สำคัญมาก

ู้ที่ให้ร่างกายนี้แก่เราก็คือพ่อกับแม่ที่เรียกว่าผู้ให้กำเนิดให้ร่างกายนี้สำคัญมากถ้ามีไม่มีร่างกายเราจะไม่มีอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวนี่เรามีร่างกายเราจึงใช้ร่างกายของเรานี้ทำประโยชน์มากมายหลายอย่างให้กับตัวเองเพราะร่างกายที่แข็งแรงร่างกายที่มีความรู้ร่างกายที่มีความสำคัญบางคนไปนึกถึงว่าการที่เรามีชีวิตเจริญก้าวหน้ามาอย่างนี้ไม่เคยมีใครช่วยเหลือไม่เคยมีพ่อมีแม่ช่วยให้ทำด้วยสติปัญญาของตัวเองอาตมาถามว่าเจริญมาด้วยอย่างไรมีเสื้อผ้าเพราะอะไรมีเงินทองใช้เพราะอะไรมีบ้านเรือนเพราะอะไรมีความรู้ต่างๆได้รับเงินเดือนเพราะอะไรข้อบอกว่าเพราะเขาเก่งตัวเองเขาทำเองเขาหาเองช่วยตัวเองแล้วก็ถามว่าที่ช่วยตัวเองนั้นได้นั้นเอาอะไรไปช่วยไม่มีใครช่วยเลยเอาอะไรไปช่วยข้อบอกว่าเอาแขนของตัวเองไปช่วยเอาขาของตัวเองไปช่วยเอาสมองของตัวเองไปช่วยแล้วแขนขาสมองของตัวเองนั่นเอามาจากไหนลองถามดูที่เอามาจากไหนแขนที่ช่วยเรามีกินมีใช้เอามาจากไหนขาที่เราทำให้เรามีกินมีใช้เอามาจากไหนหัวสมองที่มีปัญสติปัญญาแล้วเอามาช่วยตัวเองให้มีกินมีใช้เอามาจากไหนเขาจะตอบว่าอย่างไรเขาจะตอบว่าใครให้แขนเขาใครให้ขาเขาก็คงไม่พ้นพ่อแม่แล้วเราจะพูดได้ไหมว่าพ่อแม่ไม่เคยให้อะไรเราถ้าจะรวมเรียกแล้วว่าสิ่งต่างๆที่เรามีนั้นพ่อแม่ทั้งนั้นเป็นคนประดิษฐ์ประสาทให้เดี๋ยวนี้พ่อแม่บางคนน่ะตายไปแล้วแต่ลูกที่อยู่ข้างหลังยังรับเงินเดือนอยู่พ่อแม่บางคนตายไปแล้วบ้านเรือนที่พ่อแม่สร้างไว้ยังเป็นที่อาศัยของลูกอยู่เห็นไหมว่าพ่อแม่ตายไปแต่ตัวแต่คุณความดีของท่านที่ฝากไว้กับลูกยังทำให้ลูกได้กินได้ใช้ได้อาศัยมาโดยตลอดเวลาเราควรจะนึกถึงไหมควรจะนึกถึงคุณของท่านไหมที่ท่านกว่าจะได้อะไรมาให้เราท่านเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนกว่าจะหาเงินมาให้เราเรียนหนังสือกว่าจะหาเงินมาสร้างบ้านให้เรากว่าจะหาเงินมาซื้อที่ดินให้เราอยู่ท่านลำบากขนาดไหนเหนื่อยขนาดไหนเราควรจะนึกถึงไหมว่าเขามีคุณกับเราเราเขาระลึกนึกถึงเขาควรถึงเวลาแล้วที่เขาช่วยเราจนไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นช่วยลูกจนตัวแก่ช่วยลูกจนหมดแรงเมื่อช่วยลูกหมดแรงแล้วแก่แล้วแล้วก็ทำงานช่วยตัวเองไม่ได้ทำอะไรได้มาก็ให้ลูกไปหมดให้เป็นค่าเราเรียนให้เป็นค่าเรื่องนู่นเรื่องนี้ลูกบางคนเกิดมาเนี่ยพิกลพิการช่วยพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยได้แล้วก็ไม่เคยเรียกร้องด้วยว่าแม่ช่วยฉันหน่อยช่วยหายาให้หน่อยช่วยหาหมอรักษาให้หน่อยไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้แต่พ่อแม่เห็นแล้วรู้เองนึกเองเมตตาของแม่เกิดมาเองเมตตาของพ่อเกิดมาเองไม่ช่วยไม่ได้ใครไม่ช่วยแม่ช่วยแม่ต้องช่วยตลอดเวลานี่อันหนึ่งแล้วเห็นไหมบางครั้งอาตมาเห็นพ่อแม่แล้วสงสารมากเลยตื่นเช้าขึ้นมาหาข้าวให้ลูกกินพอหาข้าวให้ลูกกินแล้วก็เตรียมตัวที่จะส่งลูกไปโรงเรียนต้องส่งลูกไปโรงเรียนทุกวันไม่เคยเบื่อต่อการที่จะส่งลูกไปโรงเรียนเมื่อส่งไปถึงโรงเรียนแล้วต้องรีบกลับมาทำอะไรกลับมาทำงานหาเงินเก็บไว้เพื่อส่งให้ลูกเรียนหนังสือพ่อตอนเย็นคอยมองนาฬิกาผ่านไปขนาดไหนโรงเรียนกำลังจะเลิกเมื่อโรงเรียนจะเลิกต้องรีบกลับบ้านต้องรีบเลิกงานเอารถไปรับลูกกลับมาสู่บ้านลองคิดดูสิว่ามีมากมายหลายคนที่เป็นเช่นนี้ลูกเป็นนักเรียนพ่อแม่ก็ต้องเป็นนักเรียนลูกเป็นอะไรพ่อแม่เป็นอันนั้นถ้าหากว่าลูกไปในทางที่ดีเป็นลูกที่ดีพ่อแม่มีความสุขมีความสบายเพลิดเพลินในความสุข

ความดีของลูกความสุขของลูกแท้จริงมันก็คือลาภประเสริฐของพ่อแม่พ่อแม่ได้ลาภประเสริฐเพราะเห็นลูกอยู่ดีมีความสุขนี่เป็นลาภประเสริฐของพ่อแม่ลองนึกถึงดูอย่างนี้ถ้าหากว่าลูกคนใดช่วยพ่อแม่ให้พ้นจากความทุกข์ความกังวลใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของลูกว่ามันจะเอาตัวรอดไหมมันจะมีกินมีใช้เหมือนลูกของคนอื่นไหมแต่เราช่วยตัวเองให้รอดทำให้พ่อแม่มีความสุขให้ได้ที่พ่อแม่มีความสุขเพราะมีเรามีความสำเร็จของชีวิตถ้าเรามีความสำเร็จของชีวิตพ่อแม่มีความสุขแต่ถ้าหากว่าเราเอาตัวไม่รอดเอาชีวิตไม่รอดสร้างความเจริญให้แก่ตัวเองไม่ได้แต่สร้างความผิดพลาดให้แก่ตัวเองจนถึงต้องถูกจองจำถูกมีคดีในเรือนจำนึกถึงพ่อแม่ไหมว่าถ้าหากว่าเราเป็นนักโทษพ่อแม่จะเป็นอะไรเราเป็นคนอยู่ในเรือนจำพ่อแม่จะต้องจำคุกกับเราไหมแน่นอนที่สุดลองถามดูสิว่าลูกมีความทุกข์อย่างนี้พ่อแม่เป็นอย่างไรลูกติดคุกแม่ก็ติดคุกแม่มาจิตทุกข์ทางร่างกายก็ติดคุกทางจิตใจเพราะฉะนั้นลูกนึกถึงอย่างนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองผิดพลาดลงไปในที่ต่ำถ้าเราลงไปนี้ที่ต่ำพ่อแม่จะตกไปในที่ต่ำด้วยนึกถึงอย่างนี้ช่วยพ่อแม่ให้มีความสุขกตัญญูตอบแทนคุณให้ท่านมีความสุขบางคนไม่ตอบแทนทั้งที่โอกาสที่จะตอบแทนได้แต่ไม่ตอบแทนไม่ได้คิดถึงเรื่องการตอบแทนโยมเคยได้ยินเขาเล่านิทานให้ฟังไหมนิทานเขาเล่าไว้ฟังแล้วมีความสุขมากมีข้อคิดมากเขาบอกว่าพราหมณ์คนหนึ่งมีลูกอยู่4คนลูก4คนนั้นส่งไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือจนสำเร็จการศึกษาแล้วก็มีงานทำที่ดีแต่งงานกับคนดีมีเงินมีทองแต่ไม่เคยดูแลพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่พ่อแม่มีเงินทองส่งเสียให้เราเรียนมีเงินเหลืออยู่บ้างส่งให้ไปทำทุนคนละ100,000 4คนก็400,000เก็บเอาไว้ตัวเองอีก400,000เพื่อนึกถือว่าวันหนึ่งเกิดปัญหากับตัวเองไม่ต้องไปเรียกร้องขอจากใครช่วยตัวเองต่อมาพ่อแม่เขาตายลูกมันคิดใหม่คิดว่าพ่อนี่มีเงินอยู่อีก400,000แม่ตายไปแล้วถ้าหากว่าแม่พ่อไปมีแม่ใหม่มีลูกออกมาใหม่เงิน400,000ต้องไม่เป็นของพวกเราต้องเป็นของแม่ใหม่ต้องเป็นของลูกใหม่พวกเราจะทำอย่างไรมารวมตัวกันช่วยคิดสิว่าทำอย่างไรถึงจะได้เงิน400,000ออกมาจากพ่อรวมตัวปรึกษาเสร็จก็เอาใจพ่อทีไปช่วยเอาใจพ่อพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ให้พ่อเชื่อว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลตื่นเช้ามาก็เอาข้าวมาให้พ่อเอาผ้าไหมห้อยให้พ่อมาดูแลพ่ออย่างดีแล้วก็บอกว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงลูกทั้ง4คนจะเลี้ยงดูแลพ่อพ่อไม่ต้องลำบากเพราะลูก4คนนี้เงินอีก400,000ขอให้ลูกไปทำทุนเถอะลูกทำทุนลงทุนให้ได้มากลูกมีความสุขมากเท่าไรพ่อก็มีความสุขมากเท่านั้นเราทั้งหลายลองคิดสิว่าถ้าหากว่าพ่อที่มีอะไรอยู่เป็นสมบัติของพ่อเขามีสมบัติไว้เพื่อใครมีสมบัติไว้เพื่อลูกถ้ารู้ว่าลูกลงทุนลูกจะเจริญก้าวหน้าไม่เสียดายเลยแล้วก็เชื่อด้วยว่าลูกจะทำอย่างนี้พ่อให้หมดเลยให้ไปหมดคนละ100,000 400,000ก็เหลือ400,000ก็ให้ไปหมดเพื่อหมด400,000พ่อไม่มีอะไรแล้วพ่อลูกบอกว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงไปเอาจากลูกเวลาเดือดร้อนไปอยู่กับลูกพ่อเดือดร้อนพ่อก็ไปหาลูกคนแรกลูกคนแรกไม่ว่าอะไรลูกของตัวแต่ลูกสะใภ้ที่มันบอกว่าพ่อทำไมพ่อมาอยู่แต่บ้านนี้ตลอดกาลพ่อให้สตังค์บ้านนี้มากกว่าบ้านอื่นสัก200-300ไหมให้เท่ากันไม่ใช่หรือทำไมพ่อไม่รู้ทางที่จะเดินไปบ้านโน้นบ้างก็กินอยู่แต่บ้านนี้เจ็บปวดไหมเมื่อลูกมันพูดอย่างนี้เจ็บปวดไหมนี่เวลามันจะเอามันบอกว่าไม่เป็นไรมาอยู่กับลูกพ่อเอามาแล้วมาอยู่มันพูดอย่างนี้พ่อเจ็บใจไม่ว่าอะไร
น้ำตาตกไหนไม่บ่นสักคำแต่ในใจนึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเวลาเราให้เขาไม่เคยคิดอะไรเลยขอให้เขาเจริญเวลาเขาได้จากเราไปแล้วเรามีความทุกข์เขามองไปอีกแบบหนึ่งไม่เป็นไรพ่อก็เอาห่อผ้าเล็กๆเก่าๆแล้วก็เดินจากบ้านพี่ใหญ่ไปหาคนน้องคนรองพออยู่บ้านน้องคนรองไม่สองสามวันก็โดนแบบเดียวกันก็ออกจากบ้านน้องคนรองไปหาน้องคนที่สามน้องคนที่สามมันก็พูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันไปบ้านคนที่สี่มันก็พูดอย่างนั้นเมื่อพูดอย่างนี้ถูกบ้านแล้วทำอย่างไรพ่อนี่น้อยใจแต่พูดไม่ออกไม่ของอลูกไม่มีกินก็ไม่เป็นไรจะช่วยตัวเองไม่เบียดเบียนลูกออกจากที่บ้านของลูกไปไหนบ้านของลูกมีอยู่ไม่ได้ที่กินก็ไม่มีที่นอนก็ไม่มีทุกเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างรุนแรงเมื่อทุกข์เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างรุนแรงที่พึ่งที่พ่อจะคิดได้คือวัดไปพึ่งวัดพึ่งวัดน่ะพึ่งใครพึ่งพระผู้มีเมตตาคิดว่ายังไงพระท่านต้องเมตตาไปอาศัยที่นอนมีของเล็กๆน้อยๆท่านแบ่งให้กินแล้วก็กินพออยู่ได้ไม่ต้องอาศัยรูปประเภทนี้นี่มันไม่ใช่ลูกมันเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่บุตรมันทำให้เราเดือดร้อนมันหลอกพ่ออย่างนี้จะเรียกว่าลูกได้อย่างไรไปแล้วที่วัดไปยังไงไปนอนที่ศาลาหน้าประตูนอนด้วยความหิวโหยอดอยากเมื่อหิวโหยอดอยากพระไปเห็นเข้าพราหมณ์มาอย่างไรมาทำอะไรก็ผมไม่มีบ้านพอรับบ้านผมไม่มีมีลูกไหมมีลูกแต่ลูกมันไม่ดูแลมันไม่ให้อยู่บ้านเพราะลูกเลยต้องมาวัดมาอยู่วัดมีข้าวกินไหมไม่มีข้าวกินง่วงนอนไม่มีที่นอนเลยนอนศาลาไปหาพระพุทธเจ้าสิไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามอย่างนั้นพราหมณ์ก็บอกความจริงว่ามันเรื่องอะไรข้าพระพุทธเจ้ามีลูกอยู่สี่คนเมื่อลูกสี่คนนั้นมันรวมหัวกับแม่บ้านคือเมียของมันแล้วก็มาหลอกลวงว่าจะเลี้ยงดูมาขอเงินที่เหลืออยู่เอาไปใช้หมดเอาไปใช้แล้วมันก็ไม่เลี้ยงดูบ้านนู้นก็ไม่เลี้ยงดูบ้านนี้ก็ไม่เลี้ยงดูก็ผมไม่มีที่อยู่ก็ผมไม่มีที่อาศัยมาขออาศัยวัดเป็นที่นอนขอรับพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรพระพุทธเจ้ารู้เลยว่าพราหมณ์นี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรก็เลยบอกว่าพราหมณ์เอาอย่างนี้ความพลังฟังนะฟังแล้วก็จำนะเมื่อฟังจำเรียนคาถาจากเราจำได้แล้วจะเอาไปกล่าวในที่ประชุมของหมู่บ้านเมื่อเอาไปกล่าวในที่ประชุมของหมู่บ้านแล้วเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าผู้คาถาอย่างไรรู้ไหมจำจากพราหมณ์บอกว่าลูกของเขาสี่คนไม่เลี้ยงดูมาหลอกเอาทรัพย์ไปแล้วไล่เขาออกจากบ้านเหมือนหมาไล่หมูเป็นเขาเป็นคนแก่หมดกำลังเขาก็ทอดทิ้งเหมือนม้าที่ไม่มีแรงใช้งานไม่ได้เขาก็ปล่อยให้ไปหากินตามป่าตามเขาคนแก่อย่างเขาไม่เป็นไรแต่ลูกที่แม่เลี้ยงดูเขานั้นไม่ใช่ลูกมันมาหลอกเขาแต่มันเป็นเหมือนยักษินีหรือผีขโมดมาหลอกเขาเอาเงินของเขาไปใช้แล้วไม่เลี้ยงดูมันไม่ใช่บุตรมันเป็นลูกอกตัญญูลูกอย่างนี้เรียกว่าลูกไม่ได้แต่มันเป็นผีขโมดมาในลักษณะของลูกมาหลอกเขาอยู่อย่างนี้ลูกประเภทนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม้เท้าของคนเท่าดีกว่าลูกเต้ากตัญญูไม้เท้านี่มีค่ามากเวลาจะเดินทางก็ค้ำยันกันลมได้เวลาจะข้ามหนองข้ามคลองก็เอาไม้ยันลงไปเวลาจะสนเสก็ใช้ไม้เท้าค้ำยันเอาไว้เวลาหมามันจะวิ่งมากัดก็เอากันหมาได้มีโคดุมายกไม้มันก็กลัวไม้เท่าช่วยคนเท่าได้คนเท่าอยู่กับไม้เท่าดีกว่าอยู่กับลูกเต้าที่มันกตัญญูไม้เท่าไม่พูดอะไรเลยจะไว้อย่างไหนก็ไม่พูดเอามาใช้ก็ไม่พูดใช้เมื่อไรก็ช่วยเหลือเมื่อนั้นไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็บอกเอาละพราหมณ์ในวันที่หมู่บ้านนี้ประชุมเอาคาถานี้นะไปเล่าในที่ประชุม
ในที่ประชุมเขาประชุมกันทุกวันไปประชุมกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งพอถึงวันประชุมพราหมณ์นี้ก็ไปชาวบ้านมาประชุมเต็มหมดลูกของพราหมณ์ก็มาประชุมด้วยในวันนั้นพราหมณ์ก็บอกว่าวันนี้ข้าพระเจ้าขอกล่าวคาถาในที่ประชุมอันนี้ท่านทั้งหลายจะฟังไหมฟังยินดีฟังพราหมณ์กล่าวมาเลยว่ามันมีเรื่องอะไรข้าพระเจ้ามีลูกสี่คนในโลกนี้ลูกของข้าพระเจ้าทั้งสี่คนนี้มันหวมหัวกับเมียของมันแล้วก็มาหลอกว่าจะเลี้ยงดูข้าพระเจ้าเอาทรัพย์สินที่ข้าพระเจ้ามีไว้สำหรับเลี้ยงตัวเอาไปใช้แล้วมันก็ถอดทิ้งข้าพระเจ้าไล่ข้าพระเจ้าออกจากบ้านเหมือนอย่างกระหมาไล่หมูข้าพระเจ้าเป็นคนแก่หมดเรี่ยวหมดแรงใช้งานไม่ได้ไม่มีประโยชน์แล้วเขาก็ไล่ออกจากบ้านปล่อยออกทิ้งไปเหมือนม้าที่แก่ๆใช้งานขี่หลังเป็นพาหนะไม่ได้เขาก็ปล่อยทิ้งลูกเหล่านี้ไม่ใช่ลูกของข้าพเจ้ามันเป็นผีขโมดมาแบบเหมือนอย่างกับลูกมาหลอกลวงข้าพเจ้าลูกเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เลยมาให้เท้าของข้าพเจ้ายังมีประโยชน์เสียกว่ามาให้เช้าช่วยตัวข้าพเจ้าให้ปลอดภัยได้พ่อพราหมณ์พูดอย่างนี้ที่ประชุมหัวหน้าที่ประชุมหมู่บ้านก็ถามว่าพราหมณ์คนนี้มีลูกอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนมาเรียกลูกเขามาลูกมันฟังอยู่นี่แล้วลูกเขาก็รู้ด้วยว่าถ้าหากว่าในหมู่บ้านนั้นก็มีกติกาอยู่ว่าถ้าหากว่าลูกคนใดเอาสมบัติของพ่อแม่ไปใช้แล้วไม่เลี้ยงดูพ่อแม่จะต้องถูกประหารชีวิตไม่ถูกประหารชีวิตก็ต้องเนรเทศออกจากหมู่บ้านเขาลงโทษกันขนาดนั้นเลยพ่อไปพูดอย่างนั้นในที่ประชุมลูกมันก็คลานเข้ามาหาพ่อจ๊ะพ่อจ๋าพ่อจ๋าลูกขอโทษพ่ออย่าลงโทษเลยลูกสำนึกผิดแล้วลูกจะไม่ทิ้งพ่อลูกจะดูแลพ่อให้อยู่ดีกินดีต่อไปอภัยให้ลูกด้วยเถิดพ่อพอเห็นลูกพูดอย่างนั้นเป็นยังไงลองคิดดูสิว่าถ้าหากว่าเราจะลงโทษลูกแต่ลูกมันสำนึกผิดคิดอย่างนี้เราจะคิดอย่างไรมันคิดดีแล้วสงสารแล้วทำอะไรไม่ได้อย่าทำเขาเลยอย่าทำเขาเลยเขาสำนึกผิดแล้วเขาจะเอาข้าพเจ้าไปเลี้ยงดูยกโทษเขาเถิดหมู่บ้านก็ต้องพร้อมใจคิดดูเมื่อจะเอาไปเลี้ยงดูเราก็จะยกโทษให้แต่ถ้าหากว่าเอาไปแล้วปล่อยทิ้งเมื่อไรเราจะเนรเทศพวกท่านแค่นี้เองทุกสิ่งทุกอย่างก็จบพราหมณ์กลับบ้านลูกเอาไปเลี้ยงดูลูกประสัญญากันว่าวันหนึ่งจะต้องเอาเข้ามาเลี้ยงดูพ่อสองคนเอาสองลูกสองคนนำอาหารมาสองที่ทุกวันทุกวันพ่อมีความสุขวันนี้สองคนนี้มาเลี้ยงพรุ่งนี้สองคนนู่นมาเลี้ยงที่สองที่พราหมณ์นึกยังไงเรานี่มันปลอดภัยปลอดภัยเพราะใครปลอดภัยเพราะพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ช่วยเหลือไม่แนะนำทางตรงนี้เราเอาตัวไม่รอดนี่เราเอาตัวรอดปลอดภัยแล้วมีความสุขสบายมากร่างกายของแข็งแรงปัญหาต่างๆก็หมดไปนึกถึงพระพุทธเจ้าว่ามีคุณเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้ามีคุณเห็นไหมใครทำความดีกับเราไม่ลืมความดีที่เขาทำเมื่อถึงคราวที่จะช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาบ้างแบ่งส่วนอาหารสองที่ที่หนึ่งเป็นของตัวกินอิ่มหนำสำราญอีกที่หนึ่งไปถวายพระพุทธเจ้าแต่ก่อนที่จะคิดอย่างนี้ก็บอกลูกทั้งหลายลูกทั้งหลายเรามารวมกันตรงนี้จัดสถานที่บ้านนี้ให้เรียบร้อยพวกนี้พ่อจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันอาหารที่บ้านนี้ด้วยการนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าช่วยให้พ่อปลอดภัยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพ่อจะไม่มีความปลอดภัยนึกถึงคนของท่านกตัญญูกตเวทีตอบแทนนิมนต์มาลูกมาช่วยกันพ่อช่วยกันเสร็จแล้วถวายอาหารพระพุทธเจ้าอนุโมทนาสาธุว่าพวกเราทั้งหลายการกตัญญูกตเวทีนี้เป็นมงคลเป็นสิริมงคลกับทุกคนที่มีจิตใจเราทั้งหลายคนไหนบ้างที่ไม่ได้รับช่วยเหลือการช่วยเหลือจากใครไม่ได้รับอุปการีจากใครนอกจากพ่อแม่พี่ป้าอารุงพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระในหลวงทั้งหลายที่คอยดูแล

ปกป้องคุ้มครองให้ความสุขความสบายแก่เราคนเหล่านี้เขาเอื้อประโยชน์ให้แก่เราทั้งนั้นถ้าหากเราเป็นคนมีน้ำใจกตัญญูรู้จักคุณค่าที่เรามีความสุขอยู่นี่เพราะในหลวงที่มีความสุขอยู่ทุกวันนี้เพราะพระพุทธเจ้าที่มีความสุขปลอดภัยเพราะปู่ย่าตายายที่มีความสุขมายุคทุกวันนี้เพราะพ่อแม่พ่อแม่มีความสุขแก่เรามีเครื่องหมายของความเป็นคนดีไหมถ้ามีเครื่องหมายของความเป็นคนดีแล้วจงแสดงความดีออกมาให้คนทั้งหลายได้เห็นเหมือนพระพุทธเจ้าได้เห็นความดีของพราหมณ์แล้วบอกว่าไม่ใช่เจ้าเท่านั้นที่ทำความดีแม้เราเองแต่การก่อนก็เคยทำความดีเช่นนี้เหมือนกันสมัยก่อนเราเป็นพญาช้างโพธิสัตว์พ่อแม่เป็นคนพิพูดตาบอดเราเลี้ยงพ่อแม่เขาจับเรามาอยู่เป็นทหารในหลวงเราไม่ยอมทานไม่ยอมกินอาหารนึกถึงแต่แม่นึกถึงว่ายังไงนึกถึงว่าแม่อยู่บนยอดเขาอยู่ในถ้ำตาบอดไม่มีใครรู้เราพาขึ้นไปไว้และเราก็เลี้ยงดูทุกวันเวลานี้เราถูกจับมาอยู่ที่นี่แล้วแม่จะกินน้ำที่ไหนแม่จะกินอาหารที่ไหนลูกตายไม่เป็นไรแต่ถ้าลูกไม่ได้ตายคนเดียวแม่ต้องตายด้วยอาหารลูกไม่กินแม่ไม่ได้กินลูกก็ไม่กินแม่ไม่ได้กินน้ำลูกก็ไม่กินน้ำพระราชาบอกว่าจงกินอาหารนี้เถิดช่วยกันอยู่นี่เถิดเราจะดูแลช่วยกันปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองช่างว่ายังไงอยากจะช่วยแต่กำลังที่จะช่วยเวลานี้ไม่พร้อมทำไมถึงไม่พร้อมถ้าหากว่าจะให้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะมีกำลังช่วยปล่อยให้ไปเลี้ยงดูแม่เถอะแม่กำลังอยู่บนยอดเขาแม่กำลังจะอดน้ำแม่กำลังจะอดอาหารลูกตายไม่เป็นไรแต่ถ้าลูกตายแล้วแม่ต้องตายด้วยเพราะเหตุนี้จึงนึกถึงแต่แม่นึกถึงแต่แม่ตัวอยู่ที่นี่แต่ใจอยู่กับแม่คิดถึงแม่ตลอดเวลานี่ใช่ไหมนิมิตหมายของความเป็นผู้ดีช้างเป็นสัตว์เดรัจฉานยังมีความดีเราทั้งหลายทุกคนเป็นมนุษย์มีสติมีปัญญาพ่อแม่บางครั้งพูดโดยภาษาไทยพูดโดยภาษาคนมีไหมที่ลูกบางคนฟังไม่รู้เรื่องบอกอย่างนี้ไปอย่างโน้นบอกอย่างโน้นไปอย่างนี้เวลาลูกนอนแดงๆอยู่บนในเบาะลูกนอนเฉยๆเวลาเดือดร้อนก็พูดภาษาคนไม่เป็นไม่ได้พูดภาษาคนได้แต่ร้องอย่างเดียวพอร้องออกมาแม่อยู่ที่ไหนต้องวิ่งมาดูเสียงร้องมันเหมือนเสียงบอกว่าลูกบอกว่าเดือดร้อนเดือดร้อนดูที่เป็นอะไรเสียงร้องแบบนี้เนี่ยมดกัดเสียงร้องแบบนี้ยุงกัดเสียงร้องแบบนี้ปวดท้องเสียงร้องแบบนี้มันหนาวเสียงร้องแบบนี้หิวแม่ตีความหมายเสียงร้องของลูกหมดรู้ถูกเรื่องแก้ไขปัญหาได้ถูกเรื่องพยายามส่งเสียลูกไปเรียนถึงเมืองนอกบางคนไปเรียนเมืองนอกได้ภาษาโน้นได้ภาษานี่มามากมายเยอะแยะพอกลับมาถึงบ้านพูดกับแม่ไม่รู้เรื่องแม่พูดไม่รู้เรื่องแม่พูดภาษาไทยภาษาคนไม่รู้เรื่องอย่าอย่างนี้นะลูกไม่เชื่อไม่ฟังไม่รู้เวลาแม่สอนนอนเสียเวลาสอนนอนนอนอะไรนอนฟังหรือเปล่าไม่ใช่นอนฟังนอนหลับนอนไม่รู้เรื่องไม่สนใจไม่เอาใจใส่แม่หิวไม่รู้เรื่องแม่จนไม่รู้เรื่องแม่ไม่มีข้าวสารไม่รู้เรื่องหลังคาบ้านของแม่ก็พังแล้วน้ำในโอ่งของแม่ก็ไม่มีไม่รู้เรื่องแต่เวลาลูกอยู่ในเบาะแม่รู้ทุกเรื่องแม่รู้ทุกเรื่องจงมาเป็นคนดีมีนิมิตหมายของความเป็นคนดีคือกตัญญูกตเวทีโรคนี้จะร่มเย็นแม่จะร่มเย็นแม่ไม่เดือดร้อนเวลาแม่แข็งแรงแต่แม่เดือดร้อนเวลาแม่ที่หมดแรงเมื่อแม่หมดแรงแม่จะนึกถึงใครถ้าไม่นึกถึงสิ่งที่แม่ฝากความหวังไว้คือลูกเพราะฉะนั้นลูกจึงเป็นธนาคารของแม่เหมือนกันแล้วลูกเป็นธนาคารของแม่เหมือนแม่เป็นธนาคารของลูกไหมลูกเคยฝากเงินกับแม่ไหมลูกเบิกเงินจากแม่ได้ไหมธนาคารเบิกได้แต่กลางวันวันที่ทำราชการแต่ไหมก่อนแต่แม่เวลาแม่นอนหลับปลุก

0: คุณมาเบิกได้ใช่ไหมไม่ต้องฝากเบิกได้เวลาไหนก็เบิกได้แต่ลูกล่ะมองเห็นมองลูกนึกรู้ว่าแม่เป็นอย่างนี้คิดได้รู้ได้หรือไม่ถ้ารู้ได้นั่นแหละนิมิตหมายของความเป็นคนดีวันนี้อาตมาใช้เสียงกับใช้เวลามาตรงนี้พอสมควรแก่เวลากับการแสดงธรรมมีคาถาพอสมควรแก่เวลาในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกคนสุขใดปรารถนาใดเป็นเหตุให้โยมทำบุญกุศลประกอบทานบารมีขอบุญกุศลที่โยมนั้นจงตอบสนองโยมให้มีความสุขสมความปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากหลวงปู่จันทร์คันติโกวัดทรัพย์จันทร์อำเภอไนยอามจังหวัดจันทบุรีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและ

คนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านนี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอก็เรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทธลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงจะรู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉย
จิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นทำวิตกวิจารณ์ได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารณ์ธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารณ์เมื่อวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใจอันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสระละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยพุงสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราแล้วมีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคัน

ที่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปนนไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากมากพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจ

ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่รางไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่รางไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่รางไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่รางไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่รางไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่รางไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่รางก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็เข้าใจได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลเวนก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

ิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตแล้วก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บฟันหนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดำดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี่ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งพยายามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลัวไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ปุจยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ามะตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: เวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาดาทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขะติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงติตัสสมาสิรังนิโสต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตะวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโกวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่
1: สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7107104180 7101416801680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระบาทสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ใครไม่สวยนั่งก็ลองนั่งดูจะได้เป็นนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายโอ้มีโป้งมือชนกันตั้งหน้าตรงๆหลับตาทำสติระลึกรู้มันเรานอนหลับหลับตานึกที่หน้าของเรานึกที่ลมหายใจของเราน้อมเห็นใบหน้าของเราจำรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งลักษณะอย่างไรให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระคัสสมาธิพยายามละปล่อยวางความคิดนึกในใจของเราเรื่องเก่าๆที่เริ่มมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันเพราะขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามละปล่อยวาง

ความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราลมเราหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นทำความรู้ไว้ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้านึกพูดลมผ่านออกนึกโทด้วยก็ได้ทำใจว่องว่างทำใจเฉยเฉยพุทโธพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้รู้ลมหายใจเข้าออกพุทโธผู้ตื่นไม่ลืมลมหายใจเข้าออกพิจารณาอารมณ์ผ่านเข้าอย่างไรอารมณ์ผ่านออกอย่างไรลมกระทบเข้ากระทบออกที่สองช่องจมูกจับความรู้สึกไว้ที่ใบหน้าที่จมูกของเรา จนกว่าใจของเราจะสงบนี่เราเรียกว่าฝึกใจทำบุญที่ใจทำบาปที่ใจทำดีที่ใจทำชั่วที่ใจไปสวรรค์ที่ใจตกนรกที่ใจนิพพานที่ใจใจว่างฉลาดที่ใจโง่ที่ใจสุขที่ใจทุกข์ที่ใจดีที่ใจเสียที่ใจดีใจก็ใจดีเสียใจก็ใจเสียมาจากใจเป็นหลักมาจากใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างในโลกนี้เกิดจากใจร่างกายก็มาจากใจอาศัยซึ่งกันและกันชื่อก็มาจากใจเสียงก็มาจากใจรูปนามทั้งหลายทุกวันนี้อะไรก็มาจากใจใจเป็นผู้ทำใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้นึกเราจะรู้อะไรก็รู้จากใจเราจะทำอะไรก็ใจเป็นผู้สั่งโกรธก็ใจเป็นคนสั่งให้โกรธรักก็ใจสั่งให้รักเกลียดก็ใจสั่งให้เกลียดชอบก็ใจสั่งให้ชอบใจมันชอบฉลาดก็ใจมันฉลาดโง่ก็ใจมันโง่อิจฉาก็ใจมันสั่งให้อิจฉาวิษยาอาฆาตพยาบาทมาจากใจเป็นผู้ทำวัดในใจเป็นผู้สร้างใจดำริแล้วก็ทำกายทำตามใจวาจาทำตามใจพูดตามใจทำตามใจบ้านเรือนแก้วแหวนเงินทองวัสดุภายนอกจะเป็นรถยนต์เครื่องบินใจเป็นผู้สั่งให้ทำถ้าใจไม่สั่งแล้วอะไรก็ทำไม่ได้ฉะนั้นมาจากใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นมาในทางดีถ้าใจไม่ดีก็สั่งจะทำไม่ดีไปทุบไปตีเขาไปฆ่าไปฟันเขาก็มาจากใจไม่ดีฉะนั้นให้พิจารณาตัวเรา ว่าเรานี่กำลังทำใจดีทำใจดีได้เป็นยังไงผลของกรรมใจดีผลของทำใจดีก็เป็นคนมีวาจาที่ดีมีกายที่สงบมีความเบิกบานใจมีความภูมิภาคภูมิใจมีความสุขมีความเอิบอิ่มใจที่ทำดีแล้วก็ได้ดีเพราะใจของเราเนี่ยรวบรวมบุญกุศลไว้พอ
ถ้าใจของเราถ้ารวบรวมแต่สิ่งที่ไม่ดีงามไว้ในใจอดีตก็ทำไว้ไม่ดีปัจจุบันก็ทำไว้ไม่ดีอนาคตก็วางแผนทำไม่ดีจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีในใจก็จะหนักอกหนักใจทุกข์ใจเล่าร้อนใจมันก็มาเรื่อยๆความไม่ดีคนพูดก็ไม่ดีคนทำก็ไม่ดีเราพูดก็ไม่ดีเราทำก็ไม่ดีมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาเราตลอดเพราะพบแต่สิ่งไม่ดีเพราะใจเราคิดไม่ดีเหมือนคนกินเหล้าติดก็มีคนมาชวนกินทุกวันคนเล่นการพนันติดก็มีคนมาชวนเล่นทุกวันจะกินเหล้าไม่ดีก็เจอคนไม่ดีเล่นการพนันไม่ดีก็เจอแต่คนไม่ดีคนชอบพูดจานินทาให้ร้ายคนอื่นก็มีแต่คนมาพูดนินทาให้ฟังทุกวันให้ร้ายทุกวันเราพูดจาดีก็มีแต่คนมาคุยกับเราดีๆทุกวันได้ยินแต่เสียงดีๆได้เห็นแต่สิ่งดีๆคนเมาก็ไม่มาชวนเราคนเล่นการพนันก็ไม่เข้ามาบ้านเรามีแต่คนใจดีๆมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในใจเราก็เพราะใจเราดีสมาธิมีไว้ทำไมสมาธิเนี่ยมีไว้เพื่อให้ใจเราเนี่ยไม่มีทุกข์ให้ใจเราเป็นสวรรค์สวรรค์ในใจก็ต้องการเมื่อมีสวรรค์แล้วเป็นยังไงสวรรค์ก็ลื่นเลิงบันเทิงใจเบิกบานถ้าไม่มีสมาธิล่ะไม่มีสมาธิก็หนักอกหนักใจเล่าร้อนใจวิตกกังวลคิดโน่นคิดนี่ห่วงโน่นห่วงนี่เป็นทุกข์โน่นเป็นทุกข์นี่ไม่เคยสบายใจเป็นทุกข์ใจทุกข์ก็คือเล่าร้อนใจก็เหมือนตกนรกทุกทุกวันก็นรกทุกวันลำบากใจทุกวันจะสุขได้อย่างไรทุกข์เพราะความมีไม่พอบ้างทุกข์เพราะความจนไม่พอบ้างทุกข์เพราะไม่รู้จักความสงบใจบ้างทุกข์เพราะปล่อยวางไม่เป็นบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นคนเล่าร้อนทุกข์อยู่ตลอดวัน นี่เขาเรียกว่าตกนรกตลอดวันทุกข์เพราะใจไม่ดีใครทำให้เราก็เราเป็นคนคิดเองเราเป็นคนทำเองเราเป็นคนปรุงแต่งเองหาเรื่องใส่ตัวเองเพราะไม่ชอบสงบคนชอบสงบเป็นยังไงพูดจาเรียบร้อยกิริยาเรียบร้อยทำอะไรก็ทำแต่กุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำใจไม่โกรธไม่เกลียดไม่ว่าไม่อิจฉาไม่ริษยาใครพุทโธเราอยู่เรื่อย แล้วเป็นไงสมาธิสมาธิก็ใจเย็นใจว่างใจสว่างใจสงบใจเบาสบายไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองไม่เล่าร้อนไม่โมโหฉุนเฉียวไม่ตัดท้อต่อว่าใครไม่สาปแช่งใครสิ่งนี้ก็มีแต่ใจดีสบายดีตลอดวันสบายตลอดวันกินก็สบายนั่งสบายนอนก็สบายพูดคิดนึกก็สบายทำการงานก็ทำแบบมีสติสบายกายสบายใจสวรรค์ตลอดวันมาจากใจดีฉะนั้นใจนี่สำคัญมากที่สุดในโลกใจนี่เป็นใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่าปัจจัยของเราแค่แหวนเงินทองก็มาจากใจถ้าใจมันไม่หาซะแล้วมันจะมาได้อย่างไรใจมันขี้เกียจซะแล้วใจมันไม่ประหยัดซะแล้วใจมันโลภมากซะแล้วได้มาก็ไปเล่นไปหมดได้มาก็ไปกินหมดได้มาก็ไปใช้ซื้อสุราให้คนอื่นหมดใจมันไม่ดีซะแล้วหมดเม
งินก็ไม่มีประโยชน์เงินกลับมีโทษเด็กเข้าใจไม่ดีแต่คนที่มีเงินนั้นมีประโยชน์ก็เพราะใจมันมีประโยชน์เอามาใช้เป็นประโยชน์เอามาสงเคราะห์ตัวเองเอามาสงเคราะห์ญาติเอามาทำเป็นประโยชน์มีจิตใจขยันหมั่นเพียรเป็นคนอดทนมีความจริงใจมีความสงบพอจิตใจมันทำดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พลอยดีหมดไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนเหลือเฟือเพราะใจมันดีฉะนั้นจึงว่าเรามาศึกษาธรรมะก็ศึกษาที่ใจเราให้ดีก่อนแล้วมันก็จะดีมาตามใจเหมือนกับเราจะมาปลูกต้นทุเรียนนะมาปลูกเมืองนนท์ปลูกที่อื่นบางทีมันเสี่ยงปลูกเมืองนนท์ได้กินลูกแน่นอนทำไมเราก็ต้องรู้กรรมวิธีของการปลูกเอาเมล็ดเอามาฝังไว้ให้มันงอกออกมาพองอกออกมาแล้วก็เอาไปทาบกิ่งเอาไปต่อตาก็ออกมาทุเรียนอะไรไปทาบหมอนทองก็เป็นหมอนทองเอาไปทาบก้านยาวก็เป็นก้านยาวเอาไปทาบชะนีก็เป็นชาติชะนีเอาไปทาบกบก็เป็นกบเอาไปทาบแม่เท่าก็เป็นแม่เท่าไปทาบอะไรเป็นอันนั้นเราอยากได้อะไรดีก็ทาบอันนั้นไม่กี่ปี 4-5 ปีก็ออกดอกออกผลได้กินลูกเพราะเรามาใส่ที่ดีเอามาปลูกไว้ที่ดีรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยมันปีละ2ครั้งใส่ขี้วัวเนี่ยปีละ2ครั้งรดน้ำมันตลอดปีผลที่สุดทุเรียนเราก็ดีเราก็ได้มากได้ผลก็เพราะเราทำความเพียรอยู่ตลอดปีถ้าเราปลูกแล้วทิ้งเลยจะได้ไหมก็ไม่ได้เอาพันธุ์ไม่ดีมาปลูกจะดีไหมก็ไม่ดีปลูกแล้วไม่ดูแลดีไหมก็ไม่ได้ไม่ดีอาจจะตายอาจจะไม่ได้กินลูกหรืออาจจะได้ลูกไม่ดีเพราะพันธุ์ไม่ดีแต่นี่เราฉลาดรู้ติดต่อตารู้จักถากกิ่งรู้จักปลูกรู้จักให้ปุ๋ยรู้จักรักษาดูแลผลที่สุดเราก็ได้ทุเรียนดีใจเราเหมือนกันใจเราจะทำไงให้ดีใจเราต้องพยายามมาศึกษาหาความรู้ว่าเป็นยังไงบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรนิพพานเป็นยังไงสุขทุกข์เป็นอย่างไรเราทำแล้วจะได้อย่างไรแก่เราวันนี้เรามาทำสมาธิเป็นไงสมาธิสบายไหมว่างไหมสงบไหมหูผิดหรือหนักขัดเคืองไหมทำแล้วเกิดสมาธิเกิดปัญญาไหมเป็นไงไม่เกิดไม่เกิดเพราะอะไรไม่เกิดเพราะใจเรายังทำไม่ได้เพราะเรายังกังวลใช่ไหมเรายังปล่อยวางไม่เป็นเอาพยายามปล่อยวางแล้วจับรู้ความรู้สึกได้ไหมได้จับความรู้สึกที่กายกับใจได้เห็นตัวเองอยู่เรื่อยนั่งก็เห็นนอนก็เห็นเดินก็เห็นกินก็เห็นคิดนึกอะไรก็เห็นใจของเราอยู่เลยนั่นแหละเรียกว่ารู้จักสมาธิรู้จักเกิดรู้จักดับรู้จักการปรุงการแต่งรู้จักการละวางรู้จักการปล่อยก็สบายได้มรรคได้ผลวันเดียวก็ได้เหมือนกับเรามาปลูกทุเรียนวันเดียวก็ได้ปลูกอีกไม่กี่วันก็ได้ต้นอีกไม่กี่วันก็ได้ใบอีกไม่นานก็ได้ดอกได้ลูกทำลืมๆพักเดียวทำใจสบายๆไม่คิดอะไรพักเดียวเดี๋ยวสงบปลูกทุเรียนยังช้ากว่าปลูกทุเรียนยังรอต้อง 4-5 ปีจะได้กินลูกทำสมาธิเนี่ยทำใจว่างๆสัก 4-5 นาที 10 นาทีเดี๋ยวได้ผลพอสงบเลยเรียกว่าได้ผลรู้พุทลมเข้าโทลมออกรู้พุทลมเข้าโทลมออกพอใจสงบดิ่งได้ผลแล้วอ้าวทำใจพักเดียวปลูกฝังใจพักเดียวสบายได้ผลซะแล้วไม่ต้องรอ 4-5 ปีทำพักเดียวก็ได้ถ้าทำบ่อยๆจะได้มากกว่านี้
ร้อยครั้งพันครั้งก็ได้มากขึ้นนี่เรียกว่าได้ความสุขสบายมากขึ้นเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงต้องมาฝึกใจมาทำใจเพราะใจเราเนี่ยสำคัญคนเราเนี่ยมันมาจากใจเพราะไอ้คนเนี่ยใจร้ายเขาจะด่าใจไม่ด่าคนหรอกไอ้คนนี้ใจร้ายเขาด่าใจไอ้คนนี้ใจร้ายใจอมหิตหยาบช้าสามานด่าใจไอ้คนนี้มันขี้โกงมันใจมันโกงไอ้คนนี้มันขี้โกรธใจมันโกรธไอ้คนนี้มันขี้รักไอ้คนนี้แย่มากใจไม่ดีเลยถ้าว่าคนจะดีคนนี้ใจดีคนนี้ใจดีจังเลยใจดีนิสัยดีคนนี้ไม่ใจไม่เคยเป็นคนไม่โกรธเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนมีเมตตานี่มาจากใจทั้งหมดคนนี้จิตใจเขาดีเขาเยือกเย็นมาจากใจทั้งหมดแสดงว่าคนดีนี่มาจากใจคนไม่ดีก็มาจากใจเราต้องแสวงหาคนที่ใจเราแก้ไขคนที่ใจเราสร้างสรรค์คนที่ใจเราแล้วจะได้ศีลธรรมจะได้ความสุขเจริญที่ใจเราแหมวันนี้สงบใจจังแสดงว่าใจสงบวันนี้สบายใจจังวันนี้กลุ้มใจจังเจ็บใจจังเล่าร้อนใจจังเนี่ยมันใจทั้งนั้นเลยไม่ได้มาจากไหนเลยคนเราที่ดิ้นรนทุกวันเนี่ยไปทั่วโลกก็ไปนี่แหละไปหาใจสบายไปหากินโน่นไปหาเที่ยวนี่ไปหาใจสงบไปหาใจสบายแต่ไม่เคยเจอใจสบายเพราะใจไม่สงบกินแล้วก็ยังไม่อิ่มก็อยากกินต่อเที่ยวแล้วก็อยากเที่ยวต่อเพราะใจมันไม่สงบมันก็อยากไปเพราะมันเลื่อยไปได้เท่าไรมันก็ไม่หยุดได้เท่าไรก็ยังไม่พอเพราะใจมันไม่สงบที่หยุดที่พอที่สบายเพราะใจมันว่างใจมันสงบเพราะทำสมาธิเป็นเกิดปัญญาขึ้นมาจึงแก้ใจตัวเองได้ฉะนั้นศีลเป็นใจสมาธิเป็นใจปัญญาเป็นใจทานเหมือนปุ๋ยมาล่อเลี้ยงรถให้ต้นไม้งามศีลเหมือนรากแก้วทานเหมือนน้ำเหมือนปุ๋ยศีลเหมือนรากแก้วสมาธิเหมือนลำต้นเหมือนแก่นเหมือนกระพี้เหมือนลำต้นปัญญาเหมือนลูกดอกออกผลเหมือนดอกใบปัญญาเหมือนดอกเมื่อเราเจริญปัญญาถึงที่สุดแล้วก็ออกผลขึ้นมาก็เรียกว่าได้กินมรรคกินผลก็ได้ผลนะทานถ้าเรามีทานนี่เราก็มันได้น้ำได้ปุ๋ยดีต้นต้องดีศีลทำให้ลำต้นแข็งแกร่งงดงามปัญสมาธิศีลรากแก้วดีเมื่อรากแก้วดีต้นก็ต้องดีพอต้นดีสมาธิดีต้นแน่นหนาดีดอกผลคือปัญญาก็ออกขึ้นมาใจเราเหมือนกันต้องมีทานศีลภาวนาแล้วจะได้มรรคได้ผลที่ตัวเราไม่เป็นอื่นจิตใจจะผ่องใสเบิกบานสบายทำอะไรก็ไม่มีทุกข์เท่าไหร่ทุกข์น้อยกว่าคนไม่มีธรรมะทุกข์น้อยกว่าคนไม่มีทานทุกข์น้อยกว่าคนไม่มีศีลทุกน้อยกับคนไม่มีสมาธิทุกน้อยกับคนไม่มีปัญญาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเดินทางอย่างนี้สอนเราอย่างนี้เราก็ปฏิบัติตามท่านเราก็จะได้สิ่งที่ดีงามแก่ตัวเราก็ให้พยายามประพฤติปฏิบัติไปเก็บเล็กผสมน้อยทีละน้อยน้อยก็เหมือนปลูกต้นไม้ทีละต้นไร่หนึ่งก็50ต้น40ต้นเอา40ต้นไล่ถึง40ต้น2ไร่ก็80ต้น3ไร่ก็100กว่าต้นพอแล้วได้100กว่าต้นปลูกไปทุกวันทุกวันมันเข้าก็พอบางคนมี5ไร่7ไร่เหลือและทุเรียนเหลือกินเหลือขายต
ตอนไหนตายก็แซมใหม่มันขี้เกียจ

ไม่ขยันภาวนาก็พยายามขยันภาวนาขี้เกียจทำบุญก็พยายามสะสมเรื่อยๆแล้วเข้ามันขยันจนเป็นนิจจศีลแล้วต่อไปก็เป็นนิจธรรมทำใจได้สบายกันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเจริญงดงามทั้งวันนี้และวันหน้าเราก็จะเห็นว่าโอ้มีจริงเนาะทำดีแล้วให้ผลแก่เราจริงๆความสุขได้รับจากเราพ่อแม่ได้รับพี่น้องได้รับญาติพี่น้องได้รับความสุขทั่วหน้าหมดพอใจเราดีแล้วดีกันหมดเลยพอใจเราเสียแล้วเสียกันหมดนั่นคนไปเป็นอะไรสักคนเนี่ยไปตกเครื่องบินโครมเนี่ยโอ้โหใจเสียไอ้คนอยู่ในเครื่องบินกันดิ้นทับตายใจนั้นเสียไม่เตรียมตัว

ตกเครื่องบินโครมเนี่ยโอ้โหใจเสียไอ้คนอยู่ในเครื่องบินก็ดิ้นทับตายใจนั้นเสียไม่เตรียมตัวไอ้คนที่รู้ข่าวเครื่องบินตกก็จะตายให้ได้เลยนี่เรียกว่าใจมันเสียแล้วไม่ได้อะไรเลยตอนนี้คนอยู่บนเครื่องบินก็ไม่เคยปลูกฝังความดีไว้ไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยทำสมาธิไม่เคยแยกกายไม่เคยแยกร่างเคยทำสมาธิเคยเล่นกรรมฐานเนี้ยแยกผมไปทางเกศาผมไปทางโลมาขนไปทางนขาเล็บไปทางทันตาฟันหลุดไปทางตะโจหนังแยกไปทางบางสังเนื้อไปทางนาหาลูเอ็นหลุดไปอย่างหนึ่งกระดูกหลุดไปทางตับไตไส้พุงแยกร่างหมดเลยขันห้าก็มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของทีละชิ้นละส่วนพอแยกไปแล้วเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมหัดแยกธาตุหัดแยกผมแยกขนแยกเล็บแยกฟันแยกหนังพอแยกเป็นแล้วพอเครื่องบินตกก็เกรียมแยกเลยแยกแล้วแยกตั้งแต่เครื่องบินยังไม่ตกตายแน่เราแยกเลยเอาหนังไปเนื้อไปกระดูกไปเละเหลวหมดแล้วไม่ต้องกลัวมันแป๊บเดียวก็ตายแล้วทำใจให้มีทานมีศีลภาวนานึกถึงพระไว้ในใจไม่ต้องดิ้นต้องร้องก็ไปดีไปสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตายพอตายจิตตกถึงดินแล้ววิญญาณไปดีแต่นี้ญาติพี่น้องก็รู้แล้วเขาตายไปดีไม่ต้องร้องสบายกับเราเขาแยกร่างได้เขามีธรรมะก็ไม่ต้องตกใจทำใจดีไม่กลัวโอ้อย่าไปร้องไห้ถึงเขาเลยเขาเป็นคนฉลาดเขาไม่ใช่โง่หรอกเขามีธรรมะเขาพูดธรรมะเขาเข้าใจธรรมะเขาแยกร่างได้แล้วเขาแยกขันธ์ห้าเขาออกแล้วเขาไม่หลงตัวตนแล้วเขาไปได้ดีคนที่ทุกข์ก็คือพวกเราสิไอ้พวกที่แยกร่างไม่ออกพวกที่ปลงไม่ตกนี่คนมีธรรมะได้เปรียบตกเครื่องบินตายก็กลับสบายพอแยกร่างเป็นแยกขันธ์ห้าเป็นญาติพี่น้องก็สบายทำบุญให้ไปดีใจเขาไปดีแล้วเพราะเขามีธรรมะเขาแยกร่างเป็นนี่มันไม่เห็นมีใครจะเสียใจคนตายก็ไม่เสียใจคนอยู่ก็ไม่เสียใจเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ต้องเกิดมาตายตายดีตายร้ายก็ตายราคาเท่ากันจมน้ำตายนอนตายที่โรงพยาบาลมันก็ราคาเท่ากันก็ต้องหายใจไม่ออกตายเหมือนกันตกเครื่องบินตายเป็นลมตายมันก็ตายเหมือนกันมันดีอยู่จะไม่ดีตรงที่ว่าทำใจได้หรือไม่ได้ยอมตายหรือเปล่ายอมรับกรรมหรือเปล่ายอมว่ามันตายจริงๆหรือเปล่าถ้าเราปลงตกโอ้คนตกเครื่องบินกลับทำใจได้ดีก็ไอ้คนเป็นลมตายไอ้คนเป็นลมตายตายไม่รู้ตัวไม่เคยคิดจะตายทำบาปตายด้วยไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีภาวนาสู้คนตกเครื่องบินตายไม่ได้คนตกเครื่องบินตายกลับไปเป็นเทวดากลับไปนิพพานไอ้คนเป็นลมตายกายไปห่วงใครไปห่วงลูกห่วงหมาห่วงแมวตายไปเป็นลูกหมาก็มีตายเป็นลูกแมวก็มีตายไปเป็นลูกหมูก็มีเพราะใจมันไม่ยอมตายใจมันเป็นห่วงอ้าวเป็นลมตายน่าจะไปดีเปล่าเข้าใจมันเป็นห่วงมันเลี้ยงไว้จนติดหมาติดแมวติดหมูติดลูกติดหลานมันใจมันติดแล้วมันไปไม่ได้แยกร่างไม่เป็นสู้กับคนที่ตกเครื่องบินตายไม่ได้เพราะไม่ห่วงใครแยกร่างแล้วสบายแล้วเราขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราเนื้อหนังมังสาเป็นของแผ่นดินทิ้งมันเลยทำใจให้สงบทำใจให้เฉยพอระเบิดปึ้งใจก็ไม่ตายเป็นเทวดาสวยงามมีวิมานอยู่เพราะบุญทำไว้ดีไอ้คนหนึ่งทำเมื่ออื่นทำไม่ได้มันก็ตกใจตายเป็นผีเฝ้าป่านั่นแหละไปไหนไม่ถูกหลงโดนร้องไห้โง่ร้องในป่าเนี่ยกูก็โง่พวกใครก็ไม่ได้ยิน

ผีฝรั่งมั่งผีไทยมั่งร้องไว้ในป่าไปไหนไม่ถูกเพราะไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีภาวนามืดกลางวันก็มืดพวกนี้ไม่มีตาไปมีตาก็เหมือนตาบอดพวกนี้มืดไปไหนไม่ถูกเดินชนต้นไม้ต้นไร่วุ่นอยู่นั่นแหละเป็นร้อยปีเป็นพันพันปีบางคนเป็นตั้งนานบางคนก็เป็นอยู่7 วันญาติเอาบุญไปให้เขาไปได้บางคนเขามีฐานศีลภาวนาเขาไม่กลัวตายเขาปรงตกเขาก็ตาสว่างพอตายปุ๊บเขาก็ออกจากร่างไปเลยมีวิมานมีที่ไปเลยบางคนก็กลับบ้านถูกบางคนก็กลับไม่ถูกบางคนก็มีพระนำเทวดานำเขาต้องทำไว้ก่อนต้องทำใจดีไว้ก่อนไม่งั้นไปไม่ถูกหรอกมันก็ไปตามใจตัวเองหลงก็อยู่กับหลงหลงบ้านหลงเรือนหลงเงินหลงทองหลงยศหลงตำแหน่งพวกนี้ไปไม่ถูกหลงว่าตัวเองไม่ตายพวกนี้มืดเป็นผีเผาป่าอยู่นั่นเองแต่ถ้าเรามีปัญญาเออตายไม่มีอะไรเป็นของเราฐานศีลภาวนาทำใจนิ่งเฉยนึกถึงคุณพระรัตนตรัยทำจิตสงบพวกนี้อยู่เหนือเวทนาไปดีหมดไม่ต้องห่วงไม่เป็นผีเผาป่าไม่เป็นผีเผาถ้ำไม่เป็นผีเผาทะเลไม่เป็นผีเผาบ้านไม่เป็นผีเผาเมืองเพราะมีฐานศีลภาวนาสว่างสวัยนำทางไปสู่สุคตินี่เราต้องทำใจกันไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปทำตอนตายอย่าไปทำตอนเครื่องบินตกไม่ทันอย่าไปทำตอนญาติเครื่องบินตกก็ทำไม่ทันตอนอุบัติเหตุไม่ทันต้องเตรียมตัวเตรียมใจตั้งแต่วันนี้เลยเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเพื่อพัดพรากจากกันหนีไม่พ้นไปแอบอยู่ที่ไหนก็หนีความเจ็บความแก่ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเสียใจทำไมทุกข์ทำไมทำบุญที่จะได้ไม่ต้องเสียใจที่เสียใจเพราะไม่ได้ทำบุญที่เสียใจเพราะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ประเสริฐมีเวลามีโอกาสแล้วไม่ทำความดีสิจึงต้องเสียใจร้องไห้คิดถึงกันทุกวันเพราะไม่มีอะไรดีในใจถ้าใจดีเราจะเสียใจทำไมพุทธเจ้าบอกอานนท์อย่าร้องไห้ไปเลยเราตถาคตตายไปแล้วธรรมวินัยยังอยู่เราตายแต่ร่างแต่ธรรมะคำสอนของเราปฏิบัติไปเถอะความดีทำไปเถอะยังเป็นทางสวรรค์นิพพานอยู่ธรรมะเราไม่ได้ตายยังอยู่ในโลกนี้อยู่ก็เหมือนกันเนี่ยเราตายแต่ร่างกายใจเราก็ยังอยู่ความดีเราก็ยังอยู่เอาไว้ให้ลูกหลานชมเชยต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะธรรมะ

ปล่อยละวางความเครียดความตึงความกังวลเรื่องจิปาถะต่างๆให้ใจของเราสงบบ้างใจเราจะได้พักผ่อนจะได้ไม่เหนื่อยใจหายใจเข้าเราก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทภาวนาไปการฟังธรรมก็ต้องมีกำลังสมาธิฟัง เอาจิตใจจดจ่ออยู่กับตัวเองไม่ต้องไปนึกถึงใครทั้งหมดเรื่องราวต่างๆเรื่องอดีตที่แล้วมาแล้วก็ไม่นึกถึงอนาคตก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันเพราะเรากำลังหายใจอยู่ดูลมหายใจเราเนี่ยจะได้สบายใจถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราจะสงบไม่เป็นจะเป็นคนสงบยากคนปล่อยวางไม่เป็นก็เป็นคนคิดมากมีแต่ปัญหาหัวใจตรงไม่ตกเอาใจไปไว้กับคนอื่นใจของตัวเองแต่ไปขวากไว้กับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนการงานกับเรื่องคนอื่นใจของเราแต่ไปขวากไว้คนอื่นมันก็ไม่อยู่กับตัวเองมันก็ไปคิดถึงเขาคิดถึงเขาแต่ก็เลยไม่สบายใจไม่สงบนี่เพราะว่าตัวของตัวเองไม่เป็นตัวเองฉะนั้นเรามาวัดเรามาฝึกใจให้เป็นตัวของตัวเองเพื่อใจเราใส่ใจเราใจเขาใส่ใจเขาใจใครใจมันใจเราสุขก็สุขที่ใจเราใจเราทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเราใจใครจะทำให้กันได้ไม่ได้สามีภรรยาจะทำให้กันสุขก็ไม่ได้นอกจากตัวเองทำให้เองพ่อแม่พี่น้องต้องทำกันเองฉะนั้นการที่เรามาดูใจของเราเนี่ยดีดีตรงว่าได้รู้จักตัวเองดูตัวเองเสียบ้างดูคนอื่นมานานแล้วมีดูผิดๆถูกๆมานานคนอื่นก็ดูเราผิดๆถูกๆแต่ตัวเราเนี่ยจะดูตัวเองถูกดูตัวเองดีดูตัวเองไม่ดีดูตัวเองไม่ดีนะดีแล้วดูถูกแล้วดูตัวเองไม่ดีแล้วก็จะเห็นตัวเองดีพอเห็นไม่ดีแล้วก็คิดจะทำดีเช่นเราทะเลาะกับตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนที่จะไปด่าคนอื่นธรรมะสอนอย่างนั้นทางโลกไม่สอนงั้นด่าคนอื่นให้สบายใจก่อนตัวเองไม่ให้ใครด่านินทาคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากให้ใครนินทาเราเกลียดคนอื่นให้หมดก่อนไม่อยากเกลียดตัวเองไม่อยากให้ใครเกลียดเราเกลียดคนอื่นไม่อยากเกลียดแต่ตัวเองไม่อยากใครเกลียดอยากให้คนอื่นรักเราอิจฉาคนอื่นอิจฉาได้ไม่อยากให้ใครอิจฉาเราชอบอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นเขาวิตกคนอื่นเขาเป็นทุกข์แล้วเราก็ดีใจทำคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครทำเราไม่อยากให้ใครซ้ำเติมเราซ้ำเติมคนอื่นได้แต่ไม่อยากให้ใครซ้ำเติมเราคนเราเนี่ยว่าเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเขาจึงว่าธรรมะไม่ใช่เห็นแก่ตัวบางคนมีธรรมะขวัตขวาเห็นแก่ตัวแต่ธรรมะเนี่ยเป็นคนใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวหรอกใจเขาใส่ใจเราไม่เมื่อเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราเราก็ไม่อิจฉาเขาพอรู้ใจแล้วว่าคนอิจฉากันนี่ไม่ดีถูกอิจฉาแล้วก็เสียใจเราไม่อยากให้ใครอิจฉาเราเลยเมื่อเราปรารถนาอย่างนั้นเราก็รู้ใครๆในโลกนี้ก็ไม่ต้องการให้ใครอิจฉากันเลยทุกคนไม่อยากให้ใครเกลียดเราเลยก็รู้แล้วว่าทุกคนไม่อยากให้เราไม่อยากให้ใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครเกลียดเขาเขาอยากให้ทุกคนรักเขาให้หมดทั้งโลกเลยรักน้อยก็ไม่พออยากให้รักมากๆอยากเห็นใจเขามากๆเมื่อเรารู้ว่าเขาต้องการอย่างนั้นเราต้องการอย่างนี้ตรงกันแสดงว่าโลกนี้คนเราต้องการตรงกันแต่ว่าใจคนเราไม่ตรงกันตรงที่ว่าชอบเอาเปรียบกันชอบอยากได้ดีคนเดียว
อยากได้ความสุขคนเดียวแต่ไม่แบ่งความสุขให้แก่โลกเป็นสุขถ้ากลายเป็นคนไม่มีธรรมะก็เป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่อยากให้ใครเกลียดเราเราก็จะคิดว่าคนอื่นก็คงไม่อยากให้เขาเกลียดเขาเราก็จะไปเกลียดเขาเราอยากคนอื่นรักเราเราก็จะไปเกลียดเขาเราก็จงเมตตาต่อเขาอกเขาอกเราเหมือนกันเราไม่อยากให้เขานินทาเราเขาก็ไม่อยากให้เรานินทาเขาเราก็อย่าไปนินทากันอย่าไปให้ลายป้ายสีกันเราก็ไม่อยากให้ใครโกรธเราใครเกลียดเราเขาก็ไม่อยากให้ใครโกรธเขาเกลียดเขาแสดงว่าไอ้ความโกรธเกลียดนี่ใครก็ไม่อยากได้ทุกคนปรารถนาความดีหมดเมื่อรู้ว่าอันนี้มันเป็นโทษเป็นทุกข์แล้วเราจะทำกันต่อไปทำไมเราก็จงใช้ธรรมะเข้ามาดับไปเข้ามาอโหสิกรรมเสียมาตัดรอนความไม่ดีในใจกันเสียเขาก็ไม่อยากให้เราด่าเขาเราก็ไม่อยากให้เขาด่าเราเมื่อเรารู้ว่าใครๆก็ไม่อยากให้ใครด่ากันเราก็จะด่าเขาทำไมแต่คนเรามีอคติอีกอย่างหนึ่งไม่อยากให้ใครด่าตัวเองไม่อยากให้ใครอิจฉาตัวเองไม่อยากให้ใครกลั่นแกล้งตัวเองแต่ธรรมะที่จะแก้ใจคนได้บอกว่าต้องด่าตัวเองก่อนต้องด่าตัวเองก่อนต้องนินทาตัวเองก่อนว่าตัวเองไม่ดีตรงไหนที่จะไปว่าคนอื่นไม่ดีติเตียนตัวเองก่อนด่าตัวเองก่อนตักเตือนตัวเองก่อนประณามตัวเองก่อนประณามตัวเองเลวก่อนจึงค่อยประณามคนอื่นเลวคนเรานี่กลัวการประณามตัวเองเลวกลัวเหลือเกินคนอื่นจะประณามเราว่าเป็นคนชาติเลวเราก็เลยรีบประณามคนอื่นให้เลวแต่หารู้ไม่ว่าการประณามคนอื่นนั้นเป็นการกระทำผิดศีลธรรมใครเราจะอยากให้ใครประณามใครเมื่อรู้อย่างนั้นพุทธะจึงสอนนะให้ตีตัวเองให้เตือนตัวเองประณามตัวเองอ่ะดีแล้วอะไรที่ไม่ดีมันยังน่าประณามอยู่เช่นวาจาพูดหยาบคายเนี่ยควรจะประณามว่าเราพูดไม่ดีเรานินทาเขาบ่อยๆจะพูดเรื่องไม่ดีให้เขาเนี่ยเราจงประณามตัวเองว่าเราเป็นคนชอบหาเรื่องชาวบ้านเราเห็นคนอื่นเขาดีเราทนไม่ได้เราชอบอิจฉาเขาจงประณามตัวเองว่าใจเราริษยาเขาแล้วหรือเราเป็นคนเลวแล้วหรือใจเราริษยาเขาแล้วหรือเห็นเขาดีเราทนไม่ได้หรือกระสับกระส่ายเราจงประณามตัวเองเลยว่าเราไม่ดีเราจึงต้องคิดในแง่ไม่ดีกับคนอื่นเราอยากด่าเขาแสดงว่าใจเราร้ายแล้วไม่ใช่หรือปากเราร้ายแล้วไม่ใช่หรือถ้าเราด่าเรานี่เราจะเลวแค่ไหนให้ประณามตัวเองก่อนตักเตือนตัวเองก่อนติเตียนตัวเองก่อนว่าตัวเองก่อนจึงจะไปมองคนอื่นในแง่ไม่ดีถ้าคนเราทั้งโลกนี่ยึดธรรมะมองมุมกลับมาแล้วก็จกมาส่องหน้าตัวเองเนี่ยเราจะเห็นรูปร่างหน้าตาเราทันทีดีก็เรามัวไปมองคนอื่นไปส่องคนอื่นธรรมะมองด้านไหนธรรมะมองเข้าไปที่หน้าตานี่ที่ใจของเราและถ้าเราประณามตัวเองเนี่ยเราจะเป็นคนน่ารักเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสงบเช่นเราจะด่าเขาเนี่ยเราประณามเองว่าเราก็เลวเหมือนกันถ้าด่าเขาเราก็เลวเหมือนกันเพราะวาจาหยาบคายออกจากปากเราใจเราก็ร้ายเหมือนกันเมื่อเราประณามตัวเองอย่างนั้นก็ไม่กล้าด่าไม่กล้าโกรธไม่กล้าด่าไม่กล้าริษยาไม่กล้านินทาไม่กล้าให้ร้ายไม่กล้าเสียดสีคนอื่นให้เจ็บช้ำน้ำใจรู้ว่าความทุกข์นี่เกิดจากใจเราก็เกิดความกระดากเกิดความเกรงเกิดความละอายว่าทำไปแล้วจะเกิดทุกข์ก็ยับยั้งชั่งใจไม่ประณามใครไม่ด่าใคร
ไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครไม่โกรธใครเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ดีแก่ใจตัวเองนี่เนี่ยธรรมะต้องติต้องว่าตัวเองต้องเตือนตัวเองต้องซักฟอกตัวเองถ้าไม่งั้นแล้วเราจะมองคนอยู่ข้างนอกหมดเลยจะมองคนโน้นไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้คนนั้นก็ทำไม่ดีอิจฉากันเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจไม่เห็นคนไหนดีเท่าตัวเองกลายไปยกตัวเองว่าตัวเองดีเอาแค่ผัวเมียอยู่ในบ้านกันเมียก็ว่าผัวว่าตัวเองดีผัวก็ว่าตัวเองดีต่างคนต่างไม่ยอมกันเอาชนะในคำพูดกันเอาชนะในการกระทำมีแง่มีมุมก็นิดหน่อยก็เอาชนะกันก็คิดผิดๆที่ว่าตัวเองดีกว่าสามีตัวเองดีกว่าภรรยาแต่ถ้าเราว่าคนเรามันต้องขอกันน้ำพริกกับน้ำยามันต้องเข้ากันได้ต้องขอกันถ้าไม่พอกันมันจะอยู่กันได้ยังไงไม่พอกันมันจะเจอกันได้ไงเหมือนมนุษย์กันเนี่ยมันต้องพอกันมันจึงเกิดมาเป็นมนุษย์จึงมาพบกันจึงต้องมาทะเลาะกันมาด่ามาเข่นฆ่ากันมันพอกัน

ันมีกรรมพอกันเทวดาก็จะมาทะเลาะกับมนุษย์เขาก็ไม่มาข้าเราฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็รู้ว่าต้องรู้จักตัวเองว่าตัวเราต้องแก้ตัวเราอย่าไปมองว่าเขาไม่ดีอ๋อใจเราร้อนเองใจเราร้ายเองใจเรามีทิฏฐิมีตัวตนยึดมั่นหรือมั่นมากไปเองเราจึงคิดว่าตัวเองถูกคนเดียวต้องมองตัวเองผิดบ้างสิแต่เราพูดอะไรจริงมันก็ผิดเหมือนกันเวลาเราทำอะไรก็ผิดเหมือนกันไม่ใช่ถูกสามีก็จะว่าสามีว่าตัวเองว่าตัวเองก็ผิดเหมือนกันภรรยาจึงเถียงได้ภรรยาก็ต้องว่าตัวเองบกพร่องเหมือนกันสามีจึงว่าได้ถ้ายอมรับความจริงแสดงว่าตัวเองเตือนตัวเองติตัวเองแล้วไม่มีใครติเราเลยจะมีแต่คนชมเราว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนสงบเป็นคนน่ารักเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนไม่วู่วามเป็นคนไม่มีทิฏฐิมนะเหมือนผ้าพับไว้คนที่จิตใจไม่สงบคนที่มีตัวตนทิฏฐิมนะเนี่ยเหมือนผ้ายุ่งยุ่งผ้าเนื้อหยาบเลยราคายุ่งผ้าเนื้อหยาบเลยยุ่งด้วยผ้าเนื้อหยาบเลยแถมยุ่งราคาก็ไม่ดีด้วยนุ่งห่มก็ไม่ดีใจคนเราก็เหมือนกันในคนที่ไม่ตักเตือนไม่ติเตียนตัวเองก็เหมือนพายุ่งยุ่งนั่นเองนุ่งห่มมันก็ไม่สวยไม่สะอาดตาจะไปเทียบผ้าราคาดีๆเนื้อเรียบๆนุ่งแล้วสบายคนดูก็สบายคนนุ่งก็สบายคนเราที่จิตใจดีๆที่คอยตักเตือนตัวเองติเตียนตัวเองมองตัวเองก็เหมือนผ้าเรียบร้อยราคาดีเนื้อละเอียดปราณีตสวมใส่ก็สบายไม่ยุ่งฉะนั้นเรียกว่าเราขาดธรรมกันข้อนี้ขาดธรรมที่มองด้านไหนจึงว่าเรามาฝึกสมาธิเนี่ยเราต้องการให้จิตของเรานี่รวมไว้ในใจจะได้เห็นใจตัวเองจะได้ว่าอ๋อใจเรานี้ต้องแก้อีกเยอะเลยเนาะเราคิดว่าเราดีคนเดียวเรานึกว่าเรานี่สำคัญคนเดียวไม่เห็นความสำคัญคนอื่นเลยไม่ให้เกียรติคนอื่นลืมมองข้ามคนอื่นไปแต่นี่ใครมามองข้ามเราบ้างเราก็ไม่ชอบใจแหมมันไม่สาเหตุกูมีความสำคัญเลยไม่ยกย่องกันเลยไม่ให้เกียรติเราก็ไม่ชอบใจที่ใครจะมามองข้ามเรามาหมิ่นเราแต่ทำไมเราชอบมองข้ามคนอื่นในเมื่อเราไม่อยากให้ใครมองข้ามตัวเราเราขาดธรรมที่มองตัวเราทำไมเราชอบนินทาคนอื่นเขาก็ไม่อยากให้นินทาเขาลองไปลงคะแนนเสียงถามว่านี่ใครชอบคนนินทาไหมยกมือทุกคนเลยบอกฉันไม่ชอบอะใครชอบให้คนชมไม่ชอบถึงฉันจะไม่บ้ายอแต่ฉันก็ชอบให้ชมเหมือนกันไม่ชอบให้ติถ้าเป็นอย่างนั้นเราให้คนอื่นติเราดีหรือเราติตัวเราดีแต่เราก็ไม่ชอบติตัวเองเพราะติตัวเองนี่มันละเอียดอ่อนมองยากจังตัวเราเนี่ยมันมองดีไปหมดเลยพูดอะไรก็ดีทำอะไรมันก็ดีเราคิดว่าเราดีหมดเลยแหมเราเนี่ยมันละเอียดอ่อนมองตัวเองไม่ออกไปมองคนอื่นออกบางคนเนี่ยนะแหมรู้ทันคนหมดบางคนที่ใครพูดอะไรรู้ทันหมดแต่ตัวเองไม่รู้ทันสักทีตัวเองจะพูดจะทำอะไรนี่มีข้อบกพร่องแต่ตัวเองไม่เคยรู้ทันตัวเองเลยโกรธก็ไม่รู้ทันโลภก็ไม่รู้ทันหลงก็ไม่รู้ทันตัวเองไม่เคยรู้ทันแต่ไปรู้ทันคนอื่นเพราะตามันอยู่ข้างนอกตามันมองไปข้างนอกมันไม่มองเข้าข้างในมันก็ไม่เลยเห็นในกายเราไม่เห็นในใจเราดังนั้นเราว่าถ้าเรามามองตัวเองซึ่งมากๆตลอดวันเนี่ยนะติตัวเองให้มากมองตัวเองให้มากด่าตัวเองให้มากเตือนตัวเองให้มากประณามตัวเองให้มากอยู่ว่าอะไรที่ข้อบกพร่องในตัวเรามีเยอะไหมถ้าไม่เยอะคนอื่นเขาคงไม่ว่าเราสิเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่ามีที่ติในตัวเราเราก็ติเสียให้

แล้วต่อไปเมื่อเราติตัวเราหมดแล้วนะคนอื่นไม่ติละเหมือนช่างปั้นเนี่ยช่างปั้นย่างช่างเย็บปักถักร้อยช่างหัตถกรรมฝีมือต่างๆอ่ะตัวเองติตัวเองซะแล้วทำอะไรก็ตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีก็พยายามเติมแต่งให้ดีทำเสร็จแล้วพอรอล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปออกวางขายไม่มีใครติเลยพอตัวเองติของตัวเองเสร็จแล้วมันก็รอพระสวยๆนะติซะจนเรียบร้อยแล้วเอาไปตั้งขายไม่มีใครติหรอกมันสวยใครเป็นคนติตัวเราติซะหมดแล้วถ้าไม่มีใครช่วยติก็หาครอบครัวช่วยติหาคนใกล้ชิดช่วยติให้หน่อยชอบให้เขาติแก้ไปตามที่เขาติแล้วเสร็จแล้วมันสวยไม่มีที่ติเลยนี่เราไม่ติตัวเองเราก็ต้องให้คนใกล้เคียงเราติว่าเราบกพร่องอะไรช่วยติด้วยนะสามีก็บอกภรรยาให้ฉันเอาบกพร่องอะไรนะเธอช่วยเตือนด้วยนะสามีบอกภรรยาภรรยาบอกฉันบกพร่องอะไรเธอก็ช่วยเตือนด้วยนะก็อ๋อช่วยเตือนกันแต่นี้ไม่งั้นดิไม่ชอบให้ใครเตือนแล้วโกรธติแล้วโกรธตัวเองก็ไม่ยอมเตือนตัวเองเพราะตัวเองไม่ชอบเตือนตัวเองมองตัวเองดีไปหมดแม้คนอื่นให้เขาเตือนก็ไม่ชอบให้เขาเตือนอีกเกิดความโกรธขึ้นมาอีกถ้าเขาเตือนเราแต่บอกคนนี้นะเธอนะวันนี้เธอไม่ได้แปลงฝันนะตอนเช้าเนี่ยโกรธอีกแล้วแม่มาว่ากูเธอกินข้าวตอนเย็นนอนแล้วไม่ได้แปลงฝันแล้วเอาโกรธอีกแล้วมาหาว่าเราตกกระปลกหาเตือนไม่ได้ซะแล้วไอ้เราไม่เตือนใจโอนี่เรายังไม่ได้แปลงฟันเลยกินข้าวเราไม่ได้แปลงฟันจะนอนเรายังไม่แปลงฟันยังไม่ได้ทำความสะอาดในตัวเราโอตัวเราก็ติตัวเราก่อนถ้าติตัวเราก็ไม่ต้องให้คนอื่นติเราวันนี้แปลงฟันเราก็ยังไม่แปลงกินข้าวแล้วไอ้ฟันปลอมก็ยังไม่ได้ล้างเลยปล่อยฟันปลอมไม่ล้างก็ไม่กลิ่นด้วยคราวนี้เขามาว่าเนี่ยเธอนี่ปล่อยฟันปลอมไม่ล้างเอาแล้วโกรธอีกแล้วรังเกียจฉันหรือไงล่ะอยู่ก็จะมาตั้งนานมารังเกียจเลยเนี่ยมารังเกียจฟันปลอมด้วยแล้วเนี่ยการเป็นว่าตัวเราไม่ได้ติตัวเราพอตัวเรามาติตัวเราปุ๊บบอกไม่ต้องให้ใครแก้เลยเราเคยทำเป็นกิจวัตรฟันปลอมล้างก็ต้องล้างให้สะอาดเคยแปรงฟันก็ต้องแปรงให้มันสะอาดไม่มีกลิ่นทำให้มันเรียบร้อยนี่เขาเรียกว่าติตัวเองเตือนตัวเองเหมือนกันเนี่ยเขาบอกคุณขี้โกรธเขาเตือนเราแล้วคุณใจน้อยคุณแสนงอนคุณหัวดื้อเอาโอ้โหคนนี้ที่จริงเขาตินะถูกหมดนะใจน้อยก็ถูกข้อติแล้วมันถูกขี้โกรธก็ถูกทิฐิก็ถูกแสนงอนก็ถูกที่จริงข้อติเราถูกแต่เราไม่อยากให้เขาติเราแต่ที่จริงถ้าเราไม่อยากเขาติเรานะหรือถ้าเขาติเราเรายอมรับว่าโอ้ยขอบพระคุณเธอไปชี้ข้อบกพร่องข้าพเจ้ามาชี้บกพร่องตัวเราดีใจเหลือเกินที่มีคนมาติเราจะได้แก้ไขตัวเองเพราะเราต้องมีข้อบกพร่องก็จึงได้ติเราตอนนี้ถ้าเราไม่อยากให้ใครติเราก็ต้องเป็นคนละเอียดอ่อนที่มองตัวเองออกเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยมันใหญ่แล้วเนี่ยเรามันก็มีทิฏฐิเยอะแต่นี่เราก็ดูไม่ทั่วถึงว่าอะไรมันบกพร่องก็ต้องอาศัยญาติโยมทุกคนที่มาวัดติช่วยกันติถ้าหากว่าเกิดคนบริหารวัดเขาติแล้วก็โกรธเขาก็เลยตอนนี้ใครก็ไม่อยากติเช่นก็ติวัดสังฆทานเนี่ยน้ำเน่ายุงชุมโกรธเขาแล้วแหมวัดอื่นก็เน่าวัดมาว่าวัดเราเน่าวัดเดียวเนี่ยที่จริงมันเน่าจริงๆเราก็ต้องหาทางแก้ไขทำไงจะกำจัดน้ำเสียวัดสังฆทานที่จะปล่อยให้ลงโคคลองไปได้เนี่ยเรายอมรับคำติแสดงว่ามีข้อติซี่เขาจึงได้ติแสดงว่าน้ำมันเน่าเราจะต้องพยายามทำยังไงจะไม่ให้น้ำสังฆทานเนี่ยที่เน่าออกไปข้างนอกจะต้อง